0: นำเราไปสู่การศึกษาที่สามารถที่จะนำไปสู่คำถามที่บอกว่าเราจะทำการตรวจวัดหาแผ่นดินไหวขนาดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้อย่างไรนะครับโดยการที่เราจะมีการนำเอาตัว slinky seismometer นะครับหรือตัววัดคลื่นแผ่นดินไหวด้วย spring slinky นะครับซึ่งเป็นของเล่นเด็กเนี่ยนะฮะมาช่วยในการศึกษาในครั้งนี้นะครับซึ่ง seismometer ตัวนี้นะก็จะเป็นเครื่องมือที่คุณครูสามารถที่จะนำไปใช้สอนนักเรียนนะครับเพื่อที่จะให้ได้เข้าใจถึงการทำงานของตัว seismometer ตัวนี้นะครับว่ามีการทำงานอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ในการศึกษาหาว่าเราจะใช้เครื่องมือนี้ในการตรวจวัดหาแผ่นดินไหวทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้อย่างไรนะครับ Thank you Dr. Dean you can go ahead
1: Thank you So finally you may wonderwhy I've highlighted these particular terms such as need to know and driving question. These are part of an excellent model for instruction called projects-based learning, where students undertake weeks-long projects that are based on how scientists and engineers work. In this case, we are working as a seismologist would, detecting seismic waves with our slinky seismometer and locating earthquakes,and trying to better understand about patterns of earthquakes.
0: ศึกษาที่บอกว่า need to know คือทำไมเราต้องรู้นะครับแล้วก็เป็น driving question ก็คือเป็นคำถามนำที่จะนำไปสู่การศึกษาที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็น project based learning นะครับก็คือการเรียนรู้โดยการทำ project ที่ว่านี้นะครับผ่านการวัดคลื่น seismic นะครับเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าตำแหน่งของการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ทำการศึกษาถึงลักษณะแพทเทิร์นของการเกิดแผ่นดินไหวนะครับจากการวิเคราะห์คลื่นดังกล่าวนะครับโดยการใช้ตัว slinky seismometer นะครับซึ่งทางดร.ดีนก็เตรียมผู้ช่วยนะฮะที่จะมานำเสนอในเรื่องของ slinky seismometer ครับผมดร.ดีน you can go ahead
1: Well, thank you. So I have some students and an actual real seismologist here with us. And I'm going to let people introduce themselves.
2: My name is Alexa. I'm an undergraduate physics major at the University of Oregon. Nice to meet you.
3: Hello, my name is Alexander Cook. I am entering my fourth year of physics education here at the University of Oregon. And thanks for having me.
4: My name is Blake Paris. I'm a Dr. Dean's graduate student, and I've been here for about 4 years.
5: My name is Douglas Toomey, and I'm a professor of geophysics here at the University of Oregon.
1: Thank you. So I think we should go to our next slide on the computer. So we'd like to start by outlining the five sessions for the next 5 weeks, and then we're going to zero in on this session today. So Blake will walk us through the sessions. Blake.
4: Okay. So I'm going to go ahead and talk to us about what we're going to start out with. So over the next 5 weeks, we're going to be going over some of the fundamental physical concepts that govern the working of a slinky seismometer. So for today, section number one,we're going to do a basic preview of the slinky seismometer and talk about the basic seismology that goes into it, followed by talking about one of the most important parts of the slinky seismometer, the slinky itself or the spring. We're going to talk about simple oscillators and some of the main principles that govern it, what happens when you apply different forces to the spring, like Dr. Dean's doing right now, and then what governs the motion of the spring, how it's moving and that kind of thing. Then we'll move on to...Day number two, and I can pause right now if you want time to translate.
0: Yes, okay. Hi, Blake. You're speaking very quickly, though. Anyway, ครับก็คุณได้พูดถึงว่าสิ่งที่กำลังจะนำเสนอนะเขาก็จะมานำเสนอในเรื่องว่าโดยรวมแล้วทั้งการศึกษาทั้ง5ครั้งที่เรากำลังจะดำเนินการอยู่เนี่ย

0: ครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับโดยได้เริ่มแนะนำในเรื่องของการออกอากาศในครั้งนี้นะครับว่าจะมีในเรื่องของการแนะนำนะฮะการทำงานในเบื้องต้นของSlinky Seismometer นะครับซึ่งจากนั้นก็จะได้มีการพูดถึงเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ใช้ในการทำไซส์โมมิเตอร์ที่สำคัญนะครับซึ่งก็จะค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็จะมีในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับสปริงนะครับว่ามันมีการขยับมีการแกว่งยังไงบ้างนะครับครับโอเค Blake you can go ahead
1: thank you okay so Dr. Dean in a little bit we'll talk more about day one and I'll talk about day two so day two we're gonnafocus a little more into the harmonic motion, the oscillators that I was just talking about. We're going to go into some more mathematical and physical detail about what governs the motion of springs. And then for the second part, we're going to cover more of the mathematics, what happens when you change some of these variables. We're going to talk about the concepts of resonance and dampening and how those affect springs. And if you want to translate that, then I'll talk about number three.
0: ครับผมจะเลยเขาก็ได้พูดถึงว่าในครั้งที่สองนะครับซึ่งก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของฟิสิกส์เกี่ยวกับการแกว่งนะครับออสซิเลเตอร์นะครับแล้วก็พูดถึงคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการทำดัมปิ้งนะครับซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันต่อไปว่าการทำดัมปิ้งหรือการหน่วงเนี่ยเขาทำยังไงนะครับแล้วก็มีการลองปรับเล่นกับตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนะครับครับ Blake all yours
1: to day three which is going to be a slightly different concept we're going to be talking about electromagnetism and specifically for the first part we're going to talk about how we can use electricity and coils to make an electromagnet And then for section number two, we're going to talk about how to use a moving magnet in a coil of wire to create electricity and generate an electrical signal, which is very important to how you actually get readings from a seismometer. And then after that, we will go through day four. In day four, we're going to take a lot of what we learned through day three, but apply it. So we're going to physically build a speaker out of paper plates and neodymium magnets. And then we're going to show you how to use that speaker as a microphone. And then for section two of day number four, we're going to talk about Lenz law dampening and what that can be used for with respect to the Slinky seismometer. And then I'll let Dr. Didi translate that before going to day number five.
0: ครับจากนั้นนะเขาก็ได้พูดถึงว่าในวันที่สามเนี่ยก็จะได้มีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรืออิเล็กโทรแมกเนติกนะครับแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของกระแสไฟฟ้าแล้วก็ขดลวดนะครับขดลวดทองแดงนะครับในเซสชั่นถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องของการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กในคอยนะครับซึ่งจะสามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้นะครับจากนั้นเบลก็ได้พูดถึงว่าในวันที่4นะครับก็จะมีการรีวิวนะฮะหรือว่าทบทวนในเรื่องของการทำงานในวันที่3เสร็จแล้วก็จะนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการสร้างลำโพงนะครับลำโพงจากถ้วยกระดาษนะครับจากการใช้แม่เหล็กนะครับแล้วก็ในเรื่องของนำไปสู่การประยุกต์ใช้ลำโพงนะฮะที่จะนำไปถึงการให้สัญญาณต่างๆนะครับตลอดจนการทำดัมปิ้งนะหรือการหน่วงตัวแม่เหล็กนะครับว่ามีความสำคัญยังไงกับการสร้างไซส์โมมิเตอร์ในการทำงานของSlinky Seismometer ที่ว่านี้นะครับโอเคBlake
1: thank you right and then lastly we'll talk about section number five and that's where we're going to take everything that we've talked about for the last four days and kind of bring it together so we're going to build one of these Slinky seismometers right here with you guys And then we're going to talk about some basic concepts of seismology. We're going to talk about some of the mathematics involved and show, for example, how to better analyze some of these seismic signals that we're going to read out from the seismometers. All right. And after that, I'm going to go ahead and go back to Dr. Dean. He's going to talk more about what we're going to do today.
2: All right, Dr. Didi, do you want to translate before we...

0: ดีแล้ว
1: โอเคครับก็ในวันสุดท้ายคือวันที่5นะครับก็จะได้มีการสรุปรวมนะจากแบบฝึกหัดที่ได้ทําทั้งหมดนะฮะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4เนี่ยแล้วก็จะพูดถึงว่าทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันเป็นไซส์โมมิเตอร์แล้วนะครับก็จะมีการนํามาศึกษาวิเคราะห์ว่าตัวนี้เนี่ยทํางานแล้วเป็นอย่างไรนะครับครับโอเคดร.ดีน
2: โอเค so in the first half of today's sessionWe want to ask the driving question, how do we sense and locate an earthquake? And we want to try to answer that as best we can in the time we have. So what we will do is we have a nice demonstration about the speed of sound that Alex and Alexa will lead us through. And then we would like to talk a little bit about the characteristics of seismic waves.Sound waves in the earth that are emanated from earthquakes. And then we want to come back to our driving question, how do we locate an earthquake? And we will give an introduction to how that is done. Dr. Didi.
1: Yes.
3: Yes.
1: ครับก็ดร. ดีนก็บอกว่าถึงตอนนี้นะครับเราก็จะกลับมาสู่คําถามที่ว่าแล้วเราจะตรวจวัดแล้วก็หาตำแหน่งของการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับซึ่งในการทำงานในวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนที่ศึกษาในเรื่องของการทดลองเกี่ยวกับความเร็วเสียงนะครับสาเหตุที่เราต้องศึกษาในเรื่องของความเร็วเสียงเนี่ยก็คืออุปมาอุปไมยว่าความเร็วคือคลื่นเสียงนะครับก็จะมีคุณลักษณะที่คล้ายๆกับคลื่นแผ่นดินไหวนะครับเราถึงได้ต้องทำการทดลองดูว่าเราจะวัดหาความเร็วของเสียงได้อย่างไรนะครับอันนี้อเล็กซ์กับอเล็กซ่าก็จะเป็นคนนำเสนอให้นะครับจากนั้นก็จะได้มีการศึกษาในเรื่องของให้คงความรู้นะครับในเรื่องของลักษณะของคลื่นไซสมิกนะครับแล้วก็การทำงานของคลื่นไซสมิกว่าคลื่นไซสมิกเนี่ยไซสมิกเวฟเนี่ยมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างมีการมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างมีลักษณะสำคัญอย่างไรนะครับมีการเดินทางอย่างไรนะครับแล้วก็จะมาใช้ในการศึกษาเพื่อที่จะหาตำแหน่งของแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับโอเคดร.ดีน
2: โอเค and then later in the session today we want to start looking at fundamental physicsThat underlies how a seismometer works. And to start, we notice that we have this slinky here that's acting as a spring. And we might experiment and see what the effect of hanging different masses is on the spring. And then we might ask, well, why would we do that? We might do that to actually characterize the spring to see if it's the right spring to use for our seismometer.So we will be going into that, and I believe on your end you have some springs and some masses, and we will do an experiment together. And then at the end of that, at the end of today's session, we will explore, we will introduce the material we will cover next Thursday, and that is essentially oscillations, what happens when we pull the spring down, and what are the physics...And variables that describe oscillation. Dr. Didi, if you're ready.
1: Okay, that's why I have to grab this slinky seismometer just a little bit. ครับก็ดร.ดีนก็ได้พูดถึงนะครับซึ่งตรงนี้เราโชคดีมากนะครับที่มีเครื่องมืออยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับก็ดร.ดีนได้พูดถึงว่าจะได้ทำการอธิบายถึง fundamental physics ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ physics ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัว slinky seismometer ตัวนี้นะครับแล้วก็ศึกษาการศึกษาเกี่ยวกับ spring นะครับซึ่งก็เป็น slinky ที่ spring ตัวนี้นะครับกับการทำงานของ อุปกรณ์ที่คุณครูคงจะเห็นอยู่จากที่ห้องส่งนะครับตัวนี้จะเขาเรียกว่า slinky spring นะครับคือ spring ของเล่นถ้าคุณครูยังไม่เข้าใจชัดเจนตัว slinky seismometer ก็slinky spring ก็คือ spring ที่มัน เดินได้ครับของเล่นที่เด็กๆ เขาเล่นที่มันวิ่งลงบันไดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าอันนี้เขามันเป็นโลหะของบ้านเราส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ถ้าเป็นโลหะก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็พอนำมาประกอบเป็นไซส์มอนิเตอร์นะครับก็จะมีส่วนประกอบสำคัญที่เป็นในส่วนที่เป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะมีขดลวดที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็อันนี้เดี๋ยวยังไงเอาวางตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเผื่อว่าคุณดีนจะมีอะไรจะอธิบายเกี่ยวกับตัวนี้เพิ่มเติมผมจะได้ชี้ให้คุณครูได้เห็นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับไปให้ทางคุณครูได้ดูกันนะครับครับโอเคดีน
2: By now I'm sure you're tired of hearing my voice so I want you to think and hear your own voice we have on the screen that I hope you can see some wiggles that you might recognize these are from a very famous earthquake with tragic consequences so I want you to spend some time by yourself and I want you to try to address the question what do these wiggles represent and I would like you to for yourself try to explain the wiggles in these plots so let's take 3 minutes for people working individually to work on their explanations for what these wiggles mean and then we'll give a chance for you to tell me what you think the wiggles mean thank you
1: so you mean you want to ask teachers about what they think about the wiggle that you are going to show us on the screen right okay ครับก็คุณดีนอาจารย์ดีนก็บอกว่าอยากจะนำเสนอในเรื่องว่าให้ดูที่จอนะครับเดี๋ยวเขาจะนำเสนอว่าเขาจะมีที่เขาเรียกว่าวิกโก้นะฮะวิกโก้ก็คือจริงๆก็คือเป็นสัญญาณยานนะที่รับจากตัวไซส์โมมิเตอร์ที่ว่านะครับเป็นตัวไซส์โมกราฟนะฮะก็จะมีลักษณะสัญญาณให้เราดูว่าเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะขอเวลาให้พวกเราสัก 2-3 นาทีนะครับได้ลองพิจารณาดูว่าจะให้ลองพิจารณาดูว่าเราเห็นคลื่นลักษณะคลื่นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเราคิดว่าอย่างไรนะครับครับอาจารย์จะพอเข้าใจไหมครับว่าพอมันมีลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์สังเกตดูอาจารย์จะเห็นว่าอันนี้มันจะเป็นแผ่นดินไหวคนละครั้งใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยเป็นของสุมาตราใช่ไหมครับอันนี้เป็นของสุมาตราอาจารย์ลองสังเกตว่าทำไมก็ถึงต้องมี3อัน3สเตชัน3สถานีเป็นบันทึกที่ได้มาจาก3สถานีนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นบันทึกที่มาจาก3สถานีเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่อาจารย์อาจจะต้องคิดนิดนึงว่าทำไมมันถึงต้องเป็น3สถานีและไอ้สิ่งที่อาจารย์เห็นเป็นวิกเกิลที่เขาบอกเนี่ยยึกยักนะครับทำไมตรงนี้มันเล็กตรงนี้มันใหญ่นะครับมันแปลว่าอะไรมันมีอะไรหรือเปล่าทำไมมันถึงแตกต่างกันนะครับอันนี้จริงๆก็คือกราฟของความแรงของคลื่นแล้วก็เวลใช่ไหมครับนี่เป็นเวลาที่เรคคอร์ดไปนะครับยันพอจะทันไหมครับ
0: อาจารย์ทางหัวหินล่ะคะมีความคิดเห็นว่าไงไหมคะว่าทำไมภาพ
3: ครับเท่าที่สังเกตจากภาพนะครับก็จะเห็นว่ามันมีพีคของกราฟที่แตกต่างไปจากปกตินะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่ถี่นะครับซึ่งก็น่าจะมีปรากฏการณ์บางอย่าง
1: อาจารย์ดีน we have some comments from หัวหินSaying that seeing all the different size of wiggles signals that we see from the graphs, there must be some kind of event that had occurred, but somehow we can only see different size of the wiggles. Yeah, that's the one of the comments.From Ajahn Surapong from Hua Hin.
2: And I'm going to ask reintroduce Professor Toomey here, sitting next to me. I want to make sure his mic works, so could you say a few words to make sure?
4: Hi, can you hear me okay?
1: Perfect.
2: Hey, thank you. Professor Toomey, do you want to respond to that comment?
4: Yeah, so...
5: Can you still hear me? Can you hear me?
0: Yes.
5: There you go.
6: Yes.
4: Thank you. So in science, it's always important to make an initial guess. And so I think what the comment was an excellent guess. And it might first be worth describing what's on each axis of these plots. Would you like to translate?
1: Cap go. Okay. ไปไปนู่นก็ได้ครับครับก็เข้าทางอาจารย์ดีนก็ได้แนะนำ Professor Toomey นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการศึกษาseismic นะครับก็ได้เรียนว่า Professor Toomey ได้เรียนว่าเป็นการ guess นะหรือการเดานะครับขอบคุณครับอาจารย์เป็นการเดาที่เยี่ยมมากนะครับว่าเราได้มองเห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับของของลักษณะสัญญาณนะครับครับโอเค Professor Toomey
4: so there's
1: yes
4: thank you so there are three things first of all to look at on this plotThe first is what's along the x-axis or the horizontal axis. And what you'll see is it says time, and in parentheses, s for seconds. So each of these plots shows around 1,700 seconds of data. On the y-axis or the vertical axis,you'll see that the unit is centimeters. And so what the seismogram represents is how much the Earth has moved as a function of time. And the other thing to point out is that there are three letters in each plot. Well, first of all, the left-hand column,is for an earthquake in Sumatra. Okay. And the right-hand column is for an earthquake in 2005 in Nias.
1: ก็เขาได้พูดถึงว่ามีอยู่3สิ่งนะครับที่ควรจะได้พิจารณานะครับในกราฟที่เราเห็นเราจะเห็นว่าในกราฟแต่ละช่องนะครับที่นำเสนอนั้นอ่ะก็จะมีให้ดูจากแกน x นะครับแกน x หรือก็คือในแกนราบนะครับซึ่งจะเป็นแกนที่เกี่ยวกับเวลานะครับที่มีหน่วยเป็นวินาทีนะครับหรือ seconds นะครับทั้งโดยทั้งหมดที่ทำการบันทึกนะฮะตามแนวแกน x เนี่ยก็จะมีระยะเวลาประมาณ 1,700 วินาทีนะครับมีข้อมูลที่เก็บบันทึกอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็คือประมาณ 1,700 วินาทีนะครับส่วนในแนวแกน y นะครับซึ่งก็จะเป็นมีสเกลเป็นเซนติเมตรนะครับอันนี้ในไซสโมกราฟเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าโรคมีการสั่นสะเทือนนะแค่ไหนนะครับที่มันมีการเคลื่อนที่นะครับเป็นฟังก์ชันของเวลานะครับที่เทียบกับการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกนะครับถ้าหากว่าเราพิจารณาก็จะเห็นว่าในกลุ่มของseismograph ที่เห็นนี้ก็จะมีอยู่2ด้านนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดที่สุมาตรานะครับเมื่อวันที่26ธันวาคม2004นะครับส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดที่ Nias นะฮะเมื่อวันที่28มีนาคม2005ขออภัยครับ2005ครับครับผมโอเค Dr. Toomey
4: Thank you So for each of those two earthquakes, there are three stations being shown. And that's what the letters represent. Each station has a name. The first is NIB. The second is B15. And the third is C16. So for each of these two earthquakes, we have recordings at three separate stations. And it's worth noting just how different the seismograms are for each earthquake and for each station. Please translate.
1: Okay, yes. ครับก็ดังที่เห็นนะครับว่าในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยทำการที่นำมาแสดงนี้นะครับก็จะมี3สถานีด้วยกันนะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นชื่อของสถานีนะสถานีตรวจวัดขึ้นแผ่นดินไหวนะครับซึ่งก็จะใช้ตัวอักษร3ตัวด้วยกันนะครับได้แก่ NIB คือสถานีที่1นะครับ B15 หรือB15 คือสถานีที่2แล้วก็ C16 ก็คือสถานีที่3นะครับทีนี้ทาง Professor Tumi ก็บอกให้ว่าให้สังเกตดูนะครับว่าขนาดที่ตรวจวัดได้นะครับของแต่ละสถานีนะก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับ Back to you Dr. Professor Tumi
4: Okay that's all I'd like to say about those unless someoneIn your group has a question.
1: ครับตอนนี้อาจารย์มีคำถามอะไรจะถามไหมครับ
3: ทดสอบอาจารย์ทิติครับทดสอบอาจารย์ครับตัวเลขที่อยู่ข้างบนในส่วนที่เป็นกราฟนะครับที่แต่ละสถานีที่เลขที่อยู่ด้านบนนะครับหมายถึงอะไรครับ
1: Professor Tumi, we have some question from our teacher from Hua Hin asking that if you take a look at the above, the top part of the graph, for example, the NIB station, you have like NIBZ and then a series of numbers on the top of it. What do these numbers mean?
4: Thank you for the question.The first, NIBZ, indicates that it's the vertical component. Can you see my hand?
1: Yes.
6: Yes.
4: Okay. Everybody knows that things can move in three dimensions. So a seismometer has three channels. One channel, my thumb,measures the vertical motion, and the slinky seismometer in front of me has a spring that's in the vertical direction, so it measures motion up and down. My index finger points in one horizontal direction, and you might think of that as a second channel on a seismometer that would measure motionin that direction, in the horizontal direction. My third finger is perpendicular to that first, and it measures horizontal motion in the other direction. So a seismologist really needs to have three seismograms per station to measure vertical, horizontal in one direction, and horizontal in the second direction.Please translate. And I will continue the answer in a second.
1: Okay. Yeah. ครับก็ทาง Professor Tumi ก็ชี้นำให้เห็นว่าตัวอักษร NIB และมีคำว่า Z ตัวอักษร Z ตามหลังนั่นคือแทน vertical component ก็คือส่วนที่เป็นการเคลื่อนไหวในแนวดิ่ง
6: นะครับที่ทำการวัดได้จากคลื่นแผ่นดินไหวนะครับพร้อมทั้งนี้ก็ได้ยกตัวอย่างว่าได้มีการทำนิ้วเป็นตั้งฉากด้วยกัน3นิ้วนะครับก็คือพร้อมทั้งชี้

เห็นถึงส่วนของไซส์มอนิเตอร์นะครับที่มีสปริงนะครับที่เคลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่งอันนี้ก็จะเป็นการวัดค่าในแนวดิ่งนะหรือว่าเป็น vertical นะครับนอกจากนี้คลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยยังสามารถทำการวัดหาได้ในอีก2แนวก็คือ

0: ซึ่งแผ่นดินไหวที่เข้ามานะก็จะมีสามารถแตกแรงออกได้เป็น3แกนด้วยกันนะครับก็จะมีแกน x y แล้วก็ z ซึ่ง z ที่เห็นในนี้ก็คือเป็นแกนที่ทำการวัดในกราฟที่นะครับเป็นคอมโพเนนต์ของ z นะฮะหรือก็คือในแนวดิ่งนั่นเองครับ back to you professor Toomey
1: thank you so now you know these are vertical component seismograms and the rest of the numbers are as follows the 5 for example on the right hand column it says NIBZ5 that's the year 2005 the next number 87 is the day of the year or what I refer to as the Julian day so there are 365 days in the year so for example the Sumatra Andaman earthquake occurred on the 26th of December 2004 or day 361 of that year the next number 16 is the hour probably of the first sample in this trace the next number is the minute the 10th minute and zero indicating that the first sample on the left-hand side of the x-axis occurred in the case of Sumatran Andaman earthquake on 2004 day 361 the first hour the 0 minute the 0 second
0: ก็ professor to me นะฮะได้แจ้งถึงตัวเลขที่กำกับอยู่นะครับถัดจากตัวอักษร3ตัวแล้วก็ตัว Z แล้วเนี่ยฮะตัวเลขตัวแรกนะครับก็จะบ่งบอกถึงปีคศตัวท้ายสุดของปีคศนะครับอย่างเช่นในกรณีของ NIAS เนี่ยก็เป็นเลข5นะครับก็คือเกิดขึ้นในปี2005นะครับตัวเลขถัดมาตัวเลข87นะก็เป็นวันของปีนั้นนะครับวันของปีนะฮะก็คือตามที่เขาเรียกว่าจูเลียนเดย์นะฮะก็คือปีหนึ่งมี365วันนะฮะของไนอัสนี่เกิดในวันที่87นะครับของปีหรือในกรณีของสุมาตรากราฟ NIB นะครับก็เกิดในวันที่361ตรงกับวันที่26ธันวาคมนะครับตัวเลขถัดมาก็จะเป็นตัวเลขที่ป่งบอกถึงชั่วโมงนะครับชั่วโมงของวันนะครับแล้วถัดมาตัวเลข10นะก็คือตัวเลขนาทีนะครับแล้วตัวเลขสุดท้ายก็จะเป็นวินาทีนะครับของตอนที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับครับผม back to you please professor Toomey
2: okay so after that discussion about earthquakes you might be wondering what exactly does a seismometer record what does it measure the simple answer to thatis that the earthquake signal, or as we like to call them seismic waves, are a type of sound wave. And that sound wave causes vibrations in the seismometer that it can detect and record a signal from. Now, the important thing is that different sound waves, when they travel through different materials, or mediums as we call them, travel at different speeds. I'll give you time to translate that before I continue.
0: โอเคครับก็พูดถึงว่าคำถามว่าตัวไซสโมมิเตอร์เนี่ยตัวนี้จะทำการวัดได้ยังไงนะครับทำการวัดคลื่นไซสมิกนะฮะทีนี้ตัวการที่ตัวสิ่งที่จะวัดที่สำคัญที่สุดก็คือตัวคลื่นที่เดินทางมาถึงเป็นคลื่นแรกนะครับครับ Go ahead Blake
2: Thank youSo I'll give you kind of an example of this. Think of sound waves that we hear every day with our ears travel through a medium, which you can all guess the medium is air. Seismic waves work exactly the same way, only instead of traveling through air, they just travel through the different materials that make up the Earth. So to demonstrate this, I'm now going to turn to Alex and Alexa, which will do a speed of sound demo and demonstrate different speeds of sounds in different mediums.
0: Okay, ครับ อย่างที่เนี่ยนะฮะก็คือมีการศึกษาว่าคลื่นเสียงหรือคลื่นไซสมิกเนี่ยเดินทางผ่านตัวกลางอย่างไรนะเขาก็จะทำการทดลองให้พวกเราดูนะครับโดย Alex กับ Alexa จะเป็นคนทำการทดลองให้ครับ
3: So as Blake mentioned we think of sound as something that travels through air

0: but it can also travel through other mediums. And other mediums have an effect on how fast the sound waves travel. We're going to look at how fast sound travels through air and through wood using an experiment. So we're starting with air. So we have two microphones set up that will detect the sound waves and give that data to the computer we have connected to them. They're exactly 1 meter apart, so we'll see how long it takes a sound wave to go 1 meter in the air.
1: ในการทดลองนะครับก็จะมีการศึกษาว่าคลื่นเดินทางผ่านตัวกลางอย่างไรบ้างนะฮะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือศึกษาว่าคลื่นเดินทางผ่านไปในอากาศเนี่ยด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็จะทำการทดลองว่าคลื่นผ่านไปในตัวกลางที่เป็นวัตถุนะครับจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่นะแล้วก็เราจะมาดูกันว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคครับก็ดังที่เห็นนะฮะเขามีการเซตไมโครโฟน2ตัวอยู่ห่างกัน1เมตรพอดีนะครับแล้วก็ในตัวคอมพิวเตอร์ก็จะมีตัวล็อกเกอร์ที่ทำการวัดนะ Alexa ก็จะปรบมือนะครับปรบมือด้านหนึ่งของไมโครโฟนแล้วก็จะวัดว่าไมโครโฟน2ตัวนี้จะทำการวัดการเดินทางมาถึงของคลื่นเสียงอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่เขาแสดงให้ดูครับโอเค Alex go ahead
2: So we will now calculate the time difference between the sound reaching the right microphone and the left microphone.
1: ครับก็จะให้ดูกราฟนะฮะที่ทำการตรวจวัดว่าเสียงที่เดินทางมาถึงไมโครโฟนกับตัวที่2นะว่าต่างกันยังไงนะครับ
2: So the first microphone picked up the signal at negative 0.0038 seconds.
0: 0.38.
2: Yeah. And reached the second at negative 0.00 positive 0.004.
1: ครับก็เขาทำการวัดนะฮะได้ออกมานะไมโครโฟนตัวแรกเขาวัดเป็นค่าลบจุด0038นะครับส่วนตัวที่2นะก็จะได้เป็นค่าบวกจุด0004วินาทีนะเป็นหน่วยที่วัดนะครับดังที่จะเห็นในกราฟนะครับตัวสีกราฟสีน้ำเงินจะเป็นไมโครโฟนตัวแรกนะครับกราฟสีแดงจะเป็นตัวที่2ที่เป็นวิกเกอร์ที่เห็นนะครับโอเคอเล็ก
2: So the time difference from one microphone to the next was 0.003 seconds. We are now going to set up the same experiment using a wood block and we will figure out the time difference as the sound waves travel through wood.
1: จากนั้นเขาจะทำการทดลองนะทำการทดลองโดยให้คลื่นเดินทางผ่านตัวกลางนะฮะซึ่งเป็นไม้นะครับ
2: While we were setting up this experiment, think to yourself whether the speed of sound should be faster or slower in a material than in air.
1: ครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าการเดินทางวัดความเร็วของคลื่นที่เดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศกับตัวกลางที่เป็นวัตถุเนี่ยจะมีความเร็วคลื่นที่แตกต่างกันหรือไม่นะครับ
3: ค่ะอาจารย์ลองคุยกับอาจารย์ข้างๆนะคะเมื่อกี้เราเห็นแล้วทดลองอันแรกนี่ผ่านอากาศนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นผ่านวัตถุนะคะซึ่งคือไม้อาจารย์คิดว่าผ่านอากาศจะช้าหรือเร็วกว่าผ่านไม้ค่ะ
4: Give them a minute to make a prediction Let's ask if someone has a prediction.
2: Does anybody have any thoughts?
4: We have a prediction.
3: ช้ากว่ายกมือค่ะผ่านอากาศช้ากว่าหรือเร็วกว่าผ่านไม้ใครว่าผ่านอากาศช้ากว่ามีไหมคะช้ากว่ายกมือค่ะใครว่าเร็วกว่ามีไหมคะทางหัวหินล่ะคะช้ากว่าไม้ใช่ไหมคะผ่านอากาศช้ากว่าไม้ยกมือค่ะท่านเดียวนะคะถ้าผ่านอากาศเร็วกว่าผ่านไม้ยกมือค่ะ
4: So something slower something faster
3: ก็หลายท่านเลยนะคะค่ะ
1: But there seems to be two opposites groups one of the group think
4: that
1: would travel through the air would be faster than the one that through the wood but then the other way around for the other group
4: Okay, so we'll do the experiment, and I would just point out that this is science education researchers
3: sorry, we can't hear you, Dr. Dean.
1: Not hear you now.
4: Okay.

0: Can you hear me now? Okay. We'll do the experiment, but before
1: not yet.
0: Not yet. Okay, what I was going to say was that people who do research on how students learn science find that students have misconceptions. And the whole idea of having you all make a prediction was to see what your conceptions were about the speed of sound and materials, you know. So that was, I just raising a pedagogical point, and Dee Dee, if you want to translate, and then we'll go ahead and do the second experiment. Thanks.
2: ครับอาจารย์ดีนบอกว่าอันนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีการคิดถึงว่าในเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของคอนเซ็ปต์ในเรื่องของว่าบางทีทำให้สับสนได้เหมือนกันนะครับก็คงจะต้องมาทบทวนวิธีคิดกันนิดนึงครับ
3: Ajandine, go ahead.
0: Just speak up, Alexa. They're having trouble.
4: Can you guys hear me all right? All right, thank you. For this part of the experiment, we're measuring sound through wood. The microphones will pick this up better if they're touching the wood, so we have them taped face down. If you tap the wood, some sound waves will travel through the air and go to your ears, and that's why you hear a tapping noise, but some of them will go through the wood, and that's what the microphones are going to pick up. So we're going to try that right now.
5: So you think of speed as distance per time. You might measure a car's speed as kilometers per hour. In this case, we're going to measure the speed of sound in meters per second. So we will divide the time difference by the distance.
2: เราที่วัดที่เวลาที่เขาวัดได้คือจุด0004วินาทีซึ่งจะเร็วกว่าที่วัดได้จากการเดินทางไปในอากาศกว่า8เท่านะครับทีนี้จากค่าที่ได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเวิร์กเอาท์ว่าความเร็วเสียงที่เคลื่อนผ่านในอากาศแล้วก็ผ่านไม้เนี่ยสามารถที่จะคำนวณออกมาได้จากการที่วัดด้วยระยะทาง1เมตรนี้นะครับก็จะเห็นดังที่อเล็กซ่าได้เขียนบนกระดานนะครับว่าเห็นว่าคลื่นเดินทางคลื่นเสียงเดินทางผ่านไปในอากาศด้วยความเร็ว278เมตรต่อวินาทีส่วนในไม้เนี่ยเดินทางด้วยความเร็วกว่า 2,500 เมตรต่อวินาทีนะครับ Okay, I did already translated to conclude about the velocities of sounds through the air and the wood already as you had written on the whiteboard already.
5: Sure.
2: Go ahead.
5: Yeah, so I guess to conclude, I guess this is a central fact in locating earthquakes, the different speed of sounds and different materials. And with that, I guess I'll leave it for Dr. Lee.
2: ครับนี่เป็นส่วนที่เขาสรุปว่าการเดินทางของคลื่นผ่านไปในตัวกลางเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอุปมาอุปไมยว่านี่ก็คือลักษณะของคลื่นแผ่นดินไหวที่เดินทางผ่านไปในวัตถุนะครับอาจารย์ดีน please
0: okay thereSeismologists have observed that there are fundamentally three different types of sound waves in the Earth. And I'm going to discuss each of these sound waves now. The first seismic wave phase to arrive at a seismometer station would be the P wave, sometimes called the primary wave.It is the fastest wave, and it is very much analogous to a sound wave in air. So the P wave is like the sound wave in air, only it's traveling through the earth, and it's the fastest wave. It's the first wave you see. And here is an example of a P wave.Showing an animation showing how a P wave moves to the earth. Please translate.
2: ครับอาจารย์ดินก็บอกว่าทาง seismologist เนี่ยได้มีการศึกษาแล้วว่ามีคลื่นนะที่เดินทางจากการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแบ่งเป็น3ชนิดด้วยกันนะครับโดยชนิดแรกที่พูดถึงก็คื คลื่นที่เรียกว่า P wave นะครับหรือที่มาจากคำว่า primary wave หรือเป็นคลื่นปฐมภูมินั่นเองแต่ที่นี้เราจะเรียกสั้นๆว่า P wave นะฮะเป็นคลื่นที่เดินทางได้เร็วที่สุดนะฮะมีลักษณะการเคลื่อนที่คล้ายๆกับคลื่นเสียงนะฮะมีที่แต่ว่าตัว P wave เนี่ยจะเดินทางผ่านเข้าไปในเนื้อในส่วนใต้แผ่นดินของโลกนะครับครับ
1: อาจารย์เปิดหน้า3นะคะใน handout ค่ะ
2: อาจารย์ดีน you can go ahead
0: okay the second type of wave that we observe coming from earthquakes is called an S wave or a secondary wave and I hope you can see our screen here on our side and see the animation of the S wave it is slower than the P wave so it gets there after the P wave gets to a seismic station after the P wave and the motion of the molecules in the earth when the S wave passes through is perpendicular to the direction the wave is traveling. Please translate.
2: คลื่นชนิดที่2นะฮะเรียกว่า S wave นะครับหรือ secondary wave นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าคลื่นทุติยภูมินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะฮะก็อย่างที่เห็นในโมเดลที่อาจารย์ดีนได้นำเสนอบนจอนะครับแล้วก็ในเอกสารในคู่มือของอาจารย์นะครับก็จะเห็นว่ามีการเดินทางของคลื่นมีการขยับเดินทางในลักษณะที่ตั้งฉากกับทิศทางการเดินทางของคลื่นนะครับมีการขยับของตัววัตถุนะฮะคลื่นตัวนี้ก็จะมาถึงถัดจากตัวที่เป็นคลื่น P wave นะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมา

0: เรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
1: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
0: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆบางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
1: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
1: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากมากครับ
4: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: ไล่ๆ
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกอะเรื่องมันเกิดจากคงจีนกับคงจีนหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
1: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
1: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
1: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
1: ขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะคะ
4: คุณต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋าโ
0: อ้ยที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
1: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: ถ้าเกิดแต่งตัวมาก็ทำให้เด็กสนใจเพราะว่าตื่นเต้นที่อาจารย์เปลี่ยนแปลงตัวเอง
1: มีส่วนในเกี่ยวกับการเรียนการสอนสำหรับการแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยคนคนนั้นที่แต่งนะคะต้องมั่นใจด้วย
2: สวยไม่สวยก็ถ้าสอนดีก็รู้เรื่องเหมือนกัน
3: ผมว่ามันอยู่ที่ตัวนักเรียนมากกว่าครับว่าจะตั้งใจหรือเปล่าต่อให้สอนดีถ้าเกิดนักเรียนไม่ตั้งใจเขาก็เรียนไม่รู้เรื่องต่อให้นางสาวไทยมาสอนก็เหมือนกันครับ
0: บางทีสอนไปอย่างเงี้ยอาจารย์เขาจะยืนแบบเอามือค้ำขอบโต๊ะอย่างเงี้ยมันจะเสียบุคลิกค่ะถ้ายืนมั่นใจอะไรประมาณนั้น
4: ครูไม่ชอบแต่งหน้า
5: เขาไม่แต่งแต่ว่าถ้าเขาแต่งเขาคงจะสวยกว่านี้ค่ะ
6: แต่งตัวแบบจืดๆไม่ค่อยแต่งหน้าไม่ค่อยทำผมเสื้อผ้าก็เฉย
4: ๆอยากให้ครูแต่งหน้าบ้างครูก็แบบมาเหมือนแบบธรรมชาติมากเลยค่ะ
0: แบบใหม่ก็หวานแหววอย่างเงี้ยสีชมพูอยากให้อาจารย์เป็นผู้หญิงอะค่ะ
7: ก็แบบแต่งให้มีสีสันมากกว่านี้ค่ะ
5: เหมือนแบบว่าเขาแต่งตัวป้าๆไหมเหรอก็ใช่อยู่แต่ว่าต้องตัดผมใหม่ด้วยอะไรด้วย
8: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำจึงขอตามมาเปลี่ยนแปลงคุณครูกันที่โรงเรียนมัธยมวัดท่าทองค่ะตามที่น้องๆนักเรียนร่วมกันลงความเห็นให้รายการช่วยทำให้คุณครูเปลี่ยนไปทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกและบุคลิกภาพซึ่งคุณครูของโรงเรียนนี้ก็ร่วมลงความเห็นเช่นกันค่ะว่าหากมีการปรับแก้เรื่องดังกล่าวแล้วน่าจะเป็นผลดีต่อตัวคุณครูเองฉะนั้นกล้าคิดกล้าทำก็จะมาทำการทดลองเปลี่ยนแปลงคุณครูและพีพันธ์เพิ่มประเสริฐคุณครูประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหรือครูรินนั่นเองค่ะ
9: ถ้าที่อยู่กับครูรินเนี่ยนะคะคือครูรินเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็พูดน้อย
10: ก็แต่งตัวสไตล์เนี้ยค่ะเรียบร้อยรองเท้าคาชูเสื้อผ้าก็เหมาะสมกับชีพครูค่ะ
11: ดูถ้าดูจากภายนอกเนี่ยถ้าไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยเขาจะดูเหมือนคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองการแต่งกายก็ธรรมดาไม่ได้โดดเด่นอะไรมาก
8: นี่ก็คือภาพลักษณะท่าทางการสอนของครูรินคนที่จะมาร่วมการทดลองเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และบุคลิกภาพในวันนี้ค่ะ
12: พุทธศักราชที่0มันจะต้องลบ1ลบตัวพุทธศักราชที่1ออกไปซะคิดเป็นคิดพุทธศักราชและคิดเป็นคิดจะล้อของแต่ละศักราชในการลบมัน
8: ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดจากบุคลิกที่ครูรินต้องการจะเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือท่าทางการสอนหน้าห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินมือไม้ท่าทางการสอนและใบหน้าที่ดูเคร่งขรึมเกินไปค่ะ
13: ทรงผมอะ
14: ทำไมอะทำไม
13: แบบว่าครูเขาแบบน่าจะรวบไว้ไม่ปล่อยกระเซาะกระเซา
15: ะอาจจะเปลี่ยนท่าเดินนิดนึงตามแฟชั่นนิดนึง
16: ถ้าให้เปลี่ยนไว้ก็นิดหน่อยก็คงจะดีนะครับแบบทำผมให้ดูดีขึ้นอะไรเงี้ยมีเสื้อมีสีสันมากขึ้นรองเท้าอะไรเงี้ย
8: เกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดลองเปลี่ยนแปลงคุณครูจะต้องอาศัยความมั่นใจความสมัครใจของคุณครูที่จะกล้าคิดกล้าทำการทดลองนี้ด้วยนะคะโดยการเปลี่ยนแปลงที่ว่าจะต้องเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของความเป็นครูและตัวตนลักษณะประจำตัวของคุณครูคนนั้นๆเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นการทำลายเอกลักษณ์ของตัวคุณครูเองค่ะ
17: ก็ถ้าสมมติว่าลองดูแล้วเด็กเขาตอบรับแล้วมันดีขึ้นก็โอเคค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนแปลงแล้วคือแบบมันเยอะไปโดยที่ตัวเองรู้สึกไม่ชอบหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะคือมันทำให้ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนแปลงเยอะไปแล้วแบบว่าครูมัวแต่มาพะวงเรื่องของตัวเองอ่ะมันก็จะสอนเด็กไม่เต็มที่คือบางอย่างถ้ามันขัดความรู้สึกเกินไปเงี้ยแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันพอดีคือมันไม่เกินไปแล้วมันไม่น้อยเกินหรืออะไรก็โอเค
8: เราก็จะพาคุณครูรินมาทดลองเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกทั้งการแต่งหน้าทำผมการแต่งกายและบุคลิกภาพกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ด้านนั้นๆค่ะ
18: ปกติมีเวลาในการแต่งหน้าไปทำงานกี่นาที
19: ประมาณ5 นาที
18: 5 นาที พี่ขอแนะนำว่าคุณครูต้องเปลี่ยนแป้งนิดนึงอ่ะเพราะว่าแป้งที่เอามาใช้อ่ะมันค่อนข้างจะบางแล้วมันไม่ปกปิดค่ะเพราะว่าคุณครูมีปัญหานิดนึงคือใต้ตาค้ำ
14: แล้วแป้งต้องเป็นโทนสีอะไรคะ
18: โทนออกเหลืองค่ะพี่คิดว่าถ้าเป็นแบบถ้าไล่แบบเบอร์1 2 3อะไรเงี้ยน่าจะเป็นเบอร์3ก็ขั้นแรกใน5นาทีของคุณครูคุณครูก็เอาติ้นใส่มือแล้วคุณครูก็แต้ม5จุด
8: ด้านการแต่งหน้าทำผมทางรายการได้รับเกียรติจากคุณน้ำฝนเมคอัพอาร์ติสต์ที่มีประสบการณ์การแต่งหน้าทำผมในวงการบันเทิงมาเป็นเวลานานค่ะทางรายการก็จะมีแทรกเรื่องวิธีการหรือขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ครูรินสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงค่ะ
19: อันนี้คือเป็นชุดประจำวันของคุณครูที่
20: ใช่ค่ะ
19: ที่ใส่ทุกวันใช่ป่ะคะ
20: ใช่ค่ะ
19: แต่คือจริงๆมันไม่ต้องแบ่งเป็นสีป่ะคะหรือว่าอันนี้แมทช์เอง
20: อันนี้ก็เอามาเทียบว่าไหนมันเข้ากันก็ส่วนใหญ่ก็จะใส่เวลาก็จะจับคู่ลักษณะนี้ค่ะ
19: คือวันนี้ที่เห็นเนี่ยคือรู้สึกว่าคุณครูมีความเซนในการจับสีที่ดีมากนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะสนุกกับการเล่นสี
8: ด้านการแต่งกายเราได้รับเกียรติจากคุณฐาดินีผู้เชี่ยวชาญด้านเสื้อผ้าจากนิตยสาร Mary Care คอยแนะนำเทคนิคการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับบุคลิกภาพของคุณครูค่ะ
19: ที่อยากจะเพิ่มก็คือพวกแบบลูกเล่นหรือความสนุกในการที่เขาจะจับเสื้อผ้ามันให้มันดูมีสนุกขึ้นเช่นแจ็คเก็ตหรือว่าจะใส่เดรสหรือว่าอะไรที่มันเหมือนแบบทำให้เขาดูแบบสดใสขึ้นอะไรเงี้ยอยากจะให้ฉีกจากกฎเดิมๆนิดนึงแต่ว่าไม่ว่าลดความเป็นตัวเขาลงไป
8: นอกจากนั้นยังนำเอาชุดเดิมมาผสมผสานเพื่อให้ครูรินสามารถนำกลับไปใช้ได้จริงค่ะ
21: สำหรับครูรินนะคะจริงๆแล้วในด้านของการยืนเนี่ยครูปรับอีกนิดเดียวนะคะก็คือให้ยืนได้ตรงขึ้นและสง่านะคะตรงช่วงนี้ครูจะทำให้คือจะดึงดูดความสนใจได้ดีมากแล้วจะดูเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นนะคะครูอาจจะใช้วิธีการบิดตัวนิดนึงบิดตัวไปด้านข้างนะคะขาครูก็แบบนี้แหละแล้วครูก็บิดตัวกลับเราจะดูดีขึ้นนะคะในด้านของการพูดจาถ้าเมื่อยแล้วก็แค่เปลี่ยนขาลักษณะของหลังเนี่ยค่ะเราจะดูว่าเรามั่นใจไม่มั่นใจเนี่ยจะอยู่ช่วงไหล่เคยทำท่าออกกำลังกายท่านี้ไหมคะแล้วก็เปิดแค่นี้เองเปิดแล้วก็วางมือลงเพราะตรงช่วงนี้มันจะเปิดขึ้นสิ่งที่จะมีเพิ่มนะคะสำหรับครูรินก็คือในส่วนของใบหน้าถ้าครูเพิ่มรอยยิ้มอีกนิดนึงในระหว่างการพูดแล้วก็เข้าใจว่าอาจจะเกรงเพราะเนื่องจากว่าเพิ่งเริ่มฝึกการพอครูยิ้มมาปุ๊บแล้วน่าจะเปลี่ยนไปทันทีสังเกตไหมสังเกตตัวเองนะตอนนี้ลองนิ่งๆแล้วตอนนี้พอเรายิ้มนะคะน่าจะเปลี่ยนทันทีการใช้ระยะห่างในการดูแลเด็กเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ความใกล้ชิดและความน่าสนใจของวิชารวมถึงความรู้สึกของเด็กที่มีต่อคุณครูเนี่ยดีขึ้นค่ะ
8: ซึ่งด้านการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเราได้รับเกียรติจากดร.จิตราผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะในการทดลองคุณครูเปลี่ยนไปวันแรกครูรินก็เริ่มแต่งหน้าอ่อนๆเปลี่ยนแปลงทรงผมจากเดิมเล็กน้อยและนำเสื้อผ้าเดิมมาผสมกันใหม่แต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะคะเพราะในวันแรกครูรินค่อนข้างจะขัดเขินหากต้องเปลี่ยนตัวเองในทันทีค่ะ
14: ว
8: ัน
14: นี้สวยกว่าหนูได้ไงพี่ริน
18: ขอสักวัน
14: ใช่ไหม
18: ได้
8: ตอนนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่อครูรินเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วปฏิกิริยาของเด็กนักเรียนจะเป็นอย่างไร
22: สวัสดีค่ะ
23: ยศอย่าเพิ่งแซววันนี้เดี๋ยวเราจะรู้กันว่า50เขตของเรานั้นนะคะมีอะไรบ้างครูจะให้เวลาเพียงแค่10นาทีน้อยไปไหม15นาที20ขาดตัว
8: และบุคลิกท่าทางการสอนของครูรินจะเปลี่ยนไปอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ

0: ข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครูรินในอาทิตย์ที่2ในวันนี้ครูรินเปลี่ยนทรงผมใหม่เพิ่มสีสันกับชุดมากขึ้นค่ะ
1: ทำไม่ได้จริงๆวันนี้เปลี่ยน
2: เกี่ยวเนื่องมากับพระมหาธรรมราชาที่2ครูยกกระดานมาเขียนฝั่งนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ในวันนี้เราจะเห็นว่าครูรินเริ่มเข้าหานักเรียนอย่างใกล้ชิดเริ่มยิ้มแย้มสดใสมากขึ้นค่ะเข้าสู่วันสุดท้ายของการทดลองในอาทิตย์ที่2
2: แบบนี้ดีไหมคะ
3: ดีดีครูก็มองใช่แน่เปล่า
2: หลายคนวันนี้เดินเข้ามาแล้วเขาจำไม่ได้ไม่ใช
3: ่ดีดี
2: อ๋อดีขึ้น
0: ครูรินเริ่มมีความมั่นใจในบุคลิกภาพและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นนักเรียนก็ให้ความสนใจทักทายครูรินให้คำชมยิ้มแย้มให้ค่ะ
1: ดูดี
4: เมื่อกี้เป็นหน้ามา
2: หยุดตลอด
5: จนพี่จำไม่ได้เลยเปรี้ยว
0: การทดลองครั้งนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงด้านเสื้อผ้าใบหน้าทรงผมและบุคลิกภาพเกี่ยวกับการยืนและท่าทางการสอนของครูรินที่สง่างามขึ้นรอยยิ้มความสดใสและความมั่นใจของครูรินอีกทั้งปฏิกิริยาของนักเรียนก็รู้สึกให้ความสนใจมากกว่าค่ะ
6: ครูรินน่ารักพี่เมื่อกี้พี่ตะลึงพี่นึกว่าครูใหม่มาบรรจุใหม
7: ่แบบเดิมที่เป็นอยู่เขาก็เป็นตัวตนของเขาแต่แบบนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขามั่นใจหรือเปล่าร
8: ู้สึกจะเป็นครูที่ทันสมัยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กก็รู้สึกจะฮือฮา
9: สวยค่ะอาจารย์เขาก็สวยขึ้นดูดีขึ้นแต่ว่าการเดินเขายังเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะ
10: สวยครับสวยขึ้นกว่าเดิมครับ
11: โอ้ชุดจากซิ่งอะค่ะ
2: ปฏิกิริยาอย่างที่เด็กม.ปลายบอกเมื่อกี้คือว่าถ้าใส่แบบนี้ทุกวันนะเขาจะตั้งใจเรียนเลยที่เขาพูดเขาก็ชอบรู้สึกบางอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วมันทำให้เรารู้ว่าแบบนี้ก็เหมาะกับบุคลิกเราเหมือนกันก็แต่งจะแต่งหน้ามากขึ้นทรงผมก็จะเปลี่ยนจากเดิมที่เคยไม่ทำอะไรเลยแค่หนีบให้มันตรงอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนครั้งแรกถามครั้งแรกมั่นใจเลยไหมก็คงตอบยังไม่ได้แต่มันต้องใช้เวลานิดนึงก็คงจะเริ่มมั่นใจมากขึ้นเรื่อย
12: ๆแต่หลังจากมีการพัฒนาแล้วนะครับก็ดูเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองมากนะครับเวลาประชุมหรือว่าเสนองานอะไรนะครับหรือแม้แต่การมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กหรือว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้นะครับระหว่างที่อยู่หน้าห้องเรียนเขาก็ดูที่จะมั่นใจตัวเองมากขึ้น
13: คุณครูต้องเป็นผู้นำในเรื่องของบุคลิกภาพในการพูดการจาการแต่งกายอย่างที่เรากำลังทำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆแม้แต่ตำแหน่งผู้บริหารเขาก็จะมีหลักสูตรการปรับปรุงบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นในการทำบุคลิกภาพให้เป็นครูยุคใหม่นั้นเห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับว่าเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมและควรขยายผลไปกับทุกโรงเรียนและกับคุณครูทุกคน
0: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าภาพลักษณ์ภายนอกและบุคลิกภาพของครูก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมีผลต่อบรรยากาศหรือความน่าสนใจในห้องเรียนหากครูมีจุดเด่นไม่ว่าด้านใดก็ตามก็จะเป็นผลดีกับทั้งนักเรียนในเรื่องของความตั้งใจเรียนและครูในเรื่องของความโดดเด่นสง่างามแต่อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงคุณครูก็ต้องอยู่ที่ความสมัครใจและไม่ทิ้งความเป็นตัวของตัวเองด้วยค่ะ

0: วันนี้เราจะเดินทางไกลออกไปจากตัวเมืองเพื่อไปดูชีวิตของครูอีกกลุ่มหนึ่งที่มีรูปแบบการสอนและวิถีชีวิตที่แตกต่างจากครูทั่วๆไปครูดอยคือคำเรียกสั้นๆที่คนส่วนใหญ่ใช้เรียกพวกเขา
1: คนที่จะขึ้นมาเป็นครูสอนหนังสือถ้าขึ้นมาสอนหนังสือสถานที่ใดก็ตามแต่ต้องมาด้วยใจคนเป็นครูต้องมีหัวใจของความเป็นครูเมื่อมีหัวใจของความเป็นครูแล้วเนี่ยก็จะมองปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างเนี่ยอย่างมากที่สุดก็เหลือน้อยที่สุด
0: เด็กๆที่เป็นลูกหลานของชาวเขาได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาในฐานะของประชาชนที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนี่คือจุดเริ่มต้นของความคิดที่ต้องการให้บนดอยแห่งนี้มีโรงเรียน
1: ย้อนไปเมื่อ26ปีที่ผ่านมาโรงเรียนตรงนี้ไม่เป็นโรงเรียนคือไม่มีโรงเรียนไม่มีนักเรียนมีอาคารอยู่หลังหนึ่งเก่า
2: ๆชาวบ้านที่นี่เขาถือว่าการเรียนหนังสือไม่สำคัญทำอย่างไรเขาจึงจะให้ลูกหลานซึ่งเป็นเด็กๆในหมู่บ้านน่ะมาเรียนหนังสือกับเราจุดเริ่มต้นก็เลยมีความคิดว่าเราจะต้องเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปทำความรู้จักไปคุ้นเคยกับเขาไปบอกกับเขาว่าเราจะมาเป็นครูสอนหนังสือที่หมู่บ้านของเขานี่ชาวบ้านก็เริ่มให้ลูกของเขาเนี่ยเข้ามาเรียนเด็กเขาก็ไม่รู้จักโรงเรียนไม่รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยมีความสำคัญให้ความรู้แล้วเนี่ยเขาจะไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างครูเรียมก็เลยต้องใช้วิธีที่เรียกว่าการเรียนแบบเรียนปนเล่น
0: การเรียนปนเล่นจึงเป็นวิธีการแรกๆที่ใช้ในการจูงใจให้เด็กๆ เข้ามาโรงเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนจนเกิดเป็นโรงเรียนขึ้นมา
3: คุณครูไปยืนตรงโน้นนะเธอวิ่งไปให้ถึงคุณครูพร้อมๆกันครูยกมือลงนี่นะเร็วมากเลยเนี่ย
1: ก็ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยก็เลยเป็นลักษณะแบบว่าเรียนปนเล่นเป็นลักษณะแบบว่าเอาธรรมชาติที่เขามีอยู่รอบตัวเนี่ยจัดมาเป็นการขบวนการเรียนการสอนให้กับเด็กจากนอกห้องเรียนเนี่ยก็นำเข้าสู่ห้องเรียนก็เป็นการต่อเนื่องมาจนกระทั่งเด็กสามารถเข้าอยู่ในชั้นเรียนได้เวลาเรียนก็แบ่งให้เด็กเด็กเล็กก็เล่นไปบ้างเด็กโตขึ้นมาก็สอนอ่านเด็กโตอีกนิดก็สอนเขียน
4: เมื่อวานนี้นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนสนิทมีตัวอย่างคนที่เขียนได้ดีนะคะวันนี้จะให้เพื่อนคนที่เขียนดีเนี่ยมาอ่านให้เพื่อนๆฟังว่าเนี่ยคนที่เขาเขียนได้ดีแบบนี้เขียนยังไงบ้างนะคะคนแรกเอาผู้ชายก่อนดีกว่าเนาะสามคำแสนมาเลยลูกสามคำแสนเขาเขียนยังไงบ้าง
5: ผมรู้สึกว่าดีใจที่มีเพื่อน2คนนี้ผมมี2คนนี้เป็นกำลังใจผมไปไหนมีแต่2คนนี้2คนนี้เป็นเพื่อนที่ดีมีคุณธรรม
6: ความรู้นี่มีความสำคัญมากอย่างเด็กข้างบนเนี่ยถ้าสมมติเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขาจะลำบากตรงที่ว่าถ้าเขาโตขึ้นเขาทำงานเกี่ยวกับโครงการหลวงเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่รู้หนังสือเลยเนี่ยคืออย่างขายของไงค่ะทอนหนังสือทอนเงินไม่เป็นอย่างเงี้ยทอนจะลำบากเขาไงค่ะหนังสือไม่ได้เลยนี่นะ
4: อ้าวคนต่อไปอันนี้เด็กหญิงวีระยาอ่านเสียงดัง
7: ๆเพื่อนสนิทของฉันคือฮงคำยงเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เล็กและเรารักกันมากเราเกิดพ.ศ. 2544ค่ะและรักเพื่อนเท่าชีวิตเหมือนเป็นเพื่อนที่ปลอบใจเวลาเราเสียใจคงก็ปลอบใจเราค่ะ
4: จบแล้วเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะเก่งมากนะคะ
1: การเรียนรู้การรู้หนังสือการศึกษาเนี่ยทำให้เขาเห็นความสำคัญว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตอย่างคนเฒ่าคนแก่ซึ่งไม่มีความรู้เนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยก็ลำบากแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะอ่านป้ายจราจรเขาสามารถที่จะอ่านป้ายร้านเขาสามารถที่จะคิดเลขคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยได้ทันต่อเหตุการณ์อ่านหนังสือได้เป็นความสำคัญสำหรับเขา
4: เขาให้เธอเติมอยู่3ช่องแล้วก็ต่อด้วย41 42แล้วก็43อ่ะลองช่วยกันสิอันนี้ต้องเติมอะไร
8: 38
4: ช่องที่2
8: 39
4: ช่องสุดท้าย
8: 40
9: ในเรื่องของการสอนเด็กดอยเนี่ยเขาจะใช้ภาษาท้องถิ่นนะครับของเขาเราจะต้องมาปรับนะครับมาปรับความเข้าใจกับเด็กนะครับในเรื่องของภาษาด้วยนะครับการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยครับจะอยู่ในรูปแบบของการสอนที่ต้องปรับอีกทีนึงครับเพราะว่าเด็กจะเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้นี่ยากพอสมควรนะครับเราจะต้องใช้วิธีการสอนที่มันง่ายขึ้นสำหรับเด็กๆครับนักเรียนดูลูกแก้วนะครับลูกแก้วมีทั้งหมดกี่ลูกครับ
8: 5ล
9: ู
8: ก
9: แบ่งเป็นกลองแบ่งเป็นกองมีทั้งหมดกี่กองครับ
8: 3
9: กองลูกแก้ว5ลูกนะครับแบ่งเป็น3กองเพราะฉะนั้นจะต้องเอา5ไปบวกกันกี่ครั้ง
8: 3
9: ครั้งเพราะฉะนั้นได้3คูณกับอะไร3คูณกับ5
1: เด็กเรียนจากโรงเรียนไปแล้วมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในวิชาสังคมเนี่ยเด็กก็สามารถไปทำบัญชีครัวเรือนที่บ้านได้เขาก็สามารถไปบอกพ่อแม่เขาได้เลยว่าเวลาพ่อแม่เขาทำอะไรไม่ถูกอย่างเช่นขายเผือกขายมันขายอะไรของเขาเนี่ยลูกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยพ่อแม่เขาเวลาช่างผักบางครั้งเนี่ยเขาก็จะถูกโกงโดยที่เขาไม่รู้ใช่ไหมคะลูกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยพ่อแม่เขา
10: เจ้าโฮลิเดียเจ้า
11: โฮลิเดีย
10: เจ้าหูกึ
1: เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ในการค้าการขายหรือไปช่วยพ่อแม่เขาในการดำเนินชีวิตเนี่ยได้การทำอาชีพครัวเรือนนี่เป็นประโยชน์สำหรับเขามากเลยปัจจุบันนี้เด็กก็ยังสืบทอดสิ่งเหล่านี้อยู่ในบ้านของเขาอยู่เขายังทำอยู่สืบเนื่องอยู่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้านทางด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านการมีหมูของเขาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ขังหมูเขาจะปล่อยหมูไปเนี่ยหมูก็จะไปกินอะไรแต่อะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายจระไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้สกปรกในพื้นที่แล้วก็ทำให้มีเชื้อโรคตรงที่เขาปล่อยหมูไปเนี่ยมันเป็นความเชื่อของเขาว่าการขังหมูไว้เนี่ยทำให้หมูเนี่ยไม่แพร่พันธุ์ครูก็มีโอกาสได้เข้าไปบอกว่าต้องทำลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะทอต่อมามีการทำคอกอะไรก็ดีขึ้นซึ่งก็พยายามไม่ให้ขัดกับความเชื่อของเขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ทำอะไรบ้างนอกจากเลี้ยงหมูแล้วอะสตรอเบอรี่แล้วไม่ให้หมูตอนไหนให้ข้าวตอนไหนมั้ง
12: ตอนเย็นกับตอนเช้า
1: เออเนี่ยทำข้ออย่างนี้ดีนะสวยหลักทุกวันนี้ขี้ไว้ที่ไหนเอาไหลลงมาเนี่ยแล้วเอาขี้ไปทำประโยชน์อะไรมั้ง
12: มาถูกพี
1: ่หรอเอาผสมกันไหมกับปุ๋ยที่คงกระหลวงเอามาให้ใช่ไหมแล้วก็มีอยู่อย่างนึงก็คือว่ามูสดัมเนี่ยเขาเป็นชนเผ่าที่นับถือผีนะครับเป็นชนเผ่าที่นับถือผีเพราะฉะนั้นเขาจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อของเขามากการทำบางอย่างของเราเนี่ยจะไปผิดเขาเรียกว่าผิดผีถ้าไปผีของเขาแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเขาจะต้องทำพิธีดังการทำพิธีของเขาเนี่ยก็จะมีปู่จองคนทำพิธีทางศาสนาคือจะหมอนะจะหมอทำพิธีพิธีของเขาก็จะมีการเต้นจะคึ

0: ในความเชื่อดั้งเดิมนะคะของชนชาวเขาเผ่ามูสดำเนี่ยที่เขามีอยู่นี่นะคะมันเป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นความเชื่อในความคิดของครูเองนะคะที่เริ่มมาเข้ามาทำเป็นครูสอนที่นี่เราก็ไม่ได้มีความที่คิดว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขานะคะไม่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เขามีอยู่หรือความเชื่อของเขาแต่เรามีความคิดว่าเราจะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาวัฒนธรรมที่ชนชาวเขาเผ่ามูสดำเนี่ยเขามีอยู่เราได้ทำโครงการหลักสูตรท้องถิ่นเราได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาจากตรงนี้ก็มีปู่จองเนี่ยจะหมอเนี่ยเป็นครูภูมิปัญญาให้กับเรา
1: ตอนนี้แต่งวันเนี้ย
2: ว่าคือก่อนว่าคือก่อนแต่
3: ความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันจึงทำให้ครูเข้าใจชาวบ้านและชาวบ้านก็เข้าใจครู
1: อ๋อวันนี้ตัวน้อย
0: จากตรงนี้ก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้กับความเชื่อของเขาแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่ห้องเรียน
4: หรือความอะไร
5: แล้วบอกว่าน
6: ี่คือคำกริยาคือ
5: มี
6: มีกลิ่น
7: รางวัลชีวิตของครูดอยก็คือการที่เด็กนะครับการที่เด็กได้รับความรู้นะครับได้รับความรู้แล้วก็เด็กได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นครับ
4: คาดหวังว่าเขาจะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวัน
8: ให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็เด็กมีความสุขในการเรียนรู้กับเรานะครับ
9: คือถ้าเราได้ถ่ายทอดให้เขาแค่ได้อ่านเป็นอ่านออกเขียนได้แล้วก็สามารถนำความรู้ที่เราสอนเช่นคณิตอย่างเงี้ยเนาะไปขายของเนี่ยสามารถทอนเงินได้หรืออะไรได้เนี่ยพูดกับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยก็ภูมิใจอ่านหนังสือได้เนี่ยค่ะ
10: คนมักจะพูดว่าครูดอยครูดอยหลายคนพูดปุ๊บไม่รู้นะครับความรู้สึกเขาอาจจะวัดครูดอยมันยังไงแต่ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาสอนอยู่ข้างบนหน่อย
0: การเป็นครูดอยครูเรียมนั่นคือการทำหน้าที่จากความรู้สึกของจิตใจเพราะว่าอยู่บนดอยสภาพพื้นที่บนดอยนั้นไม่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นคนเป็นครูดอยต้องพร้อมที่จะทำหน้าที่ตาเป็นครูเป็นหมอเป็นทุกอย่างที่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ได้เราอยากให้โอกาสของเด็กแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเด็กสามารถได้รับความรู้รับการศึกษาแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กบนดอยเขาก็สามารถมีความรู้มีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมกันกับเด็กอื่นๆทุกที่ของประเทศไทย

ครูเป็นอาชีพที่เสียสละคนกลุ่มนี้คงเป็นตัวอย่างที่ใช้อธิบายได้เป็นอย่างดีสำหรับความหมายของคำว่าครู

คุณรู้ไหมครับก้าวแรกที่ผมเหยียบเข้ามาที่เนี่ยผมรู้สึกเหมือนผมอยู่คนละโลกกับพวกเขา

คุณลองคิดดูสิว่าตั้งแต่คุณเกิดมาคุณไม่เคยได้ยินเสียงพ่อแม่ของคุณคุณไม่เคยได้ยินเสียงครูที่สอนคุณคุณไม่เคยได้ยินเสียงเพื่อนของคุณไม่เคยได้ยินเสียงตะโกน

หลังจากที่ได้รู้จักกับพวกเขาผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะครับว่าจริงๆแล้วเขาก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปนี่แหละจะต่างกันก็ตรงภาษาที่ใช้ใช่แล้วครับพวกเขามีภาษาเป็นของตัวเองนั่นก็คือ

0: ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกทำไมโรงเรียนเงียบจังเลยอะไรเงี้ยเป็นโรงเรียนอะไรอะไรเงี้ยตอนแรกๆสอนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคิดดูสิคะถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้าไปในโรงเรียนหรือว่ามันเราไปต่างประเทศแต่ไม่ใช่ภาษาของเราอ่ะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่โชคดีตอนนั้นที่ยังมีครูพี่เลี้ยงคือครูคนที่ครูจะเข้ามาแทนเขากำลังจะเกษียณแต่เขาก็อีก2เดือนถึงจะเกษียณเราก็โชคดีก็มีครูพี่เลี้ยงเขาก็บอกว่าคุยไปเถอะถ้าเราไม่รู้คำภาษาอะไรให้เราเขียนในกระดาษแล้วก็ถามทีละคำพอเราเขียนภาษาไทยไปนักเรียนก็จะตอบเราเป็นภาษามือแต่ในขณะที่เราถามทีละคำมันไม่เป็นประโยคกลับบ้านแล้วไปนอนเครียดมากไม่รู้จะทำไงถามเด็กวันละได้วันละไม่เกิน20คำอ่ะแต่สิ่งที่เราจะพูดกับเด็กมีตั้งเป็นร้อยเป็นพันไม่รู้จะทำยังไงก็ลองคิดดูว่าความอึดอัดมันมีมากแค่ไหน
1: รู้ภาษามือจากครูกับครูรุ่นพี่แล้วก็มีนักเรียนก็บอกว่าไม่เป็นปัญหามาสอนได้สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาน่ารักอย่างเงี้ยค่ะ
2: อย่างน้อยเราต้องมีภาษามือเนาะหรือภาษาท่าทางอะไรที่สื่อความหมายได้แล้วทำความเข้าใจสักพักนึงเดี๋ยวเราก็ปรับตัวได้เขาก็ปรับตัวได้เขาจะคุยกันรู้เรื่อง
1: ภาษามือถามไม่ยากไหมไม่ยากค่ะถ้าเราได้มาครุกคีอยู่กับเด็กไม่ยากเลยพื้นฐานของมันง่ายๆก่อนจะมีทิศทางมีการเคลื่อนไหวอย่างตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคำว่าเกลือกับคำว่านั่งเนี่ยสมมติว่าเราทำท่ามือนั่งอันนี้คือนั่ง
3: ครับ
1: ถ้าเขย่านิดนึงคือเกลือใช่ไหมคะ
3: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่ไหมความหมายเปลี่ยนไหมคะ
3: เ
1: ปลี่ยนอันนี้คือท่ามือถ้าผิดไปก็ความหมายเปลี่ยน
0: อ่านหนังสือภาษามือหนังสือมันเป็นภาพ2มิติแต่ภาษามือมันคือ3มิติ4มิติที่มันจะต้องเคลื่อนไหวมีท่าทางเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราอ่านหนังสือปุ๊บเรามาทํามันทําไม่ได้อ่ะพอทําไม่ได้แล้วทําผิดอ่ะเด็กก็เลยหัวเราะแต่ว่าเด็กพอเค้าหัวเราะแล้วเค้าก็ครูทํา

0: ไทยกับภาษาพูดไวยากรณ์ไทยเนี่ยมันจะต่างกันเพราะฉะนั้น conversation หรือการสนทนาของภาษามือเนี่ยมันจะเป็นคำโดดๆเยอะมันจะไม่เขียนตาม word by word เหมือนไวยากรณ์ไทยนะคะ
1: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0: ามีปัญหาแล้วก็มาปรึกษาเราเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้หรือว่าสามารถชี้แนะแนวทางหรือว่าแนะนำอะไรเขาได้เขายิ่งเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจแล้วก็จะรักครูคนที่ทำภาษามือเก่งแล้วก็คุยกับเขาได้เขาจะไว้วางใจเลย
1: เด็กบอกว่าจะสอนแผนจะสอนอะไรเรื่องอะไรบอกเธอไปคิดเองว่าจะแสดงตัวยังไงใช่ป่ะเขาจะเก่งมากแล้วเขาก็จะแสดงทำทีมแสดงแล้วก็พูดนะ
2: เด็กนี่อะไร
1: ค่ะ
2: อ๋อนะผมครับ
1: ถ้าผู้ชายคลาสอยู่ข้างบน
3: โอเค

0: ครูดาสอนที่นี่มากี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณ10กว่าปีค่ะตอนแรกเนี่ยมาทำงานด้านธุรการลาออกไปแล้วไปเรียนต่อพอจบออกมาปุ๊บเนี่ยทางนี้ติดต่อมาว่าสนใจไหมครูที่นี่ขาด
2: จบปุ๊บนี่ไปบรรจุที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากก็เป็นเด็กพิการทางการได้ยิน
3: พอโทรไปบอกแม่ว่าตอนนี้จะเป็นครูแล้วนะได้รับการบรรจุแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกไปทั่วหมู่บ้านเลยว่าลูกฉันจะเป็นครูแล้วแม่ดีใจมากถึงแม้จะเงินเดือนจะน้อยแต่ความภาคภูมิใจตรงนั้นเราก็รู้สึกดีใจที่ทำให้แม่ภาคภูมิใจ
2: ตอนแรกนี่ก็เป็นเด็กปกติพอเข้าไปถึงโรงเรียนเอาปรากฏว่าเป็นเด็กพิการก็ตอนแรกๆก็คิดหนักเหมือนกันนะกลัวว่าจะสอนไม่ได
3: ้ตอนแรกที่มาใหม่ๆนะคะที่มารายงานตัวใหม่ๆพอดูแล้วเอ๊ะว่าทำไมโรงเรียนเงียบจังเลยอะไรเนี่ยเป็นโรงเรียนอะไรอะไรเงี้ยก็เลยถามดูเมื่อก่อนหน้าโรงเรียนจะมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งที่ผู้ปกครองมานั่งรอลูกทุกวันแล้วก็เสร็จแล้วเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกเราก็จะได้งานตัวดีไหมเนี่ย
0: ตอนแรกอาจารย์ตั้งใจจะมาสอนโรงเรียนโสดป่ะ
4: ตอนแรกนะคะ
0: ที่จบเลย
4: ที่จบเพราะว่าที่จบไม่ได้ตั้งใจพูดความเป็นจริง
3: วันเดียวนั้นอยากจะลาออกวันละหลายรอบเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทำมันมากกว่าสิ่งที่เราได้ทำไงเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราทำไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ย

คือ3เดือนแรกมาที่เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่อึดอัดมันคือความกดดันนั่นแหละแล้วว่าเราจะทำได้ไหมพอผ่านจากช่วง3เดือนนั้นมาแล้วกับจากการอยู่กินกับเด็ก24ชั่วโมงเนี่ยทำให้เรารู้ภาษามือของเขา

จบการศึกษาพิเศษนะคะสาขาบกพร่องทางการได้ยินเราตั้งใจที่จะเรียนทางด้านนี้เลยนะคะมุ่งมั่นที่จะเรียนทางด้านการศึกษาพิเศษทางด้านหูหนวกเนี่ยเพราะว่าชอบมีความสนุกกับการสอนเพราะว่าจะได้สอนภาษามือและเด็กก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีเหมือนเด็กปกติเลยค่ะ

0: กติไอ้สอนคนปกติได้กูขอสอนเด็กไม่ปกติ
1: คือถ้าพูดผมถ้าในของผมนะ
2: ครับ
1: ผมไม่รู้เลยว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่การ
2: ตอนแรก
1: ตอนผมบรรจุมาเนี่ยผมไม่รู้
2: คร
1: ับไม่รู้ถ้าทดลองงานแล้วก็จะกลับไปที่อื่นดีกว่า
2: ครับ
1: แต่อยู่ไปเราศึกษาอยู่กับเด็กไปมันเหมือนเราอยู่อีกโลกหนึ่งไง
3: พออยู่ไปได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกเด็กๆน่ารักอ่ะ
2: ครับ
3: เด็กๆน่ารักแล้วก็เขาไม่ดื้อก็ไม่ได้ซนเหมือนกับเด็กปกติมากมาย
2: ครับ
3: ค่ะจะดีมากๆก็เลยเกิดความรักความผูกพัน
4: สื่อสารกันลำบากกว่าเราก็ต้องพยายามสื่อสารตัวเขาแล้วก็ต้องมีภาษามือท่าทางอะไรอย่างเงี้ย
5: ความคิดเขาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรเขาจะบอกเราหมด
2: อาจารย์สอนมานานเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: ผมนี่20ปีแล้ว
2: โอ้โห
1: นี่20
2: จากตอนแรกที่คิดว่าเดี๋ยว3เดือนกูไปดีกว่า
1: ไปดี
2: กว่า แล้วมาที่นี่เลยที่แรกเลยป่ะ
0: มาที่นี่ที่แรกเลยแล้วไม่ได้ไปที่ไหน
2: แล้วก็อยู่จนวันนี้เลยเหรออ
0: ยู่จนวันนี้เลย
2: โอ้โห
6: วันนี้วันอะไรวันพฤหัสวันที่เท่าไหร่23ใครเป็นหัวหน้า
7: เป่ายิงชุบ

0: 27ก็ประมาณ
1: ตั้งแต่27
0: ตอนนี้ประมาณ24
1: 24 24 24ปี
0: ทำไมทุกคนมุ่งไปเด็ก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกซ้ายกำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120

องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29
ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซและเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซพายส่วน2ครับซึ่งไซพายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแดนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: นะคะก่อตั้งเข้ามาย่างเข้าปีที่18แล้วค่ะถ้าจะมองไปแล้วในโรงเรียนบ้านรถไฟเนี่ยบริเวณที่อยู่รอบๆเป็นชุมชนของมุสลิมนะคะโดยส่วนใหญ่จะสังเกตได้ว่านะคะโรงเรียนของเราเนี่ยโดยสัดส่วนของนักเรียนที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นนักเรียนมุสลิมนะคะ 65% แล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ย 30% แล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นนะคะอาจจะเป็นคริสต์แล้วก็เป็นศาสนาอื่นๆอย่างเงี้ย 5% ในช่วงแรกๆที่เราเปิดโรงเรียนแล้วเนี่ยก็คือต้องการที่จะทำโรงเรียนเพื่อชุมชนมุสลิมเมื่อเรามาทำจริงๆแล้วเราพบว่าการที่เราจะอยู่ในสังคมได้ไม่ใช่ว่ามุสลิมอย่างเดียวเนื้อจะอยู่ในสังคมได้เราจะต้องพบปะกับบุคคลที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันตรงนี้คือหัวใจก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนคุยกันในคณะทีมผู้บริหารว่าเราจำเป็นต้องเปิดนะเพราะในโลกใบนี้ไม่ใช่มีมุสลิมอย่างเดียวไม่ได้มีพุทธอย่างเดียวเราอยู่ร่วมกันในทุกๆศาสนาก็โรงเรียนก็เลยมีนโยบายว่าให้รับนักเรียนเป็นเรียนร่วมกิจกรรมช่วงเช้าเราจะแบ่งเด็กออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่เป็นนักเรียนมุสลิมก็จะไปเรียนกุรอานยามเช้าส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธกับนับถือศาสนาคริสต์นะคะตรงนี้นักเรียนก็จะไปอยู่กับคุณครูพุทธนะคะที่จะสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม
1: เด็กๆที่โรงเรียนวัดรถไฟนะคะจะได้รับการฝึกฝนอบ

0: ผมทางด้านอิสลามศึกษาเนี่ยตั้งแต่อนุบาลนะคะในการอบรมฝึกฝนเนี่ยสิ่งที่เราใช้ก็คือการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งที่สอนให้กับเด็กก็คือจะมีภาษาอาหรับเบื้องต้นนะคะฝึกเรื่องการละหมาดนะคะการกล่าวดุอาในชีวิตประจำวันของเขาว่าดื่มนมจะใช้กล่าวอะไรรับประทานอาหารใช้กล่าวอะไรก่อนนอนกล่าวอะไรตรงนี้นะคะเป็นการปลูกฝังเขา
1: เราฝึกละหมาดนะครับละหมาดเท่ากับเรายืนอยู่ต่อหน้าพระองค์อัลลอฮฺ
2: แรกที่พาเขาเข้ามาเรียนที่บ้านรถไฟก็คุณแม่ก็มีความกังวลเป็นห่วงเพราะว่าเขาต่างศาสนาก็คือเขาจะนับถือศาสนาคริสต์แต่ตอนหลังก็ไม่มีความกังวลค่ะคือคุณครูที่นี่ก็ดีเด็กที่ว่าเป็นศาสนาพุทธก็ดีเด็กที่เป็นศาสนาอิสลามก็ดีเหมือนกันหมดก็คือเขาก็ไม่แตกต่างกันค่ะ
3: การที่โรงเรียนบ้านรถไฟสอนเกี่ยวกับศาสนาก็คือมุมมองก็คือว่าทำให้เด็กเนี่ยได้มีวิถีชีวิตของมุสลิมจากที่บ้านและที่โรงเรียนเขาจะไม่ลืมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามศาสนาเนี่ยค่ะว่าถ้าเขาอยู่ที่บ้านเขาก็ปฏิบัติแต่เขามาโรงเรียนคือเขาก็ปฏิบัติได้ด้วยเหมือนกันการที่ให้เด็กเข้าใจซึ่งกันและกันในด้านศาสนามีประโยชน์คือในด้านการที่ว่าการอยู่ร่วมกันไม่แบ่งแยกกันว่าอันนี้ฉันเป็นพุทธฉันเป็นมุสลิมฉันคบกันไม่ได้คืออันนี้คือเขาอยู่รวมกันได้และอยู่รวมกันได้ด้วยดีด้วยค่ะ
4: มีอยู่วันนึงน้องเนี่ยเขามาบอกกับคุณแม่ว่าอยากเรียนภาษาอาหรับมากกว่าเราก็ถามว่าทำไมน้องบอกว่าเห็นเพื่อนๆ เรียนภาษาเพราะแล้วน่าสนใจตัวหนังสือก็สวยก็เลยบอกว่าต้องไปปรึกษากับคุณครูใหญ่ที่โรงเรียนก่อนเพราะตอนนั้นไม่ทราบจริงๆว่าเด็กที่อยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยเข้าไปเรียนในภาษาอาหรับได้ไหม
5: วันนี้คุณแม่มีอะไรที่จะปรึกษาครูใหญ่คะ
6: น้องปูฟ้าค่ะเขาอยากเรียนภาษาอาหรับนะคะ
5: โดยปกติแล้วนักเรียนพุทธเนี่ยเราจะให้น้องเขาเรียนภาษาจีนนะคะในขณะที่นักเรียนมุสลิมเรียนภาษาอาหรับแล้วก็ในส่วนของนักเรียนพุทธจะต้องเรียนอีกอย่างนึงก็คือว่าวิชาพุทธศาสนาน้องปูฟ้าอยากเรียนภาษาอาหรับเหรอลูกถ้าสมมติว่าคุณแม่จะอนุญาตให้น้องเขาเรียนภาษาอาหรับแต่คุณแม่จะต้องไปสอนวิชาพุทธศาสนาให้กับน้องเขาเอง
6: อันนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะคะเพราะมันมีแบบฝึกหัดอยู่ในชั้นวัยประถมอยู่แล้วใช่ไหมคะแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ เรียนวิชาพุทธศาสนาน่าจะเสริมให้เขาตรงนี้ได้ด้วยค่ะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะ
5: แล้วเวลาที่ภูฟ้าอยากจะเรียนนะลูกนะภูฟ้าต้องตั้งใจเรียนนะคะ
7: ค่ะ
1: ตัวอะไรครับดังครับตัวอะไรครับตัวก๊อฟอยู่ที่ไทยยกสูงสูงตัวต่อไปดังๆพร้อมกันตัว
8: ยา
1: ใครถือตัวยาครับตัวยาอยู่ที่ภูฟ้านะครับ
0: โรงเรียนบ้านรถไฟนะคะมีนักเรียนที่เรียนร่วมก็จะมีผู้ครองมาบอกแล้วก็มาหานะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าลูกอยากเรียนภาษาอาหรับบ้างลูกอยากจะแต่งกายตามเด็กนักเรียนมุสลิมบ้างตรงนี้เมื่อได้พูดคุยกับผู้ครองแล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าเราเปิดโอกาสให้กับนักเรียนเขาได้ศึกษาเพราะว่าตรงนี้ในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาอาหรับเราถือว่าเด็กไทยของเราถ้าเขาได้ทั้งภาษาไทยได้ทั้งภาษาอังกฤษได้ทั้งภาษาอาหรับได้ทั้งภาษาจีนหรือภาษาอื่นๆเด็กของเราก็จะได้รับการพัฒนานะคะไปสู่สากลมากยิ่งขึ้นตรงนี้โรงเรียนจะไม่ปิดกั้นในเรื่องของการที่ว่าผู้ครองที่นับถือศาสนาพุทธจะมาขออนุญาตขอเรียนภาษาอาหรับทุกๆภาษามีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเขาสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
6: ้คือ1เดือนแรกที่น้องมาเรียนที่นี่อะค่ะน้องบอกว่าเรียนแล้วสุขใจหลังจากผ่านไป3เดือนน้องก็จะมีแต่คำว่ามีความสุขใจแบ่งปันแบบนี้ค่ะแล้วก็คำว่าเพื่อนที่ดีซึ่งเรารู้สึกว่ามีความสุขกับลูกด้วยนะคะได้เลือกที่ที่ดีแล้วให้ลูก
1: เรียนบ้านรถไฟนะครับมีเด็กนักเรียนที่มาเข้าเรียนก็มีทั้งนักเรียนพุทธนักเรียนมุสลิมแล้วก็นักเรียนคริสต์เขาไม่ได้จำกัดรองรับทุกศาสนาครับผมการเรียนร่วมกัน

0: เด็กทุกศาสนาเนี่ยส่วนนักเรียนอิสลามเนี่ยเราจะให้เรียนเป็นภาษาอาหรับแล้วก็เกี่ยวกับศาสนาบัญญัติของอิสลามแล้วก็นักเรียนพุทธเราก็จะมีพุทธศาสนาแล้วก็ภาษาจีนมาเพิ่มให้แต่ถ้ามีนักเรียนคนใดที่สนใจที่อยากจะเรียนภาษาอาหรับเพิ่มนะครับเราก็ให้เข้ามาร่วมเรียนกับนักเรียนอิสลามที่เป็นมุสลิมได้ครับผมเหตุผลที่น้องเขาอยากจะมาเรียนภาษาอาหรับเพราะว่าเขาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนบ้านรถไฟซึ่งเราจะใช้ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวันเยอะเช่นตอนเช้าจะมีการอ่านกุรอานจะมีการอ่านดุอาก่อนรับประทานอาหารซึ่งเป็นภาษาอาหรับทั้งหมดเขาก็เลยสนใจที่อยากจะเรียนรู้ภาษาอาหรับก็เลยมาขอร่วมเรียนกับนักเรียนที่เป็นมุสลิมที่เป็นภาษาอาหรับเราก็ไม่ได้จำกัดครับก็จากการสังเกตนะครับว่าเมื่อเวลาที่น้องเขาเข้ามาเรียนเนี่ยคือเราก็สอนเหมือนกันกับเด็กนักเรียนทั่วไป
1: หลังจากที่ลูกเรียนก็จะรู้ตัวหนังสือมากขึ้นแล้วก็จะพยายามบอกว่าปลาภาษาอาหรับม้าภาษาอาหรับหรืออีกหลายๆคำถามว่าเราก็ต้องฟังใช่ไหมคะแล้วก็พยายามยิ้มให้เขาอะค่ะว่าโอเคเราเห็นดีด้วยกับสิ่งที่เขาพยายามอธิบายให้เราฟัง
2: พาลูกมาเรียนที่เนี่ยประมาณ3ปีแล้วค่ะก็เขามีความมั่นใจขึ้นค่ะเวลาทำอะไรเนี่ยก็คือเขาจะทำแบบว่าด้วยความมั่นใจไม่เหมือนเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ว่าขี้กลัวคุณครูที่โรงเรียนบ้านรถไฟให้ความสนใจทุกศาสนาค่ะไม่แยกแยะว่าเด็กคนนี้มาจากศาสนาคริสต์นะเด็กคนนี้มาจากศาสนาพุทธนะเด็กคนนี้มาจากศาสนาอิสลามนะก็คือเขาสอนเด็กทุกคนน่ะให้เป็นคนดีเพราะว่าศาสนาไหนก็คือสอนทุกคนให้เป็นคนดีเหมือนกันหมดทุกคนค่ะ
1: เคยถามลูกว่ารู้สึกยังไงบ้างไหมเรียนกับเด็กที่เป็นมุสลิมทั้งห้องลูกบอกว่ามีความสุขค่ะต้องขอขอบคุณโรงเรียนบ้านรถไฟด้วยค่ะที่เปิดโอกาสให้น้องซึ่งเป็นนักเรียนพุทธนะคะได้เข้ามาเรียนในที่นี้นะคะแล้วได้เข้ามาใกล้ชิดได้เข้ามาสัมผัสความแตกต่างของศาสนามุสลิมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้แตกต่างไปจากศาสนาพุทธเลยก็คือความอบอ้อมอารีความอบอุ่นความจริงใจมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งลูกสาวจะบอกเสมอนะคะว่าเพื่อนๆแบ่งปันกันดีมากเลยในห้องอะค่ะ
3: คือในเรื่องของการที่ของเรียนมาตรไฟในเรื่องของศาสนานี่ก็คือให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆนะก็คือเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมให้เด็กเนี่ยนำหลักการของศาสนาเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองเพราะว่าการเจริญเติบโตถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีหลักการศาสนาแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขเขาจะอยู่กับแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นฉะนั้นตรงนี้ก็จึงทำให้ว่าโรงเรียนบ้านรถไฟเนี่ยก็มีเป้าหมายว่าต้องการที่จะให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีแต่คนเก่งคนดีนั้นอยู่ภายใต้หลักคำสอนของศาสนาของตนเอง
4: สิ่งเราคาดหวังก็คือว่าเมื่อเขารู้นะคะเมื่อเขารู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่แต่ละศาสนาเนี่ยได้ปฏิบัติแล้วก็มีขอบข่ายที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยความเข้าใจน่าจะทำให้เขาอยู่ด้วยกันได้แต่ละศาสนาเนี่ยมีกรอบมีกติกาที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ก้าวก่ายในส่วนที่เป็นบทบัญญัติที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยนะคะจะทำให้เขาอยู่กันด้วยความเข้าใจมากกว่าที่เราไม่ได้ช่วยให้เขาได้ทำความเข้าใจอะไรกับเขาเลย
5: การเรียนร่วมนะคะหรือว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่ที่บ้านรถไฟที่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่โรงเรียนบ้านรถไฟฝังก็คือการให้ความรักซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสอนเสมอว่าการที่เราอยู่ร่วมกันเราจะต้องรู้ว่าเขานับถือศาสนาอะไรเรานับถือศาสนาอะไรเราจะไม่เอาเรื่องศาสนามาเป็นตัวที่จะมานั่งว่าเธอไม่ดีฉันไม่ดีแต่เราจะสอนว่าทุกคนมีหน้าที่อะไรและทุกคนจะอยู่ร่วมกันเราต้องแบ่งปันกันเราต้องรักกันเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนบ้านรถไฟอยากให้ทุกคนเปิดใจเราอย่าลืมว่าเด็กๆที่เขาเรียนร่วมกันเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพราะว่าการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยจะทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะได้อย่างมีความสุข

0: เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
1: ในโรงเรียนเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเดียวมันหมายถึงทุกเรื่อง

ำหรับโรงเรียนนี้นะที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เนื่องจากว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยมาเยี่ยมโรงเรียนตชด.บ้านนายาวซึ่งห่างจากตรงนี้ไปประมาณสัก3กิโลครั้งแรกวิหาร237เนี่ยมาก็ทรงพบว่าเด็กโรงเรียนตชด.เนี่ยจบป.6ปีละจำนวนมากเป็นร้อยๆคนเนี่ยไม่ได้เรียนต่อพระองค์จึงมีพระราชดำริที่จะตั้งโรงเรียนระดับมัธยมขึ้นโดยให้เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ไม่เก็บค่าเราเรียนนะฮะในช่วงแรกเนี่ยก็ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้นเลยเป็นค่าก่อสร้างอาคารค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนค่าจ้างครูบางส่วนในช่วงแรกรวมทั้งองค์ท่านก็ยังพระราชทานเงินเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนอีกคนละ10บาทต่อคนต่อวันทุกคนนะฮะและต่อมาเนี่ยทั้งรัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนเนี่ยได้ให้เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนผมเองก็เลยไม่ขอรับเงินในส่วนที่บริหารซึ่งขอจากพระองค์ท่านชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่ขาดโอกาสมาก่อนเดิมมันเป็นทุรกันดารมากพื้นที่เส้นทางก็จะเป็นลูกหลังค่อนยาวไกลนะครับแล้วก็เมื่อได้โอกาสเนี่ยก็ให้เขาได้โอกาสมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะให้โรงเรียนเนี่ยมีความยั่งยืนการจัดเรียนการสอนก็อยากให้ยั่งยืนแล้วก็เด็กที่จบไปเนี่ยน่าจะพร้อมที่จะรับได้ทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าทั้งด้านเศรษฐกิจหรือสังคมเราจึงได้นำแนวปรัชญาเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้ในโรงเรียนในช่วงแรกเนี่ยเราตั้งสหกรณ์แบบครบวงจรขึ้นมาในโรงเรียนเพื่อให้สหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานการเรียนต่างๆจัดเป็น3ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือเป็นฝ่ายร้านค้าขายสินค้าทั่วไปฝ่ายที่2ก็จะเป็นฝ่ายออมทรัพย์จะตั้งเป็นธนาคารจำลองเล็กๆรับฝากเงินแล้วฝ่ายที่สำคัญอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายผลิตเนี่ยเราได้ประโยชน์จากฝ่ายผลิตนี้มากฝ่ายผลิตเนี่ยจะไปสร้างฐานการทำนาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เพราะปลูกพืชผักสวนครัวเพราะเห็ดเพาะถั่วงอกโรงเรียนก็ส่งเด็กนักเรียนไปเรียนตามฐานของสหกรณ์ที่สร้างไว้ซึ่งฐานต่างๆเนี่ยก็เป็นวิชาเรียนในหลักสูตรอยู่แล้วโรงเรียนมีหน้าที่ส่งครูไปประจำตามฐานเราใช้วิธีนี้จนกระทั่งสหกรณ์ก็เติบโตฐานต่างๆนี้ก็เติบโตจนกระทั่งหลายฐานก็เป็นตั้งกองทุนของตัวเองอย่างเช่นเกษตรนี่ก็จะตั้งกองทุนของตัวเองไก่สัตว์ปีกนี่ก็จะตั้งกองทุนการเลี้ยงสัตว์ปีกนักเรียนที่เนี่ยจะกินข้าวเนี่ยประมาณใช้ข้าวสารประมาณ 10,000 กิโลแต่ว่าเราผลิตได้เนี่ยประมาณ 5,000 ถึง 6,000 กิโลต่อปีก็ยังไม่เพียงพอแต่เราก็ไม่ต้องซื้อข้างนอกทั้งหมด

0: ผลผลิตที่เกิดจากการผลิตฝ่ายผลิตเนี่ยนะฮะตามฟาร์มต่างๆเนี่ยเราเหลือเฟือถึงทานภายในโรงเรียนนี่ไม่หมดต้องทำเป็นธุรกิจขายไปข้างนอกในชุมชนนะครับทำให้เรามีอาหารบริบูรณ์ขึ้นเงินที่พระองค์ให้มา10บาทต่อคนต่อวันเนี่ยก็เพียงพอเหลือเฟือ
1: ไม่ใช่แค่ข้าวปลาอาหารเท่านั้นที่เหลือเฟือโรงเรียนแห่งนี้ยังมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่และทุกๆพื้นที่ในโรงเรียนถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
0: โรงเรียนเราเนี่ยครับมีที่ค่อนข้างเยอะนะฮะมีเรามีที่ถึง150ไร่แล้วก็มาดูว่าเราจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ยังไงในการจัดการเรียนการสอนในความคิดที่เราอยากจะใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เนี่ยถ้าเราจัดได้นะก็จะลดรายจ่ายไปเยอะ
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้วัดทางสมบัติทางเคมีไปแล้วใช่ไหมในเรื่องของค่า pH นะคะซึ่งต้นน้ำเราวัดได้ประมาณเท่าไหร่นะ8ใช่ไหมคะ8แสดงว่ามันมีคุณสมบัติเป็นเบส
1: อาจารย์วิทยาศาสตร์ท่านนี้กำลังสอนนักเรียนเรื่องคุณสมบัติของผักตบชวาที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสีย
2: แล้วมันก็แพร่หลายได้เร็วมากถ้ามันอยู่ในสภาพน้ำที่มีค่า pH ประมาณ 4-10 จากการที่ได้นำเด็กมาเรียนที่ตรงนี้นะคะที่ฐานบ่อบำบัดน้ำเสียตรงนี้นะคะมันก็มีประโยชน์มากกว่าที่จะให้เด็กนั่งเรียนห้องเฉยๆเพราะการเรียนอยู่ในห้องก็แค่กระดานช็อกแล้วก็หนังสือเด็กไม่ได้มาทำการสัมผัสจริงมาเรียนรู้จากธรรมชาติจริงๆแล้วก็มารู้ว่ามันผักตบชวาเนี่ยสามารถบำบัดได้จริงไหมนะเด็กก็เกิดความรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้น
0: นอกจากบำบัดได้ผักตบแล้วเนี่ยซึ่งสะอาดไปส่วนหนึ่งแล้วนะยังทำเส้นทางให้เดินไปไกลๆแล้วก็เอาลงในบ่อปลาเลี้ยงปลาได้อีกก็จะมาเรียนวิชาประมงเลยครับตรงนี้จะเป็นประมงแบบครบวงจรเราได้ทำตั้งแต่การขยายพันธุ์ปลาเองก็ทำให้เกิดอาชีพทำเป็นฟาร์มเล็กๆขึ้น
2: ถ้าเป็นปลาเพชรผู้จะดูจากตรงไหนคะ
3: ดูจากตรงคางตรงท้องคร
2: ับคางมันเป็นดูยังไง
3: สีแดง
2: เป็นสีแดงแล้วดูตรง
3: แล้วดูติ่งเพศ
0: แค่นี้ยังไม่พอนะฮะในบ่อปลาเนี่ยเรายังมีวิชาคณิตศาสตร์เข้าไปเรียนได้อีกโดยเรียนในเนื้อหาของการวัดพื้นที
4: ่นักเรียนก็แบ่งกลุ่มนะคะตามที่เรานัดหมายกันนะคะก็คือมีคนที่จะวัดนะคะใครคะทีนี้ใครจะวัดพื้นที่ความลึกหาความลึกอีก2คนหนูคอยจับเป็นระยะนะคะจับเป็นระยะดูด้วยจับเป็นระยะช่วยกัน
0: ตารางเมตรเนี่ยก็สามารถคำนวณหาการเลี้ยงปลาได้ว่าใช้เลี้ยงปลากี่ตัวซึ่งใน1ตารางเมตรก็มีสูตรอยู่ว่า1ตารางเมตรเนี่ยเลี้ยงปลาได้50ตัวเพราะนั้นหนึ่งพื้นที่ทั้งบ่อเนี่ยกี่ตารางเมตรก็คูณเข้าไปก็สามารถจะรู้ได้เลยว่าไอ้บ่อเนี่ยจะเลี้ยงปลาได้กี่ตัวเราจะได้ทำฐานการเผาถ่านเราเผาถ่านเนี่ยเพื่อดักเอาน้ำจากควันไม้เนี่ยมาใช้ประโยชน์อีกเขาเรียกว่าน้ำต้มควันไม้ก็เป็นวิชาเรียนของทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเคมีนะฮะแล้วน้ำส้มฟันไม้นี่ก็ฝ่ายเกษตรก็จะเอาไปใช้ฉีดไล่แมลงถ่านเนี่ยที่ได้เราก็ส่งเข้างานคหกรรมทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้หมดไออันนี้ก็สามารถลงมาเกี่ยวโยงได้อันนั้นก็จะเกี่ยวโยงไปถึงวิชาโน้นถึงวิชานี้

0: วนพฤกษศาสตร์นี่ก็เป็นโครงการในบัณฑิตพระราชบัณฑิตของสมเด็จพระเทพอยู่แล้วซึ่งเป็นโครงการสร้างจิตสำนึกให้เด็กรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต้นไม้ต่างๆนะครับลำพังกิจกรรมในสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยก็ไม่ทำให้นักเรียนได้รู้จักต้นไม้กันทุกคนเราจึงใช้กลุ่มสาระเข้าไปจัดการเรียนการสอนในสวนพฤกษศาสตร์วิทย์คณิตอังกฤษภาษาไทยศิลปะกลุ่มการงานเนี่ยเข้าไปเป็นฐานการเรียนอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนแล้วก็ได้รู้จักต้นไม้มากขึ้นแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
1: เดี๋ยววันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับการเทียบบัญญัติยางว่าพื้นที่ทั้งหมด30ไร่ตรงเนี้ยว่าต้นไม้ตรงเนี้ยจะมีเท่าไหร่โดยการประมาณค่าแต่ตอนนี้ครูจะให้ปักต้นไม้ก่อนว่ามีเท่าไหร
2: ่364ทั้งทองพยาบาล
1: ก็พอทราบนโยบายค่ะก็เราก็นำคณิตศาสตร์ลงมาบูรณาการในฐานในส่วนพฤกษศาสตร์แล้วก็มาคิดกับเนื้อหาที่มีอยู่ตามหลักสูตรว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมีคณิตศาสตร์เนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่จะลงมาบูรณาการเช่นการวัดร้อยละอัตราส่วนร้อยละค่ะแล้วก็การประมาณค่าสถิติกราฟคือได้เกือบหมดอะค่ะอยู่ที่เราจะสรรหาวิธีมาทำยังไง
3: ชื่อต้นไม้เราก็จะสอนให้เด็กๆ เขารู้จักว่าต้นนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรชื่อวงว่ายังไงนะคะทีนี้ม.ปลายเราก็พัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือหลังจากที่เขาเรียนรู้คำศัพท์เสร็จแล้วเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งคำประพันธ์เนี่ยค่ะ
4: ก็ได้เลือกเกี่ยวกับบทกลอนนะคะ Dimensions นะคะจากการสำรวจนะคะพวกเราได้เลือก Bird นะคะแล้วก็ Worm ก็คือนกแล้วก็นอน Bird Beauty Carer Flying Eating Sleeping
0: บางครั้งเราขึ้นไปบนห้องเนี่ยเห็นห้องว่างๆเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่านักเรียนไปไหนแต่จริงเขาก็ไปเรียนในวิชาที่อยู่ในห้องนั่นแหละครับแต่ว่าเปลี่ยนจากในห้องไปเป็นในพื้นที่เท่านั้นเองทำให้การเรียนตรงนี้เด็กเขาไม่เบื่อความรู้สึกเนี้ยมันได้มากกว่าการเรียนในห้องเยอะฐานการเรียนต่างๆนี่เราก็ทำเป็นหลักสูตรหมดใครมาก็ทำได้เพื่อมาทำความเข้าใจอีกนิดหน่อยก็ทำได้แล้วเราอยู่กันที่นี่อยู่เหมือนลูกเหมือนหลานฮะคือจะต้องให้คำปรึกษาหารือเกือบทุกอาทิตย์นะฮะเราจะคุยกันบางครั้งเจอปัญหาอะไรเราก็จะมาคุยกันเราจะทำอะไรยังไงเนี่ยเราก็คุยกันตลอดงานที่เราทำมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยพวกเราก็เหนื่อยกันมากพอสมควรนะก็ยังไงก็ต้องนึกว่ามันเป็นงานสร้างคนให้แผ่นดินนะครับมันต้องเหนื่อยแน่ๆแล้วงานเนี่ยเป็นงานที่เหมือนกับช่วยสมเด็จพระเทพท่านนะครับสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านก็เคยตรัสว่าที่ท่านมาสร้างเรียนมัธยมราชธานายาวเนี่ยไม่ใช่หน้าที่หรอกแต่สงสารเด็กแล้วก็พอสร้างแล้วก็มีคนมาช่วยกันก็ตอนนี้ก็เด็กก็มีโอกาสค่อนข้างมากอันเนี้ยพวกเราเนี่ยมาเป็นคนสานต่อเราก็ต้องช่วยกันให้เต็มที่ให้บรรลุตามพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านผมก็ให้กำลังใจนะครับแล้วผมก็จะ อยู่เคียงข้างกับครูเนี่ยไม่ทิ้งเราให้กำลังใจทุกคนนะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Teacher Talk นะครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับทุกครั้งที่เราพบกันแน่นอนครับเราจะนำเรื่องราวในแวดวงการศึกษามาฝากกับคุณผู้ชมนะครับในสัปดาห์นี้หนึ่งเรื่องครับที่กำลังอยู่ในความสนใจของครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาหลายท่านเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการครับในเรื่องของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งก็จะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2นั่นเองหลายคนฟังอย่างนี้อาจจะสับสนครับจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนคืออะไรเราจะทำให้การศึกษานั้นสามารถที่จะปฏิรูปแล้วประสบความสำเร็จได้อย่างไรในทศวรรษที่2นะครับในสัปดาห์นี้เราจะเน้นกันในระดับชั้นประถมศึกษากันก่อนนะครับวันนี้ครับทางรายการได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.ปัญญาแก้วกียูนครับสวัสดีครับท่านครับและท่านที่2นะครับเป็นผู้ที่นำกระบวนการเหล่านี้ไปใช้และปฏิบัติโดยตรงครับนั่นก็คืออาจารย์จิระมิ่งเมืองมูลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังบุญในตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับสวัสดีครับผอ.จิระครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นคุณครูที่นำนโยบายไปใช้ในพื้นที่จริงเช่นกันครับดร.ขัตติยาด้วงสำราญนะครับจากโรงเรียนวัดตำหนักเหนือชื่นวิทยานุสรณ์จังหวัดนนทบุรีครับสวัสดีครับดร.ขัตติยาครับจะบอกว่าบรรยากาศวันนี้เป็นกันเองมากดร.ขัตติยาก็เคยเป็นลูกศิษย์ของทางดร.ปัญญาด้วย
1: ใช่ไ
0: หมครับจากที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี้ตอนก่อนที่จะเข้ามาในรายการก็พูดคุยกันเป็นกันเองอยู่แล้วนะครับเอาล่ะเราจะมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของคำว่าจุดเน้นคุณภาพที่จะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนจริงๆแล้วคำนี้จุดเน้นเนี่ยคืออะไรอยากจะให้ท่านดร.ปัญญาช่วยขยายความนิดนึงครับ
2: พอพูดถึงจุดเน้นเนี่ยผมอยากจะเรียนงี้ครับวันนี้เราจัดการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพคนไทยของเราให้เป็นคนที่มีคุณภาพได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
0: ครับ
2: ในการดําเนินการเรามีการปฏิรูปการศึกษาเมื่อ10ปีที่แล้วเราทํามารอบนึงตั้งแต่มีการดําเนินการปี2523จนถึงมาครบเมื่อปี2511
0: ก่อนอันนี้เคยทํามาแล้ว
2: อ๋อมีครับเราประกาศปฏิรูปการศึกษามาแล้ว10ปี
0: ครับ
2: พอมาถึงรัฐบาลชุดนี้บอกเอาต้องต่อหน่อยเพราะว่าต่อหน่อยเพราะอะไรครับ10ปีที่ผ่านมาเราพบว่าผลสำเร็จทางการเรียนก็ดีคุณภาพลักษณะของผู้เรียนก็ดียังไม่เป็นที่พอใจเพราะว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศกับบ้านกับเมืองอื่นแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเราน่าจะต้องพัฒนากว่านี้ได้อีกโดยเฉพาะยิ่งอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นชุมชนอาเซียนใน10ประเทศนะลาวเขมรพม่าเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเราต้องมาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณภาพของผู้เรียนเราต้องแข่งขันกันได
0: ้
2: การแข่งขันนี่หมายถึงว่าคุณภาพของเราต้องดี
0: ครับ
2: ที่การประกาศทำอย่างไรเราจะให้คุณภาพผู้เรียนเป็นที่พึงพอใจเราก็มีการทำหลักสูตรออกมาหลักสูตรมีการปรับหลักสูตรโทษนะครับเมื่อปี2551และประกาศใช้ครบถ้วนในปี2553ปีนี
0: ้ครับ
2: เมื่อประกาศหลักสูตรออกมาแล้วถามว่าอุ้ยต้องขุดเยอะยาวตั้งแต่หลักการจุดหมายโครงสร้างถามว่าทำยังไงถึงจะอ่านหมดถามยังไงถึงจะไปได้หมดเขาบอกโอ้ยุ่งยากมากเลยเพราะว่าย
0: าวมากเลย
2: ยาวมากครูบอกงั้นเรามาประกาศจุดนั้นกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยการนำของพระท่านชินวรบุญเกียรติ
0: ครับ
2: ตอนนี้ได้ประกาศออกมาชัดเจนแล้วครับเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่22ตุลาคมว่าเราจะมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาพอบอกแล้วทุกองค์กรหลักก็มีการไปพิจารณากันว่าจะต้องทำยังไงตามความรับผิดชอบเราก็มาคิดกันว่าคุณลักษณะของเด็กจะต้องเป็นยังไงจุดเน้นเนี่ยมันมีเยอะเมื่อมีเยอะเราก็มาปรับดูว่าถ้าเป็นประถมศึกษาม ัธยมศึกษาซึ่งสปทรับผิดชอบเนี่ยเราคิดอะไ
0: ร
2: เราบอกว่าต่อไปนี้นะสองเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องความสามารถและทักษะของผู้เรียนเรื่องความสามารถและทักษะของผู้เรียนเนี่ยเราบอกว่าเด็กคนที่อยู่ป.1 ถึงป.3เนี่ยอย่างน้อยต้องอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นทีนี้พอไปถึงป.4 ป.6 อ่านคล่องเขียนคล่องนะพัฒนาขึ้นมาคิดเลขคล่องมีทักษะคิดขั้นพื้นฐานมีทักษะชีวิตแล้วก็รวมถึงมีทักษะการสื่อสารการสร้างสรรค์ตามช่วงวันช่วงวัยเหมือนกับป.1 ถึงป.3ที่เราเขียนไว้ตรงนี้เนี่ยเพื่อจะบอกว่าครูทุกคนนะวันนี้สปทเนี่ยเรารับผิดชอบงานเนี่ยสำหรับเด็กจากอนุบาลจนถึงม.6เนี่ยประมาณ7ล้าน9แสนคน อยู่ในประถมขนาดนี้ประมาณ4ล้าน7แสนคน
0: ครับ
2: มีครูทั้งหมด4แสนคนถ้าถามว่าเราจะสื่อสารยังไงให้ครูเข้าใจให้ผู้บริหารเข้าใจเมื่อสื่อสารนี่แล้วก็ต้องทำจุดเน้นก็คือให้เห็นเป็นพิเศษแล้วว่าในช่วงต่อไปนี้นะเล่นตรงนี้สร้างตรงนี้ พัฒนาตรงนี้ก็คือให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมีทักษะการคิดพื้นฐานแล้วก็มีความสามารถในการสื่อสารได้ตามช่วงวัย
0: อันนี้คือระดับชั้นประถมศึกษาก่อน
2: ใช
0: ่ในสัปดาห์นี้เราจะเน้นเรื่องของชั้นประถมศึกษากันก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์ที่เชิญมาทั้งสองท่านก็เป็นอาจารย์ในระดับชั้นประถมศึกษาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมีจุด
2: เพิ่มเติมไปนิดน
0: ึ
2: งเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นความสามารถและทักษะผู้เรียนอย่างที่ผมนำเรียนในประถมนะครับยังไม่พูดถึงมัธยมวันนี้เอาวันนี้เน้นประถมอีกประเด็นนึงคือเรื่องคุณลักษณะเราอยากจะเห็นเด็กของเราเนี่ยไม่ใช่มีความรู้ความสามารถแต่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ถามว่าเน้นอะไรนะครับเรื่องแรกเราเน้นเรื่องความเป็นพลเมือง
0: ครับ
2: พลเมืองคำว่าพลเมืองเป็นกำลังสำคัญของเมืองเป็นคนสำคัญของบ้านเมืองประเทศชาติที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเราอยากจะเห็นเป็นคนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในปี2551เราพูดไปแล้วว่าจุดประสงค์จะต้องทำยังไงนะครับว่าจุดประสงค์การเน้นคุณลักษณะต้องทำอะไรบ้างประเด็นที่3ก็อยากจะเห็นให้เด็กนั้นมีการพัฒนาตามช่วงวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นคือความคิดใฝ่ดีใฝ่รู้เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงยกตัวอย่างก็เราทำสองประเด็นก็คือจุดเน้น2ประเด็น1เรื่องของความรู้ความสามารถประเด็นที่2เรื่องคุณลักษณะนี่นะครับเราต้องการเน้นและอยากให้ครูทุกคนนะครับครูทุกคนผู้บริหารทุกท่านแล้วก็ผู้ปกครองรวมทั้งท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาคุณภาพของคนไทยได้นำเอาจุดเน้นตรงนี้ไปเป็นหลักเลยครับไปคิดเป็นคอนเซ็ปต์เพราะว่าจะไปทำยังไง
0: เป็นหลักที่จะเอาไปใช้ในโรงเรียนจริง
2: ๆแต่ผมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าขณะนี้สปท.ได้ทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการทำเอกสารออกมาแล้วเอกสารออกมานี่เริ่มต้นยังไง
0: ครับ
2: กวนแนวทางในการที่จะพัฒนาผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติทำอย่างไรนี่เราเสนอมาแล้วแล้วกำลังจะพัฒนาปรับปรุงถึงวิธีปฏิบัติเอาไปให้ถึงโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็ได้มีแนวทางว่าจะต้องไปพัฒนาอย่างไรอันนี้คือสพท.นะครับองค์กรของเราเราเริ่มทำตรงนี้แล้วเราก็พัฒนาตรงนี้พอทำเสร็จแล้วเราก็จะไปติดตามดูนะครับซึ่งไอ้วิธีการอย่างเงี้ยเราเรียกว่ารถแมพรถแมพก็คือเส้นทางพัฒนาถามว่าจะพัฒนาให้ไปยังไง10ปีเราคิดอะไร
0: ครับ
2: เรามี
0: ฟังดูแล้วเนี่ยมีละจุดเน้นม
2: ี
0: คุณภาพและวางแนวทางไว้แล้วเมื่อสักครู่ท่านเกริ่นถึงเรื่องของรถแมพและขยายความรถแมพสักนิดนึงได้ไหมครับ
1: ถ้าท่าน1บวก1แล้วไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
3: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tvเชื่อมต่อทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
0: เมื่อสักครู่ท่านเกริ่นถึงเรื่องของโรดแมปและขยายความโรดแมปสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
2: โรดแมปก็คือเส้นทางโรดแมปก็คือแผนที่เดินทาง
0: วางไว้อย่างชัดเจนในระดับชั้นประถมศึกษา
2: ว่าปีนี้นะปี53เนี่ยประกาศแล้ว
0: ครับ
2: ปี54จัดระบบจัดระบบถึงทุกคนปี5เริ่มดำเนินการแล้วก็มีการประเมินเป็นช่วงเราคาดว่าในปี2561
0: ครับ
2: เด็กไทยเราก็จะมีคุณภาพด้วยหลักการที่ว่าเราต้องการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู
0: ้ครับ
2: เปิดโอกาสให้การพัฒนาคุณภาพโดยทางโรงเรียนทางสถานศึกษาจะช่วยกันทำและก็ชุมชนนะครับชุมชนมาช่วยกันมามีส่วนร่วมเป็นประเด็นที่สามนี่คือความคิดเพราะนั้นเราต้องมีแผนที่ทางเดินเส้นพัฒน์เส้นทางพัฒนาของเราก็คือโรดแมป
0: วางไว้ชัดเจนแล้ว
2: ปีทำแล้ว
0: นั้นจะชัดเจน
2: ทำแล้ว
0: เด็กๆจะมี
2: นี่ก็บอกทางโรงเรียนเลยนะครับโรงเรียนทราบแล้วพร้อมกัน
0: อ่ะยังพอเอาจิตละครับฟังแบบนี้แล้วมีทั้งจุดเน้นที่จะชัดเจนแล้วคุณภาพของนักเรียนจะออกมาเป็นยังไงในฐานะที่ทางผอ.ก็เป็นทั้งผู้บริหารด้วยแล้วก็ต้องลงไปใช้นโยบายเหล่านี้ด้วยมีความรู้สึกยังไงกับจุดเน้นเหล่านี้บ้างครับ
4: ครับก็ความรู้สึกของทางโรงเรียนตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทางสปท.ได้ดำเนินการลงไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าต้องให้เด็กช่วงชั้นที่1เนี่ยคือระดับประถมศึกษาแล้วก็ช่วงชั้นที่2นะครับได้ไฟดีแล้วก็ไฟเรียนรู้นะครับ คือพื้นฐานจริงเด็กป.1 ถึงป.3นั้นครับถ้าอ่านหนังสือไม่ออกแล้วเนี่ยก็จะทำอะไรไม่ได้แหละตรงนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับคือฝ่ายดีในเมื่อเขาฝ่ายดีแล้วพอขึ้นไประดับสูงไปคือป.4 ถึงป.6เนี่ยฝ่ายเรียนรู้ครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับในเมื่อเขามีพื้นฐานอย่างโรงเรียนเนี่ยผมเนี่ยก็จะเน้นช่วงชั้นที่1เนี่ยคือต้องยังไงต้องอ่านออกเขียนได
0: ้
4: ถ้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราก็มีวิธีการแก้ปัญหาโดยการแยกเด็กเก่งแล้วก็เด็กอ่อนมาอย่างเงี้ยครับเพื่อให้อย่างน้อยให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นก่อนแล้วส่วนนี้เขาก็จะนำไปต่อในช่วงชั้นป.4 ถึงป.6
0: อ๋อแล้วคือหมายถึงเรามีการวัดผล
4: ครับ
0: อย่างเช่นจุดเน้นของเราคือป.1 ถึงป.3ต้องอ่านออกเขียนได
4: ้ครับ
0: ถ้ามีกลุ่มเด็กที่อ่านออกเขียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยแยกออกมาเลย
4: ครับครับ
0: หมายถึงว่าจะมีการวัดระดับเด็กเหล่านี้ด้วยในช่วงของการเรียนการสอนแล้วครับ
4: ครับคือคุณครูเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเด็กคนไหนอ่านไม่คล่องเนี่ยเขาจะแยกออกมาพิเศษเพื่อตรงนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าอ่านไม่ออกแล้วหรือคิดเลขไม่ได้เนี่ยการเรียนระดับสูงไปจะมีปัญหาโดยการสนับสนุนจากสพท.แล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งนะจะทำเป็นแนวปฏิบัติไปให้เลยนะครับมีแบบฝึกแบบอะไรไปให้ดูเลยว่าถ้าเด็กอ่านได้ระดับนี้จะผ่านถ้าเด็กอ่านคำได้ท่านี้จะไม่ผ่านอะไรครับเป็นการช่วยเหลือกัน
0: อันนี้คือระดับป.1 ถึงป.3แล้วเป็นยังไงบ้างป.4 ถึงป.6
4: ป.4 ถึงป.6ก็ให้ฝ่ายเรียนรู้ไปนะครับก็คือป.4 ถึงป.6เนี่ยจะเป็นเด็กที่โตแล้วในเมื่อเขาอ่านออกแล้วเราก็จะให้เขาสามารถที่จะไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองได้นะครับ
0: ครับที่ผ่านมาผอ.เป็นยังไงบ้างครับในโรงเรียนการใช้แนวทางหรือว่านโยบายที่ทางสพท.ให้มาแบบนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้หรือปฏิบัติได้ในโรงเรียนจริงมากน้อยขนาดไหน
4: ก็ปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางและยิ่งถ้าสพท.มาเป็นจุดเน้นอย่างนี้นะครับนำไปสู่การปฏิบัตินะครับเราก็จะมีแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นนโยบายที่ดี
0: มีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมที่เคยพบเคยเจอมาวันนี้เราเอามาร่วมพูดคุยกันได
4: ้ส่วนใหญ่สภาพปัญหาโรงเรียนเล็กๆนะครับก็จะพวกสื่ออุปกรณ์ต่างๆจะไม่ค่อยทันสมัยนะครับมีปัญหาแต่เราก็สามารถแก้ปัญหาได้ไปในบางส่วนหรือเรื่องครูไม่ครบชั้นเนี่ยครับเราก็ต้องพยายามแก้ปัญหาได
0: ้ฟังดูเหมือนจุดแรกที่จะมีปัญหาก็คือสื่อการเรียนการสอน
4: ครับ
0: ครูไม่ครบชั้นตรงนี้ดร.ปัญญาสื่อการเรียนการสอนแบบนี้จะยังไง
2: ดีมากเลยโรงเรียนท่านเด็กเท่าไหร่เนี่ย
4: เด็กอยู่90คน
2: อ๋อ90คนโรงเรียนขนาดเล็ก
4: ครับ
2: ปีนี้เราก็ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อ ICTพวกสื่อหนังสือเรียนอะไรพวกนี
0: ้
2: ก็ส่งไปพอสมควรนะครับปีนี้ลงทุนรัฐบาลลงทุนเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็เรื่องการพัฒนาครูนะครับพัฒนาครูได้ทำมา 3-4 ปีแล้วปีที่แล้วเป็นปีที่เราก็ภาคภูมิใจมากเราไม่เคยได้รับงบประมาณในการพัฒนาครูมาเยอะอย่างกับปี 5-3 ที่ผ่านมานี่เลยเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็คิดว่าทั้งหมดจะเป็นส่วนในการที่จะไปสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถไปจัดกิจกรรมไปคิดในการพัฒนา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิด

ัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวสองนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้า

ที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่อย่างนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคแอลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคแอลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคแอลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคแอลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลข

อมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับ lambda n นะคะเมื่อ lambdaคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบ lambda t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียร นะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวเค

คลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: เมื่อครั้งที่แล้วฝากให้เขียนสมุดบันทึกกิจกรรมกระดาษ1แผ่นเอาไปใช้เรียนไปใช้สอนคณิตศาสตร์เรื่องอะไรได้บ้างโอ้หลากหลายมากเลยนะที่ผมจดๆมานะมีเศษส่วนรูปสามเหลี่ยมไข่มีเรื่องของวงกลมมีเรื่องของความน่าจะเป็นด้วยปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กไทยสมัยนี้มันมีสิ่งที่เด็กสนใจมากกว่าเกมเพื่อนอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้เด็กเนี่ยดึงเด็กไว้ให้อยู่กับคณิตศาสตร์เนี่ยจะสอนแบบเดิมคงไม่ได้คงจะต้องสอนให้สนุกขึ้นให้น่าสนใจทำยังไงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษาวิชาที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับก็จะพยายามสอดแทรกในเรื่องเหล่านี้ลงไปความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะออกมาเมื่อความคิดของเขาเนี่ยปลอดโปร่งไม่มีความกังวลผมเลยต้องเป็นกันเองกับเขานะครับเหมือนเพื่อนเขาสนุกสนานเฮฮาในนั้นเหมือนการเรียนรู้เนี่ยเรามาเล่นมาคิดร่วมกันนะครับสมมติว่าเนี่ยผมงานหนักมากเลยเหมือนครั้งที่แล้วจะต้องให้ช่วยงานแล้วผมเนี่ยจะต้องหาเลขาสักคนหนึ่งมาช่วยหน้าห้องแต่ข้อหนึ่งที่ต้องมีก็คือต้องมีสอเสืคุณคิดว่าเลขาคนนี้ควรจะต้องไปไงครับ
1: สุภาพ
0: สุภาพ
2: เป็นสาวครับ
0: ต้องสาวด้วยเหรอเป็นสาวนะ
2: สูงครับ
0: สูงโอ้ทั้งสวยสุภาพสาวและสูงผมจะทำงานรู้เรื่องไง
1: สมรรถภาพดี
0: สมรรถภาพดีโอ้ต้องไปตีความอีกนะผมพยายามที่จะทำความรู้จักนักศึกษาให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดด้วยก็เลยมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่นำมาใช้เขาเรียกว่าการเขียนอนุทินนะครับซึ่งการเขียนอนุทินเนี่ยก็คือการเขียนสมุดบันทึกนี่แหละแต่สมุดบันทึกนี้จะเป็นตัวสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผมก็จะมอบหมายให้เขาเขียนบันทึกแล้วก็ส่งให้ผมในแต่ละสัปดาห์ทุกเล่มเนี่ยผมจะอ่านอย่างละเอียดขีดเส้นใต้ขีดถูกนะบางทีก็เขียนสัญลักษณ์เป็นอมยิ้มหรือบางทีก็วงเห็นด้วยนะตรงไหนผมมีความคิดเห็นยังไงผมก็จะเขียนเสนอแนะไว้นะครับแล้วหลังจากที่เขาเชื่อใจหรือวางใจเราแล้วเนี่ยใจเขาเปิดแล้วครับพอใจเขาเปิดแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะรับสิ่งที่เราจะนำเสนอไปให้เขาจำนวนอะไรเนาะที่บวกกันแล้วได้5
2: 1 4ครับ
0: 1 4ดีมาก
1: 3 2
0: 3 2ในเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะเริ่มเลือกกิจกรรมหรือคำถามที่มันมีหลายๆคำตอบหลายๆวิธีการห้ามซ้ำนะห้ามซ้ำ
1: 2.5 บวก 3
0: 2.5 บวก 2.5 ดีมาก
2: 1 บวก 1 บวก 3 ครับ
0: 1 บวก 1 บวก 3
1: 6 บวก -1 บวก 4 บวก -9
0: โอ้แกเพื่อนใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วใช้ได้เริ่มแล้วแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันด้วยการเอารูปภาพที่ผมถ่ายไว้รอบๆตัวเนี่ยนะนำเสนอด้วย PowerPoint แล้วเราก็จะมีคำถามกันคุณว่าถ้าผมเป็นคนชอบคณิตศาสตร์เนี่ยผมน่าจะอยากรู้อะไรตรงนี้
1: ส้มม
0: ี
1: ก
0: ี่
1: ผล
0: ยังไงอีกครับ
1: วงกลมของคล้ายผมผลส้มอะค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีก
1: ของส้มทั้งหมดรวมกันเท่าไหร่พื้นที่ที่ตั้งส้มค่ะมีความกว้างความยาว
0: พยายามเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้คิดเสนอแนวคิดของเขาออกมาแล้วก็ผมเนี่ยพยายามจะหาโอกาสที่จะให้แรงเสริมให้แรงเสริมว่าทำดีแล้วคิดดีแล้วหรือว่าถ้าเขายังไม่ถูกก็บอกเขานะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดใหม่คิดอีกรู้ร่วมกันอยากจะถามอะไรดีอ่ะ
3: มีสับปะรดกี่ลูกที่อยู่ขอบสามเหลี่ยม
0: เขาถ้าเพราะนั้นผมก็ถามต่อได้ดิมีสับปะรดกี่ลูกที่อยู่ข้างใน ที่ไม่โดนล้อมอยู่ถ้าได้คำตอบของอันนั้นก็จะตอบของผมได้ละดีดีดีดีเจดีย์มีช้างอยู่รอบๆครับ
1: ม
0: ี
1: ช
0: ้
1: างก
0: ี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: มีช้างกี่ตัวตรงใจมากเลยดีมาก
4: จะมีช้างอ่ะยืนตรงมุมเนี่ยมีอยู่4ตัวช้างที่ยืนระหว่างกลางอ่ะครับจะมีอยู่5ตัวแต่ละ5ตัวเนี่ยมันจะมีอยู่4ด้าน ดังนั้นจึงเป็น5คูณ4เท่ากับ20ตัวแล้วบวกกับช้างที่ยืนอยู่ตรงมุมของฐานเจดีย์อีก4ตัวเป็น24ตัวครับ
0: โอ้ขอบท่าขอบคุณมากครับเยี่ยมเยี่ยมแสดงว่า24เป็นคำตอบที่เป็นไงครับถูกต้องผมเป็นเพียงตัวคอยหาตัวกระตุ้นหรือสถานการณ์เนี่ยมาให้เขากระตุ้นความคิดสะกิดความคิดสร้างสรรค์ของเขาให้ออกมานี่ผมมีอุปกรณ์นะครับใกล้ๆตัวผมใช้ความพยายามมากเลยนะมันก็คืออะไรครับใช่อันนี้เดี๋ยวผมจะแจกให้นะคนละหนึ่งอันดูว่าแกนของกระดาษทิชชู่เนี่ยเราสามารถที่จะถือเดินเข้าห้องเรียนปุ๊บแล้วเราจะไปสอนคณิตศาสตร์เนี่ยให้เด็กเนี่ยเราจะใช้อันเนี้ยสอนเรื่องอะไรบ้าง

0: ตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งครับเชิญครับ
1: กลุ่มผมก็คิดมาว่าถ้าเกิดเรามีแกนเชื่อชู้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะตัดเป็นรูปเลขาคณิตต่างๆได้อย่างแรกก็คือสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้าเกิดมันเป็นแกนตรงๆนี้เราตัดปั๊บตรงกลางให้เป็นแนวตรงเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราทำให้มันแบนนิดนึงเราตัดแนวเฉียงเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยม
2: ถ้าสมมติว่ามันเป็นรูปทรงกระบอกอะปริมาตรมันก็คือปริมาตรของทรงกระบอกแต่ถ้าเราพับให้เป็นบีบตรงเนี้ยให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือว่าเหลี่ยมต่างๆอะปริมาตรอันไหนจะมากสุดอันไหนจะน้อยสุดและมันจะเท่ากันหรือเปล่าคะ
0: แล้วหลังจากนั้นก็จะออกมานอกห้องเรียนบ้างผมจะดูว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์นะครับเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือดึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ได้ยังไงบ้างให้แต่ละกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีอยู่4คนเหมือนเดิมนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะรวมตัวกันและเราก็จะไปกันบริเวณตึกของคณะศึกษาศาสตร์แต่ละกลุ่มเนี่ยไปดูซิว่าจุดไหนนะที่เราคิดว่าจะตั้งเป็นคำถามหรือตั้งเป็นสถานการณ์หรือตั้งเป็นโจทย์คณิตศาสตร์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจให้เวลาสัก20นาที30นาที

0: เป็นไงครับจุดนี้มันเป็นยังไงเล่าที่แล้วมันมีคณิตศาสตร์ยังไงเราเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ได้บ้างครับเชิญครับ
1: คือมันมีหลายคำถามอะค่ะแต่ว่าคำถามที่อยากทราบว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่10บาทคุณจะโทรเวลาไหนสมมุติว่าให้โทรครั้งละ3บาทจะโทรช่วงจะได้นาทีนานสุด
0: แล้วคิดว่าเด็กเขาจะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอะไรอะครับ
2: บวกลบกันคูณ
0: การบวกกันลบกันคูณผมก็ว่าใช่
3: สมมุติว่าโทรในวันที่13เมษายนเนี่ยจะต้องโทรช่วงไหนถึงจะคุ้มที่สุด
0: นะครับน่าสนใจครับแล้วก็คงจะมีคำถามอื่นอีกเยอะแยะเลยครับตรงหน้าต่างนี้เป็นไงครับของกลุ่มนี
4: ้ถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนผนังปูนให้เป็นหน้าต่างให้หมดจะวางหน้าต่างตรงนี้เนี่ยได้กี่บานแล้วก็ได้กี่แบบด้วยได้กี่แบบด้วย
0: คิดว่าเด็กที่ต้องคิดโจทย์เนี้ยเขาน่าจะได้เรียนรู้อะไร
4: การหาพื้นที่ให้เป็นนวลเท่ากันแล้วก็หาจำนวนสูงสุดในพื้นที่นั้นน่าจะเป็นทาง
5: เอาที่เป็นสีเดียวนี่แล้วกันนะครับ
6: จะเล่น
0: โ
5: อ้นี่จำนวนกี่ก้อน
0: กี่ก้อน
1: จะมีวิธีในการหาจำนวนของอิฐเนี่ยได้กี่วิธีค่ะ
5: ก็มีคำถามต่อมาอยู่ว่าถ้าเผื่อตรงนี้ผมจะเรียนขึ้นมา5ชั้นเนี่ยมันจะมีจำนวนกี่ก้อน
0: โอ้ยกขึ้นมา5ชั้นอันนี้เป็นเท่าไหร่ล่ะคำตอบก็5คูณ5คูณคูณอีก5ใช่ครับผมเพิ่มเติมผมสงสัยมากเลยอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยดูดิคุณดูดิไอ้ตรงนี้มี1ไอ้รอบสีนี้มีเท่าไหร่เท่าไหร่8รอบนี้มีเท่าไหร่มาแค่นับนี่ก็ต้องคิดแล้วนะ23เอาล่ะแสดงว่ามันไปต่อได้เรื่อยๆใช่ไหมถ้าผมทำถ้าเอาอีกสีหนึ่งมาต่อรอบเนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคุณคิดว่าลำดับที่100เนี่ยรอบที่100เนี่ยมีกี่ก้อนโอ้ฮะถามได
7: ้ที่ศาลามันเป็นรูปทางเลขาคณิตได้รูปอะไรบ้าง
0: ได้รูปอะไรบ้าง
7: แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าต้นเสาครับมันเป็นเส้นขนานครับเส้นขนาน
0: มีเส้นขนานครับครับ
7: แล้วก็มีเส้นตั้งฉากมันจะตั้งฉากกับพื้นครับ
0: ฮะ
7: 90องศา
0: ครับ
7: เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับ
0: น่าสนใจนะอาจจะบอกว่าจากจุดนี้ไปถึงจุดที่บันไดมันลูกห่างกี่เมตรดีไหมผลดีของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์เขาจะเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์เห็นความสำคัญของการคิดมากขึ้นนะครับเขาจะมีความเชื่อใหม่ว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่การบวกลบคูณหารเพียงอย่างเดียวคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่ถ้าเราใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงหรือหยิบจับมันดึงเข้ามาประกอบการเรียนการสอนของเขาได
8: ้สำหรับวิธีการสอนของอาจารย์สุรัตน์นะครับผมคิดว่าแปลกใหม่ที่ผมไม่เคยที่ผมเรียนรามผมไม่เคยเจออาจารย์ที่เขาสอนแนวนี้นะครับกิจกรรมที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่าชอบกิจกรรมที่เดินดูสถานที่ต่างๆว่ามันมีคณิตศาสตร์อะไรซ่อนอยู่บ้างครับเพราะว่ามันทำให้เราเห็นสถานที่จริงมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับไม่ได้ดูจากจอ PowerPoint หรือจอโปรเจคเตอร์อย่างเดียวครับเราได้เห็นรูปจริงเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ
9: ก็คืออาจารย์จะเป็นต้นแบบในการทำให้ห้องเรียนนะครับไม่น่าเบื่อจากที่เมื่อก่อนเราคิดว่าถ้าเราไปเป็นครูเนี่ยถ้าเรานำหลักวิชาการมากไปสอนเนี่ยครับเด็กจะเข้าถึงเราไหมเด็กจะเข้าใจเราไหมเอาจากความรู้สึกเราที่ว่าเวลาไปเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยครับครูก็จะมาขึ้นว่าอันนี้บทนิยามมาอย่างนี้แล้วเราทำอย่างนี้ตามตัวอย่างใช่ไหมครับแต่พอเรียนกับอาจารย์สุรัตน์เราจะเห็นว่ามันจะมีเทคนิคมีวิธีการมีสื่อการสอนที่ทำให้เราไปสู่ไอ้จุดที่ว่าเป็นทฤษฎีบทเป็นบทนิยามนะครับ
10: เราเรียนตั้งแต่ประถมปีที่1เนี่ยเราจะเคยชินกับการทำแบบฝึกหัดแล้วเราก็คิดว่าคณิตศาสตร์มันมีมุมแค่นี้หรือมีเล่นเกมบ้างนิดหน่อยแต่พอเรียนกับท่านมันจะมีมากมีมายากลมีเกมมีความคิดสร้างสรรค์อะไรที่ทำดึงใจให้เรารู้ว่าคณิตศาสตร์เป็นมุมที่กว้างขึ้น
0: สำหรับนักศึกษานะครับเอกคณิตศาสตร์หรือว่าเป็นครูคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยผมอยากให้คุณครูภูมิใจในตัวเองครับคิดกิจกรรมแผนการสอนที่สอดคล้องกับโรงเรียนบริบทของนักเรียนนะครับจะได้เชื่อมโยงไอ้ตรงเนี้ยนะฮะคณิตศาสตร์ที่อยู่ในหนังสือเรียนเนี่ยกับ
6: ข้างนอกแล้วบริบทของเรียนเนี่ยให้ได้ตรงนี้มันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ้าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์คิดไม่ออกครับถ้าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์มันไม่สนุกครับนะถ้าใช้ไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์มันจะทำให้น่าเบื่อนะเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะนำมาซึ่งความสนุกความตื่นเต้นความน่าสนใจของกิจกรรมการเรียนการสอนครับ

0: เรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย ATC และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือกันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะ

มีอีกหนึ่งคำนะคะได้แก่คำว่า anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า five palm end และก็ three palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่สามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 palm นะคะไป5 palm นะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า
A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยT นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่
1: ะ
3: คือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: สัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮันปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2535

0: 2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องDLTVไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
3: อ้าวพ่อ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
4: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่ากล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
6: จัดไป
0: ให้ที่บัตรก็คือ
7: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกมันออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงเฉียงและแกน x ให้อยู่เฉียงเฉียงเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเอง มันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติ

ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชั่นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชั่นได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นครับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก X กำลัง2บวก Y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน T ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่าcurve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ A B C นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ S เท่ากับ U T บวก1ส่วน2 A T กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย S เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่า
ถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคือ

อย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่สองพี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกําเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4คอแดนนั่นเองครับโดยคอแดนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในคอแดนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นคอแดนที่3นะครับคอแดนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าคอแดนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆท่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับแล้วน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็น
ควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยไซน์ส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่มั้ยครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ปัจจุบันสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการทั้ง5ด้านสำหรับเด็กประถมวัยมักจะเป็นสื่อที่มีราคาสูงและหายากที่สื่อนั้นจะสามารถนำมาใช้สอนได้ตรงตามแนวทางการสอนของคุณครูดังนั้นรายการครูพบกูรูจะพาคุณครูทุกท่านมาพบกับวิธีการสร้างสื่อการสอนที่มีราคาถูกและหาได้ไม่ยากนั่นคือการสร้างสื่อจากสิ่งรอบตัว
1: จุดเริ่มต้นของการที่ผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนเด็กก็คือว่าเราคิดถึงตอนเราเด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ชอบเล่นของเล่นไม่ว่าจะเป็นคุณยายเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นกบนะหรือว่าพ่อแม่สอนให้ทำของเล่นต่างๆสอนให้รู้จักการฝีมือการใช้มือการสังเกตการฟังตอนนี้ไอ้สิ่งนี้มันก็ติดตัวเรามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราฝึกให้เด็กเนี่ยรู้จักใช้มือใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยนะให้เขามีทักษะก็จะเข้าใจชีวิตมากขึ้นสามารถทำให้เด็กเข้าใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาได้โดยเฉพาะยิ่งการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยก็จะทำให้เขามีโอกาสรับรู้มากยิ่งขึ้นผมก็นำสื่อพวกนี้ลงในวิชาการ .com นะครับก็มีอยู่ร้อยกว่าเรื่องเป็นที่น่าแปลกใจว่ามีคนเข้ามาดูเป็นแสนคนในเวลาสั้นๆเนี่ยบางทีบางกระทู้ถึง 400,000 คนแล้วเอ๊ะมันก็เป็นจุดที่เส้นทางอันหนึ่งนะที่จะทำให้เอาสื่อต่างๆเนี่ยไปถึงเยาวชนได้
2: เรามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ของจริงซึ่งบางทีเราเตรียมไม่ทันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสื่อบางอย่างก็ไม่ถูกกับเนื้อเรื่องที่เราจะสอนบางสื่อก็เตรียมยากบางสื่อก็เตรียมง่ายซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาเพราะบางอย่างคุณครูเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่จะสอนเด็กเนี่ยเราจะเตรียมสื่อชนิดนี้จะดีหรือไม่
3: อยากได้เป็นสิ่งประดิษฐ์อะค่ะที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กอะค่ะให้หันมาเรียนนานขึ้นมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นให้แบบสนใจที่จะเรียนมากขึ้นนะคะ
4: ขาดสื่อนะคะอีกหลายอย่างที่จะนำมาพัฒนานักเรียนเนี่ยอย่างถ้าเราจะเอานักเรียนออกไปข้างนอกเนี่ยกระบวนการที่เราจะทำที่จะพาเด็กออกไปเนี่ยมันก็จะต้องมีหลายขั้นตอนนะคะมันก็จะยุ่งยากครูก็เลยคิดว่าถ้าเราได้ไปรู้จักการทำสื่อเนี่ยนะคะที่เอามาใช้กับนักเรียนเนี่ยก็น่าจะดี
5: คือวัยของเขามันแตกต่างกันการเลือกสื่อของครูจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดเลือกสื่อที่ยากเกินไปน้องเล็กก็อาจจะไม่เข้าใจค่ะแล้วอีกอย่างก็คือเรื่องของสื่อนี่คือต้องเน้นก็คือสัมผัสได้แล้วก็ทดลองใช้ได้จริง
6: มีงานวิจัยนะครับของProfessor Isaac จากมหาวิทยาลัยลอนดอนเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการพัฒนาความสามารถทางสมองของเด็กครับความสมองเด็กก็บอกว่าเด็กตั้งแต่เกิดเนี่ยนะจนกระทั่งถึงอายุ12ขวบเนี่ยจะมีการพัฒนาสมองอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นหากว่าเราช่วงเด็กๆเนี่ยพัฒนาเรื่องการสมองนี่นะอย่างดีเลยเนี่ยก็จะไปต่อเรื่อยๆทีนี้พูดถึงเรื่องของสมองสมองเราก็ทราบว่าแบ่งออกเป็นซีกซ้ายและซีกขวาสมองซีกซ้ายพูดง่ายๆก็คือทำหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์หรือการคิดอย่างมีเหตุผลการวิเคราะห์สมองซีกขวานี่ก็เป็นเรื่องของจินตนาการความรู้สึกนึกคิดนะศิลปะนี
1: ่เด็กที่อยู่หน้าจอทีวีเกินวันละ4ชั่วโมงเนี่ยสมองนี่จะทำงานไม่เท่ากันเพราะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอยู่กับพ่อแม่นะพ่อแม่ดูโอ้ลูกดูทีวีโอ้ยคุณแม่คะทำไมหนูเห็นพระเอกชุ่มชอบขี่ม้าขาวคะคิดปั๊บจินตนาการแล้วมีถามอย่างมีเหตุผลมันสมองสองซีกไปด้วยกันถ้าหากว่าเด็กพ่อแม่มาอยู่แล้วใช้ทีวีเป็นพี่เลี้ยงเด็กดูนั่งอยู่หน้าจอไงฮะสมองก็พัฒนาไม่เท่ากัน
6: ความรู้ที่เข้าของเป็นองค์ความรู้ที่เข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยมันจะมี5อย่างตาหูจมูกลิ้นผิวกายที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะให้เด็กเนี่ยฝึกหัดพวกนี้บ่อยๆฝึกหัดสังเกตเป็นยังไงแล้วก็เชื่อมโยง
1: สมัยก่อนตอนเราเริ่มมีลูกนะก็มีคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่เราหรือว่าปู่ย่าตายายบอกว่านี่นะไปซื้อปลาตะเพียนมาแขวนนี่จำได้ไหมสมัยเด็กๆมีปลาตะเพียนมีตัวหมุนๆอะไรต่างๆนี่ก็เป็นการฝึกให้เด็กมองเห็นมีการเคลื่อนไหวต่างๆนี่ก็เป็นการฝึกการพัฒนาการอย่างหนึ่งเหมือนกันวันนี้ก็อยากจะ

0: มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าของบางอย่างเนี่ยจากวัสดุใกล้ๆตัวเนี่ยนะจากถ้วยกระดาษจากเชือกจากนี่ทำเป็นเสียงสัตว์ทำเป็นอะไรต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ทดลองใช้แล้วเด็กสนุกมากเลย
1: สิ่งที่เราคำนึงถึงหรือผมคำนึงถึงเลยนะก็คือว่าใช้วัสดุที่รอบๆตัวเนี่ยไม่ต้องไปหา
0: จากซื้อที่ไหนราคาแพงทีนี้ทำอย่างไรถึงจะทำให้สื่อที่เราเอาไปใช้กับเด็กเนี่ยเด็กรู้สึกสนุกแล้วก็อยากเรียนนะแล้วก็พอสนุกอยากเรียนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจำบทเรียนไปตลอดชีวิตเขาโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยถ้าเราวาดรูปนะลายเส้นหรืออะไรต่างเขาใช้ตาตามองเห็นอ๋อเส้นนี้เส้นตรงนะนี่สี่เหลี่ยมต่างๆวันนี้แล้วหลังจากนั้นก็โยงไปถึงภาพก็เห็นทั่วๆไปเช่นอย่างเงี้ยนะนี่ลายนักเรียนเห็นไหมวงกลมเห็นไหมวงกลมแต่ถ้าเอียงนิดนึงก็จะเป็นวงรีอะไรแบบนี้นะหรือสีสันอย่างเช่นเรามีนี่อะไรนักเรียน
2: ทรง
0: เห็นปุ๊บเลยเห็นตอนแรกเห็นสีแล้วก็เห็นรูปทรงใช่ไหมมีไหมบอกอันนี้นักเรียนนี่ส้มนะใช่ไหมไม่ใช่ก็สิ่งที่เขาเห็นตั้งแต่เยาว์วัยแล้วก็จำมาได้ว่านี่กล้วยนะนี่กล้วยใช่ไหมแล้วกล้วยหวีนี้กับกล้วยหวีนี้ต่างกันยังไง
3: สีและจำนวน
0: สีและจำนวนเห็นไหมก็จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของสีพอโยงสีเรื่องปุ๊บก็เราก็จะรู้ว่าวีนี้เป็นไงกินได้ไหมยัง
2: ย
0: ั งมันยังดิบใช่ไหมเขียวแล้วก็รู้ว่าออกสีเขียวเนี่ยมันแสดงถึงว่ากล้วยผลนั้นน่ะยังไม่สุกเรื่องก็สุกแล้วจำนวนสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถจะโยงมาเดี๋ยวผมจะให้แจกอุปกรณ์บางอย่างนะครับเป็นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็เราลองมาสร้างอุปกรณ์บางอย่าง
4: อาจารย์จันชัยให้คุณครูทั้ง4ท่านลองประดิษฐ์สื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัวที่กำหนดให้เช่นแก้วกระดาษกระดาษทิชชู่แกนกระดาษทิชชู่เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสายตาของเด็ก
0: เราก็ทำผลงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเลยนะแนวคิดแต่ละคนนี่แตกต่างกันแต่ว่าจุดมุ่งหมายคือว่าเมื่อเด็กมองเห็นแล้วเนี่ยเด็กจะคิดเป็นอะไรแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรบ้างในอย่างของอาจารย์เนี่ย
5: ก็จะให้เห็นระยะใกล้ๆแล้วก็รูปทรงแล้วก็สีด้วยที่เห็นอยู่ด้านบนด้านนี้นะคะก็
0: เป็น
5: พระอาทิตย์อยู่ข้างบนไกลแล้วก็ข้างล่างก็เป็นพื้นดินมีต้นไม้ค่ะอยู่ใกล้สายตาเด็กเข้ามา
0: บางทีเด็กอาจจะมองไม่ออกนะเอ๊ะมันต้นไม้หรือมันอะไรคุยๆเนี่ยแต่ว่ามีอะไรที่บอกว่ามันเป็นต้นไม
5: ้สีค่ะ
0: ถูกต้อง
5: สีเขียวนะคะ
0: โอ้นี่มันอะไรเนี่ยตั้งแบบนี้เลยนะเนี่ย
3: เป็นต้นไม้ค่ะก็จะมีความสูงและระดับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆมันจะไม่ได้วางเป็นแนวตรงนะคะมันจะแบบถ้ามองจากด้านนี้มันก็จะแบบ
5: นี้
3: ตั้งนี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องสีค่ะจริงเช่นเราอาจจะถามเด็กว่าสีใดสูงที่สุดสีใดต่ำที่สุดสีใดอยู่ตรงกลาง
0: มีกี่ต้นเป็นไม้
6: สามต้น
0: สามต้นแล้วรูปทรงต้นไม้เป็นไง
3: ทรงกลมค
0: ่
3: ะ
0: กลมแล้วก็เป็นรูปร่างทางคณิตศาสตร์ได้เหมือนกันประเด็นสำคัญก็คือว่าทำยังไงถึงจะฝึกให้เขารู้สึกใช้จินตนาการเมื่อมองเห็นแล้วเนี่ยดึงเอาข้อมูลจากที่เขาเห็นมาก็คือรูปทรงนะขนาดใช่ไหมแล้วก็สีนะแล้วจำนวนนะแล้วก็อาจจะจำแนกชนิดได้ว่าชนิดของเนี่ยมีอะไรบ้างหลายอย่างรวมกันนะครับก็คือการดึงข้อมูลจากที่ตามองเห็นรวมกันบูรณาการเป็นข้อมูลที่เราจะได้ถ้าหากว่าเราฝึกให้เด็กรู้จักคิดรู้จักสังเกตบ่อยๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่านะย้ำอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะติดเป็นนิสัยนะเราก็จะเป็นเด็กที่มีความช่างน่าสังเกตช่างสังเกต
7: ตัวอะไรนักเรียนเห็นอะไรบ้างที่คุณครูเอามาเห็นกระต่ายกระต่ายมีกี่ตัวลองนับสิคะ1 2
4: หลังจากที่คุณครูรัชดาวันสอนนักเรียนโดยใช้สื่อที่ประดิษฐ์มาก็ได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มลองทำสื่อในรูปแบบของกลุ่มตัวเองทำให้นักเรียนเกิดจินตนาการความสนุกสนานและความสามัคคีภายในกลุ่ม
7: ตั้งชื่อว่าอะไรคะทะเลอะไร
8: ทะเลแสงงาม
7: ีอะไรบ้างคะ
8: มีปลากับหมึก
7: ไหนปลาไหนปลาชี้สิมีปลาแล้วก็มี
8: ปลาหมึก
7: ช่วยกันนับต้นไม้ซิต้นไม้มีกี่ต้นเอานับ
8: 1
7: 2ดังๆเพราะใส
8: 3
7: 4
8: 5
7: งานอันนี้ชื่อว่าอะไรลูก
8: ต้นไม้แสงงาม
7: สวยไหมคะ
8: สวยค่ะ
7: การที่เด็กได้มาทำเนี่ยก็คือเขาได้มาปฏิบัติจริงรู้ว่าตัวกระต่ายเนี่ยมีหู2หูก็ทำกระต่าย2หูผลตอบรับก็คือเด็กเกิดการเรียนรู้นะคะสามารถที่จะแยกแยะได้จากที่เด็กเห็นนะคะว่าสีมีสีอะไรบ้างนะคะขนาดลักษณะเป็นยังไงวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็รู้ว่าอันนี้สูงต่ำแล้วก็ในเรื่องของจำนวนนะคะเด็กก็สามารถนับจำนวนได้
2: คุณครูมีลูกบอลอยู่2ลูกลูกบอลลูกนี้กับลูกโน้นมันใหญ่เท่ากันไหมคะเท่ากันเลยแต่ลูกนี้มันอยู่ใกล้คุณครูมากเลยแล้วลูกนั้นก็อยู่ใกล้ไกลๆมากเลยเดี๋ยวคุณครูจะลองส่องกล้องดูนะว่ามันจะเป็นยังไง
4: คุณครูสุปรียาได้ประยุกต์เอาเศษวัสดุมาสร้างเป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการทางด้านสายตาของนักเรียนวัยเตรียมอนุบาลซึ่งทำให้เด็กๆเกิดความสนใจและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
2: ปิดตาข้างนึงปิดตาข้างนึงลิก็ส่องไปที่กล้องลูกส่องไปที่ลูกบอลนะเห็นลูกบอลไหมคะมันเล็กหรือใหญ่คะมันใหญ่เพราะว่ามันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลคะมันอยู่ใกล้ไหมอยู่นะเห็นเป็นยังไงคะลูกเล็กหรือใหญ่คะ
6: ใหญ
2: ่อ๋อใหญ่ใช่ไหมคะลองดูลูกต่อไปลูกต่อไปที่อยู่ตรงโน้นดูสิมองดูลูกโน้นนะส่องดูสิมันเล็กหรือใหญ่คะโอ้มันเล็กเก่งมากปรบมือค่ะถ้าสอนให้เขามองดูเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เด็กก็จะสนใจแค่แป๊บเดียวช่วงระยะเวลาไม่ถึง5นาทีด้วยก็เลยหาหยิบจับสื่อที่เขาให้มาลองทดลองกับเด็กเลยคือให้เด็กได้ทดลองใช้จริงทำจริงปฏิบัติจริงแล้วเขาจะมีสมาธิในการเรียนนานขึ้นพอน้องได้ปฏิบัติน้องก็จะรู้และสังเกตเป็นว่าระยะไกลเราก็จะเห็นของสิ่งนั้นว่ามันเล็กลงใกล้ๆมันก็จะเห็นว่ามันใหญ่ขึ้นและส่วนวัสดุที่คุณครูเลือกใช้ก็จะเป็นวัสดุทั่วไปหาได้ง่ายมากเลยจากสิ่งของเหลือใช้ก็อาจจะเป็นกระดาษทิชชู่แกนกระดาษทิชชู่นี่ก็จะอาจจะเอามาแล้วก็มาทำตกแต่งลวดลายให้สวยงามนิดนึงเพื่อเด็กๆ เขาจะชอบสีสัน
0: คราวนี้เรามาดูเรื่องการรับรู้โดยใช้หูการฟังเนี่ยเป็นลักษณะที่น่าสนใจนะเพราะมันจะบอกข้อมูลต่างๆได้อย่างเช่นถ้าเสียงนกปุ๊บเราก็รู้ว่านี่คือนกหรือว่าจะเป็นเสียงอย่างอื่นหรือแม้แต่เราเดินไปตามถนนเนี่ยได้ยินเสียงรถบีบแตรจอดอยู่ข้างหน้าเราปั้นเราก็ได้ยินเสียงแตรใช่ไหมแต่ที่น่าแปลกคือถ้ารถบีบแตรแล้ววิ่งเข้าหาเรานี่นะความถี่หรือเสียงมันจะสูงขึ้นปั้นแต่ถ้ามันวิ่งออกจากเราไปนี่นะความถี่มันจะต่ำลงปั้นเพราะขณะที่มันวิ่งนี่นะเราจะได้ยินเสียงสามเสียงเสียงที่เราได้ยินรอบๆตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสียงสัตว์ลมพัดฝนตกอะไรพวกนี้เราก็อาจจะใช้วัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัวเนี่ยเช่นถ้วยกระดาษเนี่ยนะฮะแล้วก็มีไม้จิ้มฟันนะแล้วก็เชือกจำได้ไหมว่าสมัยเด็กๆเราเคยเล่นโทรศัพท์ถูกไหมอะไรเสียงคือพลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุวิธีการก็คือเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยนะครับเจาะรูที่ก้นถ้วยนะเจาะปุ๊บก็เป็นรูก็จะสอดเชือกเข้าไปนะวิธีการสอดก็คือเอาเชือกวางที่รูเนี่ยแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันแย่ลงไปนะให้เชือกแล้วก็ลองดูที่เข้ามาหรือยังเข้ามาบ้างแล้วเชือกออกมาแล้วนะครับไม้จิ้มฟันแล้วก็หักครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยาวเกินไปจากนั้นก็ผูกเงื่อนตายธรรมดาครับนี่แล้วก็รูดเสร็จละนะคราวนี้ก็รูดเพื่อให้เกิดเสียงแต่เนื่องจากว่าเชือกมันแห้งนะรูดไม่เกิดเสียงแล้วก็ต้องไปจุ่มน้ำ

0: นะแล้วก็จุ่มน้ำแล้วก็มีถ้วยน้ำน้ำธรรมดานี่แหละครับจุ่มปุ๊บเราก็รูดแล้วทำให้เป็นเสียงต่างๆมากมายอย่างในกรณีก็เป็นเสียงแม่ไก่คราวนี้มีอีกเสียงหนึ่ง
1: เสียงหัวเราะ
0: เสียงอะไร
2: เสียงตุ๊กแก
0: ครูอยากลองทำดูไหมเชิญครับเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นเหมือนกับโทรศัพท์นี่แหละแต่ว่าข้างเดียวแล้วก็จุ่มน้ำเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้คุณครูลองทำเสียงไก่ดูสิทำยังไงกระตุกกระตุกกระตุกเราอาจจะสั้นๆก็ได้นะดูนะแม่ไก่เวลาสั้นๆเสียงตุ๊กแกสั้นยาวสั้นยาว
1: อาจารย์ค่ะแล้วนอกจากจะมีเสียงตุ๊กแกกับเสียงแม่ไก่แล้วเนี่ยเรายังทำเสียงอะไรได้อีกไหมคะ
0: ได้อีกหลายเสียงเลยเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นเวลาพูดกันใช่ไหมสำเนียงเราก็ออกมีออกหลายเสียงเนื่องจากปากของเราเนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงนี่ก็เหมือนถ้วยเนี่ยเราอ้าปากกว้างเห็นไหมถ้วยนี้ก็แต่ถ้าเราทำปากหุบมาแคบๆเป็นเสียงอีนะนี่อีมันก็ได้เสียงอีแต่ถ้าหากว่าเราทำปากจู๋ๆโอ้เห็นไหมแล้วก็มีถ้วยหนึ่งแล้วเจาะรูก็เป็นเสียงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอากับโอรวมกันอากับโอรวมกันนี่ถ้าหากว่าพูดเร็วๆอาโอเอาเอาเอาเอาเอาก็เป็นก็เป็นเสียงแมวว
3: ันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆเรียนแบบเสียงสัตว์ใครอยากทำยกมือขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะทำให้เด็กๆฟังก่อนแล้วให้เด็กๆตอบคุณครูว่าเสียงที่คุณครูทำเป็นเสียงอะไรเข้าใจไหมคะ
4: เข้าใจ
3: เสียงอะไรคะเสียงอะไรคะใช่เปล่าใครว่าตุ๊กแกยกมือขึ้นเวลาที่เด็กๆทำเสียงแบบนี้เด็กๆเอาไปไว้ใกล้หูได้ไหม
4: ไม
3: ่ได้เอาไปไว้ใกล้หูเพื่อนได้ไหมคะ
4: ไม
3: ่ได้เพราะว่าเสียงมันดังมันจะเป็นอันตรายกับหูเราแล้วก็หูเพื่อนเวลาที่เด็กๆเล่นเด็กๆก็ยืดให้สุดมือเลยเข้าใจไหมลูก
5: หลังจากที่คุณครูอรวรรณได้นำเอาเทคนิคการเรียนแบบเสียงสัตว์โดยใช้แก้วกระดาษมาสอนนักเรียนก็ได้ให้นักเรียนแต่ละคนลองดึงเชือกเรียนแบบเสียงสัตว์ด้วยตนเองซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและความพยายามที่จะสร้างเสียงสัตว์ให้เหมือนมากที่สุด
3: เด็กๆดูข้าวหอมทำนะคะข้าวหอมทำเลยลูกเด็กๆตบมือข้าวหอมหน่อยค่ะจากการที่ประดิษฐ์แก้วเรียนเสียงสัตว์วันนี้นะคะทำให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทางด้านหูค่ะเพราะว่าทางด้านกายด้วยค่ะพอกายสัมผัสกับเชือกปุ๊บเนี้ยเด็กจะต้องฟังแล้วว่ากายสัมผัสยาวเสียงเป็นยังไงสัมผัสสั้นๆเสียงเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะจะได้ทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านหูด้วยค่ะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะเพราะเด็กค่อนข้างจะสนใจค่ะสนใจมากเพราะเขาเหมือนจะสนุกกับการคิดเสียงขึ้นมาสนุกกับการที่ว่าลองทำดูแล้วเนี่ยค่ะว่าเสียงมันจะเหมือนคุณครูทำไหมเสียงมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจารย์เห็นวัสดุที่วางอยู่บนโต๊ะนี่นะเราก็มาดูซิว่าเราจะเอาวัสดุที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมาใช้ในการสอนได้ยังไงบ้าง
6: เราดมกลิ่นได้ไหมสมมติส้มเนี่ยนะเคยสังเกตไหมว่าเราปอกส้มปุ๊บนี่นะคนอื่นปอกนะแล้วนั่งอยู่ในห้องแอร์นะใครปอกส้ม
0: หอมใช่ไหมเนี่ยก็มีการกลิ่นก็มีการฟุ้งกระจายมาก็เป็นการรับรู้ได้ว่ามีกลิ่นของอะไรอยู่นะครับนี่ก็เป็นความรู้ที่ได้จากการดมกลิ่นนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีถ้วยอาจารย์ดูสิถ้วยไหนก็ได้นี่มีน้ำของเหลวใสๆผมไม่รู้อะไรเนี่ยลองดมดูสิไม่มี

0: กินเลยแต่ว่าใสทั้งคู่เลยดูด้วยตาก็ไม่รู้ใสๆเหมือนกันนะดมดูก็ไม่รู้นี่
1: จะทำยังไงต้องใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่น
2: ช
0: ิ
2: ม
0: ชิมแต่ว่าอันตรายเหมือนกันนะถ้าหากว่าชิมไปเราไม่รู้ว่าสารอะไรชิมอะไรนะนั้นเราต้องบอกเด็กนักเรียนเหมือนกันว่าตรงนี้นะเป็นอันตรายแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นการเรียนการสอนเนี่ยเราอาจจะให้เด็กชิมนะยกตัวอย่างเช่นแต่ว่าต้องสะอาดนะพวกหลอดอะไรต่างๆต้องให้เด็กสะอาดแล้วก็ปากแบบนี้เป็นไง
2: หวานค
0: ่
2: ะ
0: หวานเห็นไหมเรารู้ว่ารับรสหวานน้าวนะเป็นไง
2: เค็มค
0: ่
2: ะ
0: เค็มเห็นไหมเราก็รู้ละมีรสหวานรสเค็มมีรสอะไรอีก
2: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวเปรี้ยวนะจากมะนาวใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แล้วมีรสอะไรอีก
2: เผ็ดขม
0: ขมบรเพ็ดเผ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะลิ้นเราเนี่ยนะรับรสปุ๊บก็จะได้ความรู้เข้ามานอกจากลิ้นแล้วเนี่ยนะยังแสดงออกในส่วนอื่นอีกเพราะว่าพอรับรสปุ๊บเนี่ยเกิดอารมณ์ขมเห็นไหมเปรี้ยวบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลจากสีหน้าที่รวมเอาความรู้หรือข้อมูลต่างๆเข้าไว้ด้วยกันที่น่าสนใจคือถ้าอาจารย์ลองแตะนะละไปหยดลงกลางลิ้นอย่าไปแตะข้างๆนะลงตรงกลางแล้วจะรู้สึกว่าเป็นยังไงเอาลองจุ่มนี้นะก็ได้ดีกว่าให้ดีกว่าหน้าเขาจะได้ยิ้มหน่อยแต่ตรงกลางนะอย่าตรงขอบนิดเดียวนิดเดียวตรงกลางเป็นไงเฉยๆเฉยๆเพราะว่าอะไรเราจะรู้เอ๊ะทำไมแตะตรงกลางแล้วเฉย
2: ๆ
0: แล้วแตะข้างหน้าล่ะแตะข้างหน้าเป็นไงหวานเราจะเห็นไหมบริเวณลิ้นเนี่ยนะจะมีปุ่มรับรสไม่เหมือนกันถ้าวางตรงกลางปุ๊บเฉยๆค่ะก็แสดงว่าตรงนั้นมีปุ่มรับรสแต่ว่าหวานก็ข้างหน้าและขมนี่ก็จะ
3: อยู่ข้างบน
0: นะฮะนี่จะเป็นความรู้เราจะเห็นว่านี่ก็คือความรู้ที่ได้จากการสัมผัสด้วยลิ้นอันสุดท้ายผิวกายนะผิวกายเนี่ยก็เป็นส่วนที่เราจะรับข้อมูลมาเพื่อเอาไปประมวลในสมองว่ามันคืออะไรซึ่งผิวกายเนี่ยที่เราจะรับได้ก็คือความรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นนะแล้วก็เจ็บไม่เจ็บหรือไม่ก็ผิวสัมผัสนะผิวสัมผัสหรือรูปทรงประสาทสัมผัสเนี่ยมือเราก็จะมีลักษณะของจับรูปทรงปุ๊บเนี่ยก็จะไปต่อที่สมองอ๋อรูปทรงอย่างนี้แล้วก็เชื่อมต่ออ๋อนี่คือน่าจะเป็นกล้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่คือข้อมูลที่เราได้ส่วนหนึ่งจากการสัมผัสแล้วก็ไปเชื่อมโยงบางครั้งเราอาจจะทำกิจกรรมนะฝึกการสัมผัสของนักเรียนนะครับแล้วบอกว่าเอ๊ะที่เขาสัมผัสได้ต้องปิดตานะอย่างนี้เขาเห็นว่ามันคืออะไรสมมติว่าอาจารย์เป็นนักเรียนในห้องสมมตินะเราไม่รู้ว่าครูก็จะมีวัตถุอยู่ข้างในนี้ครูไม่บอกเธอว่าเป็นอะไรนักเรียนลองมือสัมผัสดูสิแล้วก็สัมผัสแล้วก็รูปผิวสัมผัสนะรูปทรงนะครับหรืออาจจะร้อนเย็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วบอกซิว่าไอ้สิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นอะไรลองดูที่นักเรียนครูใส่ไปแล้วสิ
4: อุ้ย
0: อะไรเอ่ยถึงบอกอะไร
4: อุ้ย
0: อะไรอ่ะ
4: มันนิ่มๆ
0: นิ่มๆนี่เห็นไหมเราก็จะได้ข้อมูลแล้วไหมวัสดุนั้นมีลักษณะนิ่มๆแล้วก็เป็นไงรูปทรง
4: อุ้ยมันมีขาม
0: ีขาด้วยมีขาด้วยใช่ไหม
4: ค่ะ
0: มีหางไหม
4: มี
0: มีหางด้วยมีขาแล้วผิวหนังสัมผัสเป็นไง
4: มันเป็นตุ่มๆอะค่ะ
0: มันคืออะไรแล้วลองคิดดูสิ
4: อุ้ย ปากมัน
0: มีปากด้วยงั้นเราออกเดี๋ยวมันกัดเฉลยแล้วกันเฉลยแล้วกันแล้วอาจารย์จะล้วงไหม
2: ไม่ล้วง
1: ตาผมละ
4: เฮ้ย
0: ที่ตัวอะไรตุ๊กแกตุ๊กแกปลอมฮะตุ๊กแกปลอมนะฮะอันหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราไว้ก็คือว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยให้กับเด็กเนี่ยนะอย่าให้มันเป็นอันตรายหรือบางทีเมื่อกี้เนี่ยเป็นตุ๊กแกเด็กอาจจะกลัวก็ได้นะเราอาจจะใช้ของที่มันมีอยู่ในบ้านเรานี่นะกิจกรรมอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องใช้ตาเป็นกิจกรรมที่เราได้สัมผัสข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสัมผัสซึ่งสัมผัสนั้นก็จะหนึ่งรูปทรงนะสองลักษณะผิวสัมผัสนะแล้วก็ลักษณะหยุ่นไม่หยุ่นนิ่มไม่นิ่มอะไรต่างเนี่ยจากข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาประมวลได้ว่ามันมีลักษณะ

0: ไรหรือบางทีมีขาหน้าต่างๆนี่เราก็สามารถจินตนาการต่อไปได้ว่าเป็นอะไรนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของข้อมูลที่ได้จากการสัมผัส
1: เด็กๆจ๋าในตะกร้านี
2: ้มีถ้วย
1: ถูกต้องมีถ้วยแล้วในถ้วยนี้ก็มีสิ่งของบรรจุอยู่ของที่อยู่ในถ้วยแต่ละใบเป็นสิ่งของที่นักเรียนเคยพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันของตัวเอง
3: คุณครูกมลพรได้ประยุกต์เอาสื่อการสอนที่พัฒนาทักษะทางด้านจมูกลิ้นและกายสัมผัสมาสอนควบคู่กันภายในคาบเรียนโดยแนะนำให้นักเรียนรู้จักสิ่งของรอบๆตัวที่มีกลิ่นรสและรูปร่างต่างๆจากนั้นเรียนลองออกมาดมชิมและสัมผัสซึ่งทำให้เกิดความสนุกสนานภายในห้องเรียนเป็นอย่างมาก
1: สับสนหรือเปล่าม
2: ลภา
1: แน่ใจ
2: ใบไม้มัน
1: อ้าวนั้นพวกเราเฉลยถ้าถูกตบมือให้เพื่อนนะเพื่อนบอกว่าอะไรบอกอีกทีสิ
2: มลภา
1: โหระพาใบโหระพาอ่ะเดี๋ยวครูจะเฉลยดูนะว่าใช่โหระพาไหม
2: ใช
1: ่อ้าว
2: โหระพา
1: ใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมอ่ะดู
2: ใช
1: ่ใช่เอาเก่งมากตบมือพวกเราลองดูสีหน้าของน้องหนึ่งเวลาชิมด้วยนะว่าสีหน้าเป็นยังไงหนึ่งอย่าเพิ่งบอกว่ารสเป็นอะไรนะอ่ะชิมให้เพื่อนทายดูจากหน้าของหนึ่งคิดว่ารสชาติเป็นยังไงบอกรสชาติเพื่อนสิ
2: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวได้ยินไหมสิ่งที่หนูสัมผัสได้ชิ้นแรกมันมีลักษณะยังไงลองพูดไปเรื่อยๆพูดดัง
2: ๆ
1: เนียนๆครับแล้วยังไงต่อ
2: นิ่มๆครับ
1: นิ่มๆครับแล้วมีอะไรอีกครับลองทำดูครับทำให้ทั่วเจออะไรอีกครับใบไม้เป็นลูกวงลีใช่ไหมแล้วมีกี่ลูก
2: หลายลูก
1: เขาก็เรียกว่าเป็นอะไรนะมันหลายลูกต่อกันน่ะเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรลูก
2: พวงค
1: ่ะเก่งมากเป็นพวงเอ๊ะถูกหรือเปล่าเอาขึ้นมาดูไอ้ค่อยๆแย้มดูโอ้ถูกไหมถูกด้วยสมัยก่อนนะคะครูไม่ได้เตรียมสิ่งของที่จะให้เด็กได้ทดลองดมเหมือนอย่างที่วันนี้ที่ครูกำหนดไว้นะคะซึ่งเดิมเนี้ยถ้าครูพาเขาออกไปตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่โรงเรียนของเรามีแล้วก็หยิบจับต้องสัมผัสของจริงเลยจะให้เด็กชิมต้นหญ้ามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบางทีก็สกปรกซึ่งอันเนี้ยมันจะมีข้อดีกว่าที่จะพาออกไปสเปะสปะโดยที่ไม่รู้ทิศทางเอาธรรมชาติของโรงเรียนซึ่งมันได้ไม่ครบตามที่เราตั้งจุดประสงค์เอาไว้อะค่ะคิดว่าได้ผลส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเด็กรู้สึกตื่นเต้นแล้วบางคนก็อยากจะแย่งกันออกมารับรู้ชิมรสบางคนก็อยากจะออกมาคลำดู

0: วันนี้เราจะมาดูวิธีการรับมือการจัดการการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาเด็กที่ไม่กล้าพูดและแสดงออกซึ่งจะมีส่วนช่วยให้คุณครูเข้าใจความรู้ที่เด็กได้ไปมากยิ่งขึ้น
1: ในส่วนของการศึกษาประถมวัยนะครับก็เราก็มีการมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเด็กนะครับในอยู่ประมาณ3ด้านหลักๆ3ด้านนั้นก็ประกอบไปด้วย1เรื่องพัฒนาการทางด้านร่างกายซึ่งเด็กๆก็จะมีความพร้อมที่จะเข้าสู่โรงเรียนในชั้นประถมได้ในส่วนที่2เนี่ยก็คือความพร้อมทาง

0: ด้านภาษาภาษาในที่นี้เราหมายถึงความสามารถในการสื่อสารที่เขาจะสามารถพูดได้สื่อสารได้แสดงความต้องการของเขาได้บอกว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความคิดรวบยอดเขาสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็สังเคราะห์ออกมาได้ว่าเขาได้รับข้อมูลอะไรใหม่ๆขึ้นมาซึ่ง3ทักษะนี้เป็น3ทักษะที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กที่จะเรียนต่อในชั้นประถมศึกษา
1: ถ้าเขาไม่สื่อสารออกมาให้เราทราบว่าเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนไหมหรือไม่บางคนอาจจะเข้าใจมากแต่ว่าไม่พูดเลยครูก็รู้สึกว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ไม่เข้าใจอย่างบางทีเราก็จะเห็นเด็กแบบหน้าชั้นเรียนมานำเสนอหรือหน้าห้องเราก็จะเห็นเด็กว่าบางคนก็จะมีพฤติกรรมต่างๆเช่นอายบ้างละไม่พูดบ้างละหรือไม่รู้จะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองตรงนี้ดีกว่าก็เลยคิดว่าจุดๆนี้น่าจะเข้ามาทำการฝึก
2: วงกลมวงเล็กอีกชิดเข้ามาชิดเข้ามา
3: วงใหญ่
4: วง
3: หลัง
4: ลู
3: ก
2: วงกลมวงเล็กวงกลมวงใหญ่เป็นการวิธีวอร์มนะคะเด็กๆจะได้สนุกกันตอนเช้าทีนี้นั่งลงค่ะจำได้ไหมคะคุณครูชื่อคุณครูอะไรคะเก่งมากเด็กๆรู้จักคุณครูแล้วคุณครูยังไม่รู้เลยว่าวันนี้มีเด็กๆคนไหนมาเรียนในวิชาคุณครูบ้างนะคะครูกวางมาค่ะ
1: ธรรมชาติของเด็กนะคะที่ขี้อายหรือว่าไม่กล้าแสดงออกเนี่ยเราก็จะหาของที่เป็นเขาเรียกว่าแรงจูงใจนะคะหรือตามที่เราเข้าใจกันว่าของเล่นที่เด็กๆคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเอามาทำกิจกรรม
2: อันนี้เรียกว่าอะไรนะคะเอาใหม่ลูกบอลเอาไว้ทำอะไรคะอีก
5: เอาไว้โยน
2: ทีนี้เดี๋ยววันนี้ใครชอบเล่นลูกบอลมั่งหน้ายกมือขึ้นเดี๋ยวครูกวางจะให้ทุกคนถือลูกบอลแล้วก็ต้องพูดชื่อตัวเองด้วยดูนะดูครูกวางนะคะครูกวางมาค่ะ
6: เต้นมาค่ะ
2: โอเคค่ะคนต่อไปค่ะ
7: แองเจลมาค่ะ
2: โอเคคนต่อไปเลย
8: ครูแกงมาค่ะ
2: โอเคคนต่อไป
1: พอเราเห็นหลายๆรอบแรกเด็กไม่ทำรอบ2อาจจะยังไม่ทำอยู่หรือบางคนอาจจะทำแต่รอบแรกรอบสุดท้ายแต่พอมีลูกบอลปุ๊บลูกบอลถืออยู่ในมือก็จะยกมือขึ้นมาแล้วก็จะพูดชื่อตัวเองโดยที่ลืมไปว่าฉันไม่อยากพูดยืนขึ้นดังๆเลย
9: เก่งมากคร
2: ับ เก่งมากคนต่อไป
10: ไปมาครับ
2: เอาคนต่อไปแล้วส่งไปให้เพื่อนเร็วๆยืนขึ้น
11: เก่งมากครับ
1: หลังจากที่เด็กเริ่มจะมีการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเราก็ให้เขารู้ก่อนว่าจริงๆแล้วการที่เขาอ้าปากขึ้นมาเนี่ยเสียงมาจากส่วนไหนของร่างกายของเราอะไรอยู่ในลูกโป่งคะลมอยู่ในลูกโป่งทำให้ลูกโป่งทำไมคะทำให้ใหญ่ใช่ไหมคะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแบบนี้เขาเรียกว่าทีนี้เด็กก็จะเริ่มสนใจแล้วอะไรนะที่ทำให้ลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วพอปล่อยลงไปพอไม่มีสิ่งนี้แล้วเนี่ยทำไมลูกโป่งถึงมีขนาดเล็กลงเราก็เปรียบเทียบให้เด็กใจโดยการที่ตัวของเราในร่างกายของเราเนี่ยก็เปรียบได้กับลูกโป่งเหมือนกันนะ
2: ผมมันแฟบ
1: ปกติเราจะใช้จมูกแต่ทีนี้เราเปลี่ยนอวัยวะจากจมูกเป็นปากโดยที่เอาลมเข้าไปทางปากหายใจเข้าท้องป่องหลังจากนั้นลมออกท้องแฟบก็ให้จับท้องท้องเราพอมีลมเข้าไปปุ๊บจะเหมือนลูกโป่งเลยท้องเราก็จะขยายใหญ่ขึ้นแต่พอไม่มีลมท้องเราก็จะแฟบลงนะคะทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้แล้วร่างกายของเขามีกลไกคล้ายๆกับลูกโป่งเลยเหมือนของที่เขาเล่นของที่เขาจับอยู่ทุกวันเป็นของที่เขาชอบในท้องเราเหมือนลูกอะไรคะ
12: ลูกโป่ง
2: เหมือนอะไรคะ
12: ลูกโป
2: ่
12: ง
2: อ๋อในท้องเราเหมือนลูกโป่งอ่ะทุกคนเอามือจับท้องตัวเองไว้กลางขาออกปากกว้างๆพอครูกวางบอกว่า1 2 3ให้เอาลมเข้าไปอยู่ในท้องแล้วอย่างนี้นะดูนะเอาก้านลมไว้ มาเอาใหม่1 2 3
1: เด็กก็จะเริ่มรู้แล้วค่ะว่าเสียงออกมาจากท้องทีนี้ทุกคนเอามือจับท้องไว้กางขาออกพูดตามอ้อดีมากดีมากค่ะหลังจากนั้นนะคะกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากที่เราเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเสียงมาจากส่วนไหนก็จะเป็นเรื่องของความหนักเบาของระดับของเสียงซึ่งครูกวางก็ได้เปรียบเทียบระหว่างมดกับช้างลักษณะของสัตว์ที่มีตัวใหญ่และตัวเล็กเพราะฉะนั้นเด็กก็เริ่มจินตนาการแล้วเขาก็จะเริ่มคิดแล้วเอ๊ช้างพูดมีเสียงเป็นยังไงอันนี้ตัวอะไรคะ
3: ช้าง
2: ช้างมีอะไรบ้าง
3: งวง
2: มีงวงมีอะไรอีก
3: ช้าง
2: เด็กๆเคยได้ยินช้างคุยกันไหมคะ
3: เคย
2: ไหมคะเออเราช้างมันร้องยังไงนะคะในนภัสยืนขึ้นทำให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะนี่หันไปดูนภัสช้างทำยังไงคะ
3: แ
2: ป้นอ๋อเก่งมากจริงๆแล้วอะค่ะเสียงร้องที่เด็กๆได้ยินของช้างอะมันคุยกันอยู่แต่เราฟังภาษาช้างไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะแต่ว่ามันคุยกันเสียงดังจนเราได้ยินแล้วมดล่ะใครเคยได้ยินเสียงมดคุยกันไหมเคยไหม
4: เค
2: ยไหม
4: ไม
2: ่
4: เคยคร
2: ับ เพราะว่าอะไรรู้ไหมมดมันคุยเสียงเบามากครูกวางก็ยกอนุมานนะว่ามดเนี่ยตัวเล็กเพราะฉะนั้นเสียงพูดของมันจะต้องเบามากซึ่งไม่สามารถสื่อสารให้คนปกติอย่างเราได้ยินกันถ้าเราพูดกันแบบเบาๆคนอื่นก็จะไม่ค่อยได้ยินแต่ถ้าเราพูดในระดับช้างแต่ช้างเสียงดังเด็กก็จะเริ่มรู้แล้วข้อดีข้อเสียของการพูดแบบมดและแบบช้างทีนี้เดี๋ยวเราลองมาคุยเสียงดังเหมือนช้างแต่ช้างไม่ได้ตะโกนนะลูกเสียงดังดังยังไงครูกวางค่ะน้องเคนครับไอล่าค่ะไอล่าค่ะแบบนี้ถูกไหมคะไม่ถูกพูดเสียงดังแต่ตะโกนได้ไหมคะไม่ได้ครูกวางมาค่ะ
5: ใช่นิดมาค่ะ
6: ชินนะคะ
9: น้องเคน
2: หลังจากที่เด็กเข้าใจในเรื่องระดับของการใช้เสียงนะคะที่เบาไปดังไปก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการนำเสนอโดยผ่านกิจกรรมไม้วิเศษค่ะนาเดียจะเสกเพื่อนๆให้เป็นอะไรนะคะที่เมื่อกี้คุยกันไว
11: ้ช้าง
2: โอเคให้ทุกคนเอาใครดีให้นภัสเป็นช้างปิ้ง
11: ให้นภัสเป็นช้างปิ้ง
13: วิธีการนี้นอกจากเด็กๆจะสนุกแล้วต้นไม้ของความมั่นใจก็ได้เติบโตขึ้นมาด้วย
1: เด็กบางคนนะคะขึ้นมานำเสนอหน้าชั้นเรียนหรือว่าออกมาพูดเนี่ยจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นการที่มีไม้วิเศษเนี่ยค่ะมีอุปกรณ์มาเป็นตัวช่วยจะทำให้เขาเชื่อว่าเขาเนี่ยมีอำนาจในการพูดหรือเชื่อในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะพูดไปหายใจเข้าพูดพร้อมกันเช้าวันหนึ่งเอามือกอดอกไว้ก่อนเช้าวันหนึ่ง
12: เช
1: ้
12: าว
1: ัน
12: หน
1: ึ่
12: ง
1: อากาศสดใส
12: อากาศสดใส
1: มองเห็นดอกไม้
12: มองเห็นดอกไม
1: ้หอมจัง
12: หอมจัง
1: หอมแบบนี
14: ้หรือว่าหอมแบบนี
1: ้หอมแบบไหนหอมแบบนี
14: ้หรือว่าหอมแบบนี
1: ้หอมแบบไหนคะ
14: อ
1: ๋อทีนี้มองไปค่ะพอบอกว่ามองเห็นดอกไม้มองลงไปมองเห็นดอกไม้หอมจังเย้เก่งมากเช้าวันหนึ่งอากาศสดใสมองเห็นดอกไม้หอมจังอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมก่อนเชื่อก่อนว่าดอกไม้เนี่ยหอมจริงๆเช้าวันหนึ่งอากาศสดใสบางคนอากาศสดใสแค่พูดไปแต่ไม่เข้าใจว่าคำว่าอากาศสดใสต้องพูดและแสดงออกอย่างเข้าใจด้วยว่าเช้าวันหนึ่งสดใสนะสดใสจะทำหน้าเศร้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะคำว่าสดใสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามและมีความสุขมองเห็นดอกไม้หอมจังต้องเชื่อก่อนว่าดอกไม้ที่เราถือนะมันมีกลิ่นหอมเรามองเห็นมันจริงๆเราถึงจะแสดงท่าทางออกมาได้หลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆออกมาเล่านิทานจากความคิดของตัวเองโดยที่เรามีภาพเรียงให้
13: คุณครูก็จะเริ่มต้นวาดรูปทีละรูปเพื่อให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการของตนเองซึ่งจะทำให้คุณครูสามารถวิเคราะห์พัฒนาการของเด็กแต่ละคนได้อีกด้วย
2: วันนี้นะคะคุณครูกวางจะมาสอนเด็กๆเล่านิทานปกติเราจะอ่านนิทานจากไหนๆนะ
6: ในหน
2: ัง
6: ส
2: ือ
6: ใน
2: ไหนคะ
6: ในหน
2: ังสือแต่วันนี้เราจะมาเป็นคนเล่านิทานเองใช่ไหมคะไม่ต้องอ่านจากในหนังสือเราต้องทำไมเองนะ
6: ค
2: ิดเองไหนครูกวางจะดูบ้างคนไหนเก่งคิดนิทานได้สนุกบ้างนะคะเอ๊เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่านิทานที่เราจะเล่าเนี่ยมีรูปอะไรบ้างดูนะคะนี่รูปใครคะคนนี้ล่ะคะเอแล้วรูปนี้ล่ะคะ
6: รถแมวแล้วก็แมว
2: ครูกวางเล่าก่อนว่าเด็กหญิงกวางเป็นผู้หญิงมีรถคุณพ่อจอดรออยู่หน้าบ้านเดินไปเห็นแมวแล้วขึ้นรถอุ้มแมวไปโรงเรียนของเราตบมือใครจะออกมาพูดยกมือน้องครีมค่ะ
9: วันอากาศสดใสน้องครีมเห็นรถอยู่หน้าบ้านน้องครีมไปเจอรถน้องครีมรีบขึ้นรถแล้วปวดแล้วขับรถไปเจอแมวกำลังนอนหน้าถนนคุณแม่กำลังจะขับรถชนน้องครีมก็เลยไปช่วยแมวบนถนนและรีบเอาขึ้นรถและไปโรงเรียน
2: เด็กอาจจะยังไม่ได้เรียนเรื่องการแต่งประโยคแต่จะมีรูปภาพเนี่ยเขาก็จะได้พูดตามที่เขาคิดจากเขาเอง
9: แล้วก็หนูไปกินแอปเปิ้ลแล้วก็เจอต้นไม้แดดไม่ใช่ของเล่นของนะเดินกลับบ้านแล้วก็ไปพักก่อนเลย
2: คาดหวังว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยมีกล้าที่จะนำเสนอกล้าที่จะบอกตอบคำถามตัวเองในชั้นเรียนแล้วก็บอกว่าตัวเองเข้าใจไหมไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็สามารถสื่อสารให้คุณครูเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองเข้าใจเป็นยังไงสุดท้ายนะคะก็อยากให้เด็กๆที่เรียนในวิชานี้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ขอช่วยด้วยนะคร
2: ับ ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่าก

นิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนมันก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วน

ความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าที่พี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: 9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
4: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
5: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนเป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย

0: กันแก้วหายไปไหน
1: ได้แมวแล้ว
2: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

มเชื่อนะครับว่าคุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นปกติแล้วเนี่ยก็มีการใช้คำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์กันอย่างถูกต้องอยู่แล้วครับแต่ก็อาจจะมีบางครั้งนะฮะที่พิมพ์ผิดโดยที่ไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นการใช้งาน Microsoft Word เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเรื่องคำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์ถือว่ามีประโยชน์มากครับและถ้าใครใช้ Microsoft Word 2010ถ้าเลือกไปที่แถบหัวข้อ Reviewในเมนูด้านบนก็จะเห็นตัวเลือกที่เขียนว่า Translate ให้ลองคลิกดูครับแล้วเราจะเห็นเมนูย่อย Mini Translator ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้พจนานุกรมฉบับย่อโดยเราสามารถตั้งค่าภาษาได้ด้วยการเลือก Choose Translation Language กำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน Translate to ให้ลองตั้งเป็นภาษาไทยดูครับจากนั้นนะครับทุกครั้งที่เราเปิดใช้งาน Mini Translator เวลาเราเอาเมาส์วางไว้บนคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็จะเห็นกรอบข้อความจางๆปรากฏขึ้นเหนือคำดังกล่าวให้เราเลื่อนเมาส์วางเอาไว้บนกรอบเพื่อแสดงให้ชัดเจนเราก็จะเห็นคำแปลทันทีแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าบริการตัวนี้จำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดครับเพราะคำแปลจะถูกดึงจากระบบออนไลน์ของ Microsoft ระหว่างการใช้งานนั่นเองครับเอาละครับมาถึงเรื่องของการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ Google Translate การเข้าไปใช้บริการ Google Translate นั้นเราสามารถเข้าไปได้ที่ translate.google.co.th ซึ่งตรงนี้เนี่ยGoogle รองรับการแปลภาษามากกว่า50ภาษาเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีนะครับการแปลภาษาของ Google นั้นอาจจะไม่สมบูรณ์แบบสักทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเรียงคำหรือจัดวางประโยคต่างๆทำให้บางครั้งคำแปลที่ได้อาจจะอ่านไม่รู้เรื่องเข้าใจได้ยากหรือผิดหลักไวยากรณ์เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคุณครูสามารถช่วยแนะนำเด็กนักเรียนให้ค้นหาคำผิดค้นหาหลักไวยากรณ์ที่ผิดแล้วให้ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ผมชอบมากใน Google Translate ก็คือการอ่านหรือว่าการฟังครับตรงนี้จะทำให้เราได้ยินคำอ่านจากเจ้าของภาษาก็ถือว่าเป็นการฝึกการอ่านออกเสียงไปในตัวได้พร้อมๆกันขณะเดียวกันในช่องคำแปลนั้นคำหรือว่าข้อความต่างๆเราสามารถใช้เมาส์วางเอาไว้ซึ่งจะแสดงขึ้นมาเป็นไฮไลท์สีเหลืองเพื่อให้เราเลือกคำหรือข้อความที่ใช้ในการทดแทนคำที่ถูกใช้ในการแปลตัวนั้นได้ครับส่วนใครที่อยากจะได้พจนานุกรมฉบับที่สามารถค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเปิดโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมเราสามารถจัดการได้ผ่าน google.com ครับโดยให้เราพิมพ์ translate แล้วตามด้วยข้อความคำศัพท์ที่เราต้องการค้นหาใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า in และตามด้วยชื่อภาษาครับอย่างเช่นการศึกษา in English เราก็จะได้คำแปลออกมาเป็นคำว่า education เป็นต้นครับหากใครมีเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศอย่างเช่นอยู่ในไฟล์ PDF หรือในไฟล์ Microsoft Word เราสามารถส่งเอกสารดังกล่าวขึ้นไปให้ Google จัดการแปลให้โดยอัตโนมัติได้ครับโดยผ่านทางบริการ docs.google.com อย่างที่เราได้อธิบายเอาไว้ครับและทิ้งท้ายไว้อีกนิดครับสำหรับใครที่ใช้ Microsoft Word 2010มีเครื่องมือ Mini Translator ซึ่งเป็นพจนานุกรมฉบับย่อที่ช่วยให้เราสามารถแปลภาษาได้โดยอัตโนมัติโดยการวางเมาส์เอาไว้บนข้อความครับตรงนี้เนี่ยใช้งานไม่ยากครับเราสามารถกำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน Translate to ซึ่งอยู่ภายใต้เมนู Review นั่นเองครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ทั้ง Google Translate แล้วก็ Microsoft Word ให้เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็การเตรียมเอกสารของคุณครูครับ
ั้งหมดนี้นะฮะก็คือเรื่องของการแปลภาษาแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายครับซึ่งที่จริงต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษาหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าของต่างประเทศก็ตามเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมมาแล้วมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้ไปชมคุณครูท่านหนึ่งครับที่ได้นำเอา Google Translate ไปใช้งานได้อย่างน่าสนใจไปพบกับคุณครูท่านนี้กันเลยครับ

0: ผมชื่อธัญเทพนราประสิทธิ์นะครับเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับอยู่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับโรงเรียนมัธยมประชานิเวศครับผมที่ผ่านมาเนี่ยมีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเตรียมการสอนอย่างเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เราต้องทราบความหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประโยคเป็นคำศัพท์ต่างๆเนี่ย Google Translate ก็สามารถที่จะนำมาช่วยในการค้นคว้าหรือหาความหมายของคำต่างๆไม่ว่าจะเป็นประโยคหรือข้อความหรือคำนั้นๆ นะครับได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น
1: Hi Mike I heard all about you John says you love to play guitar แปลว่าอะไรstand up Jen
2: ไงไหมฉันได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณมาจอห์นบอกว่าคุณชอบเล่นกีตาร์
1: อือฮึ Thank you very goodอ้าวไม้ตอบว่าไง Yes I do Billy Nice to meet you แปลว่าอะไร
3: ผมก็เช่นกันยินดีที่รู้จัก
1: ผมก็เช่นกันบิลลี่ยินดีที
3: ่ได้รู้จัก
1: ยินดีที่ได้รู้จักโอเค Thank you คำว่า Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเป็นสำนวนใช่ไหมครับแต่บางคนถ้าหากไม่รู้ meet แปลว่าอะไรแปลว่าพบใช่ไหมแปลว่ารู้จักป่ะแปลได้หลายอย่างรู้ได้ไงแปลได้หลายอย่างลองใช้นะครับเทคนิคเราหาคำศัพท์เราไม่รู้คำศัพท์เราเปิดเลยครับเห็นไหมเมื่อกี้แปลว่าที่เราเออยินดีที่ได้รู้จัก Nice to meet you ยินดีที่ได้พบก็ได้ไหมได้นะครับดูตัวนี้นะคำว่า meet มีความหมายว่าอะไรบ้างแปลว่ารู้จักไหมไม่ใช่เห็นไหมมันแปลว่าพบใช่ไหมครับเมื่อกี้เราแปลกันว่าแปลว่ารู้จักแปลว่ารู้จักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันในสำนวนอ่ะมันใช้ได้ทั้งสองอย่างมันอยู่ที่หลักหรือบริบทของเนื้อความอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้ากรณีที่เรารู้จักกันมาก่อนแล้วเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ยินดีที่ได้พบกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักกันนะครับ
0: บางครั้งเนี่ยเราได้เนื้อหาหรือเตรียมข้อมูลเตรียมงานมาเนี่ยเราใช้ Google Translate เนี่ยเป็นการเช็คความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะไปสอนนักเรียนแล้วก็นำตัวนี้เนี่ยนะครับมาฝึกออกเสียงให้ชัดเจนพอออกเสียงชัดเนี่ยเราไปพูดกับนักเรียนได้อย่างถูกต้องนักเรียนก็จะได้เข้าใจแล้วก็สามารถพูดอย่างถูกต้องแล้วก็นักเรียนเองก็สามารถที่จะนำโปรแกรมนี้นะครับไปใช้ในการฝึกออกเสียงได้ด้วย
1: Google Translate มีข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับตัวนี้นะเรียนอ่านไม่ออกใช่ไหมใช่ไหมตัวนี้ไหมใช่ไหมครับออกเสียงยังไงตัวนี้นะครับมันมีปุ่มที่ให้เราฟังเสียง
4: glad
1: all together
5: glad
1: เห็นไหมเอามาใช้เลยครับตรงนี้เราได้ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาโดยผ่านโปรแกรมตัวนี้ได้เป็นประโยชน์นะครับเราทราบความหมายด้วยเห็นไหมครับอ้าวลองดูซิถ้าเราใช้ถ้ากรณีที่เราใช้ Google Translate แปลนะครับเขาจะแปลว่ายังไงเป็นไงเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถตอบสนองคุณ เป็นไงครับก็วางเป็นไงแปลปุ๊บได้ไหม
5: ไม่
1: ได้ตรงความหมายเราต้องการไหม
5: ไม
1: ่อาหารเย็นจะพร้อมประมาณ20นาทีอ่ะทีนี้ทำไงตัวไหนที่น่าจะแก้ไขตอบสนองคำว่า meet แปลว่าตอบสนองเมื่อกี้ meet แปลว่าอะไรนะพบอันนี้มันตอบสนองแล้วทำไงดีเราดูถ้ามีแท็บสีเหลืองๆแสดงว่ามันมีความหมายอื่นนอกจากนี้ลองดูนะมีอะไรบ้างเอาไหนดีพบนะครับเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถพบคุณอาหารเย็นจะพร้อมในประมาณ20นาทีโอเคไหมโอเคป่ะโอเค
0: ที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนนำงานหรือข้อมูลหรือพารากราฟต่างๆที่ครูให้นักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยไปค้นคว้าไปแปลมาอย่างเช่นให้ข่าวหนึ่งเรื่องให้นักเรียนไปแปลความหมายแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยใช้ Google Translate เลยถึงป้อนเข้าไปปุ๊บแล้วก็แปลออกมาส่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอามาดูเนี่ยความหมายมันไม่ได้ตรงกับความหมายที่เราต้องการที่จะให้เด็กได้ค้นคว้าเลยความหมายไม่ตรงกับคอนเซปต์หรือเจตนาในเรื่องในข่าวนั้นๆ
4: Google Translate มีคำอ่านด้วยมีเสียงด้วยถ้ากดไปก็จะได้ยินเสียงเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่า Google Translate ก็มีข้อเสียค่ะบางครั้งเรายกประโยคไปก๊อปไปทั้งประโยคเลยเพื่อจะแปลบางครั้งก็แปลออกมาแบบได้ใจความที่ไม่ดีนักค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกค่ะเลือกว่าคำนี้ควรใช้ยังไงอะไรอย่างนี
6: ้ก็ใช้มาตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะเพราะว่ามันจะแปลได้50ภาษาก็เจนก็ฟังเพลงเกาหลีบ้างเพลงต่างประเทศบ้างก็จะใช้ Google Translate นี้เพื่อในการแปลค่ะ
7: ชอบตรงที่เปลี่ยนแปลงความหมายครับแล้วพิมพ์ใส่เข้าไปแทนความหมายเดิมเพื่อจะให้คนอื่นที่มาใช้ต่อได้รู้ความหมายที่ถูกครับผม
8: Google Translate น่ะเป็นวิธีที่สะดวกมากวิธีหนึ่งเพราะว่าเด็กวัยรุ่นทุกคนก็ต้องเล่นอินเทอร์เน็ตทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพวกหนูเนี่ยการบ้านก็เยอะ Google Translate เนี่ยเป็นวิธีง่ายอย่างเช่นหนูชอบร้องเพลงหนูก็จะก๊อปบางประโยคในเพลงเนี่ยใส่ Google Translate เพื่อที่จะได้รู้ความหมายของเพลงนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นง่ายๆมันก็ได้นะคะแต่ว่าบางประโยคมันยังแปลไม่ค่อยดีอะค่ะแปลไม่สะดวกสลวยอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเอาบางคำมากล่าวเองค่ะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราในการค้นคว้าในการหาข้อมูลช่วยอะไรหลายๆอย่างแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเลือกวิธีที่จะต้องใช้เพราะ Google Translate ก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของเรา
9: สำหรับใครนะฮะที่มีคำแนะนำติชมหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดอย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ที่รายการ Teach and Tech ของเราครับแล้วก็เช่นเคยฝากเอาไว้ด้วยถ้าไปพบเจอคุณครูท่านไหนที่มีเทคนิคการสอนมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจฝากแนะนำเข้ามาครับที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv แล้วเราจะตามไปถ่ายทอดเรื่องราวของคุณครูท่านนั้นให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับเนื้อหาของรายการวันนี้อาจทำให้เพื่อนครูหลายท่านแปลกใจก็ได้ครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8แต่จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะต่างๆมากมายครับนั่นก็คือการทำละครเวทีและในโอกาสดีครับวันที่2ถึง19มิถุนายนมีการจัดละครซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของละครเวทีเรื่อง Macbeth ครับที่เป็นการเฉลิมฉลอง40ปีของภาควิชาการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีการเปิดศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันทุมโกมลเปิดโรงละครแห่งนี้ล่ะครับ Macbeth นั้นเป็นละครที่มีชื่อเสียงของเชกสเปียร์ครับเป็นโศกนาฏกรรมและการแสดงครั้งนี้ก็รวบรวมเอาครูหรือนักแสดงผู้มีประสบการณ์บุคลากรในวงการละครเวทีมากมายมารวมตัวกันครับวันนี้เราถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้การทำละครในโรงเรียนผ่าน Macbeth ครับโดยวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญและครู2ท่านครับที่จะคุยกันเรื่องนี้ครับท่านแรกครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ประวิตรมหาสารินันท์ครับท่านที่2ครับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยครับคุณครูมยุรีวงทองคำครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ประวิตรสอนวิชาการละครนี่สอนวิชาอะไรบ้างครับ
1: ผมสอนการจัดแสดงละครเวทีนะครับการวิจารณ์ละครเวทีวรรณกรรมการละครแล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะการละครครับ
0: ส่วนครูมยุรีสอนอยู่ที่สามเสนสอนมัธยมนะฮะ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วิชาภาษาเพื่อการละครค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะครูเอาละครมาให้เด็กทำอย่างจริงจังนี่สักกี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณ10ปีแล้วค่ะ
0: 10ปีนะฮ
2: ะ
0: แล้วตอนนี้ก็มาเรียนปริญญาโท
2: ค่ะคณะอักษรศาสตร์ศิลปะการละคร
0: ครับคือตั้งใจจะเอาวิชาไปสอนให้จริงจังมากขึ้นอย่างนั้น
2: ใช่เนื่องจากว่าเราอยู่ในวงการละคร
0: ที
2: ่วงละครมัธยมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะไปพัฒนาเด็กไปจัดให้เป็นระบบให้ได้อะไรแปลกๆใหม่ๆไปใช้กับเด็กคร
0: ับมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กมากมาย
2: มีมากครับ
0: ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้จะพาไปที่ประเทศอังกฤษครับไปดูคณะละคร RSC ครับ Royal Shakespeare Company ที่ทำละครของเชกสเปียร์น่าจะมากที่สุดในโลกใช่ไหมฮะอาจารย์ประวิตร
1: ครับผม
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับลองดูครับว่ากว่าจะละครเวที1เรื่องเขาต้องทำอย่างไรมีฝ่ายไหนอะไรบ้างแล้วทำไมละครเชกสเปียร์ซึ่งถือว่าเป็นละครที่อมตะแต่ยังคงได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ลองไปชมกันครับ

0: ทุกปีคณะ Royal Shakespeare Company มีผู้มาชมละครกว่า1ล้านคนผู้ชมจะได้เปิดประสบการณ์สู่โลกใหม่โลกแห่งละครเวทีแต่โลกนั้นสร้างขึ้นมาอย่างไรเรามาดูเบื้องหลังละคร3เรื่อง Much Ado About Nothing The Tempest และ Measure for Measure เพื่อดูว่าทีมงานทำอะไรกันบ้างจึงทำให้ภาพที่ออกแบบมีชีวิตทอมไพเปอร์เป็นผู้ออกแบบเรื่อง Measure for Measure เขาได้แรงบันดาลใจมาจากไหน
1: เราต้องทำตัวเป็นนักสะสมครับเก็บภาพและแนวคิดมาได้จากทุกที่ผมมักจะวาดภาพร่างเล็กๆ เก็บเอาไว้ให้เห็นว่าภาพน่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างเช่นถ้าเปิดประตูจะได้แสงแบบไหนแล้วจึงสร้างแบบจำลองอัตราส่วนคือ1ต่อ25ขึ้นมาครับ
2: แบบจำลองนั้นสำคัญมากจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะแสดงให้เห็นภาพทุกอย่างที่อยู่ในใจของผู้ออกแบบมันไม่ได้แสดงว่าต้องทำยังไงต้องผลิตยังไงต้องใช้เทคนิคอะไรภาพจึงจะเกิดขึ้นได้จริงแต่มันทำให้เห็นภาพชัดเจนมากนั่นเป็นสิ่งที่ถือว่าสำคัญ
0: หลังจากทำงานมาหลายเดือนทอมและผู้กำกับก็พอใจกับแบบจำลองฉากเรื่อง Measure for Measure ขั้นตอนต่อไปทอมต้องนำเสนอแบบนี้ให้กับฝ่ายผลิตซึ่งมีหน้าที่สร้างมันขึ้นมา
1: จุดเริ่มต้นของละครเรื่องนี้ก็คือจินตนาการย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับอาจจะเป็นสักแห่งบนคาบสมุทรบอลคัน
0: การนำเสนอแบบจำลองเป็นโอกาสแรกให้ทีมงานฝ่ายผลิตทั้งฝ่ายสีอุปกรณ์ประกอบฉากและผู้สร้างฉากได้ถามทอมเรื่องการนำมาสร้างจริง
1: เขาจะถามคำถามเช่นคุณอยากจะใช้วัสดุแบบไหนใช้สีเคลือบแบบไหนไม่ใช่ว่าเราออกแบบเสร็จแล้วส่งต่อไปให้คุณทำในทันทีนะครับอาจจะใช้เชือกยาวเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณครับคุณจะต้องบอกเราว่าคนไปยืนบนบันไดได้กี่คนจึงปลอดภัยมันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่กันครับผมคิดว่าส่วนของด้านล่างน่าจะรับได้หลายคนทีเดียวครับเพราะว่าคนจะอยู่ตรงนั้นกันมากส่วนบนน่าจะรองรับได้5ถึง6คนเท่านั้นครับแบบจะลองจะเป็นแนวทางแรกเริ่มให้กับคนทำครับเขาจะดูแล้วก็บอกว่าสีน่าจะออกมาเป็นแบบนี้แต่แบบจำลองคือ1ต่อ25และจากขนาดจริงนั้นก็มันจะแตกต่างกันมากครับเมื่อทราบเป็นขนาดเท่าของจริงขึ้นมาเราอาจจะเห็นว่าอย่างนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหรือว่าแก้กันตรงนี้กระบวนการการออกแบบจึงดำเนินต่อไป
0: คณะนี้เป็นคณะละครที่มีนักแสดงประจำผลัดกันแสดงละครเรื่องต่างๆในแต่ละฤดูกาลฉากจะต้องเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วหลายครั้งต่อสัปดาห์ฉากจึงต้องแข็งแรงเช่นต้นแอปเปิลที่ทอมออกแบบให้เป็นส่วนประกอบหลักในเรื่อง Much Ado About Nothing
2: พอเขาได้ยินเพื่อนที่อยู่นอกเวทีเริ่มเข้ามาใกล้เขาคงต้องหาที่ซ่อนต้นไม้เหมาะ
1: ๆต้นไม้ในเรื่องนี้เป็นต้นแอปเปิลขนาดเท่าของจริงนะครับสร้างที่โรงผลิตประกอบฉากที่ซอลลอนดอนมันจะสูง6เมตรครับภาพที่ต้องการก็คือมันต้องแทรกขึ้นมาจากพื้นไม้และกำลังแผ่กิ่งก้านสาขาจนชนเพดานจนดูราวกับว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่อันจำกัดผมออกแบบโดยคำนึงว่าต้นไม้จะต้องขนาดใหญ่เท่าไหร่ฮะและต้องใช้ทำอะไรแล้วมันจะสร้างได้ยังไงด้วยนะครับ
2: เราทำแม่พิมพ์ซิลิโคนจากต้นไม้จริงที่อยู่ในสวนของเราครับเรารอไฟเบอร์กลาสจากแม่พิมพ์นั้นทำเป็นเปลือกนอกแล้วก็นำมาติดที่ลำต้นเพื่อจะสร้างพื้นผิวให้เหมือนเปลือกไม้จริงใช้กาวสร้างลายนูนและเติมตามช่องว่างและทาสี
1: เมื่อเราให้ใครสร้างอะไรก็ตามครับเราต้องให้เขามีส่วนร่วมด้วยครับให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำให้มันเกิดขึ้นและภูมิใจในงานของตน
3: Well something to extend that and then push some more flexible rods into the ends of those
1: ตอนที่อเล็กซ์เจนนิงมาดูนี่เขาบอกว่าจะใช้ส่วนไหนของต้นไม้บ้างนะครับเราออกแบบร่องและรอยบากซ่อนไว้ที่ลำต้นเพื่อจะได้ให้เขาสามารถที่จะปีนขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับในละครที่เขาเล่น
2: ก่อนที่เขาจะเริ่มสร้างผ ผมต้องส่งแบบจำลองไปให้นักแสดงดูที่คลับแฮมในแบบจำลองเราได้รื้อต้นไม้ออกให้เหลือแต่ตอเพื่อกันไม่ให้ต้นไม้พังนั่นเองนะครับแล้วก็จะใส่ส่วนบนของต้นไม้ไว้ในกล่องหนึ่งเมื่อแบบจำลองไปถึงคลับแฮมกล่องที่ใส่ส่วนบนของต้นไม้หายไปแต่พอผู้กำกับภาพเห็นก็พูดว่าพอมีตอไม้แล้วมันดูดีมากๆเราอยากจะได้ตอไม้ในองค์สองแล้วก็ใช้ทั้งต้นในองค์แรกนั่นคือที่มาของมันนะครับจากนี้มีเพดานครับและกำแพง2ด้านที่ไม่มีประตูขนาดใหญ่การเอาต้นไม้ออกไปหลังจบองค์แรกจึงเป็นปัญหาอย่างมาก
1: เราต้องเปิดฉากออกครับแล้วก็ย้ายส่วนบนของต้นไม้ผ่านช่องแคบๆแล้วเอาไปเก็บในพื้นที่ที่เก็บของครับ
2: ต้นไม้ดูปลอดภัยดีนะครับผมต้องแกว่งไปมานิดหน่อยแต่ก็ดูเหมือนต้นไม้มากเลยนะ
0: ผู้คนพูดถึงเรื่อง Measure for Measure นี้กันอย่างล้นหลามจะเปิดแสดงนาน2ปีทั้งในสแตรทฟอร์ดนิวคาสเซิลพรีมาร์ธและลอนดอนและมีผู้ชมกว่า 150,000 คน
4: ดูแบบนี้แล้วอยากให้อาจารย์ประวิตรพูดถึงเชกสเปียร์หน่อยฮะแล้วก็ Royal Shakespeare Company ว่าสำคัญยังไง
5: ครับผมคือสาเหตุที่ละครของเชกสเปียร์เป็นละครที่มีผู้นำมาแปลเป็นภาษาต่างๆมากที่สุดในโลกแล้วก็เขาบอกว่าในทุกๆวันจะมีละครของเชกสเปียร์เล่นอยู่สักที่หนึ่งในโลก
4: โอ้เหรอ
5: ครับตลอดเวลา300-400ปีที่ผ่านมานะครับซึ่ง อย่างนึงนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่าความงดงามของภาษานะครับแล้วก็เนื้อหาสาระของเรื่องตัวละครที่มีความเป็นสากลจะสังเกตว่าในช่วงหลังๆเนี่ยแม้แต่ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเองนะครับก็มีการนำละครเชกสเปียร์มาดัดแปลงเป็นเรื่องใหม่ๆเป็นเรื่องราวของวัยรุ่น
4: คือ
5: ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าละครเชกสเปียร์ยากนี่คือเรื่องภาษาแต่ถ้าเราก้าวข้ามกำแพงเรื่องภาษาไปได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องมันสนุกแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีความยากหรือว่าสลับซับซ้อนมากนะครับเท่ากับละครยุคหลัง
4: ครับเมื่อกี้เราดูตัวอย่างนะครับ
5: ครับ
4: มันเยอะมากเลยองค์ประกอบเยอะหลายฝ่ายแล้วก็คนก็ต้องใช้จำนวนมากทำละครเวทีเรื่องนึงนี่ถ้าถามอาจารย์ประวิตรอะไรสำคัญที่สุดต้องมีฝ่ายไหนยังไงอันนี้บอกได้
5: คืออย่างน้อยที่สุดนะครับคือละครเวทีเนี่ยต้องมีบทละคร
4: ครับ
5: นะต้องมีเรื่องนะต้องมีการแสดงนะการแสดงด้วยนักแสดง
4: ครับ
5: นะแล้วก็ต้องมีผู้ชมนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าละครเวทีจะต้องจัดแสดงขึ้นในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่จำเป็นต้องในโรงละครนะฮะอาจจะเป็นลานกลางแจ้งก็ได้นะฮะเป็นสนามหญ้าก็ได
4: ้
5: นะฮะเป็นสวนสาธารณะก็ได้นอกจากนักแสดงแล้วนะฮะก็คงต้องมีผู้กำกับใช่ไหมครับเมื่อมีผู้กำกับก็มีผู้กำกับเวทีนะฮะแล้วก็ถ้ามีการออกแบบฉากนะก็ต้องมีผู้ออกแบบฉากนะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของละครประเภทต่างๆ
4: หรือตัวอย่างที่เราดูที่อังกฤษก็จะเป็นคล้ายๆกับที่อาจารย์ประวิตรบอกแต่ถ้าในโรงเรียนนะครับทำไมครูถึงเอาละครเวทีไปอยู่ในโรงเรียนแล้วโอ้โหการทำละครเวทีมันใช้เยอะมากแล้วเด็กก็ยังต้องเรียนหนังสือยังไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยมันดูจะเป็นความยุ่งยากในตอนต้นว่า
6: ค่ะตอนต้นยุ่งยากว่าในการที่เราจะวางแผนก่อนว่าจะทำอย่างไรและละครเวทีที่โรงเรียนก็เหมือนกับยกกระบวนการของครูประวิตรมาทำก็คือแบบเหมือนย่อส่วนแต่หมายความว่ามีทุกฝ่าย
4: เหมือนกันเลย
6: เป็นกระบวนการทำละครจะมีเป็นโปรดักชันใหญ
4: ่
6: อย่างหนึ่งครั้งอย่างน้อยมีเด็กที่เข้ามาร่วมทีมงานอย่างต่ำร้อยคนก็คือแบบเด็กสนใจมาก
4: เป็นตามความสมัครใจ
6: ตามสมัครใจมีชุมนุมรองรับอยู่แล้วก็เด็กจะสนใจในชุมนุมเด็กอาจจะมีแค่50คนเขาจะชวนเพื่อนมาแต่สิ่งที่เพิ่มก็เหมือนทุกอย่างแต่ว่าเราจะมีฝ่ายอาร์ตไดออกแบบออกแบบโปสเตอร์หาระดมทุน
4: บ
6: างระดมทุนด้วยแล้วก็มีฝ่ายอาหารสวัสดิการคือทุกอย่างเป็นกระบวนการทำงานที่ให้เด็กๆได้ทำงานอย่างมีความสุข
4: ในตอนเริ่มต้นในครูตั้งใจที่จะให้เด็กเรียนรู้อะไรหรือว่าเป็นความสนใจความอยากที่ครูอยากจะทำด้วยเป็นความถนัดของคุณครูมายุรีด้วยหรือเปล่าหรือว่าเห็นว่าละครเวทีทำให้เด็กได้เรียนรู้อะไรถึงได้ทำขึ้นมา
6: สิ่งที่สำคัญก็คือว่าละครเวทีมันสร้างเด็กฮะเหมือนที่เด็กจะใช้คำพูดว่า ละครสร้างคนคนสร้างละครก็คือการละครเนี้ยเป็นการสร้างเด็กให้เป็นผู้ใหญ่
4: ค
6: ือเด็กส่วนมากแม้แต่บางคนไม่เคยล้างจานอยู่บ้านไม่เคยทำอะไรไปถึงพอคุณพ่อคุณแม่เห็นล้างจานคุมไฟมีไฟอะไร
4: ตกใจไหม
6: ต้องเดินมาขอบคุณขอบคุณอาจารย์มากค่ะเพราะที่บ้านลูกไม่เคยล้างจานเลย
4: โอ้โหเป็นคุณหนูที่บ้านเลย
6: ใช่ค่ะ
4: พอมาละครเวทีทำละครเวที
6: ทุกอย่างถูพื้นกวาดพื้นระบบการจัดการอะไรทุกอย่างเขาทำกันเองเป็นการสอนเด็กโดยที่ไม่ต้องมานั่งเรียนในห้องใช่ไหมฮะเด็กเรียนรู้ด้วยจริงปฏิบัติจริงแล้วเขาก็ภูมิใจ

0: ทีเด็กมาค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองมีความสามารถอะไรตอนทำละครเวทีพอหลังจากเสร็จสิ้นจากการทำละครของที่โรงเรียนเขาจะพบว่าเขาชอบด้านนี้นะด้านดนตรีด้านอะไรอย่างเช่นบางคนออกแบบสูติบัตรออกแบบโปสเตอร์เขาก็จะพบเขาก็จะไปเรียนต่อด้านอาร์ตใดดังใครที่ออกแต่งเพลงตอนนี้เขาก็ไปเรียนด้านดนตรี
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้พบตัวเอง
1: เป็นเวทีที่ให้เขาได้แสดงความสามารถและคนพบตัวเองด้วย
0: ใช่อ
1: ย
0: ่
1: างนั้นนะครับ
2: หรือจริงๆคือไม่จำเป็นนะอาจารย์ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเรียนต่อด้านนั้นก็ได
0: ้
2: คือแค่สนใจด้านนี
0: ้ครับแล้วก็ตัวเองชอบอะไร
2: อีกหน่อยก็ไปเป็นผู้ชมนะไปเป็นผู้ชม
1: ที่ชมเป็น
2: ที่ชมเป็นนะชมอาจจะไม่ใช่ชมละครเวทีอย่างเดียวอาจจะชมดนตรีคลาสสิกอาจจะฟังดนตรีคลาสสิกไปดูคอนเสิร์ตไปดูงานทัศนศิลป
0: ์
2: ทำให้ผู้ชมงานศิลปะของประเทศเราเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ครับผมครับและนอกจากที่เราได้ชมมาทั้งหมดแล้วก็ฟังทั้งสองท่านพูดแล้วนะครับยังมีอีกหลายฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังการทำละครเวทีน้องๆนักเรียนผู้หญิงอาจจะดูเขาทำฉากทำอุปกรณ์ประกอบฉากอะไรดูเป็นงานของผู้ชายงานฝีมือยังมีงานของผู้หญิงที่ทำได้อย่างเช่นเสื้อผ้าเรียกว่าคอสตูมเนี่ยนะครับก็น่าสนใจลองไปชมฝ่ายนี้กันบ้างครับเชิญครับ
3: คณะ Royal Shakespeare Company จะแสดงละครกว่า30เรื่องต่อปีทั้งที่สแตรทฟอร์ดลอนดอนและเมืองอื่นๆคณะมีนักแสดง150คนเล่นสลับกันไปกว่า500บทตัวละครแต่ละตัวต้องมีเสื้อผ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเบื้องหลังทีมงานทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่โดนทุบตีมาสัตว์ประหลาดจากอีกโลกหรือแม่ชีเลือดหรือเครื่องในปลอมที่สมจริง
4: หน้าที่ของผมที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าก็คือพยายามช่วยให้ทุกคนทำงานให้ได้ตรงตามภาพที่เราคิดกันไว้มากที่สุดเราต้องให้ข้อมูลกับเขามากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะได้เป็นตัวช่วยและนอกจากนี้เราต้องมีเหตุผลครับเราต้องใช้ทักษะของเขามากกว่าไปบอกเขาว่าต้องทำอะไรและยังไง
3: ภาพวาดเสื้อผ้าจะบ่งบอกยุคและรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าและฉากจะรวมกันเป็นภาพโดยรวมของละครเรื่องนั้นเมื่อตกลงร่วมกันแล้วภาพเหล่านี้จะส่งต่อไปที่ฝ่ายเครื่องแต่งกาย
4: จุดประสงค์ของการนำเสนอแบบเสื้อผ้าก็คือทำให้คนทำงานรับรู้แนวคิดหลักของเรื่องไม่ต้องลงลึกไปถึงรายละเอียดเครื่องประดับหรือเนื้อผ้า
5: But the main thing is that the Duke belongs to the old sort of Austro-Hungarian Habsburgy Russian sort of feel
3: ทีมงานจะต้องเลือกวัสดุและเครื่องประดับทั้งหมดก่อนตัดเสื้อผ้านี่เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้าฝ่ายเครื่องแต่งกาย
6: ทอมกับฉันจะดูแบบแล้วก็คุยกันนะคะเราจะต้องดูคลังวัสดุต่างๆของที่คณะเผื่อว่าอาจจะเอามาใช้ได้แต่ก็ยังขาดผ้าบางชนิดอยู่บ้างฉันจึงต้องคอยหาตัวอย่างใหม่ๆและต้องพาทอมไปหาดูตามร้านด้วยค่ะดูจากตัวอย่างชิ้นเล็กๆก็จะได้แค่ระดับหนึ่งจริงๆแล้วจะต้องไปดูจากผ้าเป็นม้วนนะคะ
4: ในการเลือกผ้าเป็นขั้นตอนที่น่ากังวลที่สุดในหลายๆด้านเลยแหละครับเราเริ่มจากกระดาษเปล่าร่างภาพขึ้นมาคิดว่าจะเลือกสีแนวนี้หรือจะใช้สีหรือเนื้อผ้าประมาณนี้ในเรื่องแล้วก็ต้องพยายามปรับให้เข้ากับความเป็นจริงอีกด้วยนะครับ
7: That's Angelo.
5: Yeah, that's Angelo. Yeah, great. That'll be very nice. It's got that sort of slightly.
7: Yeah, that's our man.
5: Period texture, I think.
7: Yeah, fine. Okay.
4: ถ้าเราหาทุกอย่างตามที่คิดภาพไว้ไม่ได้เราก็อาจจะย้อมสีเอาก็เป็นไปได้ครับ
3: เครื่องแต่งกายควรตรงตามยุคและลักษณะของตัวละครด้วยฝ่ายย้อมสีและเก่าที่สแตรทฟอร์ดทำให้เรื่องนี้เป็นไปได้
6: พอหัวหน้าฝ่ายเสื้อผ้ากลับมาจากซื้อของที่ลอนดอนจะได้ผ้าที่ใช้ไม่ได้มาเยอะแยะค่ะจนเราคิดว่าไม่นะแล้วเราจะเอาผ้าไปย้อมหลายๆสีดูว่าสีไหนที่ดีที่สุดเราจึงเตรียมพร้อมอยู่เสมอค่ะนี่คือผ้าดิบนะคะเรารู้จักผ้าชนิดนี้ค่อนข้างดีเราจะได้รู้จักผ้าหลายประเภทจนคิดว่าผ้าแบบนี้อีกแล้วบางชนิดก็ดีแต่ว่าบางชนิดก็ดื้อหน่อย
3: นอกจากการย้อมผ้าอย่างที่เห็นกันเราย้อมขนนกได้ค่ะเราย้อมรองเท้าซิปผ้าลูกไม้เครื่องแต่งกายของผู้ชายก็ยังได้นะคะและฉันก็ยังเคยย้อมวิกผมด้วยย้อมทั้งผมแท้แล้วก็ผมปลอมย้อมมาเยอะแล้วล่ะค่ะฉันย้อมให้กับละครเรื่อง Measure for Measure เราต้องรู้จักสีต่างๆให้ดีเหมือนกับช่างทาสีค่ะเราใช้53สีผสมกันนะคะเราเติมสีเหลืองนิดหน่อยเขียวอีกนิดให้กลบชมพูลงไปแล้วก็ออกไปนั่งจิบชารอข้างนอกได้เลยค่ะ
6: บางชิ้นนี่ต้องดูเหมือนใส่มาหลายครั้งแล้วนะคะบางชิ้นก็ต้องให้ดูเปื่อยเล็กน้อยฉันจะทำให้มันดูออกหยาบๆนิดหน่อยไม่ต้องมากจนชุดเสียแล้วค่ะแต่ว่าให้พออยู่บนเวทีแล้วต้องดูเหมือนเก่าหลังจากที่เอาไฟลนแล้วฉันก็จะเอากระดาษทรายมาขัดให้มันหยาบให้มันออกมาเป็นแบบนี้เลยล่ะค่ะ
3: ละครเวทีต้องใช้ทักษะที่หลากหลายและทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างโลกแห่งละครขึ้นมา
6: ทุกคนต้องมุ่งมั่นค่ะและรับผิดชอบต่อหน้าที
3: ่ต้องยืดหยุ่นเพื่อทำตามสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จค่ะ
6: คุณต้องมีส่วนร่วมมากค่ะใส่ใจแล้วก็วิญญาณลงไป
3: ไม่ว่าจะต้องใช้ทักษะมากแค่ไหนเมื่อมันใช้ได้เราก็จะรู้สึกอิ่มเอมใจมากค่ะ
6: ดีมากค่ะทุกคนสนับสนุนค่ะ
4: เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์บางอย่างขึ้นมามันเยี่ยมมากครับ
1: เราเห็นเลยครับว่าการจะได้เสื้อผ้าของนักแสดงคนหนึ่งนี่ไม่ใช่แค่ว่าอยากได้แบบไหนก็ไปเลือกไปหาไปซื้อมาแต่ต้องเข้าใจตัวละครต้องรู้จากยุคสมัยต้องเนื้อผ้าจะเป็นอย่างไรการใช้งานอะไรแบบนี้ด้วยนะต้องดูหลายอย่างมากในการจะทำเสื้อผ้าของนักแสดง
2: ก็คือขึ้นอยู่กับการตีความของผู้กำกับ แล้วก็การตีความของผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายว่าเขาจะตีความว่าเป็นยุคไหนสถานที่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำละครเช
1: ค
2: สเปียร์เนี่ยแล้วเราไม่มีทุนมากเราจะตีความให้เป็นกรุงเทพมหานคร2554ก็ได
1: ้เหตุเกิดในกรุงเทพมหานครณปัจจุบันนี้
2: เพื่อที่ว่าจะได้ประหยัดค่าทำฉากอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะฮะแล้วก็ค่าเครื่องแต่งกาย
1: งั้นก็แต่งตัวธรรมดา
2: ก็แต่งตัวธรรมดาก็ได้ครับคือต้องดูงบประมาณผมว่าการทำละครเวทีเนี่ยสำคัญมากเรื่องการที่ดูงบประมาณด้วย
1: ครับของครูมัธยุรีมีปัญหาเรื่องการทำเสื้อผ้าสำหรับละครเวทีในโรงเรียนไหมฮะ
0: ก็บ้างมีปัญหาบ้างก็คือว่าฝ่ายออกแบบเสื้อผ้าบางครั้งเด็กยังตีโจทย์ไม่แตกก็ต้องเราก็ต้องค่อยๆบอกเขาวิธีการว่าเราต้องไป observe หาว่าละครเรื่องนี้อย่างไรตีความอย่างไรแล้วก็เด็กเขาก็ค่อยๆ
1: ต้องไปค้นคว้าไหม
0: ต้องค่ะ
1: เปิดหนังสือว่ายุคนั้นประวัติศาสตร์สมัยนั้นมันต้องเป็นยังไง
0: ว่าเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เราเอามาจากยุคไหนบริบทของมันเป็นยุค2499หรืออะไรก็ตามแต่เราค่อยๆสอนเรียนรู้ไปสอนเด็กไปค่ะ
1: แล้วเด็กเวลาที่ต้องไปค้นคว้าต้องไปเรียนรู้เขารู้สึกยังไงมิ้วมันยากจังเลยครูไม่โอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้หรือว่าเขากระตือรือร้น
0: เขากระตือรือร้นค่ะเขาชอบ
1: เพราะอะไรฮะทำให้เกิดสิ่งนั้น
0: อยู่ที่เด็กชอบก่อนเป็นทุนส่วนตัวเด็กชอบพอชอบเสร็จเขาได้ทำเขามีความสุขได้ทำในสิ่งที่มีตัวเองสนใจด้วยเพราะเราไม่ได้บังคับไม่มีคะแนนใช่ไหมฮะ
1: เพราะฉะนั้นใจต้องมาก่อนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฟังแบบนี้แล้วอาจจะมีเพื่อนครูบางท่านอยากจะเริ่มทำละครในโรงเรียนครับแต่ว่าอุ้ยมองไปมันมืดแปดด้านเลยคนก็เยอะต้องใช้ความรู้ความสามารถด้วยปรีแนะนำหน่อยครับเริ่มยังไงดีฮะ
0: ค่ะมันไม่ยากเลยค่ะสำหรับการเรียนรู
1: ้เริ่มจากศูนย์เลย
0: อาสาสมัครแล้วก็ครูต้องเป็นพี่เลี้ยงด้วยว่าการกำกับอย่างไรแล้วก็อาจจะเอาหนังเอาวิดีโอนะมาให้เด็กดูหรือเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปเด็กให้ทราบเบื้องต้นว่าพื้นฐานละครเวทีมีอะไรบ้างแต่จะไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเยอะเราทำตามที่เรามี
1: ค่
0: ะสอนเรื่องการตีความการเลือกบทพวกนี
1: ้ถ้าเริ่มใหม่ครูเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าครูไม่มีเลยไม่มีความรู้เล่นก็ไม่เป็นออกมายืนบนเวทีก็มือไม้สั่นอาจารย์ประวิตรแนะนำไงดีครับ
2: ถ้าอย่างนั้นคงต้องขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญ
1: มาที่อาจารย์ประวิตรเลยได้ไหม
2: ก็ได้ครับได้ครับเรายินดีเพราะว่าจริงแล้วเราก็อยากจะให้กิจกรรมของละครเวทีในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยมีมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆผมเพิ่มเติมที่อาจารย์มิรีพูดอีกนิดนึงก็คือว่าอย่ามองว่าละครเวทีเป็นกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างเดียว บางครั้งการเลือกเรื่องที่จะมาจัดแสดงละครเวทีเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวรรณคดีอย่างที่อาจารย์สอนอยู่ก็ได
0: ้
2: เพราะนั้นก็คือเป็นกิจกรรมที่เสริมการเรียนการสอนซึ่งก็เหมือนกับที่ประเทศอังกฤษที่เขาทำละครเช
1: ค
2: สเปียร์กันก็เพราะว่าในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขาอ่านละครเช
1: ค
2: สเปียร์เพราะฉะนั้นมันก็คือสิ่งที่สนับสนุนการเรียนการสอนของเขาเพราะฉะนั้นก็คือลองคิดว่าจะทำยังไงที่จะเสริมกิจกรรมทางวิชาการ
1: เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนจริงๆถ้าเทียบกับบ้านเราจากเช
2: ค
1: สเปียร์ควรจะเป็นใครดีฮะในเมืองไทย
2: ถ้าเชคสเปียร์เมืองไทยก็น่าจะเป็นสุนทรภู่
1: ท่านสุนทรภู
2: ่ครับผมก็คือลองทำละครของครูสุนทรภู
1: ่
2: นะครับลองทำเป็นละครเวทีลองปรับเป็นสมัยใหม่ก็ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าคนยุคใหม่จะได้กลับมาสนใจในด้านนี
2: ้ครับ
1: ครับก็น่าสนใจนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้ทั้งสองท่านได้พูดถึงความสำคัญหรือว่าสิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้จากการทำละครในโรงเรียนครับ
0: กิจกรรมการทำละครเวทีนะคะมันหมายถึงเกี่ยวกับการรวมศาสตร์ต่างๆมากมายซึ่งการเรียนการสอนอย่างเช่นเด็กได้เรียนรู้วรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามแต่แล้วก็สอนเรื่องการตีความเด็กจะต้องตีความบทละครตีเรื่องว่าเรื่องนี้จะต้องการสื่อสารอะไรให้กับคนดูนะคะแล้วก็รวมทั้งการทำงานที่เป็นกระบวนการนะคะการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นการที่จะทำให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ในข้างหน้าแล้วเด็กสามารถนำความรู้ประสบการณ์ต่างๆไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ครับ
1: บางทีทำงานด้วยกันจะมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
0: ใช่ค่ะแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องยอมรับข้อตำหนิข้อคอมเมนต์ของแต่ละฝ่ายเวลาทำงานพอเลิกกิจกรรมตรงนี้แล้วเขาจะมีการคอมเมนต์วันนี้ฝ่ายนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนักแสดงไปอย่างไรเพราะว่าอยากจะสอนให้เด็กยอมรับคำติบ้างไม่ใช่รับแต่คำชมของคนอื่นซึ่งเป็นการปูพื้นให้เด็กไทยเป็นคนที่มีความกว้างต่อไป
1: ครับอาจารย์ประวิทย์คงเห็นด้วยกับที่
2: ครับผมเห็นด้วยทุกประการครับแล้วก็อยากจะเสริมอาจารย์นิดนึงก็คือผมว่าการที่มาทำละครเวทีร่วมกัน

0: ห่วงแต่ตัวเองใช่ไหมเราจะแข่งขันจะทำยังไงที่จะทำให้เราเข้ามหาวิทยาลัยเข้าคณะที่ดีๆได้แต่การทำละครเวทีมันคือการที่ไปอยู่ในสังคมอีกสังคมหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับเวลาที่เราเรียนจบแล้วไม่ต้องแข่งกับใครแล้วไปเข้าไปทำงานในบริษัทเราก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่น
1: บางทีเรียนเก่งทำงานเก่งแต่วงแตกไปในวงแตกมันก็ไม่ดีเพื่อนไม่ครบอะไรเง
0: ี้
1: ยครับแต่อีกอันนึงที่อาจารย์ประวิตรพูดแล้วน่าสนใจคือบางทีการได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามของละครเวทีมันเป็นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจศิลปะอาจจะไปเป็นผู้ชมที่ดีผ
0: ู้
1: ชมที่ชมเป็นที่ดูเป็นจะสำคัญยังไงฮะกับการที่เข้าใจและเรียนรู้รู้จัก
0: สำคัญมากครับเพราะว่าตอนนี้นโยบายของประเทศเราพัฒนาศิลปินแต่เราไม่ได้พัฒนาฮะเพราะว่าคือเราทุ่มงบประมาณไปกับการสร้างศิลปินในทุกระดับเลยตั้งแต่ระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลัยขึ้นมาแต่เราลืมพัฒนาไปว่าศิลปินพวกนี้ออกมาแล้วจะเล่นให้ใครดูนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากได้คนที่เข้าใจการทำละครเวทีรู้ว่าละครเวทีดูยังไงนะฮะแล้วก็ทำละครสนุกยังไงแต่ไม่มีเวลามาเล่นเราอยากได้คนแบบนี้มากแล้วก็เวลาที่มีละครเวทีมาพวกคนพวกนี้ก็จะซื้อบัตรไปชมนะฮะหรือเราอยากได้เจ้าของบริษัท
1: คร
0: ับ นะฮะร้อยล้านพันล้านที่เคยทำละครเวทีกับคุณนงนะฮะแต่ตอนนี้มาเป็นนักธุรกิจแล้ว
1: ตอกฉากอยู่แล้วก็ถูพื้นอะไร
0: แต่ตอนนี้มาเป็นนักธุรกิจแล้วไม่มีเวลามาทำละครเวทีไม่มีเวลามาช่วยคุณนงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ละครเวทีเกิดขึ้นมาเขาจะสนับสนุนด้วยวิธีการต่างๆของเขาที่เขาทำได
1: ้ครับ
0: เราอยากได้คนแบบนี้เพิ่มขึ้น
1: ครับเคยสังเกตว่าผลที่เกิดขึ้นกับเด็กจากละครเวทีนั้นมีมากมายครับทั้งระยะใกล้ระยะกลางระยะยาวที่จะเกิดขึ้นก็หวังว่านี่จะเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนครูในการลองทำละครในโรงเรียนดูนะครับขอบคุณอาจารย์ประวิตรและครูมายุรีมากนะครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: และถ้าท่านใดอยากจะสัมผัสเบื้องหน้าของละครเวทีเรื่อง Macbeth ขอเชิญนะครับแสดงวันที่2ถึง19มิถุนายนครับที่ศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันทุมโกมลอาคารมหาจักรีสิรินธรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้เวลาของห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหมดแล้วนะครับพบกันครั้งหน้าลาพร้อมกับทั้ง2ท่านด้วยครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ชื่อครูสุพงศ์ทัศนกุลกิจครับสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดเจ็ดแก้วจุฬามณีสำนักงานเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครผมเป็นครูมาถึงวันนี้ก็32ปีครับ

0: ในครอบครัวผมก็มีคุณพ่อเป็นครูคุณแม่เป็นครูเพราะฉะนั้นก็คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารักนะครับแล้วก็สนใจในภาษาไทยก็อยากจะเป็นครูนั่นแหละนะครับจะได้ถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งเรามีความสามารถให้กับเด็กคนอื่นได้ถ้าจะพูดถึงความยากของการสอนภาษาไทยเนี่ยเป็นวิชาที่เด็กเขาจะไม่ค่อยจะสนใจเพราะฉะนั้นครูต้องออกแรงมากหน่อยต้องคิดวิธีการคิดเทคนิคนะครับที่จะให้เขาสนใจอย่างผมเนี่ยผมมีกิจกรรมตอนเช้านะครับชื่อกิจกรรมนี้ว่าประตูนำสู่คำนะครับเมื่อเด็กเดินมาโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็เดินมาที่นะประตูนำสู่คำแล้วก็หยิบบัตรคำอ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วก็วางนะครับแล้วก็เดินไปที่จุดที่2หยิบลูกบอลนะครับโยนลงไปในห่วงนะครับ1ครั้งอาจจะลงหรือไม่ลงก็ได้อันนี้เหมือนกับเป็นการเสริมแรงให้เขาได้โยนลูกบอลแค่นี้ผมว่าเขาก็มีความสุขสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมสอนในเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกต์โดยเลือกใช้สถานที่ที่บันไดนะครูใช้สถานที่ตรงบันไดตรงนี้ก็เพื่อให้นักเรียนจะได้เห็นว่าเสียงนั้นนะมันมีระดับเป็นขั้นๆใช่สูงกลางต่ำอะไรทำนองนี้ก็เลยใช้บันไดซึ่งมันมีขั้นเงี้ยนะครับเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงกรีดเสียงจัตวาพร้อมกัน
1: เอกปีจัตวา
0: วรรณยุกต์มี5เสียงมีกี่รูป
1: 4รูป
0: มีกี่เสียง
1: 5เสียง
0: กลวิธีการสอนคุณครูก็ต้องดูด้วยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีวิธีการเรียนแตกต่างกันนะครับเด็กบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการได้ไปอยู่ในสนามกว้างๆโล่งๆเนี่ยเขาก็มีความสุขนะครับเด็กบางคนชอบทำกิจกรรมกลุ่มบางคนชอบแสดงออกในการพูดบางคนเก่งแต่ไม่ค่อยชอบพูดงั้นครูก็ต้องกระตุ้นครูต้องหาวิธีการว่าทำยังไงให้เขา อยากพูดซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีเทคนิคทั้งนั้นแหละครับกากาสามัญไหมกากากากาแล้วก็ผันได้กากากากากาเอาละทีนี้เรามาทดลองกันว่าคำที่ครูแจกให้เนี่ยนะครับเสียงอะไรผันนะและไปยืนให้ตรงกับที่นะครับอ้าวผันนะวิ่งออกไปให้มันกระเฉงกระเฉงเอาเรามาทดสอบกันว่าเขายืนถูกตำแหน่งถูกที่หรือเปล่านะครับสามัญทุกคนลองผันดิเรือยกนิ้วขึ้นมาเรือเรือเสียงสามัญถูกไหมถูกต่อไปการใช่เสียงสามัญไหม
1: ใช
0: ่ใช่ถูกต้องต่อไปคำว่านกผันเสียงพร้อมกันนก
1: นก
0: นกเสียงอะไรครับเสียงเปรเขายืนถูกที่ไหมถูก

เรื่องของเสียงก็สำคัญนะครับผมจะมีอุปกรณ์อยู่อันหนึ่งนะเนี่ยนะครับกลองนะเด็กโรงเรียนผมเนี่ยนะครับตอนเช้าผมตีกลองอย่างเงี้ยเด็กรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนี่เป็นการสื่อสารระหว่างผมกับเด็กนะครับในห้องเรียนก็เหมือนกันนะครับเวลาผมตีกลองเนี่ยเด็กรู้ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรนะครับเอาล่ะเป็นการวอร์มนะฮะเล็กน้อยเป็นการออกกำลังนิดหน่อยระดมความคิดของสมองคนละ1แผ่นทุกคนยืนขึ้นยืนอ้าวแบ่งกลุ่มแล้วจัดกลุ่มนั่งลงนั่งลงไหนกลุ่มสีฟ้าส้มสีเขียวสีม่วงวันนี้เรามาร้องเพลงสักเพลงหนึ่งสนุกกับภาษาไทยนะครับใครจะช่วยครูมาถือได้บ้างอ่ะผู้ชายดีกว่าใกล้ครูอ่ะเป็นคนถือเราร้องพร้อมๆกัน1 2 3

0: าล่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำผมยกตัวอย่างเช่นการฝึกให้เด็กออกเสียงรอเรือรอลิงเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเรามาฝึกตอนโตฝึกยากนะครับแต่ถ้าเราฝึกตั้งแต่เล็กๆนะครับนะรอเรือรอลิงอย่างเนี้ยนะครับออกบ่อยๆออกเสียงบ่อยๆเด็กเขาจำแข่งกันออกเสียงกลุ่มไหนออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนให้1คะแนนนะครับทองเก็บไว้ก่อนถ้าครูบอกว่าถูกต้องถึงจะยกทองขึ้นมานะถ้าไม่ถูกงดเอาสีก่อนเอาสีฟ้าเขียวส้มและก็ม่วงพร้อมหรือยัง1 2 3ความยากง่ายนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับครูก็ต้องหาวิธีการง่ายๆนะครับอย่างผมตัวอย่างเช่นเกมนะครับการที่ให้ได้แข่งขันนะครับได้ออกมาเล่นเกมได้คิดนะครับได้ตอบโดยใช้เกมเป็นตัวนำและจะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้เขามีความสนใจ1 2 3ต้องชัดเจนนะต้องชัดนะอ่ะสีส้มก่อน
1: กริ
0: ่
1: งเกรง
0: 1คะแนนสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าก
1: ริ
0: ่
1: งเกรง
0: อ้าวชัดเหมือนกันสีเขียว
1: กริ่งเกรง
0: โอ้โหพยายามมากสีเขียวเนี่ยสีม่วง
1: กริ่งเกรง
0: โอ้ชัดทุกคำ1 1 1หมดต่อไปคำที่3 1 2 3
1: ควายเป
0: ็นทีละกลุ่ม
1: ควาย
0: มีชัดอยู่สีเดียวคือสีฟ้าทำไมสีฟ้าได้คะแนนนอกนั้นกลุ่มอื่นบอกไกวเปไกวเปต้องอะไรไกวเปแต่ออกเสียงพร้อมกันสิ
1: ไกวเป
0: อ่ะทีนี้ให้สีฟ้า1คะแนนพยายามทำให้ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดีแต่จะพูดไปก็คือมีชีวิตชีวานั่นแหละครับเอาดูง่ายๆก่อนว่ารอยยิ้มนะครับถ้าเด็กมีรอยยิ้มนั่นแปลว่ามีชีวิตอ่ะนะครับค่อยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขารักจะอ่านน่ะเขารักอยากจะทำอ่ะพรุ่งนี้อยากจะมาทำอย่างนี้อีกนะมารืนอย่างนี้ก็อยากจะทำอย่างเงี้ยนะครับเพราะเมื่อเขาได้ทำได้ฝึกเขาก็อ่านได้เขาก็ทำได้ผมมักจะบอกเด็กนักเรียนเสมอว่าเราสามารถเรียนภาษาไทยได้ทุกที่เดินผ่านด้านหนังสือพิมพ์เราก็อ่านได้นะครับตรงไหนที่มีตัวหนังสือเราอ่านได้ทั้งหมดขอให้เราฝึกสังเกตเพราะเรื่องของภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะครับต้องฝึกบ่อยๆนะครับต้องอ่านบ่อยๆนะก็ต้องดูบ่อยๆนะถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆก็ลืมอย่างผมตัวอย่างเช่นการสอนสะกดคำสำหรับเด็กป.1 นะครับนะถ้าครูให้เด็กสะกดคำแล้วก็ไม่มีอะไรให้เขาดูเนี่ยมันก็ได้ฟังอย่างเดียวนะตาไม่ได้เห็นแต่เขาได้เห็นด้วยนะหูได้ฟังด้วยได้หยิบนะครับสำคัญคือได้จับได้เคลื่อนไหวพูดง่ายๆว่าเด็กอยู่ตรงไหนเราก็พยายามนำสิ่งนั้นไปเหมือนกับไปเสิร์ฟอาหารให้เขาอะใครเคยไปรับทานอาหารบุฟเฟ่ต์บ้างใครเคยไป
2: มีของให้เลือกหลายๆอย่าง
0: วันนี้ไม่เป็นอาหารแต่วันนี้จะมีคำให้เลือกเหมือนกับบุฟเฟ่ต์สมมุติว่าจะมีแขกมาเยี่ยมบ้านของเรานะทีนี้เราจะช่วยเลี้ยงต้อนรับแขกนะมันทุกคนจะต้องคิดกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไง
3: อาจารย์สุขพงษ์เริ่มต้นกิจกรรมบุฟเฟ่คำด้วยการแจกคำที่เป็นชื่อเมนูอาหารจากนั้นแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนออกมาหยิบคำที่เป็นส่วนประกอบของอาหารซึ่งมีทั้งผักผลไม้และเนื้อสัตว์ต่างๆเด็กๆสนุกกับการเลือกบุฟเฟ่คำเพราะเหมือนได้ทำอาหารจริงๆนักเรียนจะต้องแต่งเป็นประโยคโดยเรียบเรียงมาเป็นขั้นตอนการทำอาหารจากคำทั้งหมดที่มี
0: เรียนครูได้คำอะไรลองตอบครูสิครับได้อะไรมาบ้าง
4: เนื้อไก่ผักกาด
0: กลุ่มสีเขียวได้คำอะไรได้อะไรมาบ้างครับ
5: ได้พริกป่นผักกาดหอมน้ำมันพืชน้ำตาลกีวีองุ่นแอปเปิ้ล
0: แล้ววางแผนว่าจะทำอะไร
5: จะทำสลัด
6: จากการทำกิจกรรมบุฟเฟ่เราได้ความรู้ก็คือเราได้สะกดคำเราได้คิดคำใหม่การเขียนให้เรามาผสมคำกันแล้วทำมาเป็นเมนูอาหารค่ะหนูก็ทำสลัดผลไม้รวมค่ะ

0: พอมาที่นี่แล้วมาเจอวิธีการสอนของครูสุขพงศ์ดีค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างได้เป็นตัวอย่างในการที่ว่าอย่างเราเป็นครูใหม่อย่างนี้นะคะเมื่อเรามาเห็นวิธีการสอนเนี่ยเราก็จะมีเกิดความคิดว่าเวลาเราไปสอนเด็กเราจะมีไอเดียมีวิธีการอะไรในการนำเอาไปใช้อย่างเช่นบัตรคำนิ่งๆเนี่ยจากที่ครูจะต้องมาถือคนเดียวให้เด็กหน้าชั้นแล้วก็กลายเป็นว่าเราสามารถมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้เด็กเขามีส่วนร่วมโดยที่เราเป็นคนที่คอยควบคุมอยู่ข้างๆคอยดูแลเขาอยู่ข้างๆให้เขาได้มีกิจกรรมให้เขาได้เป็นคนทำเอง
1: นักเรียนลองดูนะลูกถ้าครูโชว์บัตรคำแล้วคำของใครตรงกับของครูนักเรียนออกมาหน้าชั้นนะคะอาจจะลองดูนะคะเอาคำแรกคำว่าหูสลาไรเอ้ยใครเหมือนวิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาเลยอ่ะโชว์สูงปิยวัฒน
2: ์ดู
3: ป
2: ู
3: อ
1: ่ะสลาอะไรคะเหมือนกันไหม
3: เหม
1: ือ
3: น
1: เพราะฉะนั้นเป็นคำคล้องจองได้หรือยัง
3: ได
1: ้ปรบมือให้เพื่อนด้วย
4: ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเอาแต่ว่าในโรงเรียนกันก่อนนะครับอยู่ห้องใกล้ชิดกันเนี่ยนะครับติดกันเราก็ควรจะดูเพราะแต่ละคนนี่ก็มีกลวิธีดังกันนะครับบางคนเขาก็ถนัดในรูปแบบการสอนอีกแบบนึงเราก็ถนัดอีกแบบนึงเราคุยกันครับนะเราไปดูเขาบ้างเขามาดูเราบ้างใครมีเทคนิคดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับมีสื่อการสอนนะครับก็แลกเปลี่ยนกันนะครับบรรยากาศของการคุยกันเนี่ยนะครับสำคัญนะครับ
0: ทำมาเป็นโครงรูปร่างมาแล้วอาจจะให้เด็กช่วยระบายสี
4: ห้องผมมีนะผมขนาดใหญ่ขนาดไอ้ A4 เลยน
0: ะคร ับ
4: ก็ดูเมื่อกี้เด็กก็ทำสนุกดีแต่ว่าถ้าเพิ่มท่าทางไปนิดๆนึงก็ค
0: ือ
4: บทบาทสมมติว่ากากาทำท่าทางเงี้ยขาเงี้ยมันก็ได้เคลื่อนไหวด้วย
0: การแชร์แลกเปลี่ยนความคิดวิธีการสอนของครูเป็นสิ่งที่ดีค่ะบางทีครูที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเขาก็จะมีวิธีการของเขาอีกแบบนึงซึ่งอย่างเราเป็นครูใหม่เนี่ยเราก็อาจจะมีวิธีการของเราอีกแบบนึงซึ่งครูเก่าเขาอาจจะไม่มีตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนำเอาไปใช้ด้วยกันมันก็จะทำให้การเรียนรู้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น

สวัสดีครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับเดี๋ยวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับรายการครูมืออาชีพเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับเป็นการแบ่งปันวิธีการเรียนการสอนดีๆจากคุณครูทั่วทั้งโลกเลยนะครับซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะมาจากสถานีโทรทัศน์ Teachers TV ที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เรามีซีรีส์ที่น่าสนใจมากๆมาฝากกันมีชื่อว่า Great Lesson Ideas ครับเราให้ชื่อซีรีส์ว่าการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้สอนภาษาไทยได้นะครับโดยเริ่มต้นจากการสอนที่มีไอเดียดีๆนะครับทั้งการพูดแล้วก็การฟังผ่านชื่อตอนที่มีชื่อว่ามนุษย์หมาป่าสอนภาษาเป็นยังไงไปติดตามดูครับ

0: รายการสนทนาเป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับการพูดและการฟังเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับนักเรียนทุกคนและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจหมายถึงว่านักเรียนทุกคนในห้องเรียนมีส่วนร่วมกับการจัดรายการทุกคนจะมีวัตถุประสงค์ในการตั้งคำถาม
1: Okay, Wolf. So we're going to come out into the playground and we're going to creep and look for Little Red Riding Hood. But remember to be very, very quiet.
0: ก่อนรายการสนทนาจะเกิดขึ้นดิฉันขอให้นักเรียนเข้าถึงบทบาทการเป็นหมาป่าก่อนฉันทำด้วยการพาพวกเขาออกไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นแล้วก็สร้างทำเป็นว่าพวกเขาเป็นหมาป่าใจร้ายจริง
1: ๆ Show those big, mean wolf teeth.
0: หลังจากนั้นเมื่อพวกเขากลับเข้ามาในห้องฉันก็จะให้นักเรียนบรรยายลักษณะของหมาป่า
2: Big. It's big. Yes.
0: ฉันขอให้พวกเขาคิดว่าอยากถามอะไรหมาป่าถ้ามีโอกาสได้พบหมาป่าจริงๆนะคะ
1: Have a think. Press your wolf brains. What would you like to ask Mr. Wolf?
3: How long? How big are you?
4: How long are your clothes?
0: วัตถุประสงค์ของการเรียนก็คือการตั้งคำถามเริ่มด้วยฉันบอกประโยคง่ายๆให้กับนักเรียนค่ะ
1: Ilhan in a big voice.
5: I think you are very mean, Mr. Wolf.
1: Is that a question?
6: No.
1: Why not?
5: Because he hasn't.Got a question mark at the end.
1: Can you put this sentence into a question, Sarvani?
7: Why are you very mean?
0: สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คืออะไรจะช่วยให้เกิดประโยคคำถามที่ดีฉันขอให้นักเรียนกลับไปที่โต๊ะเพื่อตั้งคำถามของตัวเอง
8: Where do you live? How long toenails do you have?
1: How long are your toenails? That's an excellent question.
9: Why do you always eat children?
1: Is our special guest, Mr. Wolf. Mr. Wolf, how are you feeling today?
10: Very good.
1: Very scary. Some of our audience have some questions. Let's have a question from the back.
11: Do you have a car?
12: No, I don't have a car, but I can be very sneaky and walk sometimes.
1: So you like walking, do you, Mr. Wolf?
12: Yes.
0: ระหว่างดำเนินรายการสนทนาฉันจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรของรายการจะพยายามทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมแทนที่คุณหมาป่าจะเลือกแต่เพื่อนของเขาเอง
1: And let's take a question from this gentleman over here.
13: Why do you eat children?
1: Why do you eat children, Mr. Wolf?
13: They are tasty.
1: Would anyone say anything to Mr. Wolf, especially about him eating children and find them very tasty?
0: การเป็นพิธีกรรายการการตั้งคำถามสดๆเพื่อถามผู้ชมบางครั้งก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าบางครั้งพวกเขาได้ยินคำตอบจากคุณหมาป่าแล้วก็อยากจะตั้งคำถามอื่น
14: Why don't you eat normal food?
15: Because no one lets me buy them because I'm such a criminal.
16: Why are you such a criminal?
17: I am angry and no one lets me eat them.
0: ฉันจะเพิ่มทักษะการพูดและการฟังให้นักเรียนเพราะว่าฉันจะให้พวกเขาคิดถึงคำตอบด้วยและนักเรียนก็ตั้งใจฟังจริงๆจากนั้นพวกเขาจะตั้งคำถามเพิ่มขึ้น
1: Mr. Wolf, have a look around. Who do you think looks tasty here?
0: การใช้กล้องในบทเรียนทำให้รายการดูสมจริงแล้วก็น่าตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นวิธีที่ดีมากในการทำให้นักเรียนประเมินตัวเองเกี่ยวกับบทเรียนได้มากขึ้นด้วย
1: And does he look very tasty
18: His eyeballs look like meat.
0: Mm. แนวคิดเรื่องรายการสนทนานำมาใช้ได้กับนักเรียนทุกชั้นปีและเนื้อหาวิชาอื่นๆมันเป็นวิธีที่ดีมากในการทำให้นักเรียนทุกคนในห้องเรียนมีส่วนร่วมเพราะว่านักเรียนทุกคนมีโอกาสพูดและทุกคนก็มีโอกาสฟังสิ่งที่คู่ของพวกเขาตอบกลับมาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือคำตอบของคุณหมาป่า
1: Hey, so today we've been very lucky to have our very, very special mean, evil guest on our chat show. So let's thank Mr. Wolf.
19: Our team was acting, and we were asking questions, and asking questions was fun.
20: ก็ได้ชมกันไปแล้วนะครับกับมนุษย์หมาป่าสอนภาษาน่ารักดีนะฮะสัปดาห์นี้พูดถึงของภาษาทั้งทีนะครับเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาพูดคุยกับเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะฮะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา

0: ณาการสอนภาษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตรรองศาสตราจารย์ดร.สวรักษ์รัตนวิทย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เมื่อกี้อาจารย์ได้ชมแล้วมนุษย์หมาป่าสอนภาษาผมถามข้อแรกก่อนกันแล้วกันว่าทำไมเขาต้องให้นักเรียนเหมือนกับมีแชทเขาเรียกอะไรนะมีแชทโปรแกรมทำเป็นรายการคุยแบบนั้นด้วย
1: ค่ะ
0: คือมันได้ประโยชน์อะไรมากกว่าการเรียนการสอนธรรมดาทั่วไป
1: ฮะแรกจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการของการสอนภาษาเนี่ยเราต้องพยายามให้เด็กเนี่ยรู้เข้าใจความหมายของสิ่งที่สื่อสารเพราะตามธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเวลาเราสื่อสารกันเนี่ยเราอยากได้ข้อมูลนี่เขาก็เอานิทานมานะซึ่งจะทำให้เกิดความสนใจเด็กทุกคนสนใจแล้วก็คิดตามเรื่องถ้ามองในมุมของการพัฒนาภาษาคือว่าหนึ่งได้ใช้ความคิดเริ่มจากความคิดทั้งนั้นเลยแล้วก็มาถึงการพูดพอได้คิดแล้วก็จะพูดออกมาได้นะถ้าไม่มีความคิดก็พูดไม่ได้แน่นอนพอพูดออกมาปั๊บเนี่ยจากภาษาพูดที่ตัวเองพูดได้ยินได้ฟังมากๆคำศัพท์ต่างๆมันจะได้เรียนรู
0: ้
1: นะทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตามเนี่ยเด็กก็จะได้เรียนคำศัพท์เหล่านั้นนะที่ไม่รู้ครูก็จะเป็นผู้บอกผู้เน้นให้แล้วก็พอเข้ามาเรียนต่อเช่นในเรื่องของการอ่านเขาก็จะได้เห็นคำศัพท์ตัวนั้นซ้ำเขาก็จะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนกับเรียนซ้ำย้ำทวนแล้วก็ต่อเนื่องกันไปจนถึงการเขียนซึ่งจริงๆแล้วการเขียนเนี่ยมันจะเป็นทักษะกระบวนการสุดท้ายซึ่งเด็กจะต้องมีประสบการณ์มาจากการฟังหรือการพูดมามากได้ยินได้ฟังมามากไม่ใช่อยู่จะเอาไวยากรณ์มาต่อกันแล้วพูดได้เป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะไม่ใช่ภาษาของเรา
0: ค่ะครับผมแต่ผมกลัวว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ชมอยู่หรือว่าคุณครูบางท่านชมอยู่เอ๊ะทำไมไม่มีแบบว่ามาสอนไวยากรณ์กันวันนี้มัน present tense นะอย่างนั้นอย่างนี้คือมาถึงปุ๊บก็อะไรก็ไม่รู้ว่าไม่เห็นมีโจทย์ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ถือว่าเราจะเรื่องของข้อมูลมันจะตกหล่นไปไหม
1: โอ้ไม่เกี่ยวเลยคือตรงนี้ค่ะไวยากรณ์ต้องเข้าใจว่าไวยากรณ์เป็นเพียงองค์ประกอบย่อยของภาษา มันเหมือนกับเราร้อยลูกปัดเนี่ย นะคะลูกปัดเนี่ยแต่ละเม็ดเนี่ยก็เหมือนกับคำ นะคะประโยคเนี่ยมันจะประกอบด้วยคำหลายๆคำ แล้วเราก็เอาเชือกหรือเอาเอ็นอะไรมาร้อย เอ็นหรือเชือกนั่นก็เปรียบเสมือนไวยากรณ
0: ์
1: นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะว่าต้องไปรู้จักเส้นเชือกนี่ก่อนเลยนะก็คือเราต้องรู้จักลูกปัดการจะเรียงลูกปัดให้เข้ามาเป็นคำที่มีความหมายมากกว่าก็คือความหมายว่าต้องการจะพูดอะไรต้องการจะสื่ออะไรมาจากความคิดของเด็กเองมนุษย์เราต้องมาจากความคิดก่อนมันถึงจะไปเป็นภาษาพูดภาษาเขียน
0: ถ้าสมมติว่าตอนนี้มีเพื่อนครูที่ชมอยู่นะครับแล้วเขาเห็นแล้วไอเดียนี้นะเจ๋งดีครับอยากจะเอาไปประยุกต์ใช้กับภาษาไทยที่ตัวเองสอนอยู่ไงครับอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างไหมครับ
1: ทำได้เลยก็คือว่าหนึ่งเราต้องรู้จักเลือกสื่อการสอนนะฮะซึ่งจะมี2แบบก็คือว่าเป็นหนังสือนะเป็นหนังสือสั้นๆหรือครูอาจจะแต่งเองก็ได้หรือไปนำมานะฮะตัดตอนมาเนี่ยแล้วเป็นเรื่องเป็นราวในชีวิตประจำวันหลายเรื่องเอามาพูดคุยกันเอามาแสดงบทบาทสมมุติร่วมกันแล้วก็ให้เด็กได้มีโอกาสแสดงได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นต่างๆอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะคะแล้วค่อยไปเรียนไวยากรณ์หรือการเขียนที่หลังต่อสืบเนื่องไปในเรื่องราวเดียวกันเด็กก็จะมีความแม่นยำในคำศัพท์แล้วก็โครงสร้างตามมาแล้วก็สนุกแล้วก็ไม่ลืมแล้วไม่จำเป็นต้องท่องจำอะไรมากมายนั่นก็ใช้ได้เลยกับภาษาไทยอีกแบบนึงก็คือเป็นกิจกรรมเราอาจจะเริ่มจากกิจกรรมการทำอะไรสักอย่างเช่นทำขนมพับกระดาษอะไรเงี้ยสำหรับเด็กเล็กๆแล้วก็จากกิจกรรมนั้นก็มาพูดคุยกันว่าเราทำยังไงทำมันสวยไหมเธอชอบหรือไม่ชอบนะคะแล้วมันมีขั้นตอนยังไงก็เอามาเขียนแล้วก็เอามาอ่านกันสอนได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับมีอีกหนึ่งเทคนิคว
1: ัน
0: นี้มาฝากอาจารย์รบกวนอาจารย์ช่วยดูแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พูดคุยกันนะฮ
1: ะ
0: กับเทคนิคที่มีชื่อว่า Connective Guard ครับไปชมกันดูครับ
2: บัตรคำเชื่อมเป็นกิจกรรมการพูดและการฟังที่ดีมากเลยนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้คำเชื่อมเป็นตัวเปิดประโยคด้วยครับ
3: So just to familiarize ourselves with where we got to yesterday. Now we've been looking at the Prince, the Cook, and the Cunning King. Can somebody tell me something that happens at the beginning of the story?
4: Ellie knocks on the door and then the cook opens the door.
2: ก่อนเริ่มกิจกรรมบัตรคำเชื่อมการทบทวนเรื่องที่นักเรียนกำลังคุยกันอยู่ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรทำมากเลยนะครับ
3: Remember how Ellie might have been feeling when she was entering that kitchen for the first time?
4: Afraid?
3: Afraid? Yeah. Why would she be afraid, Ellie?
4: Because of how big the cook is?
3: Yeah, because the cook's a big fellow, isn't he? So I want you to remember all of these words. But perhaps the most important thing that we need to include today are some of our connectives. You're going to have a little bundle of connectives, as we normally do, and we're going to use those as our sentence openers.
2: เพื่อเริ่มกิจกรรมนักเรียนจะได้รับประโยคเริ่มเรื่องซึ่งจะให้คนแรกของกลุ่มเป็นคนอ่านนะครับ
3: Great.
4: It was a cold and miserable evening in Chudtan when Ellie and her mother walked up to the large wooden door of the kitchen.
2: เมื่อนักเรียนอ่านประโยคนั้นจบลงนักเรียนคนต่อไปจะเลือกคำเชื่อมจากกองเพื่อจะต่อประโยคโดยใช้คำเชื่อมนี้เป็นคำเปิดประโยคนะครับ
4: Above all, when Ellie opened the big fat door and saw the big, big fat cook, he was feeling very nervous.
5: Indeed, she was feeling nervous as the cook was a big and fat man and very ferocious.
2: เมื่อเกมดำเนินไปจะกลายเป็นเรื่องที่ต่อกันไปครับแทบจะไม่มีตอนจบเลย
4: However, the cook was mean.
2: แต่ละกลุ่มจะได้รับคำเชื่อมที่แตกต่างกันไปครับซึ่งเหมาะกับความสามารถของนักเรียนซึ่งจะนำมาใช้กันได้ต่อไปตลอดทั้งปีแต่ละครั้งที่ผมเล่นเกมนักเรียนจะได้รับกลุ่มคำเชื่อที่แตกต่างกันไป
4: Also she opened the door and started to feel nervous and scared and after when they got in the kitchen they met the cook
2: วิธีการทำงานของกิจกรรมทำให้ผมสามารถเน้นไปที่คำเชื่อมเฉพาะบางคำครับหรือว่าคำศัพท์บางคำที่ผมอยากให้นักเรียนนำไปใช้ในการเขียนได้อีกด้วย
3: Get you to stop there okay
0: อาจารย์ครับในตอนconnective card เนี่ยผมรู้สึกว่าอาจารย์ในวิธีอ่านเนี่ยเขาพยายามจะสอนให้นักเรียนใช้ไอ้คำว่าไอ้ conjunction หรือว่าคำเชื่อมใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ซึ่งภาษาไทยก็คือ
1: สันธาน
0: สันธานนั่นเองถ้าเราปรับมาลองใช้เป็นภาษาไทยดูบ้างครับเป็น connective card แต่เป็นใช้ภาษาไทยเนี่ย
1: โอ้ได้เลยอะค่ะนะคะก็คือว่าส่วนมากเนี่ยเราจะเอาประโยคที่เด็กเคยเรียนเคยอ่านมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาตัดออกเป็นส่วนๆแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลองมาต่อกันนะคืออาจจะแจกบัตรคำไปแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมาต่อกันอย่างที่เขาทำเนี่ยนะก็คือเด็กจะได้เรียนรู้ลักษณะของคำแต่ละคำว่าทำหน้าที่อะไรเช่นทำหน้าที่เป็นสันธานทำหน้าที่เป็นประธานทำหน้าที่เป็นกริยาคำกริยาแล้วมันจะเอามาเชื่อมกันยังไงทำหน้าที่เป็นกรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเด็กก็จะได้เรียนโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องไปในตัวเสร็จแต่ว่าด้วยความคิดนะคือเรียนไวยากรณ์เชิงปฏิบัติไม่ได้เรียนไวยากรณ์ด้วยกฎเกณฑ์เพราะว่าถ้าเรียนไวยากรณ์ด้วยกฎเกณฑ์เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ที่ยกเว้นเยอะมากก็อาจจะเรียนไม่ได้เหมาะสมเท่าที่ควรนักนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนด้วยการใช้ความคิดของตัวเองเนี่ยดีกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีค่ะ
0: จำง่ายกว่า
1: จำง่ายกว่าและเข้าใจชัดเจนกว่าด้วยค่ะ
0: ครับผมวันนี้คุยกันสนุกมากเลยนะเสียดายเวลาหมดแล้วนะแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โซลักมากเลยนะครับยังต้องรบกวนอาจารย์ท่านอาทิตย์เลยนะครับอย่าไปไหนนะครับอยู่กับเรานะครับส่วนนี้เวลาหมดแล้วครับเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจันทร์สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมขอต้อนรับสู่รายการครูมืออาชีพครับรายการที่จะทำให้คุณครูไม่ได้เป็นแค่คุณครูธรรมดาแต่เป็นคุณครูมืออาชีพนะครับอาจารย์ยังอยู่กับเรานะครับอยู่กับซีรีส์สอนภาษาอังกฤษที่ใช้สอนภาษาไทยได้นะครับซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ชมไปแล้ว2เทคนิคด้วยกันนะฮะวันนี้มีมาฝากอีก2เทคนิคครับในเรื่องของการพูดแล้วก็การฟังชื่อตอนอาจจะฟังดูแล้วแปลกๆนิดนึงนะฮะว่ามันเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษได้ยังไงแต่ต้องลองไปชมดูครับนั่นก็คือชื่อตอนกรงสัตว์ครับ
2: กิจกรรมกรงหมีเป็นความคิดที่วิเศษมากค่ะสำหรับทักษะการพูดและการฟังมันกระตุ้นให้นักเรียนได้อภิปรายเกี่ยวกับความเห็นและความคิดของพวกเขาและได้ใช้ภาษาที่ให้แรงดลใจมากสิ่งที่ฉันทำก็คือจัดทำกรงหมีไว้ในห้องและดูให้แน่ใจว่า Special Effect เสียงใช้งานได
3: ้ What's happening in here?
2: มันสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและทำให้เด็กสนใจว่าจะเรียนบทเรียนเรื่องอะไรมันน่าตื่นเต้นทำให้รู้สึกสนใจขึ้นมาทันที
3: Hey, so Theo, if you could just come here for me. Theo, you're going to need to back in for me, okay? So can you get down on all fours for me? Thank you. Turn round for me. Okay, Theo, I'm just going to put a couple of bars in, okay? How's it feeling, Theo? Trapped?
4: How about lonely?
3: Said he felt a little bit lonely, guys.
2: สิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งที่ฉันคิดในการสอนก็คือทำให้มันสมจริงทำให้นักเรียนเชื่อวิธีเดียวที่จะทำได้ก็คือให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองนี่คือสาเหตุที่ฉันให้นักเรียนบางคนได้เข้าไปอยู่ในกรงหมี
4: It's really small and that's like I've only been in here for like 2 seconds but being in here for like even a morning I'd get really squashed and there would be nowhere to sleep
3: So Aaron how do you feel in there
5: I feel quite claustrophobic and alone.
3: Claustrophobic and alone, that's a brilliant word to use. Anything else?
5: Unhappy.
3: Brilliant.
5: Because everyone can move about and go in open space, but I'm just stuck in here.
3: Is it right to trap or hunt animals? I want a really good discussion. 2 minutes, talk partners. What's your opinion?
6: I don't want to be put in this cage. It's like they can't just say, oh, I don't want to be put in this cage. They just like, have to stay there. They can't do anything.
7: They don't really have a say and it's not fair.
8: And it's kind of cruel to animals as well as, but some people need to survive to eat.
9: You need meat to survive, don't you?
10: Because it has good things.
3: Proteins.
11: But sometimes it's not good to kill animals just for fur.
2: เนื่องจากเรามีฉากกรงหมีนักเรียนจึงรู้สึกว่าสามารถแสดงความรู้สึกได้ง่ายขึ้นเพราะว่านักเรียนรู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องนี้มันสำคัญมากเวลาพูดถึงทักษะการพูดและการฟังนะคะเราจะต้องให้สิ่งที่นักเรียนรู้สึกสนใจสิ่งที่พวกเขารู้สึกหลงใหลกับมันและพูดสิ่งที่คิดอยู่ออกมาได้
3: The trap jaws clanked and held him fast. None marked his fright. None heard his cries.
2: บทเรียนกรงหมีจะมีบทกวีอยู่หลายบทเพื่อค้นหาความคิดเห็นฉันพูดถึงความสำคัญที่พวกเขาจะต้องตั้งใจฟังน้ำเสียงของฉันและวิธีที่ฉันอ่านบทกวี
3: Ignore the prison leg away Then day came rosy from the east
2: ฉันจะบอกนักเรียนก่อนจะอ่านบทกวีว่าพวกเขาอาจจะเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างอาจจะเกิดอารมณ์บางอย่างขึ้นมาหรือว่าพวกเขาอาจจะเกิดความคิดหรือว่ามีคำบางคำที่อยากจะใช้
3: Through the gloom the night came one Who set the timid spirit freeI know thine anguish, little son. So once men trapped and tortured me. Hey guys, anything that you feel at all, any words, just write them down, okay? This is your words, how you feel. Write them down on the whiteboard. I'm going to give you about a minute.
12: I wrote, disgust, anguish, horrified, worried.Small, cruelty, madness, bad, evil, upsetting, odd, wrong, and then madness. And I wrote sad really, really big because I think the animal would be sad and, well, I feel sad just thinking about those poor animals trapped in the cage.
2: ประเด็นการพูดและการฟังของบทเรียนนี้จะก่อให้เกิดคำศัพท์ที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะนักเรียนจะเขียนความคิดของพวกเขาแล้วก็แบ่งปันระหว่างกันถกกันพวกเขามีความคิดเห็นที่ต่างกันทั้งหมดเป็นเรื่องของการใช้คำศัพท์ การใช้คำที่นักเรียนจะนำมาใช้ต่อไปในบทเรียนวิชาร้อยกรองแล้วก็ได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมมากในตอนท้ายเลยนะคะ
12: Trapped Deserted No one cares
0: It's always much easier when you've actually done something to be able to talk about it
13: Frustrated in your attempts to get out They bring you to dance
14: I didn't probably end up going crazy
15: Infuriated Why is this happening? Frightened They ever let me go?
1: อาจารย์ครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่ได้ชมในคงสงสัยคล้ายๆผมว่า เอ๊ะทำไมเราต้องวุ่นวายขนาดนี้ฮะเราสอนกันตรงๆไม่ได้เหรอทำไมต้องมีจำลองกรงสัตว์กันที่ต้องให้เด็กแต่งตัวเข้าไปอยู่ในกรงอะไรอย่างนี้ด้วยเราเรียนภาษาอังกฤษกันอยู่ไม่ใช่เหรอครับ
2: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยครูคนนี้ฉลาดมากแล้วก็เป็นครูมืออาชีพจริงๆตรงที่ว่าเขาเข้าใจหลักการว่าจริงๆเราสอนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่แค่สอนหนังสือแต่มันคือการสอนคนสอนคนให้เป็นคนนี่เป็นหัวใจของครูเลยทำยังไงจะปลูกฝังลักษณะนิสัยจิตสำนึกปลูกจิตสำนึกเรื่องเนี่ยสาระของมันจริงๆเนี่ยคือการมีเมตตากรุณาต่อสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเด็กเนี่ยไม่ถูกสมมติว่าตัวเองที่จะเป็นสัตว์จริงๆแล้วก็ถูกขังอยู่อย่างนั้นอยู่ในกรงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้สึกหรอกว่าไอ้ความเมตตาที่จะมีกับผู้อื่นเนี่ยมันมีความหมายยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาให้ประสบการณ์เด็กโดยตรงแล้วก็เชื่อมโยงไปกับความคิดของเขาแล้วเขาจะจำไปตลอดชีวิตเลยนะคะว่าเขารู้สึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรู้สึกตรงนี้นอกจากจะสอนภาษาได้ดีแล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติไปอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยยังสอนจริยธรรมคุณธรรมศีลทำไปในตัวเสร็จเลยซึ่งถือว่าเป็นการสอนที่ดีมากค่ะ
1: เราจะมาห่วงมัวแต่ติดอาวุธทางปัญญาอย่างเดียวไม่ได้
2: เราต้องติด
1: ศีลธรรมจริยธรรมให้กับเด็กไปด้วยใช่ไหม
2: จิตสำนึกที่จะปลูกฝังเนี่ยมันต้องเกิดมาจากตัวของเขาเองด้วยความคิดของเขาเองความรู้สึกของเขาเองแล้วมันก็ถ้าเขาเข้าใจตัวเขาเองเขาจะเข้าใจผู้อื่น
1: อ
2: ันนี้คือหลักการสำคัญค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยครับทีนี้ถ้าเราไปใช้กับภาษาไทยในบ้านเรา
2: ค่ะ
1: อย่างนี้แล้วทำได้ไหมฮะ
2: โอ้ดีใช้ได้สบายยิ่งง่ายกว่าภาษาอังกฤษซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรามีเรื่องราวสาระเยอะแยะมากจากนิทานที่อาจจะดึงมาจากเรื่องราวในบทเรียนซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิชาภาษาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิชาภาษาเนี่ยเป็นวิชาหลักของหลักสูตรเป็นวิชาแกนซึ่งจะต้องให้เด็กเนี่ยได้สาระเกี่ยวข้องกับมวลประสบการณ์วิชาอื่นๆด้วยเราจะนำเรื่องราวของวิชาอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นพูดเกี่ยวกับการทดลองอะไรสักอย่างก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ได
1: ้
2: นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมได้อะไรหลายด้านมากเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับเนื้อหาทุกอย่างเนี่ยได้ทุกเรื่
1: อง
2: แล้วก็สามารถให้เด็กเนี่ยมีโอกาสได้ฝึกทักษะภาษาของตัวเองด้วยความคิดของตัวเองเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าเรียนแบบบูรณาการหลักสูตรดีมากๆเลย
1: แล้วถ้าเพื่อนครูไทยตอนนี้ที่สนใจอยากจะลองไปนำไปใช้ดูบ้างเขาจะมีติดปัญหาในเชิงปฏิบัติไหมครับเช่นแบบว่าคลาสใหญ่เกินไปจำนวนนักเรียนมากเกินไปอุปกรณ์ไม่เอื้ออำนวยอะไรเงี้ยครับ
2: ก็มีบ้างค่ะทีนี้ก็ต้องให้ผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยก็เอาใจใส่สักนิดหรือก็สนับสนุนเพราะว่าการเรียนการสอนแบบนี้บางทีจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บ้างโดยเฉพาะสถานที่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นห้องเรียนเสมอไปละบางเร
1: ื่
2: องบางเรื่องอาจจะเป็นนอกห้องเรียนบ้างก็ได้นะเพื่อลดความตึงเครียดแล้วก็ความซ้ำซากจำเจของห้องเรียนเรียกว่าสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้น
1: เด็กก็สนุก
2: นะคะแล้วก็สำหรับห้องเรียนที่เยอะก็อาจจะมีการแบ่งกลุ่
1: ม
2: แล้วก็ผลัดกันนะส่วนหนึ่งก็เป็นฝ่ายดูเป็นฝ่ายอ่านเรื่องเป็นฝ่ายฟังเรื่องอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูว่าเข้าไปเป็นสัตว์แล้วเป็นยังไงก็สลับกันทำกิจกรรมนะคะก็สามารถจะทำได้
1: เราได้ชมเทคนิคแรกไปแล้วนั่นคือเทคนิคจะใช้กรงสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามาชมเทคนิคที่สองกันบ้างดีกว่ากับลูกบอลสีส้มเป็นยังไงต้องไปชมกันดูครับ
16: การใช้บอลเพื่อการพูดและการฟังในการรวมกลุ่มจะช่วยเพิ่มทักษะการฟังและการพูดให้กับนักเรียนได้ครับตลอดทั้งชั่วโมงเรียนเพราะว่าได้นำวิธีการสุ่มมาใช้เราจะเล่นเกมเรียนแบบนะครับและจะใช้ลูกบอลเพื่อการพูดและฟังนี่ด้วยนะครับนักเรียนจะพูดเมื่อถือบอลเพื่อการฟังและพูดเมื่อนักเรียนไม่มีลูกบอลอยู่นักเรียนต้องมีสมาธิและต้องฟังเพื่อนบางทีอาจจะคิดว่านักเรียนจะเพิ่มอะไรเข้าไปในประโยคที่คนก่อนหน้าเราพูดไว้
17: The ball rolls
18: The green ball rolled. The green shiny ball rolled. The hard green rolled. The hard green shiny ball rolled.
16: นักเรียนบางคนรู้สึกว่ามันยากครับที่จะมีสมาธิเมื่อพวกเขารู้ว่ายังไม่ถึงตาของเขาทันทีการนำลูกบอลเพื่อการพูดและการฟังมาใช้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิฟังคนอื่นพูดครับเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะถึงตาของพวกเขา
18: The game boy you'd fly away to a land far far away
17: To a land far far away
18: The green shiny ball rolls far away in a land far far away whichWas in Mars.
19: We're starting to develop a story here, aren't we? We're really expanding on our object.
1: นั่นคืออีกหนึ่งเทคนิคนะครับกับลูกบอลสีส้มนะฮะอาจารย์ว่าคุณครูในวิทยาเมื่อสักครู่นี้เขาพยายามจะสื่ออะไรหรือต้องการจะให้อะไรกับเด็กๆฮะ
20: คือเทคนิคของเขาเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่การสร้างเงื่อนไขก่อนว่าถ้าครูโยนลูกบอลนะแต่ละคนจะต้องคิดคำ uh-huh. แล้วก็ต้องต่อคำของเพื่อน uh-huh. คือต้องฟังเพื่อนด้วย uh-huh. อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะควบคุมวินัยในชั้นเรียนได้อย่างดี uh-huh. แล้วก็สอนให้เด็กเนี่ยรู้จักใช้สมาธิ
1: uh-huh. ผมเชื่อว่าเด็กๆคงตั้งใจแล้วก็ไม่เบื่อด้วยนะ
20: ครับก็เหมือนการเล่นเกมสิในตัวมันเล่นเกมหรือว่าถ้าลูกบอลมันมาเราต้องรับได้นะแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อมันมีเงื่อนไขเป็นกฎเป็นเกม
1: พอลูกบอลอยู่ในมือเราเนี่ยคนที่เหลือก็ต้องแบบว่าใจจด
20: ใจจ่อ
1: มันจะมาถึงเราหรือยัง
20: ใช่แล้วก็จะพูดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเราก็ต้องฟังของเขาเรียนรู้คำของเพื่อนแล้วก็ตัวเองแล้วก็พยายามต่อเนื่องก็คือทักษะของทางภาษาว่าความหมายด้วยก็ต้องเข้าใจความหมายด้วยไม่ใช่รู้อย่างเดียวฟังอย่างเดียวก็รู้ว่าความหมายนั่นคืออะไรเราจะต่อยังไงจะสืบเนื่องกันยังไงนี่น่าจะสนุกมากกว่าในการเรียนภาษา
1: ผมว่าผู้ปกครองบางท่านที่ชมอยู่หรือว่าเพื่อนครูบางท่านท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำแบบนี้แล้วเนื้อหาการสอนจะตกหล่นไปไหม
20: ไม่ตกหล่นเลยมองแล้วไม่น่าจะตกหล่นอะไรนะคะเพราะว่าการเรียนภาษาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการคิดนะคือเข้าใจความหมายนะเพื่อเด็กเข้าใจความหมายของคำที่เพื่อนสร้างตัวเองก็จะต้องต่อความหมายนั้นให้ต่อเนื่องอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้ดีซะอีกนะคะคือเรียนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนี่คือใช้ภาษาได้จริงเรียนโดยภาคปฏิบัติไม่ได้เรียนโดยกฎเกณฑ์นะแล้วก็สนุกครูเองก็สามารถจะควบคุมวินัยได้อันนี้ก็ทำให้การเรียนการสอนราบรื่นสอนได้ง่ายด้วย
1: แต่อาจารย์คงไม่ทราบเห็นด้วยกับผมนะฮะผมรู้สึกว่าคุณครูเหล่านี้ต้องทำการบ้านหนักเป็นพิเศษ
20: แน่นอนค่ะครูที่จะสอนแบบนี้ได้เนี่ยต้องเตรียมการแล้วก็ลักษณะของครูที่ดีครูสมัยใหม่เนี่ยจะต้องมีครูที่เตรียมการจะต้องเตรียมว่าเนื้อหาสาระจะใช้อะไรมีจุดมุ่งหมายยังไงจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องชัดเจนว่าเมื่อจบชั่วโมงนี้แล้วเด็กจะต้องสามารถทำอะไรได้เขาต้องมุ่งหมายต้องมีจุดมุ่งหมายชัดเจนก่อนนะคะว่าเด็กๆเนี่ยมีแนวคิดอะไรที่เราคาดไม่ถึงเยอะมากแล้วนั่นนะคะคือประสบการณ์ของตัวเราเองของความเป็นครูมืออาชีพเราเองก็ไม่รู้สึกเบื่อมันน่าจะดีกว่าแบบที่ทำให้ชีวิตเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเป็นต่อไปอีกนานสักแค่ไหนอย่างเงี้ย
1: ตัวเองก็พัฒนาด้วย
20: ตัวเองก็พัฒนาสนุกด้วยสนุกไปพร้อมกับเด็กเหมือนกับเรียนรู้ร่วมกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี
1: ครับผมแหมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับผมเยี่ยมมากๆเลยฮะวันนี้หมดเวลาแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้า

โฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชม

0: และคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.tv.ac.th
1: แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไว้ข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่

ให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นั่นแหละครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a'

ความเนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: anything that's online, anything that's digital, anything that's delivered through electronic means. And I want to be specific about that because if you look on the internet, on Google or whatever, Yahoo, and you look for a definition of e-learning, you're going to find hundreds, maybe thousands of different definitions. So just so that we're all on the same page. It can provide a lot of options for professional development and open doors. I think it's important for you to remember that you are the decision maker, you're in the driving seat, you choose the ones that are the best fit for your needs. I'd like to also acknowledge that all of us both teach and learn in a wide range of contexts. Some of us are working at some times or maybe even all the time in a low resource context. So your professional development is going to occur primarily face-to-face or maybe even alone. Maybe you work alone pretty much. Maybe you're using primarily traditional materials such as pen and paper and books. Maybe a little bit high-tech, something like radio. So professional development can happen with or without e-learning. You don't have to have e-learning to have it happen. We can all be professionally developing all the time, depending on our context. In a higher resource context, which is the one that we're talking more about today, we tend to talk about some of the devices that allow us to engage in e-learning. So when I look around the room, I see some of you have more than one, if I may. I see things like smartphones, sort of this size of a tool or a device. And then at the same table, I see one that's a little bit bigger, sort of this size sort of a device that allows e-learning. And back here, we have one that's like the next size up, sort of iPad size. And going around the room, then we see some people with laptops. This whole room is one big screen is allowing us to engage in e-learning. So it can be a device, can be one of many kinds of devices. Also important to have, to run that tool, is you need electricity or batteries, some form of go juice. And for truly high-end context, you need connectivity. We talk about bandwidth or internet connectivity. So I want to acknowledge that we really have a range, we have a continuum of means or modalities through which all learning can occur.
1: ท่านอาจารย์วิสลีย์นะคะก็บอกว่า e-learning เนี่ยนะคะเป็นแค่ tool นะคะเป็นเครื่องมือที่เราจะแสวงหาความรู้ผ่านทาง e-learning นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกให้เหมาะสมกับเราได้นะคะหรือว่าเลือกความรู้ที่เราต้องการได้นะคะในส่วนของเป็น e-learning เนี่ยก็เป็นอีก tool หนึ่งในการที่เราจะพัฒนาวิชาชีพของเราพัฒนาตัวเรานะคะเพื่อให้มีความรู้มากขึ้นและอาจารย์ก็พูดถึง low กับ high resource context นะคะซึ่งในที่ผ่านมานะคะเราก็ส่วนใหญ่การอบรมนะคะหรือการพัฒนาครูการพัฒนาวิชาชีพของเราเนี่ยก็มักจะอยู่ในลักษณะที่เป็น face to face นะคะคืออบรมกับวิทยากรนะคะโดยตรงนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะเรียนรู้เองนะคะอ่านเองนะคะศึกษาเองนะคะแล้วก็สิ่งที่เรานำมาประกอบการศึกษาความรู้ของเราก็คือนะคะเปเปอร์กระดาษปากกาหนังสือนะคะนะคะแต่ว่าพอมาถึงในยุคปัจจุบันนะคะยุคดิจิทัลนี่นะคะก็จะมีเครื่องมือนะคะที่ทันสมัยขึ้นนะคะทั้งคอมพิวเตอร์ทั้ง iPad ทั้ง iPhone ทั้งโทรศัพท์มือถือในทุกรูปแบบนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือว่าซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้แน่นอนสิ่งสำคัญที่ต้องใช้คือแบตเตอรี่นะคะไฟฟ้านะคะแล้วก็คอนเนคทิวิตี้เนี่ยการเชื่อมต่อแบนด์วิดต์นะคะแล้วก็การเชื่อมต่อมี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนั้นนะคะค่ะ
0: Thank you All right So let's look at some examples of lower bandwidth or text-only kinds of options for professional development. One example of a lower bandwidth free resource is a website called eTandem Network, and this is out of Europe. And what I like about eTandem Network is that each person who enters the eTandem Network space can choose the language. First of all, it's not just English, it's lots of languages. You can choose the means. So you can say, I want to practice English with someone in Germany, and I want to use Skype, or I want to use my GoPhone, or I want to do it by email, or whatever means it is that you like. So it's very flexible. It can work person to person. It can also work group to group. So it's a very nice free academic service. You can sign up. You can even agree to practice more than one language. I will practice Thai with you if you will practice English with me. And you could even do it with groups or even small classes. And again, all of this information is on your PowerPoint slides. So make sure that you get a copy of this if you're in our studios today. If you're not in our studios, this will be posted on the website as well. So you can download a copy from the World Thai Distance Learning Foundation website. Okay. Another example of a very strong resource comes from NPR News, National Public Radio. NPR News has a reputation for presenting the news in, every news has bias, but presenting the news from a variety of perspectives, National Public Radio. So NPR News is also available in what they call a nitty-gritty. Have you heard that word before? Let's practice it. Nitty-gritty. Try saying that word. It's kind of fun. Rolls off your tongue. Nitty-gritty. Nitty-gritty means down to the bare bones. No fluff. No pictures, no colors, no movies, no ads. Just the text. The nitty-gritty text only. And what this means is for people who are on small screens, if you have a small phone, if you're on a connection with only a little bit of bandwidth, maybe it's kind of a weak connection, you're still going to have a good chance of reading the news because it's the nitty-gritty version, okay? So think about nitty-gritty text only versions of news and other sources. There's also an interesting tool that I recently came across, which is an online text only filter. And what it does is you go to this website and you copy or you copy in the URL, the website address, and it takes the website and it strips out all of the ads and images and things that make the file fat. It makes the file nitty-gritty. It nitty-gritty-fies it, if that's a word. So this is a tool. If you like the way NPR works and what it offers, and you'd like to do this with other news or other sources, you can copy that URL, that website address, put it in the text-only filter, and it will give you a text-only version. So this is especially useful if you're starting in high bandwidth, but moving to a low bandwidth connection, perhaps from your office to a small classroom or some kind of condition like that. Okay, strategies.
1: ค่ะท่านอาจารย์เมสเนี่ยนะคะก็แนะนำซอสให้เป็น lower bandwidth นะคะซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็น text only นะคะอันแรกคือ e-channel network ซึ่งอันนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นมากเลยสามารถเลือกภาษาเลือกวิธีใช้ได้อย่างเช่นว่าจะใช้ผ่าน Skype ผ่านอีเมลนะคะหรือว่าใช้เป็นรายบุคคลใช้เป็นรายกลุ่มได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็ nitty-gritty text only NPR news นะคะซึ่งอันนี้ก็ใช้กับ bandwidth ต่ำๆได้นะคะคือจะเป็นหมายความว่าเช็คอย่างเดียวไม่มีภาพไม่มีสีไม่มีอะไรไม่มีวิดีโอไม่มีอะไรเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมาะกับโรงเรียนของเราหลายๆโรงนะคะซึ่งการคอนเนคทิวิตี้นี่อาจจะยังไม่สะดวกมากนักนะคะค่ะแล้วก็โดยอาจารย์ก็บอกว่าใช้เทคโซลิฟิลเตอร์นี่นะคะด้วยนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแปลงนะคะสิ่งที่อาจารย์อยากได้รีซอร์สที่อาจารย์อยากได้เนี่ยโดยดึงแต่เท็กซ์ออกมานะคะโดยที่ไม่มีภาพไม่มีอะไรนะคะไม่งั้นถ้ามีภาพมีอะไรด้วยเนี่ยบางทีกว่าจะโหลดได้ใช่ไหมคะใช้เวลานานมากนะคะอย่างที่อาจารย์ก็คงประสบปัญหาอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราดึงแต่เท็กซ์ออกมาใช้นะคะก็จะสะดวกขึ้นค่ะ
0: Thank you. I see some of you making use of it already, checking websites in the room as we're working together. That's great. So what are some examples of some higher bandwidth professional development resources? At the higher end, there are a lot of ready-made videos of very high quality. I'm not talking YouTube here. These are teams of educators and curriculum design specialists who have put very rich, very deep resources together for teachers to take advantage of. One of the nice things about videos is that it gives you an opportunity to peer into another teacher's classroom. So it's a way to get to look at what are other teachers around the world doing? What do some of the best practices look like? So it's one thing to read about them on a piece of paper. I hear again and again from people the ability to watch what people are actually doing. What does that mean? What does that look like in the classroom? Very valuable. Annenberg has an amazing set of resources, not only for English, but for a wide variety of disciplines. Any of you who are working in thematic or content-based kinds of curriculum, maybe you teach English about agriculture or environment is one of the themes in your English class or in your English text. These can be a wonderful resource for both English and the content area as well. Another very fine resource comes from the Buck Institute for Education, BIE. I'm pretty sure that's a com, that might be an org as well. They focus a lot on project-based learning. So if you're looking for examples of how can I, as a teacher, begin to integrate technology into my classroom, critical thinking, open-ended kinds of activities for my students, lots of handouts and printables and lesson plans, and lots of videos with different ages so you can see what it looks like in the classroom. Teachers First, another similar resource, very good, YNET Education. And if you'd like to tap into some live webinars, you can go to the americanenglish.state.gov site. They have periodically live webinars on all kinds of English language teaching topics. It's possible to join with educators from around the world. They also do a very nice job of archiving the webinars that have already taken place. So there's probably, I don't know, 40, 50, maybe more of them archived there from recent years, so you can go back and watch them at your convenience as well.
1: ค่ะสำหรับ high bandwidth นะคะก็อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างมาหลายอันนะคะอย่างอันแรกเนี่ย Annenberg นะคะอาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ที่สนใจเรื่องการสอนนักศึกษาเป็นธีมเบสนะคะหรือว่าคอนเทนต์เบสเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็อาจจะเลือกเอามาใช้ได้นะคะส่วน Buck Institute for Education นะคะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์เบสนะคะอย่างเช่นว่าเราคือทั้งธีมเบสคอนเทนต์เบสโปรเจกต์เบสเนี่ยเรามีแล้วทั้งนั้นใช่ไหมคะเราใช้กันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะหารีซอร์สเนี่ยยากนะคะก็ลองเข้าไปดูว่าเขาทำอะไรกันยังไงนะคะแล้วก็ในภาษาที่เป็นวิดีโอเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเราได้เห็นว่าประเทศอื่นนะคะเขาสอนกันยังไงนะคะเห็นภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนเลยนะคะ Teachers First นะคะอันนั้นก็น่าสนใจนะคะ The Brilliant Education อันสุดท้ายเว็บินาร์นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเซมินาร์เนี่ยค่ะแต่ว่าเราเข้าไปจอยนะคะสดๆเลยนะคะเขาก็จะบอกเวลาบอกวันที่บอกท็อปปิกมาแล้วเราก็เข้าไปจอยเว็บินาร์นี้นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะดิสคัสเขาได้เลยนะคะเหมือนกับเข้าไปนั่งอยู่ในเซมินาร์นะคะเขาก็จะให้ท็อปปิกมาล่วงหน้านะคะว่าจะพูดจะคุยกันเรื่องอะไรวันนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นก็เหมือนกับคือเหมือนกับเราจอยอย่างปกติเลยเพียงแต่ว่าผ่านทางเว็บนะคะค่ะนี่ก็น่าสนใจแล้วก็ของ American English State เนี่ยนะคะก็ทำบ่อยๆนะคะทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะแจ้งมาบ่อยๆนะคะทางเว็บไซต์นะคะว่าวันนั้นวันนี้จะมีเว็บินาร์ถ้ามีหัวข้อที่น่าสนใจจะลองเข้าไปดูค่ะ
0: Thank you Okay we're ready for our next activity Am I on? There we go Our next activity is one that looks atevaluating or assessing the efficacy or the value of professional development sites that you may go to visit, and stepping back to think a little bit about how we select those sites and what it means to use them for our eyes and our brains. We want to make this kind of learning as easy as possible on our eyes, on our brains. If the websites that you're working with are giving

0: headache, you're probably not going to remember a lot of the information from them. Mm-hmm. So right now what I'd invite you to do is to work in groups of four. So you'll be turning around to talk to the people behind you, make some groups of four. And the question is simply, of the three examples, example A, B, and C, which one is easiest to read and why? Which one is easiest to read and why?
1: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะท่านอาจารย์เลสลีย์ก็เอาตัวอย่างนะคะเว็บไซต์มาให้3ตัวอย่างนะคะคือการที่เราจะเข้าไปหาข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลแหล่งความรู้อะไรตามเว็บไซต์นี่นะคะอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากเขาจะมีข้อมูลดีๆแล้วเนี่ยต้องทำนะคะต้องอ่านง่ายด้วยนะคะหรือว่ามีคุณสมบัติอะไรอีกนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาให้3เว็บไซต์เนี่ยนะคะว่าอาจารย์ก็ให้ดูว่าอันไหนที่ดูอ่านง่ายที่สุดนะคะที่เพราะว่าอาจารย์บอกว่าจะต้องดูว่า four eyes กับ four brain นะคะต้องประกอบกันไปทั้งค่ะ
0: Choose one to turn around or yeah great thanksDo you want to turn around and work together? Mm-hmm. Which one?
1: ถ้าอาจารย์ทั้งที่กรุงเทพแล้วเห็น
0: ชนะแล้วมี work with these guys make a group
1: ถ้าอาจารย์ดูภาพบนจอนะคะอาจารย์จะเห็นว่า
0: group discussion
1: อันกลางเนี่ยพื้นมันสีเขียวนะคะไม่ใช่สีดำอย่างในชีตนะคะอย่างในแฮนด์เอาท์นะคะอันกลางเป็นสีเขียวค่ะอาจารย์ลองดูภาพบนจอประกอบนะคะในการตัดสินใจเลือกค่ะSince the color is different, Leslie, so I told them that in fact the middle one is on the green background, not the black one, just like the handout.
0: So they can choose a different color.
1: Yeah. Yeah. So I suggested they choose from the screen.
0: Good. Yeah. Okay. Although in fact it's kind of it's okay that it's from that it showed up this way because this will demonstrate the point equally well. But yeah, thank you. That's good information.We're about ready to come back together. I'm going to ask Alex and Ed to help me count the votes around the room so we can see what kind of numbers we get here. All right, are you ready to vote? All right, everybody who thinks that A, who believes that A is the easiest to read, raise your card. We're going to count your cards, your votes. Any votes for A? Okay, how about B?Anyone votes for B?
2: Hold yeah, we have a lot of B guys. Here.
0: Ed and Alex are going to count them for me. How about in Hwanghin too?
2: Ajahn Toby, Kang Lung Ha. We have a lot of B here, Leslie. We vote B.
0: Okay. How many for B in book?
3: Eight.
0: Eight for B.How many for B in Hua Hin? How many?
3: About 15.
1: How many?
2: 16.
0: 16, okay.
2: Right.
0: All right. In Bangkok, how many vote for C? How many vote for C? Let's count.Hold them up high. Four groups. In Bangkok, we're doing groups, yeah. But that's okay. We'll do four groups times the number we have. How about in Hua Hin? How many for C?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 C's here.
0: Okay, good. So it looks like we have a pattern emerging. So in both sites, nobody chose A, okay? About two-thirds of the people chose B, and about one-third chose C. Okay, so let's talk first about why. Why? Let's try to make this explicit. What is the criteria? Why is A difficult to read? And you can raise your hand.It might help to have you guys still around the room in case, yeah.

0: slides and available online. I'm hoping we might be able to twist Alex and Ed's arms to do this in Hua Hin and up in their areas too. The more involvement we can have out in the actual field where the and countries where the work is really happening, that's valuable for us all. Okay, questions about the MOOC? The syllabus is there, how you sign up, all of the information is online, ready. Can I have a show of hands? How many people think maybe they would come visit us? Only for 5 weeks. Oh, good, I'm so happy to see that. All right, and I see hands in Hua Hin too, yay. All right, good, very good. If you have questions at all, please do contact me.
1: สำหรับ คอร์สนี้นะคะอยู่ใน coursera.org ซึ่ง coursera จริงๆแล้วนี่ดังมากเลยนะคะ แล้วก็ท่านอาจารย์เปิดเข้าไปดูเนี่ยจะมีออนไลน์คอร์สเยอะแยะมากเลยนะคะในทุกสาขาวิชานะคะเสียดายที่ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษของเราเนี่ยน้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นทางมหาลัยออเรกอนนี่นะคะโดยอาจารย์เลสลี่เนี่ยก็เป็นผู้บุกเบิกเลยนะคะเรียกได้ว่าก็จะมีคอร์สที่สำหรับ พวกเรานะคะครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเริ่มขึ้นมา2คอร์สนะคะก็มีคอร์สอื่นบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสาขาวิชาอื่นแล้วก็จาก professor ดังๆทั่วโลกนะคะที่มาอนุญาตให้เอาคอร์สของท่านนี่มาลงออนไลน์ในคอร์สเซราห์นะคะอาจารย์ลองเปิดเข้าไปดูนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์เลสลี่บอกนี่นะคะคือเราอาจจะเรียนเป็นรายบุคคลของเราเองนะคะเวลาใดก็ได้ไม่เราสะดวกนะคะ เปิดเข้าไปลงทะเบียนก่อนแล้วก็ค่อยเรียนไปนะคะหรือว่าบางท่านนะคะที่มาที่นี่ก็เหมือนท่านเป็นศึกษานิเทศนะคะท่านก็อาจจะไปรวบรวมกลุ่มนะคะคุณครูสังกฤษในเขตพื้นที่ของท่านนะคะหรือว่าค่ะในส่วนที่บริเวณที่ท่านรับผิดชอบเนี่ยเป็นกลุ่มแล้วก็มาเปิดแล้วก็เรียนด้วยกันนะคะเป็นกลุ่มได้นะคะอย่างที่อาจารย์เลสลี่บอกนะคะเมื่อมีเวลาว่างนะคะหลังเลิกเรียนนะคะหรือว่าต่างคน ต่างเรียนแล้วก็มาคุยกันนะคะว่าควรจะดิสคัสกันเรื่องอะไรนะคะมีความเห็นเรื่องอะไรยังไงบ้างตรงนี้ก็เป็น professional development ในลักษณะหนึ่งซึ่งในยุค IT นะคะยุคดิจิทัลนะคะเราก็สามารถที่จะ รับการอบรมนะคะด้วยพัฒนาตัวเองได้โดยเราไม่ต้องออกจากห้องเรียนไม่ต้องทิ้งนักเรียนของเราไปนะคะเราสามารถที่จะขวนขวายหาแหล่งความรู้เหล่านี้ได้เองนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีท่านอาจารย์เลสลี่เนี่ยเป็นผู้ที่ผลิตนะคะกำกับดูแลการดำเนินการอยู่นะคะอาจารย์เลสลี่ได้ทำเรื่องนี้มานานเป็น10ปีแล้วนะคะก็ในที่สุดก็ได้มาขึ้นที่คอร์สว่านี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นโอกาสที่ดีของ
0: Thank you very much. In closing today, what I'd like to point you to is another professional development resource. And I've got a website. I can show if we can load the website up on the system, please. The ISTE website. Thank you. Oh, thank you so much. Perfect. Okay, so what is ISTE? ISTE is the International Society for Technology and Education. They do a lot of work in conjunction with the National Council on the Association for Teachers and CATE, for the American Council for the Teaching of Foreign Languages. They work somewhat closely with TESOL, but mainly in the education sector and especially with international education. They have a wealth of resources on their website. You can see they have standards, they have resources, they have places where you can connect. And they happen to have their large campus and warehouse based very near the University of Oregon in the same city. And we've worked closely with them for a long time. And recently, they called me on the phone and said, Leslie, we have some extra books in our warehouse, and we wonder if you know of any international educators who might like them. And I was coming to Thailand, so immediately I thought of all of you. And so I'm happy to say that we have three book donations from the International Society for Technology and Education. And everyone here in Bangkok and everyone in Hua Hin will get a copy of at least one of the books. So this is a gift not for

0: but from ISTE. So the first one, the blue one, is differentiating instruction through technology. It talks about what is a 21st learner, what is a 21st century teacher, what are some examples of incorporating technology in many ways into your classes and into your own learning too. So differentiating instruction with technology is one. I can set it up here maybe. Is that good? It's windy. We've got the winds. Thank you. All right. The second one that I have a good number of copies of is called Web 2.0 for Educators. And these are, this is like a dictionary, an encyclopedia of examples of websites that you can go to for English, for marine biology, for professional development, for all kinds of things. If you'd like to know some examples of resources that you may use in your own professional development or your schools. So we have that one. I have roughly enough copies so that I think if we have people from the same city or the same schools, if you take one of each, then you could exchange them and share them too. That might be one strategy to consider. I have a few copies of a lovely book called Safe Practices for Life Online. And it talks about keeping your school, your parents, your students safe in online environments with cell phones, with sensitive student information, on websites, that kind of thing. And I'm not sure how far along or what kinds of policies or laws may be in place for Thailand, especially for people under the age of 18 or 16, but this might be some food for thought for people who are interested. Okay, so I'd like to close my part of today's presentation by thanking once again TOT and the Royal Thai Smithsonian Foundation. I'd like to thank ISTE for sharing these books with us, and the U.S. Department of State for sharing Alex and Ed with us today, and also for providing shipping. So a lot of these books were shipped to the embassy, and then they came by elephant over to the training center this morning, by air, by sea, by elephant. It took days and days and weeks and months for them to get here. So thank you very much to everybody. And last but not least, thank you to all of you. I know you're busy people. You have many other things you could be doing. And we appreciate that you took your time to be with us here today. Thank you very much. Yeah.
1: ค่ะท่านอาจารย์เลสลี่นะคะก็ได้นำหนังสือ3เล่มนี้นะคะมาจาก ISTE นะคะซึ่งเป็นสถาบันซึ่งเป็นบ้านใกล้เดินเคียงกับมหาลัยออริกอนนะคะแล้วก็แต่ละเล่มนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะคะก็ท่านอาจารย์ก็จะได้รับไปท่านละหนึ่งเล่มนะคะถ้าท่านอาจารย์มาจากโรงเรียนเดียวกันหรือว่าในเขตพื้นที่เดียวกันก็ เลือกไปคนละเล่มอย่าให้ซ้ำกันนะคะก็จะได้ครบชุดพอดีนะคะแล้วก็เราจะส่งไปให้ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมที่หัวหินด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์เลสลีย์ออฟเบคแมนนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านIT นะคะ professional development นะคะทางด้านการคุณครูสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยออริกอนขอขอบคุณสันทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะ Regional English Language Office นะคะซึ่งได้กรุณามาช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็มี fellow อีก2ท่านนะคะอาจารย์อลิสกับอาจารย์เอ็ดเนี่ยมาช่วยด้วยในวันนี้นะคะและขอขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรของเรามาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมานะคะในการที่จะนำส่งความรู้นะคะไปถ่ายทอดออกอากาศทั่วประเทศนะคะโดยเชื่อมต่อสัญญาณกับสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านที่วังไกลกังวลนะคะที่หัวหินและขอขอบคุณทุกท่านนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเดินทางมาเข้าร่วมเซสชั่นพิเศษในวันนี้นะคะซึ่งบางท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาไกลถึงนครสวรรค์นะคะแต่ว่าก็เป็นผู้ที่เหนียวแน่นนะคะกับการอบรมของเราในทุกๆครั้งนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ที่มาใหม่นะคะก็เราก็จะขอเก็บเบอร์ติดต่อนะคะรายชื่อของท่านไว้สำหรับการอบรมในคราวหน้านะคะซึ่งเราก็จะมีการอบรมเช่นนี้เรื่อยๆไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: Thank you.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์สำหรับประจำปี2558นะคะโดยความร่วมมือของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัท GOT จำกัดมหาชนโดยการเชื่อมต่อสัญญาณจากโรงเรียนสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินบริษัท TOT จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยโอเรกอนสำหรับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนะคะจากท่านแรกเลยก็จากผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะดร.ปริญญาพุทธาภิบาลซึ่งเป็นประธานโปรแกรม Geoscience นะคะของที่มหาวิทยาลัยมหิดลท่านที่สองเป็นผู้แทนของสสวทนะคะคุณณรงค์ศิลป์ทูปพนมค่ะท่านที่สามนะคะผู้แทนของสพทกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณมานะเตียวแซค่ะท่านต่อไปนะคะผู้แทนของ TOT ค่ะคุณพันเมธจรัสค่ะและที่ร่วมเป็นเกียรติอยู่ที่หัวหินนะคะโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินคือดร.ฤทัยวรรณหานกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะ Welcome you all to the video conference Science Teacher Training Program 2015 organized by the Distance Learning Foundation with the support of the University of Oregon TOT Public Company Limited วังไกลกังวล School หัวหินAnd the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. I would like to first invite the representative from TOT Public Company Limited, Dr. Kamthorn Vaithayakul, Senior Executive Vice President, Operations, to give a welcoming speech to all participants involved. Thank you.
1: Good evening.Associate Professor Nalaporn Chan Ocha, Vice Chairman of Distance Learning Foundation, Dr. Dean Riley Book, Department of Physics, University of Oregon, Dr. Thiti Tunyathip, Mahidol University, Kanchanaburi Campus. Ladies and gentlemen, I'm Mr. Kamthorn Vaithayakul,Senior Executive Vice President in Operation, on behalf of TOT Public Company Limited, feel particularly honored to attend this opening ceremony on video conference for science.

0: are catastrophic events that can kill hundreds to hundreds of thousands of people. And we've seen evidence of that in the last 10 years. They do this directly by shaking the earth, causing buildings to fall on people. They do this indirectly by causing tsunamis, huge waves that cause destruction and take lives. These tsunamis can travel far from where the earthquakes occur and thus spread the destructive power of earthquakes away from tectonically active areas. Would you like to translate that now, Dr. Diti?
1: Yes, thank you, Dr. Dean. Yes. ครับก็ดร. ดีน ไลฟ์ลีบรุกได้นำตัวเองนะครับแล้วก็พูดถึงว่าดร. ดีนเป็นนักธรณีฟิสิกส์นะครับซึ่งก็เป็นสาขาหนึ่งทางด้านธรณีวิทยาที่มีทำการศึกษาเกี่ยวกับโลกนะครับและสิ่งที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับหรือ earthquake นะฮะและดร. ดีนก็บอกว่าทำไมถึงต้องศึกษาถึงแผ่นดินไหวนะก็ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวในช่วงที่ผ่านมาแผ่นดินไหวนี่ก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของแผ่นดินนะและทำให้เกิดความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนนะครับทำให้เกิดการพังเสียหายนะครับนอกจากนั้นแผ่นดินไหวยังทำให้เกิดคลื่นสึนามินะครับซึ่งคลื่นสึนามินี้อาจจะมีผลกระทบตั้งแต่ระยะใกล้จนถึงระยะที่ไกลถึงแม้ว่าจะห่างไกลจากบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่ดร. ดีนพูดถึงครับ Dr. Dean, you can now go ahead.
0: Thank you. So my second more subtle answer to the question why earthquakes is that the study of earthquakes has a relevance that is easily understood by students. We might say that students have a need to know about earthquakes and tsunamis, that because of the destructiveness of those things, they care about them. Thus, we can teach some fundamental physics and math concepts underlying earthquakes, and particularly how we detect and analyze the signals they introduce into the earth, and count on this student need to know to motivate our students to learn. Which brings us to our driving question. How do we detect and locate earthquakes, both large and small? And that is what these sessions are about. I want to point out that this question is not hypothetical. We are going to be using working slinky seismometers. You have two and three, I believe, in Thailand as well, to actually detect and locate earthquakes, showing you how you might work with your students in your schools to do so. Our hope is to help you develop your students' 21st century competencies around using math to understand data and around how sensor technology works. Dr. Diti.
1: Yes. ครับ Dr. Dean ก็บอกว่านี่แหละทำไมเราถึงต้องศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับอันนี้เนี่ยเรื่องของการศึกษาแผ่นดินไหวนะเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถที่จะศึกษาและทำความเข้าใจกับมันได้นะครับโดยการศึกษาความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับฟิสิกส์และก็คณิตศาสตร์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะนำเราไปสู่การศึกษาที่สามารถที่จะนำไปสู่คำถามที่บอกว่าเราจะทำการตรวจวัดหาแผ่นดินไหวขนาดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้อย่างไรนะครับโดยการที่เราจะมีการนำเอาตัว slinky seismometer นะครับหรือตัววัดคลื่นแผ่นดินไหวด้วย spring slinky นะครับซึ่งเป็นของเล่นเด็กเนี่ยนะฮะมาช่วยในการศึกษาในครั้งนี้นะครับซึ่ง seismometer ตัวนี้นะก็จะเป็นเครื่องมือที่คุณครูสามารถที่จะนำไปใช้สอนนักเรียนนะครับเพื่อที่จะให้ได้เข้าใจถึงการทำงานของตัวไซส์โมมิเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามีการทำงานอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ในการศึกษาหาว่าเราจะใช้เครื่องมือนี้ในการตรวจวัดหาแผ่นดินไหวทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้อย่างไรนะครับ Thank you

0: Dr. Dean, you can go ahead.
1: Thank you. So finally, you may wonder why I've highlighted these particular terms such as need to know and driving question. These are part of an excellent model for instruction called projects-based learning, where students undertake weeks-long projects that are based on how scientists and engineers work. In this case, we are working as a seismologist would, detecting seismic waves with our Slinky seismometer and locating earthquakes and trying to better understand about patterns of earthquakes.
0: ศึกษาที่บอกว่า need to know คือทำไมเราต้องรู้นะครับแล้วก็เป็น driving question ก็คือเป็นคำถามนำที่จะนำไปสู่การศึกษาที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็น project based learning นะครับก็คือการเรียนรู้โดยการทำโปรเจกต์ที่ว่านี้นะครับผ่านการวัดคลื่นไซสมิกนะครับเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าตำแหน่งของการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ทำการศึกษาถึงลักษณะแพทเทิร์นของการเกิดแผ่นดินไหวนะครับจากการวิเคราะห์คลื่นดังกล่าวนะครับโดยผ่านการใช้ตัวSlinky Seismometer นะครับซึ่งทางดร.ดีนก็เตรียมผู้ช่วยนะฮะที่จะมานำเสนอในเรื่องของ Slinky Seismometer ครับผมดร.ดีน you can go ahead
1: well thank you so I have some students and an actual real seismologist here with us and I'm going to let people introduce themselves
2: My name's Alexa. I'm an undergraduate physics major at the University of Oregon. Nice to meet you.
3: Hello, my name is Alexander Cook. I am entering my fourth year of physics education here at the University of Oregon. And thanks for having me.
4: Yeah, my name is Blake Paris. I'm a Dr. Dean's graduate student, and I've been here for about 4 years.
5: My name is Douglas Toomey, and I'm a professor of geophysics.Here at the University of Oregon.
1: Thank you. So I think we should go to our next slide on the computer. So we'd like to start by outlining the five sessions for the next 5 weeks, and then we're going to zero in on this session today. So Blake will walk us through the sessions. Blake.
4: And go ahead and talk to us about what we're going to start out with. So over the next 5 weeks, we're going to be going over some of the fundamental physical concepts that govern the working of a Slinky seismometer. So for today, section number one, we're going to do a basic preview of the Slinky seismometer and talk about the basic seismology that goes into it, followed by talking about one of the most important parts of the Slinky seismometer, the Slinky itself, or the spring. We're going to talk about simple oscillators and some of the main principles that govern what happens when you apply different forces to the spring, like Dr. Dean's doing right now. And then what governs the motion of the spring, how it's moving, and that kind of thing. And then we'll move on to day number two. And I can pause right now if you want time to translate.
0: Yes, okay. Hi, Blake.You're speaking very quickly, though. anyway, ครับก็คุณได้พูดถึงว่าสิ่งที่กำลังจะนำเสนอนะเขาก็จะมานำเสนอในเรื่องว่าโดยรวมแล้วทั้งการศึกษาทั้ง5ครั้งที่เรากำลังจะดำเนินการอยู่นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับโดยได้เริ่มแนะนำในเรื่องของการออกอากาศในครั้งนี้นะครับว่าจะมีในเรื่องของการแนะนำนะฮะการทำงานในเบื้องต้นของ Slinky Seismometer นะครับซึ่งจากนั้นก็จะได้มีการพูดถึงเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ใช้ในการทำ Seismometer ที่สำคัญนะครับซึ่งก็จะค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับ Spring นะครับว่ามันมีการขยับมีการแกว่งยังไงบ้างนะครับครับ
4: Okay,
0: Blake, you can go ahead.
4: Thank you. Okay, so Dr. Dean in a little bit will talk more about day one, and I'll talk about day two. So day two, we're going to focus a little more into the harmonic motion, the oscillators that I was just talking about. We're going to go into some more mathematical and physical detail about what governs the motion of springs. And then for the second part, we're going to cover more of the mathematics, what happens when you change some of these variables. We're going to talk about the concepts of resonance and dampening and how those affect springs. And if you want to translate that, then I will talk about number three.
0: ครับผมจากนั้นเขาก็ได้พูดถึงว่าในครั้งที่สองนะครับซึ่งก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของฟิสิกส์เกี่ยวกับการแกว่งนะครับออสซิเลเตอร์นะครับแล้วก็พูดถึงคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการทำดัมปิ้งนะครับซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันต่อไปว่าการทำดัมปิ้งหรือการหน่วงเนี่ยเขาทำยังไงนะครับแล้วก็มีการลองปรับเล่นกับตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนะครับครับ Blake all yours
4: to day three which is going to be a slightly different concept we're going to be talking about electromagnetism and specifically for the first part we're going to talk about how we can use electricity and coils to make an electromagnet And then for section number two, we're going to talk about how to use a moving magnet and a coil of wire to create electricity and generate an electrical signal, which is very important to how you actually get readings from a seismometer. And then after that, we will go through day four. In day four, we're going to take a lot of what we learned through day three, but apply it. So we're going to physically build a speaker out of paper plates and neodymium magnets. And then we're going to show you how to use that speaker as a microphone. And then for section two of day number four, we're going to talk about Lenz law dampening and what that can be used for with respect to the Slinky seismometer. And then I'll let Dr. Didi translate that before going to day number five.
0: ครับจากนั้นนะเขาก็ได้พูดถึงว่าในวันที่3เนี่ยก็จะได้มีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรืออิเล็กโทรแมกเนติกนะครับแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของกระแสไฟฟ้าแล้วก็ขดลวดนะครับขดลวดทองแดงนะครับในเซสชันถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องของการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กในคอยนะครับซึ่งจะสามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้นะครับจากนั้นเบลก็ได้พูดถึงว่าในวันที่4นะครับก็จะมีการรีวิวนะฮะหรือว่าทบทวนในเรื่องของการทำงานในวันที่3เสร็จแล้วก็จะนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการสร้างลำโพงนะครับลำโพงจากถ้วยกระดาษนะครับจากการใช้แม่เหล็กนะครับแล้วก็ในเรื่องของนำไปสู่การประยุกต์ใช้ลำโพงนะฮะที่จะนำไปถึงการให้สัญญาณต่างๆนะครับตลอดจนการทำดัมปิ้งนะหรือการหน่วงตัวแม่เหล็กนะครับว่ามีความสำคัญยังไงกับการสร้างไซส์โมมิเตอร์ในการทำงานของสลิงกี้ไซส์โมมิเตอร์ที่ว่านี้นะครับโอเคเบรก
4: Thank you Right and then lastly we'll talk about section number five and that's where we're going to take everything that we've talked about for the last four days and kind of bring it together so we're going to build one of these Slinky seismometers right here with you guysAnd then we're going to talk about some basic concepts of seismology. We're going to talk about some of the mathematics involved and show, for example, how to better analyze some of these seismic signals that we're going to read out from the seismometers. All right. And after that, I'm going to go ahead and go back to Dr. Dean. He's going to talk more about what we're going to do today.
1: All right, Dr. Didi, do you want to translate before we do that?
0: Okay. ครับ ในวันสุดท้ายคือวันที่5นะครับก็จะได้มีการสรุปรวมนะจากแบบฝึกหัดที่ได้ทำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4เนี่ยแล้วก็จะพูดถึงว่าทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันเป็นไซส์โมมิเตอร์แล้วนะครับก็จะมีการนำมาศึกษาวิเคราะห์ว่าตัวนี้เนี่ยทำงานและเป็นอย่างไรนะครับครับโอเคดร.ดีน
1: โอเค so today in the first half of today's sessionWe want to ask the driving question, how do we sense and locate an earthquake? And we want to try to answer that as best we can in the time we have. So What we will do is we have a nice demonstration about the speed of sound that Alex and Alexa will lead us through. And then we would like to talk a little bit about the characteristics of seismic waves, sound waves in the earth that are emanated from earthquakes. And then we want to come back to our driving question, how do we locate an earthquake? And we will give an introduction to how that is done. Dr. Didi.
0: Yes.
6: Yes.
0: ครับก็ดร. ดีนก็บอกว่าถึงตอนนี้นะครับเราก็จะกลับมาสู่คำถามที่ว่าแล้วเราจะตรวจวัดแล้วก็หาตำแหน่งของการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับซึ่งในการทำงานในวันนี้นะฮะก็จะมีในส่วนที่ศึกษาในเรื่องของการทดลองเกี่ยวกับความเร็วเสียงนะครับสาเหตุที่เราต้องศึกษาในเรื่องของความเร็วเสียงเนี่ยก็คืออุปมาอุปไมยว่าความเร็วคือคลื่นเสียงนะฮะก็จะมีคุณลักษณะที่คล้ายๆกับคลื่นแผ่นดินไหวนะครับเราถึงได้ต้องทำการทดลองดูว่าเราจะวัดหาความเร็วของเสียงได้อย่างไรนะครับอันนี้อเล็กซ์กับอเล็กซ่าก็จะเป็นคนนำเสนอให้นะครับจากนั้นก็จะได้มีการศึกษาในเรื่องของให้คงความรู้นะครับในเรื่องของลักษณะของคลื่นไซสมิกนะครับแล้วก็การทำงานของคลื่นไซสมิกว่าคลื่นไซสมิกเนี่ยไซสมิกเวฟเนี่ยมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างมีการมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างมีลักษณะสำคัญอย่างไรนะครับมีการเดินทางอย่างไรนะครับแล้วก็จะมาใช้ในการศึกษาเพื่อที่จะหาตำแหน่งของแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับโอเคดร. ดีน
1: โอเค and then later in the session today we want to start looking at some fundamental physics that underlies how a seismometer works and to startWe notice that we have this slinky here that's acting as a spring, and we might experiment and see what the effect of hanging different masses is on the spring. And then we might ask, well, why would we do that? We might do that to actually characterize the spring to see if it's the right spring to use for our seismometer. So we will be going into that, andI believe on your end you have some springs and some masses, and we will do an experiment together. And then at the end of that, at the end of today's session, we will introduce the material we will cover next Thursday, and that is essentially oscillations, what happens when we pull the spring down, and what are the physics and variables that describe oscillation.Dr. Didi, if you're ready.
0: Okay. That's why I have to grab this slinky seismometer just a little bit. ครับก็ดร. ดีนก็ได้พูดถึงนะครับซึ่งตรงนี้เราโชคดีมากนะครับที่มีเครื่องมืออยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับก็ดร. ดีนได้พูดถึงว่าจะได้ทำการอธิบายถึง fundamental physics ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัว slinky seismometer ตัวนี้นะครับแล้วก็ศึกษาจะทำการศึกษาเกี่ยวกับสปริงนะครับซึ่งก็เป็น slinky ที่สปริงตัวนี้นะครับกับการทำงานของ อุปกรณ์ที่คุณครูคงจะเห็นอยู่จากที่ห้องส่งนะครับตัวนี้จะเขาเรียกว่า slinky spring นะครับคือสปริงของเล่นถ้าคุณครูยังไม่เข้าใจชัดเจนตัว slinky seismometer ก็ slinky spring ก็คือสปริงที่มันเดินได้ครับของเล่นที่เด็กๆ เขาเล่นที่มันวิ่งลงบันไดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นโลหะของบ้านเราส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ถ้าเป็นโลหะก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็พอนำมาประกอบเป็น seismometer นะครับก็จะมีส่วนประกอบสำคัญที่เป็นในส่วนที่เป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะมีขดลวดที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็อันนี้เดี๋ยวยังไงเอาวางตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเผื่อว่าคุณดีนจะมีอะไรจะอธิบายเกี่ยวกับตัวนี้เพิ่มเติมผมจะได้ชี้ให้คุณครูได้เห็นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับไปให้ทางคุณครูได้ดูกันนะครับครับโอเคดีน
1: now I'm sure you're tired of hearing my voice. So I want you to think and hear your own voice. We have on the screen that I hope you can see some wiggles that you might recognize. These are from a very famous earthquake with tragic consequences. So I want you to spend some time by yourself, and I want you to try to address the question, what do these wiggles represent? And I would like you to, for yourself, try to explain the wiggles in these plots. So let's take 3 minutes for people working individually to work on their explanations for what these wiggles mean, and then we'll give a chance for you to tell me what you think the wiggles mean. Thank you.
0: So you mean you want to ask teachers about what they think about the wiggle that you are going to show us on the screen, right? Yeah. Okay. ครับก็คุณดีนอาจารย์ดีนก็บอกว่าอยากจะนำเสนอในเรื่องว่าให้ดูที่จอนะครับเดี๋ยวเขาจะนำเสนอว่าเขาจะมีที่เขาเรียกว่าวิกโก้นะฮะวิกโก้ก็คือจริงๆก็คือเป็นสัญญาณยานนะที่รับจากตัวไซส์โมมิเตอร์ที่ว่านะครับเป็นตัวไซส์โมกราฟนะฮะก็จะมีลักษณะสัญญาณให้เราดูว่าเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะขอเวลาให้พวกเราสัก 2-3 นาทีนะครับได้ลองพิจารณาดูว่าจะให้ลองพิจารณาดูว่าเราเห็นคลื่นลักษณะคลื่นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเราคิดว่าอย่างไรนะครับครับอาจารย์จะพอเข้าใจไหมครับว่าพอมันมีลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์ดูอาจารย์จะเห็นว่าอันนี้มันจะเป็นแผ่นดินไหวคนละครั้งใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยเป็นของสุมาตราใช่ไหมครับอันนี้เป็นของสุมาตราอาจารย์ลองสังเกตว่าทำไมก็ถึงต้องมี3อัน3สเตชัน3สถานีเป็นบันทึกที่ได้มาจาก3สถานีนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นบันทึกที่มาจาก3สถานีเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่อาจารย์อาจจะต้องคิดนิดนึงว่าทำไมมันถึงต้องเป็น3สถานีและสิ่งที่อาจารย์เห็นเป็นวิกโก้ที่เขาบอกเนี่ยยักนะครับทำไมตรงนี้มันเล็กตรงนี้มันใหญ่นะครับมันแปลว่าอะไรมันมีอะไรหรือเปล่าทำไมมันถึงแตกต่างกันนะครับอันนี้จริงๆก็คือกราฟของความแรงของคลื่นแล้วก็เวลาใช่ไหมครับนี่เป็นเวลาที่เรคคอร์ดไปนะครับยันพอจะทันไหมครับ
6: อาจารย์ทางหัวหินล่ะคะมีความคิดเห็นว่าไงไหมคะว่าทำไมภาพ
7: ครับเท่าที่สังเกตจากภาพนะครับก็จะเห็นว่ามันมีพีคของกราฟที่แตกต่างไปจากปกตินะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่ถี่นะครับซึ่งก็น่าจะมีปรากฏการณ์บางอย่าง
0: อาจารย์ดีน we have some comments from หัวหินSaying that seeing all the different size of wiggles signals that we see from the graphs, there must be some kind of event that had occurred, but somehow we can only see different size of the wiggles. Yeah, that's the one of the comments.From Ajahn Surapong from Hua Hin.
1: I'm going to ask, reintroduce Professor Toomey here, sitting next to me. I want to make sure his mic works, so could you say a few words to make sure?
5: Hi, can you hear me okay?
0: Perfect.
1: Hey, thank you. Professor Toomey, do you want to respond to that comment?
5: Yeah, so...Can you still hear me? Can you hear me?
6: Yes.
5: There you go.
8: Yes.
5: Thank you. So in science, it's always important to make an initial guess. And so I think what the comment was an excellent guess. And it might first be worth
8: describing what's on each axis of these plots. Would you like to translate?
0: ครับก็ครับโอเคไปไปนู่นก็ได้ครับครับก็

0: แล้วทางอาจารย์ดีนก็ได้แนะนำ Professor to me นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการศึกษาseismic นะครับก็ได้เรียนว่า Professor to me ได้เรียนว่าเป็นการ guess นะหรือการเดานะครับขอบคุณครับอาจารย์เป็นการเดาที่เยี่ยมมากนะครับว่าเราได้มองเห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับของลักษณะสัญญาณนะครับครับโอเค Professor Toomey
1: so there's
0: yes
1: thank you so there are three things first of all to look at on this plot the first is what's along the x axis or the horizontal axis and what you'll see is it says time and in parentheses s for seconds So each of these plots shows around 1700 seconds of data. On the y-axis, or the vertical axis, you'll see that the unit is centimeters. And so what the seismogram represents is how much the Earth has moved as a function of time. And the other thing to point out is that there are three letters in each plot. Well, first of all, the left-hand column is for an earthquake in Sumatra. Okay. And the right-hand column is for an earthquake in 2005 in Nias.
0: ก็เขาได้พูดถึงว่ามีอยู่3สิ่งนะครับที่ควรจะได้พิจารณานะครับในกราฟที่เราเห็นเราจะเห็นว่าในกราฟแต่ละช่องนะครับที่นำเสนอนั้นน่ะก็จะมีให้ดูจากแกน x นะครับแกน x หรือก็คือในแกนราบนะครับซึ่งจะเป็นแกนที่เกี่ยวกับเวลานะครับที่มีหน่วยเป็นวินาทีนะครับหรือ seconds นะครับทั้งหมดที่ทำการบันทึกนะฮะตามแนวแกน x เนี่ยก็จะมีระยะเวลาประมาณ 1,700 วินาทีนะครับมีข้อมูลที่เก็บบันทึกอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็คือประมาณ 1,700 วินาทีนะครับส่วนในแนวแกน y นะครับซึ่งก็จะเป็นมีสเกลเป็นเซนติเมตรนะครับอันนี้ใน seismograph เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าโลกมีการสั่นสะเทือนนะแค่ไหนนะครับที่มันมีการเคลื่อนที่นะครับเป็นฟังก์ชันของเวลานะครับที่เทียบกับการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกนะครับถ้าหากว่าเราพิจารณาก็จะเห็นว่าในกลุ่มของseismograph ที่เห็นนี้ก็จะมีอยู่2ด้านนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดที่สุมาตรานะครับเมื่อวันที่26ธันวาคม2004นะครับส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดที่นายาสนะฮะเมื่อวันที่28มีนาคม2005ขออภัยครับ2005ครับครับผมโอเคครับ Dr. Toomey
1: Thank you So for each of those two earthquakes there are three stations being shownAnd that's what the letters represent. Each station has a name. The first is NIB. The second is B15. And the third is C16. So for each of these two earthquakes, we have recordings at three separate stations.And it's worth noting just how different the seismograms are for each earthquake and for each station. Please translate.
0: Okay, yes. ครับก็ที่เห็นนะครับว่าในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยทำการที่นำมาแสดงนี้นะครับก็จะมี3สถานีด้วยกันนะครับ

0: เห็นอยู่ก็จะเป็นชื่อของสถานีนะสถานีตรวจวัดขึ้นแผ่นดินไหวนะครับซึ่งก็จะใช้ตัวอักษร3ตัวด้วยกันนะครับได้แก่ NIB คือสถานีที่1นะครับ B 15หรือ B 15คือสถานีที่2แล้วก็ C 16ก็คือสถานีที่3นะครับทีนี้ทาง Professor Toomey ก็บอกให้ว่าให้สังเกตดูนะครับว่าขนาดที่ตรวจวัดได้นะครับของแต่ละสถานีนะก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับ Back to you Dr. Professor Toomey
1: Okay that's all I'd like to say about those unless someone in your group has a question
0: ครับตอนนี้อาจารย์มีคำถามอะไรจะถามไหมครับ
2: ทดสอบ
3: อาจารย์ทิติครับ
2: ทดสอบ
3: อาจารย์ครับตัวเลขที่อยู่ข้างบนในส่วนที่เป็นกราฟนะครับที่แต่ละสถานีที่เลขที่อยู่ด้านบนนะครับหมายถึงอะไรครับ
0: Professor Toomey, we have some question from our teacher from Hua Hin asking that if you take a look at the above the top part of the graph, for example, the NIB station, you have like NIBZ and then a series of numbers on the top of it. What do these numbers mean?
1: Thank you for the question. The first, NIBZ, indicates that it's the vertical component. Can you see my hand?
0: Yes.
4: Yes.
1: Okay. Everybody knows that things can move in three dimensions. So a seismometer has three channels. One channel, my thumb, measures the vertical motion, and the slinky seismometer in front of me has a spring that's in the vertical direction, so it measures motion up and down. My index finger points in one horizontal direction, and you might think of that as a second channel on a seismometer that would measure motion in that direction, in the horizontal direction. My third finger is perpendicular to that first, and it measures horizontal motion in the other direction. So a seismologist really needs to have three seismograms per station to measure vertical, horizontal in one direction, and horizontal in the second direction. Please translate. And I will continue the answer in a second.
0: Okay. Yeah. ครับก็ทาง Professor Toomey ก็ชี้นำให้เห็นว่าตัวอักษร NIB และมีคำว่า Z ตัวอักษร Z ตามหลังนั่นคือแทน vertical component ก็คือส่วนที่เป็นการเคลื่อนไหวในแนวดิ่งนะครับที่ทำการวัดได้จากคลื่นแผ่นดินวัดพร้อมทั้งนี้ก็ได้ยกตัวอย่างว่าได้มีการทำนิ้วเป็นตั้งฉากด้วยกัน3นิ้วนะครับก็คือพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงส่วนของseismometer นะครับที่มีสปริงนะครับที่เคลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่งอันนี้ก็จะเป็นการวัดค่าในแนวดิ่งนะหรือว่าเป็น vertical นะครับนอกจากนี้คลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยยังสามารถทำการวัดหาได้ในอีก2แนวก็คือแทนด้วยนิ้วทั้ง2นิ้วในแนวราบนะครับซึ่งจะเป็นในแนวแกน X หรือ Y หรือจะเป็น North หรือ East ก็ได้นะครับซึ่งแผ่นดินไหวที่เข้ามานะก็จะมีสามารถแตกแรงออกได้เป็น3แกนด้วยกันนะครับก็จะมีแกน X Y แล้วก็ Z ซึ่ง Z ที่เห็นในนี้ก็คือเป็นแกนที่ทำการวัดในกราฟที่เห็นนะครับเป็นคอมโพเนนต์ของ Z นะฮะหรือก็คือในแนวดิ่งนั่นเองครับ Back to you Professor Toomey
1: Thank you So now you know these are vertical component seismograms

0: And the rest of the numbers are as follows. The 5, for example, on the right-hand column, it says NIBZ5. That's the year, 2005. The next number, 87, is the day of the year, or what I refer to as the Julian day. So there are 365 days in the year. So for example, the Sumatra Andaman earthquake occurred on the 26th of December, 2004, or day 361 of that year. The next number, 16, is the hour, probably of the first sample in this trace. The next number is the minute, the 10th minute, and 0, indicating that the first sample on the left-hand side of the x-axis occurred, in the case of Sumatran Andaman earthquake, on 2004, day 361, the first hour, the 0 minute, the 0 second.
1: ก็ Professor to me นะฮะได้แจ้งถึงตัวเลขที่กำกับอยู่นะครับถัดจากตัวอักษร3ตัวแล้วก็ตัว Z แล้วเนี่ยฮะตัวเลขตัวแรกนะครับก็จะบ่งบอกถึงปีคศตัวท้ายสุดของปีคศนะครับอย่างเช่นในกรณีของ NIAS เนี่ยก็เป็นเลข5นะครับก็คือเกิดขึ้นในปี2005นะครับตัวเลขถัดมาตัวเลข87นะก็เป็นวันของปีนั้นนะครับวันของปีนะฮะก็คือตามที่เขาเรียกว่าจูเลียนเดย์นะฮะก็คือปีหนึ่งมี365วันนะฮะของไนอัสนี่เกิดในวันที่87นะครับของปีหรือในกรณีของสุมาตรากราฟ NIB นะครับก็เกิดในวันที่361ตรงกับวันที่26ธันวาคมนะครับตัวเลขถัดมาก็จะเป็นตัวเลขที่ป่งบอกถึงชั่วโมงนะครับชั่วโมงของวันนะครับแล้วถัดมาตัวเลข10นะก็คือตัวเลขนาทีนะครับแล้วตัวเลขสุดท้ายก็จะเป็นวินาทีนะครับของตอนที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับครับผม back to you please professor Toomey
2: okay so after that discussion about earthquakes you might be wondering what exactly does a seismometer record what does it measure the simple answer to that is that the earthquake signal or as we like to call them seismic waves are a type of sound wave And that sound wave causes vibrations in the seismometer that it can detect and record a signal from. Now, the important thing is that different sound waves, when they travel through different materials, or mediums as we call them, travel at different speeds. I'll give you time to translate that before I continue.
1: Okay, ครับ ก็พูดถึงว่าคำถามว่าตัวไซสโมมิเตอร์เนี่ยตัวนี้จะทำการวัดได้ยังไงนะครับทำการวัดคลื่นไซสมิกนะฮะทีนี้ตัวการที่ตัวสิ่งที่จะวัดที่สำคัญที่สุดก็คือตัวคลื่นที่เดินทางมาถึงเป็นคลื่นแรกนะครับครับ Go ahead Blake
2: Thank you so I'll give you kind of an example of this think of sound waves that we hear every day with our ears travel through a different medium which you can all guess the medium is airseismic waves work exactly the same way, only instead of traveling through air, they just travel through the different materials that make up the Earth. So to demonstrate this, I'm now going to turn to Alex and Alexa, which will do a speed of sound demo and demonstrate different speeds of sounds in different mediums.
1: Okay, ครับ ก็ สิ่ง อย่าง ที่ เนี่ย นะฮะ ก็คือ มี การศึกษา ว่า คลื่น เสียง หรือ คลื่น ไซสมิก เนี่ย เดิน ทาง ผ่าน ตัว กลาง อย่าง ไร นะ เขา ก็ จะ ทำ การ ทดลอง ให้ พวก เรา ดู นะ ครับ โดย Alex กับ Alexa จะ เป็น คน ทำ การ ทดลอง ให้ ครับ
3: So as Blake mentioned, we think of sound as something that travels through air, but it can also travel through other mediums. And other mediums have an effect on how fast the sound waves travel.We're going to look at how fast sound travels through air and through wood using an experiment. So we're starting with air. So we have two microphones set up that will detect the sound waves and give that data to the computer we have connected to them. They're exactly 1 meter apart. So we'll see how long it takes a sound wave to go 1 meter in the air. Experiment.

ครับในการทดลองนะครับก็จะมีการศึกษาว่าคลื่นเดินทางผ่านตัวกลางอย่างไรบ้างนะฮะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือศึกษาว่าคลื่นเดินทางผ่านไปในอากาศเนี่ยด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็จะทำการทดลองว่าคลื่นผ่านไปในตัวกลางที่เป็นวัตถุนะครับจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่นะแล้วก็เราจะมาดูกัน

0: การเดินทางมาถึงของคลื่นเสียงอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่เขาแสดงให้ดูครับโอเคอเล็กGo ahead.
1: So we will now calculate the time difference between the sound reaching the right microphone and the left microphone.
0: ครับก็จะให้ดูกราฟนะฮะที่ทำการตรวจวัดว่าเสียงที่เดินทางมาถึงไมโครโฟนกับตัวที่สองนะว่าต่างกันยังไงนะครับ
1: So the first microphone picked up the signal at negative 0.0038 seconds.
2: Oh, 38.
1: Yeah. And reached the second at negative 0.00 positive 0.004.
0: ครับก็เขาทำการวัดนะฮะได้ออกมานะไมโครโฟนตัวแรกเขาวัดเป็นค่าลบจุด0038นะครับส่วนตัวที่สองนะก็จะได้เป็นค่าบวกจุด0004วินาทีนะเป็นหน่วยที่วัดนะครับดังที่จะเห็นในกราฟนะครับตัวสีกราฟสีน้ำเงินจะเป็นไมโครโฟนตัวแรกนะครับกราฟสีแดงจะเป็นตัวที่สองที่เป็นที่เห็นนะครับโอเคอเล็ก
1: So the time difference from one microphone to the next was 0.003 seconds. We are now going to set up the same experiment using a wood block, and we will figure out the time difference as the sound waves travel through wood.
0: ครับจากนั้นเขาจะทำการทดลองนะทำการทดลองโดยให้คลื่นเดินทางผ่านตัวกลางนะซึ่งเป็นไม้นะครับ
1: While we're setting up this experiment, think to yourself whether the speed of sound should be faster or slower in a material than in air.
0: ครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าการเดินทางวัดความเร็วของคลื่นที่เดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศกับตัวกลางที่เป็นวัตถุเนี่ยจะมีความเร็วคลื่นที่แตกต่างกันหรือไม่นะครับ
3: ค่ะอาจารย์ลองคุยกับอาจารย์ข้างๆนะคะเมื่อกี้เราเห็นแล้วทดลองอันแรกนี่ผ่านอากาศนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นผ่านวัตถุนะคะซึ่งคือไม้อาจารย์คิดว่าผ่านอากาศจะช้าหรือเร็วกว่าผ่านไม้ค่ะ
4: Give them a minute to make a prediction so let's ask if someone has a prediction
1: Does anybody have any thoughts
4: We have a prediction
3: ช้ากว่ายกมือค่ะผ่านอากาศช้ากว่าหรือเร็วกว่าผ่านไม้ใครว่าผ่านอากาศช้ากว่ามีไหมคะช้ากว่ายกมือค่ะใครว่าเร็วกว่ามีไหมคะทางหัวหินล่ะคะช้ากว่าไม้ใช่ไหมคะผ่านอากาศช้ากว่าไม้ยกมือค่ะท่านเดียวนะคะถ้าผ่านอากาศเร็วกว่าผ่านไม้ยกมือค่ะ
4: so something slower something faster
3: ก็หลายท่านเลยนะคะค่ะ
0: There seems to be two opposite groups. One of the group think
4: that
0: would travel through the air would be faster than the one that through the wood, but then the other way around for the other group.
4: Okay, so we'll do the experiment, and I would just point out that this is science education researchers.
3: Sorry, we can't hear you, Dr. Dean.
0: I hear you now.
4: Okay. Can you hear me now? Okay. We'll do the experiment, but before...
3: Not yet.
4: Not yet. Okay, what I was going to say was that people who do research on how students learn science find that students have misconceptions. And the whole idea of having you all make a prediction was to see what your conceptions were.About the speed of sound and materials, you know. So that was I just raising a pedagogical point. And Didi, if you want to translate, and then we'll go ahead and do the second experiment. Thanks.
0: ครับอาจารย์ดีนบอกว่าอันนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีการคิดถึงว่าในเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของคอนเซ็ปต์ในเรื่องของว่าบางทีทำให้สับสนได้เหมือนกันนะครับก็คงจะต้องมาทบทวนวิธีคิดกันนิดนึงครับ

0: John Dean. Go ahead.
1: John Dean. Go ahead.
2: Just speak up, Alexa. They're having trouble.
3: Can you guys hear me all right? All right, thank you. For this part of the experiment, we're measuring sound through wood. The microphones will pick this up better if they're touching the wood, so we have them taped face down. If you tap the wood, some sound waves will travel through the air and go to your ears, and that's why you hear a tapping noise, but some of them will go through the wood, and that's what the microphones are going to pick up. So we're going to try that right now.
4: So you think of speed as distance per time. You might measure a car's speed as kilometers per hour. In this case, we're going to measure the speed of sound in meters per second. So we will divide the time difference by the distance.
5: เร็วที่วัดที่เวลาที่เขาวัดได้คือ 0.0004 วินาทีซึ่งจะเร็วกว่าที่วัดได้จากการเดินทางไปในอากาศกว่า 8 เท่านะครับทีนี้จากค่าที่ได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเวิร์กเอาท์ว่าความเร็วเสียงที่เคลื่อนผ่านในอากาศแล้วก็ผ่านไม้เนี่ยสามารถที่จะคำนวณออกมาได้จากการที่วัดด้วยระยะทาง 1 เมตรนี้นะครับก็จะเห็นดังที่อเล็กซ่าได้เขียนบนกระดานนะครับว่าเห็นว่า คลื่นเดินทางคลื่นเสียงเดินทางผ่านในอากาศด้วยความเร็ว 278 เมตรต่อวินาทีส่วนในไม้เนี่ยเดินทางด้วยความเร็วกว่า 2,500 เมตรต่อวินาทีนะครับ
6: I did already translated to conclude about the velocities of sounds through the air and the wood already as you had written on the whiteboard already
4: Sure
6: Go ahead
4: To conclude, I guess this is a central fact in locating earthquakes, the different speed of sounds and different materials. And with that, I guess I'll leave it for Dr. Lee.
5: ครับวันนี้เป็นส่วนที่เขาสรุปว่าการเดินทางของคลื่นผ่านไปในตัวกลางเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอุปมาอุปไมยว่านี่ก็คือลักษณะของคลื่นแผ่นดินไหวที่เดินทางผ่านไปในวัตถุนะครับ อาจารย์ Dean, please.
2: Okay, there. Seismologists have observed that there are fundamentally three different types of sound waves in the Earth. And I'm going to discuss each of these sound waves now. The first seismic wave phase to arrive at a seismometer station would be the P wave, sometimes called the primary wave. It is the fastest wave, and it is very much analogous to a sound wave in air. So the P wave is like the sound wave in air, only it's traveling through the earth, and it's the fastest wave. It's the first wave you see. And here is an example of a P wave. Showing an animation showing how a P wave moves through the earth. Please translate.
5: ครับ อาจารย์ ดีน ก็บอกว่า ทาง seismologist เนี่ย ได้มีการศึกษาแล้วว่ามีคลื่น นะ ที่เดินทางจากการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ย แบ่งเป็น 3 ชนิดด้วยกัน นะครับ โดยชนิดแรกที่พูดถึงก็คือ คลื่นที่เรียกว่า P wave นะครับหรือที่มาจากคำว่า primary wave หรือเป็นคลื่นปฐมภูมินั่นเองแต่ที่นี้เราจะเรียกสั้นๆว่า P wave นะฮะเป็นคลื่นที่เดินทางได้เร็วที่สุดนะฮะมีลักษณะการเคลื่อนที่คล้ายๆกับคลื่นเสียงนะฮะมีที่แต่ว่าตัว P wave เนี่ยจะเดินทางผ่านเข้าไปในเนื้อในส่วนใต้แผ่นดินของโลกนะครับครับ
7: อาจารย์เปิดหน้า3นะคะในแฮนด์เอาท์ค่ะ
5: Ajahn Dean, you can go ahead.
2: Okay, the second type of wave that we observe coming from earthquakes is called an S wave or a secondary wave. And I hope you can see our screen here on our side and see the animation of the S wave. It is slower than the P wave, so it gets there after the P wave, gets to a seismic station after the P wave. And the motion of the molecules in the earth when the S wave passes through is perpendicular to the direction the wave is traveling. Please translate.
5: คลื่นชนิดที่ 2 นะฮะ

เรียกว่า S wave นะครับหรือ secondary wave นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าคลื่นทุติยภูมินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยฮะก็อย่างที่เห็นในโมเดลที่อาจารย์ดีนได้นำเสนอบนจอนะครับแล้วก็ในเอกสารในคู่มือของอาจารย์นะครับก็จะเห็นว่ามีการเดินทางของคลื่นมีการขยับเดินทางในลักษณะที่ตั้งฉากกับทิศทางการเดินทางของคลื่นนะครับมีการขยับของตัววัตถุนะฮะคลื่นตัวนี้ก็จะมาถึงถัดจากตัวที่เป็นคลื่น P wave นะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ถ้าเกิดแต่งตัวมาก็ทำให้เด็กสนใจเพราะว่าตื่นเต้นที่อาจารย์เปลี่ยนแปลงตัวเอง
1: มีส่วนในเกี่ยวกับการเรียนการสอนสำหรับการแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยคนคนนั้นที่ติที่แต่งนะต้องมั่นใจด้วย
2: สวยไม่สวยก็ถ้าสอนดีก็รู้เรื่องเหมือนกัน
3: ผมว่ามันอยู่ที่ตัวนักเรียนมากกว่าครับว่าจะตั้งใจหรือเปล่าต่อให้สอนดีถ้าเกิดนักเรียนไม่ตั้งใจเขาก็เรียนไม่รู้เรื่องต่อให้นางขาวไทยมาสอนก็เหมือนกันนะ
4: ที่สอนสอนไปอย่างเงี้ยอาจารย์เขาจะยืนแบบเอามือค้ำขอบโต๊ะอย่างเงี้ยมันจะเสียบุคลิกค่ะถ้ายืนมั่นใจอะไรประมาณนั้น
5: ครูไม่ชอบแต่งหน้า
6: เขาไม่แต่งแต่ว่าถ้าเขาแต่งเขาคงจะสวยกว่านี้ค่ะ
7: แต่งตัวแบบจืดๆไม่ค่อยแต่งหน้าไม่ค่อยทำผมเสื้อผ้าก็เฉย
5: ๆอยากให้ครูแต่งหน้าบ้างครูก็แบบมาเหมือนแบบธรรมชาติมากเลยค่ะ
0: แบบใหม่ก็หวานแหววอย่างเงี้ยสีชมพูอยากให้อาจารย์เป็นผู้หญิงเลยค
8: ่
0: ะ
8: ก็แบบแต่งให้มีสีสันมากกว่านะ
6: เหมือนแบบว่าเขาแต่งตัวป้าๆไหมเหรอก็ใช่อยู่แต่ว่าต้องตัดผมใหม่ด้วยอะไรด้วย
9: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำจึงขอตามมาเปลี่ยนแปลงคุณครูกันที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองค่ะตามที่น้องๆนักเรียนร่วมกันลงความเห็นให้รายการช่วยทำให้คุณครูเปลี่ยนไปทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกและบุคลิกภาพซึ่งคุณครูของโรงเรียนนี้ก็ร่วมลงความเห็นเช่นกันค่ะว่าหากมีการปรับแก้เรื่องดังกล่าวแล้วน่าจะเป็นผลดีต่อตัวคุณครูเองฉะนั้นกล้าคิดกล้าทำก็จะมาทำการทดลองเปลี่ยนแปลงคุณครูและพีพันธ์เพิ่มประเสริฐคุณครูประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหรือครูรินนั่นเองค่ะ
10: เท่าที่อยู่กับครูรินเนี่ยนะคะคือครูรินเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็พูดน้อย
11: ก็แต่งตัวสไตล์เนี้ยค่ะเรียบร้อยรองเท้าคาชูเสื้อผ้าก็เหมาะสมกับอาชีพครูค่ะ
12: ดูถ้าดูจากภายนอกเนี่ยถ้าไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยเขาจะดูเหมือนคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองการแต่งกายก็ธรรมดาไม่ได้โดดเด่นอะไรมาก
9: นี่ก็คือภาพลักษณะท่าทางการสอนของครูรินคนที่จะมาร่วมการทดลองเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และบุคลิกภาพในวันนี้ค่ะ

0: ิ่งที่เห็นได้ชัดจากบุคลิกที่ครูรินต้องการจะเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือท่าทางการสอนหน้าห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินมือไม้ท่าทางการสอนและใบหน้าที่ดูเคร่งขรึมเกินไปค่ะ
1: ทรงผมอะ
2: ทำไม
1: แบบว่าครูเขาแบบน่าจะรวบไว้ไม่ปล่อยกระเซาะกระเซาะ
3: อาจจะเปลี่ยนท่าเดินนิดนึงตามแฟชั่นนิดนึง
4: ถ้าให้เปลี่ยนไว้ก็นิดหน่อยก็คงจะดีนะครับแบบทำผมให้ดูดีขึ้นอะไรเงี้ยมีเสื้อมีสีสันมากขึ้นรองเท้าอะไรเงี้ย
0: เกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดลองเปลี่ยนแปลงคุณครูจะต้องอาศัยความมั่นใจความสมัครใจของคุณครูที่จะกล้าคิดกล้าทำการทดลองนี้ด้วยนะคะโดยการเปลี่ยนแปลงที่ว่าจะต้องเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของความเป็นครูและตัวตนลักษณะประจำตัวของคุณครูคนนั้นๆเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นการทำลายเอกลักษณ์ของตัวคุณครูเองค่ะ
5: ก็ถ้าสมมติว่าลองดูแล้วเด็กเขาตอบรับแล้วมันดีขึ้นก็โอเคค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนแปลงแล้วคือแบบมันเยอะไปโดยที่ตัวเองรู้สึกไม่ชอบหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะคือมันทำให้ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนแปลงเยอะไปแล้วแบบว่าครูมัวแต่มาพะวงเรื่องของตัวเองอ่ะมันก็จะสอนเด็กไม่เต็มที่คือบางอย่างถ้ามันขัดความรู้สึกเกินไปเงี้ยแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันพอดีคือมันไม่เกินไปแล้วมันไม่น้อยเกินหรืออะไรก็โอเค
0: เราก็จะพาคุณครูรินมาทดลองเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกทั้งการแต่งหน้าทำผมการแต่งกายและบุคลิกภาพกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ด้านนั้นๆค่ะ
6: ปกติมีเวลาในการแต่งหน้าไปทำงานกี่นาที
7: ก็ประมาณ5 นาที
6: พี่ขอแนะนำว่าคุณครูต้องเปลี่ยนแป้งนิดนึงอ่ะเพราะว่าแป้งที่เอามาใช้อ่ะมันค่อนข้างจะบางแล้วมันไม่ปกปิดค่ะเพราะว่าคุณครูมีปัญหานิดนึงคือใต้ตาค้ำ
7: แล้วแป้งต้องเป็นโทนสีอะไร
6: โทนออกเหลืองค่ะพี่คิดว่าถ้าไล่แบบเบอร์1 2 3อะไรเงี้ยน่าจะเป็นเบอร์3ก็ขั้นแรกใน5นาทีของคุณครูก็เอาติ้นใส่มือแล้วคุณครูก็แต้ม5จุด
0: ด้านการแต่งหน้าทำผมทางรายการได้รับเกียรติจากคุณน้ำฝนเมคอัพอาร์ติสต์ที่มีประสบการณ์การแต่งหน้าทำผมในวงการบันเทิงมาเป็นเวลานานค่ะทางรายการก็จะมีแทรกเรื่องวิธีการหรือขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ครูรินสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงค่ะ
8: อันนี้คือเป็นชุดประจำวันของคุณครูที
9: ่ใช่ค่ะ
8: ที่ใส่ทุกวันใช่ป่ะคะ
9: ใช่ค่ะ
8: แต่คือจริงๆมันไม่ต้องแบ่งเป็นสีป่ะคะหรือว่าอันนี้แมทช์เอง
9: อันนี้ก็เอามาเทียบว่าไหนมันเข้ากันก็ส่วนใหญ่ก็จะใส่เวลาก็จะจับคู่ลักษณะนี้ค่ะ
8: คือวันนี้ที่เห็นเนี่ยคือรู้สึกว่าคุณครูมีความเซนในการจับสีที่ดีมากนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะสนุกกับการเล่นสี
0: ด้านการแต่งกายเราได้รับเกียรติจากคุณฐาดินีผู้เชี่ยวชาญด้านเสื้อผ้าจากนิตยสาร Mary Care คอยแนะนำเทคนิคการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับบุคลิกภาพของคุณครูค่ะ
8: ที่อยากจะเพิ่มก็คือพวกแบบลูกเล่นหรือความสนุกในการที่เขาจะจับเสื้อผ้ามันให้มันดูมีสนุกขึ้นเช่นแจ็คเก็ตหรือว่าจะใส่เดรสหรือว่าอะไรที่มันเหมือนแบบทำให้เขาดูแบบสดใสขึ้นอะไรเงี้ยอยากจะให้ฉีกจากกฎเดิมๆนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าลดความเป็นตัวเขาลงไป
0: นอกจากนั้นยังนำเอาชุดเดิมมาผสมผสานเพื่อให้ครูรินสามารถนำกลับไปใช้ได้จริงค่ะ
10: สำหรับครูรินนะคะจริงๆแล้วในด้านของการยืนเนี่ยครูปรับอีกนิดเดียวนะคะก็คือให้ยืนได้ตรงขึ้นและสง่านะคะตรงช่วงนี้ครูจะทำให้คือจะดึงดูดความสนใจได้ดีมากแล้วจะดูเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นนะคะครูอาจจะใช้วิธีการบิดตัวนิดนึงบิดตัวไปด้านข้างนะคะขาครูก็แบบนี้แหละแล้วครูก็บิดตัวกลับเราจะดูดีขึ้นนะคะในด้านของการพูดจาถ้าเมื่อยแล้วก็แค่เปลี่ยนขาลักษณะของหลังเนี่ยค่ะเราจะดูว่าเรามั่นใจไม่มั่นใจเนี่ยจะอยู่ช่วงไหล่เคยทำท่าออกกำลังกายท่านี้ไหมคะแล้วก็เปิดแค่นี้เองเปิดแล้วก็วางมือลงเพราะตรงช่วงนี้มันจะเปิดขึ้นสิ่งที่จะมีเพิ่มนะคะสำหรับครูรินก็คือในส่วนของใบหน้าถ้าครูเพิ่มรอยยิ้มอีกนิดนึงในระหว่างการพูดแล้วก็เข้าใจว่าอาจจะเกรงเพราะเนื่องจากว่าเพิ่งเริ่มฝึกการพอครูยิ้มมาปุ๊บแล้วน่าจะเปลี่ยนไปทันทีสังเกตไหมสังเกตตัวเองนะตอนนี้ลอง

0: ลองนิ่งๆแล้วตอนนี้พอเรายิ้มนะคะน่าจะเปลี่ยนทันทีการใช้ระยะห่างในการดูแลเด็กเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ความใกล้ชิดและความน่าสนใจของวิชารวมถึงความรู้สึกของเด็กที่มีต่อคุณครูเนี่ยดีขึ้นค่ะ
1: ซึ่งด้านการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเราได้รับเกียรติจากดร.จิตราผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะในการทดลองคุณครูเปลี่ยนไปวันแรกครูรินก็เริ่มแต่งหน้าอ่อนๆเปลี่ยนแปลงทรงผมจากเดิมเล็กน้อยและนำเสื้อผ้าเดิมมาผสมกันใหม่แต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะคะเพราะในวันแรกครูรินค่อนข้างจะขัดเขินหากต้องเปลี่ยนตัวเองในทันทีค่ะ
2: ว
1: ัน
2: นี้สวยกว่าหนูได้ไงพี่ริน
3: ขอสักวัน
2: ขอสักวันใช่ไหมได
1: ้ตอนนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่อครูรินเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วปฏิกิริยาของเด็กนักเรียนจะเป็นอย่างไร
4: สวัสดีค่ะ
5: หยุดอย่าเพิ่งแซว
6: วันนี้เดี๋ยวเราจะรู้กันว่า50เขตของเรานั้นนะคะมีอะไรบ้างครูจะให้เวลาเพียงแค่10นาทีน้อยไปไหม15นาที20ขาดตัว
1: และบุคลิกท่าทางการสอนของครูรินจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะตามไปดูกันเลยค่ะ

0: เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครูรินในอาทิตย์ที่2ในวันนี้ครูรินเปลี่ยนทรงผมใหม่เพิ่มสีสันกับชุดมากขึ้นค่ะ
1: ทำไม่ได้จริงวันนี้เปลี่ยน
2: เกี่ยวเนื่องมากับพระมหาธรรมราชาที่2ครูยกกระดานมาเขียนฝั่งนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ในวันนี้เราจะเห็นว่าครูรินเริ่มเข้าหานักเรียนอย่างใกล้ชิดเริ่มยิ้มแย้มสดใสมากขึ้นค่ะเข้าสู่วันสุดท้ายของการทดลองในอาทิตย์ที่2
2: แบบนี้ดีไหมคะ
3: ดีครูก็มองใช่แน่เปล่า
2: หลายคนวันนี้เดินเข้ามาแล้วเขาจำไม่ได้ไ
3: ม่ใช่ดี
2: อ๋อดีขึ้น
0: ครูรินเริ่มมีความมั่นใจในบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นนักเรียนก็ให้ความสนใจทักทายครูรินให้คำชมยิ้มแย้มให้ค่ะ
4: ดูดี
5: เ
4: นี่ย
5: เป็นหน้าหมา
2: หยุดตลอด
6: จนพี่จำไม่ได้เลยเปียว
0: การทดลองครั้งนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงด้านเสื้อผ้าใบหน้าทรงผมและบุคลิกภาพเกี่ยวกับการยืนและท่าทางการสอนของครูรินที่สง่างามขึ้นรอยยิ้มความสดใสและความมั่นใจของครูรินอีกทั้งปฏิกิริยาของนักเรียนก็รู้สึกให้ความสนใจมากกว่าค่ะ
7: ครูรินน่ารักพี่เมื่อกี้พี่ตะลึงพี่นึกว่าครูใหม่มาบรรจุใหม
8: ่แบบเดิมที่เป็นอยู่เขาก็เป็นตัวตนของเขาแต่แบบนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขามั่นใจหรือเปล่าร
9: ู้สึกจะเป็นครูที่ทันสมัยขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เด็กก็รู้สึกจะฮือฮา
10: สวยค่ะอาจารย์เขาก็สวยขึ้นดูดีขึ้นแต่ว่าการเดินเขายังเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะ
11: สวยครับสวยขึ้นกว่าเดิมครับ
12: โอ้ชุดจากซิ่งอะค่ะ
2: ปฏิกิริยาอย่างที่เด็กม.ปลายบอกเมื่อกี้คือว่าถ้าใส่แบบนี้ทุกวันนะเขาจะตั้งใจเรียนเลยที่เขาพูดเขาก็ชอบรู้สึกบางอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วมันทำให้เรารู้ว่าแบบนี้ก็เหมาะกับบุคลิกเราเหมือนกันก็แต่งหน้ามากขึ้นทรงผมก็จะเปลี่ยนจากเดิมที่เคยไม่ทำอะไรเลยแค่หนีบให้มันตรงอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนครั้งแรกถามครั้งแรกมั่นใจเลยไหมก็คงตอบยังไม่ได้แต่มันต้องใช้เวลานิดนึงก็คงจะเริ่มมั่นใจมากขึ้นเรื่อย
13: ๆแต่หลังจากมีการพัฒนาแล้วนะครับก็ดูเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองมากนะครับเวลาประชุมหรือว่าเสนองานอะไรนะครับหรือแม้แต่การมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กหรือว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้นะครับระหว่างที่อยู่หน้าห้องเรียนเขาก็ดูที่จะมั่นใจตัวเองมากขึ้น
14: คุณครูต้องเป็นผู้นำในเรื่องของบุคลิกภาพในการพูดการจะการแต่งกายอย่างที่เรากำลังทำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆแม้แต่ตำแหน่งผู้บริหารเขาก็จะมีหลักสูตรการปรับปรุงบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นในการทำบุคลิกภาพให้เป็นครูยุคใหม่นั้นเห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับว่าเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมและควรขยายผลไปกับทุกโรงเรียนและกับคุณครูทุกคน
0: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าภาพลักษณ์ภายนอกและบุคลิกภาพของครูก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมีผลต่อบรรยากาศหรือความน่าสนใจในห้องเรียนหากครูมีจุดเด่นไม่ว่าด้านใดก็ตามก็จะเป็นผลดีกับทั้งนักเรียนในเรื่องของความตั้งใจเรียนและครูในเรื่องของความโดดเด่นสง่างามแต่อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงคุณครูก็ต้องอยู่ที่ความสมัครใจและไม่ทิ้งความเป็นตัวของตัวเองด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญนั้นหมายจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขนัยยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น
1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีกันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้

0: จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น0

0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3/2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3/2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติต่อพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
3: ก็คือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้ม

0: ในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
1: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
2: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไม
2: ล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
3: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ภัยพิบัติก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนคลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะ
2: เปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
3: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางเห็นและการกระทำ
4: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่

0: อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
1: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึก

0: ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่งอัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เ

0: ข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

ื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ 3/2 โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ 3/2 คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ที่ไหนก็ตามนะคะเรื่องของความสะอาดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: โรงเรียนบ้านรถไฟนะคะก่อตั้งเข้ามาย่างเข้าปีที่18แล้วค่ะถ้าจะมองไปแล้วในโรงเรียนบ้านรถไฟเนี่ยบริเวณที่อยู่รอบๆ เป็นชุมชนของมุสลิมนะคะโดยส่วนใหญ่จะสังเกตได้ว่านะคะโรงเรียนของเราเนี่ยโดยสัดส่วนของนักเรียนที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นนักเรียนมุสลิมนะคะ 65% แล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ย 30% แล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นนะคะอาจจะเป็นคริสต์แล้วก็เป็นศาสนาอื่นๆอย่างเงี้ย 5% ในช่วงแรกๆที่เราเปิดโรงเรียนแล้วน่ะก็คือต้องการที่จะทำโรงเรียนเพื่อชุมชนมุสลิมเมื่อเรามาทำจริงๆแล้วเราพบว่าการที่เราจะอยู่ในสังคมได้ไม่ใช่ว่ามุสลิมอย่างเดียวเดี๋ยวจะอยู่ในสังคมได้เราจะต้องพบปะกับบุคคลที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันตรงนี้คือหัวใจก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนคุยกันในคณะทีมผู้บริหารว่าเราจำเป็นต้องเปิดนะเพราะในโลกใบนี้ไม่ใช่มีมุสลิมอย่างเดียวไม่ได้มีพุทธอย่างเดียวเราอยู่ร่วมกันในทุกๆศาสนาก็โรงเรียนก็เลยมีนโยบายว่าให้รับนักเรียนเป็นเรียนร่วมกิจกรรมช่วงเช้าเราจะแบ่งเด็กออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่เป็นนักเรียนมุสลิมก็จะไปเรียนกุรอานยามเช้าส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธกับนับถือศาสนาคริสต์นะคะตรงนี้นักเรียนก็จะไปอยู่กับคุณครูพุทธนะคะที่จะสอนคุณธรรมจริยธรรมเด็กๆที่โรงเรียนวัดรถไฟนะคะจะได้รับการฝึกฝนอบรมทางด้านอิสลามศึกษาเนี่ยตั้งแต่อนุบาล นะคะในการอบรมฝึกฝนเนี่ยสิ่งที่เราใช้ก็คือการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งที่สอนให้กับเด็กก็คือจะมีภาษาอาหรับเบื้องต้นนะคะฝึกเรื่องการละหมาดนะคะการกล่าวดุอาในชีวิตประจำวันของเขาว่าดื่มนมจะใช้กล่าวอะไรรับประทานอาหารใช้กล่าวอะไรก่อนนอนกล่าวอะไรตรงนี้นะคะเป็นการปลูกฝังเขา
2: เราฝึกละหมาดนะครับละหมาดเท่ากับเรายืนอยู่ต่อหน้าพระองค์อัลลอฮ์

0: แรกๆที่พาเขาเข้ามาเรียนที่บ้านรถไฟก็คุณแม่ก็มีความกังวลเป็นห่วงเพราะว่าเขาต่างศาสนาก็คือเขาจะนับถือศาสนาคริสต์แต่ตอนหลังก็ไม่มีความกังวลค่ะคือคุณครูที่นี่ก็ดีเด็กที่ว่าเป็นศาสนาพุทธก็ดีเด็กที่เป็นศาสนาอิสลามก็ดีเหมือนกันหมดก็คือเขาก็ไม่แตกต่างกันค่ะ
1: การที่โรงเรียนบ้านรถไฟสอนเกี่ยวกับศาสนาก็คือมุมมองก็คือว่าทำให้เด็กเนี่ยได้มีวิถีชีวิตของมุสลิมจากที่บ้านและที่โรงเรียนเขาจะไม่ลืมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามศาสนาเนี่ยค่ะว่าถ้าเขาอยู่ที่บ้านเขาก็ปฏิบัติแต่เขามาโรงเรียนคือเขาก็ปฏิบัติได้ด้วยเหมือนกันการที่ให้เด็กเข้าใจซึ่งกันและกันในด้านศาสนามีประโยชน์คือในด้านการที่ว่าการอยู่ร่วมกันไม่แบ่งแยกกันว่าอันนี้ฉันเป็นพุทธฉันเป็นมุสลิมฉันคบกันไม่ได้คืออันนี้คือเขาอยู่รวมกันได้และอยู่รวมกันได้ด้วยดีด้วยค่ะ
2: มีอยู่วันนึงน้องเนี่ยเขามาบอกกับคุณแม่ว่าอยากเรียนภาษาอาหรับมากกว่าเราก็ถามว่าทำไมน้องบอกว่าเห็นเพื่อนเรียนภาษาเพราะแล้วน่าสนใจตัวหนังสือก็สวยก็เลยบอกว่าต้องไปปรึกษากับคุณครูใหญ่ที่โรงเรียนก่อนเพราะตอนนั้นไม่ทราบจริงๆว่าเด็กที่อยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยเข้าไปเรียนในภาษาอาหรับได้ไหม
3: วันนี้คุณแม่มีอะไรที่จะปรึกษาครูใหญ่คะ
2: น้องปูฟ้าค่ะเขาอยากเรียนภาษาอาหรับนะคะ
3: โดยปกติแล้วนักเรียนพุทธเนี่ยเราจะให้น้องเขาเรียนภาษาจีนนะคะในขณะที่นักเรียนมุสลิมเรียนภาษาอาหรับแล้วก็ในส่วนของนักเรียนพุทธจะต้องเรียนอีกอย่างนึงก็คือว่าในวิชาพุทธศาสนาน้องปูฟ้าอยากเรียนภาษาอาหรับหรือลูกถ้าสมมติว่าคุณแม่จะอนุญาตให้น้องเขาเรียนภาษาอาหรับแต่คุณแม่จะต้องไปสอนวิชาพุทธศาสนาให้กับน้องเขาเอง
2: อันนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะคะเพราะมันมีแบบฝึกหัดอยู่ในชั้นวัยประถมอยู่แล้วใช่ไหมคะแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรียนวิชาพุทธศาสนาน่าจะเสริมให้เขาตรงนี้ได้ด้วยค่ะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะ
3: แล้วเวลาที่ภูฟ้าอยากจะเรียนนะลูกนะภูฟ้าต้องตั้งใจเรียนนะคะ
4: ค่ะ
5: ตัวอะไรครับดังดังครับตัวอะไรครับตัวก๊อฟอยู่ที่ใครยกสูงตัวต่อไปดังๆพร้อมกันตัวใครถือตัวยาครับตัวยาอยู่ที่ภูฟ้านะครับ
6: โรงเรียนบ้านรถไฟนะคะมีนักเรียนที่เรียนร่วมก็จะมีผู้ปกครองมาบอกแล้วก็มาหานะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าลูกอยากเรียนภาษาอาหรับบ้างลูกอยากจะแต่งกายตามเด็กนักเรียนมุสลิมบ้างตรงนี้เมื่อได้พูดคุยกับผู้ปกครองแล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าเราเปิดโอกาสให้กับนักเรียนเขาได้ศึกษาเพราะว่าตรงนี้ในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาอาหรับเราถือว่าเด็กไทยของเราถ้าเขาได้ทั้งภาษาไทยได้ทั้งภาษาอังกฤษได้ทั้งภาษาอาหรับได้ทั้งภาษาจีนหรือภาษาอื่นๆเด็กของเราก็จะได้รับการพัฒนานะคะไปสู่สากลมากยิ่งขึ้นตรงนี้โรงเรียนจะไม่ปิดกั้นในเรื่องของการที่ว่าผู้ปกครองที่นับถือศาสนาพุทธจะมาขออนุญาตขอเรียนภาษาอาหรับทุกๆภาษามีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเขาสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
2: ้คือ1เดือนแรกที่น้องมาเรียนที่นี่อะค่ะน้องบอกว่าเรียนแล้วสุขใจหลังจากผ่านไป3เดือนน้องก็จะมีแต่คำว่ามีความสุขใจแบ่งปันแบบนี้ค่ะแล้วก็คำว่าเพื่อนที่ดีซึ่งเรารู้สึกว่ามีความสุขกับลูกด้วยนะคะได้เลือกที่ที่ดีแล้วให้ลูก
5: โรงเรียนบ้านรถไฟนะครับมีเด็กนักเรียนที่มาเข้าเรียนก็มีทั้งนักเรียนพุทธนักเรียนมุสลิมแล้วก็นักเรียนคริสต์เขาไม่ได้จำกัดรองรับทุกศาสนาครับผมการเรียนร่วมกันของเด็กทุกศาสนาเนี่ยส่วนนักเรียนอิสลามเนี่ยเราจะให้เรียนเป็นภาษาอาหรับแล้วก็เกี่ยวกับศาสนาบัญญัติของอิสลามแล้วก็นักเรียนพุทธเราก็จะมีพุทธศาสนาแล้วก็ภาษาจีนมาเพิ่มให้แต่ถ้ามีนักเรียนคนใดที่สนใจที่อยากจะเรียนภาษาอาหรับเพิ่มนะครับเราก็ให้เข้ามาร่วมเรียนกับนักเรียนอิสลามที่เป็นมุสลิมได้ครับผมเหตุผลที่น้องเขาอยากจะมาเรียนภาษาอาหรับเพราะว่าเขาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนบ้านรถไฟซึ่งเราจะใช้ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวันเยอะเช่นตอนเช้าจะมีการอ่านกุรอานจะมีการอ่านดุอาก่อนรับประทานอาหารซึ่งเป็นภาษาอาหรับทั้งหมดเขาก็เลยสนใจที่อยากจะเรียนรู้ภาษาอาหรับ ก็เลยมาขอร่วมเรียนกับนักเรียนที่เป็นมุสลิมที่เป็นภาษาอาหรับเราก็ไม่ได้จำกัดครับก็จากการสังเกตนะครับว่าเมื่อเวลาที่น้องเขาเข้ามาเรียนเนี่ยคือเราก็สอนเหมือนกันกับเด็กนักเรียนทั่วไป
2: หลังจากที่ลูกเรียนก็จะรู้ตัวหนังสือมากขึ้นแล้วก็จะพยายามบอกว่าปลาภาษาอาหรับม้าภาษาอาหรับหรืออีกหลายๆคำถามว่าเราก็ต้องฟังใช่ไหมคะแล้วก็พยายามยิ้มให้เขาอะค่ะว่าโอเคเราเห็นดีด้วยกับสิ่งที่เขาพยายามอธิบายให้เราฟัง
0: พาลูกมาเรียนที่เนี่ยประมาณ3ปีแล้วค่ะก็เขามีความมั่นใจขึ้นค่ะเวลาทำอะไรเนี่ยก็คือเขาจะทำแบบว่าด้วยความมั่นใจไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ว่าขี้กลัวคุณครูที่โรงเรียนบ้านรถไฟให้ความสนใจทุกศาสนาค่ะไม่แยกแยะว่าเด็กคนนี้มาจากศาสนาคริสต์นะเด็กคนนี้มาจากศาสนาพุทธนะเด็กคนนี้มาจากศาสนาอิสลามนะก็คือเขาสอนเด็กทุกคนน่ะให้เป็นคนดีเพราะว่าศาสนาไหนก็คือสอนทุกคนให้เป็นคนดีเหมือนกันหมดทุกคนค่ะ
2: เคยถามลูกว่ารู้สึกยังไงบ้างไหมเรียนกับเด็กที่เป็นมุสลิมทั้งห้องลูกบอกว่ามีความสุขค่ะต้องขอขอบคุณโรงเรียนบ้านรถไฟด้วยค่ะที่เปิดโอกาสให้น้องซึ่งเป็นนักเรียนพุทธนะคะได้เข้ามาเรียนในที่นี้นะคะแล้วได้เข้ามาใกล้ชิดได้เข้ามาสัมผัสความแตกต่างของศาสนามุสลิมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้แตกต่างไปจากศาสนาพุทธเลยก็คือความอบอ้อมอารีความอบอุ่นความจริงใจมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งลูกสาวจะบอกนะคะว่าเพื่อนๆแบ่งปันกันดีมากเลยในห้องอะค่ะ
4: คือในเรื่องของการที่ของเรียนมัธยมในเรื่องของศาสนานี่ก็คือให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆนะก็คือเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมให้เด็กเนี่ยนำหลักการของศาสนาเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองเพราะว่าการเจริญเติบโตถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีหลักการศาสนาแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขเขาจะอยู่กับแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นฉะนั้นตรงนี้ก็จึงทำให้ว่าโรงเรียนบ้านรถไฟเนี่ยก็มีเป้าหมายว่าต้องการที่จะให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีแต่คนเก่งคนดีนั้นอยู่ภายใต้หลักคำสอนของศาสนาของตนเอง
7: สิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าเมื่อเขารู้นะคะเมื่อเขารู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่แต่ละศาสนาเนี่ยได้ปฏิบัติแล้วก็มีขอบข่ายที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยความเข้าใจเนี่ยจะทำให้เขาอยู่ด้วยกันได้แต่ละศาสนาเนี่ยมีกรอบมีกติกาที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ก้าวก่ายในส่วนที่เป็นบทบัญญัติที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยนะคะจะทำให้เขาอยู่กันด้วยความเข้าใจมากกว่าที่เราไม่ได้ช่วยให้เขาได้ทำความเข้าใจอะไรกับเขาเลย
6: การเรียนร่วมนะคะหรือว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่ที่บ้านรถไฟที่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่โรงเรียนบ้านรถไฟปลูกฝังก็คือการให้ความรักซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสอนเสมอว่าการที่เราอยู่ร่วมกันเราจะต้องรู้ว่าเขานับถือศาสนาอะไรเรานับถือศาสนาอะไรเราจะไม่เอาเรื่องศาสนามาเป็นตัวที่จะมานั่งว่าเธอไม่ดีฉันไม่ดีแต่เราจะสอนว่าทุกคนมีหน้าที่อะไรและทุกคนจะอยู่ร่วมกันเราต้องแบ่งปันกันเราต้องรักกันเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนบ้านรถไฟอยากให้ทุกคนเปิดใจเราอย่าลืมว่าเด็กๆที่เข้าเรียนร่วมกันเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพราะว่าการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยจะทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะได้อย่างมีความสุข

0: คิดของคุณคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
1: ในโรงเรียนเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเดียวมันหมายถึงทุกเรื่อง

ำรับนะที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เนื่องจากว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยมาเยี่ยมโรงเรียนตชด.บ้านนายาวซึ่งห่างจากตรงนี้ไปประมาณสัก3กิโลครั้งแรกวิหาร2537เนี่ยมาก็ทรงพบว่าเด็กโรงเรียนตชด.เนี่ยจบป.6ปีละจำนวนมากเป็นร้อยร้อยคนเนี่ยไม่ได้เรียนต่อพระองค์จึงมีพระราชดำริที่จะตั้งโรงเรียนระดับมัธยมขึ้นโดยให้เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ไม่เก็บค่าเราเรียนนะฮะในช่วงแรกเนี่ยก็ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้นเลยเป็นค่าก่อสร้างอาคารค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนค่าจ้างครูบางส่วนในช่วงแรกรวมทั้งองค์ท่านก็ยังพระราชทานเงินเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนอีกคนละ10บาทต่อคนต่อวันทุกคนนะฮะและต่อมาเนี่ยทั้งรัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนเนี่ยได้ให้เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนผมเองก็เลยไม่ขอรับเงินในส่วนที่บริหารซึ่งขอจากพระองค์ท่านชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่ขาดโอกาสมาก่อนเดิมมันเป็นทุรกันดารมากพื้นที่เส้นทางก็จะเป็นลูกหลังค่อนยาวไกลนะครับแล้วก็เมื่อได้โอกาสเนี่ยก็อยากจะให้เขาได้โอกาสมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะให้โรงเรียนเนี่ยมีความยั่งยืนการจัดเรียนการสอนก็อยากให้ยั่งยืนแล้วก็เด็กที่จบไปเนี่ยน่าจะพร้อมที่จะรับได้ทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคมเราจึงได้นําแนวปรัชญาเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้ในโรงเรียนในช่วงแรกเนี่ยเราตั้งสหกรณ์แบบครบวงจรขึ้นมาในโรงเรียนเพื่อให้สหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานการเรียนต่างๆจัดเป็น3ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือเป็นฝ่ายร้านค้าขายสินค้าทั่วไปฝ่ายที่2ก็จะเป็นฝ่ายออมทรัพย์จะตั้งเป็นธนาคารจำลองเล็กๆรับฝากเงินแล้วฝ่ายที่สำคัญอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตเนี่ยเราได้ประโยชน์จากฝ่ายผลิตนี้มากฝ่ายผลิตเนี่ยจะไปสร้างฐานการทำนาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เพราะปลูกพืชผักสวนครัวเพราะเห็ดเพาะถั่วงอกโรงเรียนก็ส่งเด็กนักเรียนไปเรียนตามฐานของสหกรณ์ที่สร้างไว้ซึ่งฐานต่างๆเนี่ยก็เป็นวิชาเรียนในหลักสูตรอยู่แล้วโรงเรียนมีหน้าที่ส่งครูไปประจำตามฐานเราใช้วิธีนี้จนกระทั่งสหกรณ์ก็เติบโตฐานต่างๆนี้ก็เติบโตจนกระทั่งหลายฐานก็เป็นตั้งกองทุนของตัวเองอย่างเช่นเกษตรนี่ก็จะตั้งกองทุนของตัวเองไก่สัตว์ปีกนี่ก็จะตั้งกองทุนการเลี้ยงสัตว์ปีกนักเรียนที่นี่จะกินข้าวเนี่ยประมาณใช้ข้าวสารประมาณ 10,000 กิโลแต่ว่าเราผลิตได้เนี่ยประมาณ 5,000 ถึง 6,000 กิโลต่อปีก็ยังไม่เพียงพอแต่เราก็ไม่ต้องซื้อข้างนอกทั้งหมด

ผลผลิตที่เกิดจากการผลิตฝ่ายผลิตเนี่ยนะฮะตามฟาร์มต่างๆเนี่ยเราเหลือเฟือถึงทานภายในโรงเรียนนี่ไม่หมดต้องทำเป็นธุรกิจขายไปข้างนอกในชุมชนนะครับทำให้เรามีอาหารบริบูรณ์ขึ้นเงินที่พระองค์ให้มา10 บาทต่อคนต่อวันก็เพียงพอเหลือเฟือ

0: ียนแห่งนี้ยังมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่และทุกๆพื้นที่ในโรงเรียนถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
1: โรงเรียนเราเนี่ยครับมีที่ค่อนข้างเยอะนะฮะมีเรามีที่ถึง150ไร่แล้วก็มาดูว่าเราจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ยังไงในการจัดการเรียนการสอนในความคิดที่เราอยากจะใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เนี่ยถ้าเราจัดได้นะก็จะลดรายจ่ายไปเยอะ
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้วัดทางสมบัติทางเคมีไปแล้วใช่ไหมในเรื่องของค่า pH นะคะซึ่งต้นน้ำเราวัดได้ประมาณเท่าไหร่นะ8ใช่ไหมคะ8แสดงว่ามันมีคุณสมบัติเป็นเบส
0: อาจารย์วิทยาศาสตร์ท่านนี้กำลังสอนนักเรียนเรื่องคุณสมบัติของผักตบชวาที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสีย
2: แล้วมันก็แพร่หลายได้เร็วมากถ้ามันอยู่ในสภาพน้ำที่มีค่า pH ประมาณ 4-10 จากการที่ได้นำเด็กมาเรียนที่ตรงนี้นะคะที่ฐานบ่อบำบัดน้ำเสียตรงนี้นะคะมันก็มีประโยชน์มากมากกว่าที่จะให้เด็กนั่งเรียนอยู่ในห้องเฉยๆเพราะการเรียนอยู่ในห้องก็แค่กระดานช็อกแล้วก็หนังสือเด็กไม่ได้มาทำการสัมผัสจริงมาเรียนรู้จากธรรมชาติจริงๆแล้วก็มารู้ว่ามันผักตบชวาเนี่ยสามารถบำบัดได้จริงไหมนะเด็กก็เกิดความรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้น
1: นอกจากบำบัดได้ผักตบแล้วเนี่ยซึ่งสะอาดไปส่วนหนึ่งแล้วนะยังทำเส้นทางให้เดินไปไกลๆแล้วก็เอาลงในบ่อปลาเลี้ยงปลาได้อีกก็จะมาเรียนวิชาประมงเลยครับตรงนี้จะเป็นประมงแบบครบวงจรเราได้ทำตั้งแต่การขยายพันธุ์ปลาเองก็ทำให้เกิดอาชีพทำเป็นฟาร์มเล็กๆขึ้น

0: พชรผู้จะดูจากตรงไหนคะ
1: ดูจากตรงคางตรงท้อง
0: คางคางมันเป็นดูยังไง
1: ออกสีแดงแดง
0: เป็นสีแดงแล้วดูตรง
1: แล้วดูติ่งเพชร
0: ติ่งเพชร
2: แค่นี้ยังไม่พอนะฮะในบอบลาเนี่ยเรายังมีวิชาคณิตศาสตร์เข้าไปเรียนได้อีกโดยเรียนในเนื้อหาของการวัดพื้นที
3: ่นักเรียนก็แบ่งกลุ่มนะคะตามที่เรานัดหมายกันนะคะก็คือมีคนที่จะวัดนะคะใครคะทีนี้ใครจะวัดพื้นที่ทางความลึกหาความลึกอีก2คนจับเป็นระยะนะคะจับเป็นระยะดูด้วยจับเป็นระยะช่วยกัน
2: ตารางเมตรเนี่ยก็สามารถคำนวณหาการเลี้ยงปลาได้ว่าใช้เลี้ยงปลากี่ตัวซึ่งใน1ตารางเมตรก็มีสูตรอยู่ว่า1ตารางเมตรเนี่ยเลี้ยงปลาได้50ตัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ทั้งบ่อเนี่ยกี่ตารางเมตรก็คูณเข้าไปก็สามารถจะรู้ได้เลยว่าไอ้บ่อเนี่ยจะเลี้ยงปลาได้กี่ตัวเราจะได้ทําฐานการเผาถ่านเราเผาถ่านเนี่ยเพื่อดักเอาน้ำจากควันไม้เนี่ยมาใช้ประโยชน์อีกเขาเรียกว่าน้ำต้มควันไม้ก็เป็นวิชาเรียนของทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเคมีนะฮะแล้วน้ำส้มควันไม้นี่ก็ฝ่ายเกษตรก็จะเอาไปใช้ฉีดไล่แมลงถ่านเนี่ยที่ก็ส่งเข้างานคหกรรมทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้หมดไอ้อันนี้ก็สามารถลงมาเกี่ยวโยงได้อันนั้นก็จะเกี่ยวโยงไปถึงวิชาโน้นถึงวิชานี้

สวนพฤกษศาสตร์นี่ก็เป็นโครงการในบัลลิตพระราชบัลลิตของสมเด็จพระเทพอยู่แล้วซึ่งเป็นโครงการสร้างจิตสำนึกให้เด็กรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต้นไม้ต่างๆนะครับลำพังกิจกรรมในสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยก็ไม่ทำให้นักเรียนได้รู้จักต้นไม้กันทุกคนเราจึงใช้กลุ่มสาระเข้าไปจัดการเรียนการสอนในสวนพฤกษศาสตร์วิทย์คณิตอังกฤษภาษาไทยศิลปะกลุ่มการงานเนี่ยเข้าไปเป็นฐานการเรียนอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์

0: ทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนแล้วก็ได้รู้จักต้นไม้มากขึ้นแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
1: เดี๋ยววันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับการเทียบบัญญัติยางว่าพื้นที่ทั้งหมด30ไร่ตรงนี้ว่าต้นไม้ตรงนี้จะมีเท่าไหร่โดยการประมาณค่าแต่ตอนนี้ครูจะให้เรียนลองไปปักต้นไม้ก่อนว่ามีเท่าไหร
2: ่364ทันทองพยาบาล
1: ก็พอทราบนโยบายค่ะก็เราก็นำคณิตศาสตร์ลงมาบูรณาการในส่วนพืชศาสตร์แล้วก็มาคิดกับเนื้อหาที่มีอยู่ตามหลักสูตรว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมีคณิตศาสตร์เนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่จะลงมาบูรณาการเช่นการวัดร้อยละอัตราส่วนร้อยละค่ะแล้วก็การประมาณค่าสถิติกราฟคือได้เกือบหมดอะค่ะอยู่ที่เราจะสรรหาวิธีมาทำยังไง
3: ชื่อต้นไม้นี่เราก็จะสอนให้เด็กๆเขารู้จักว่าต้นนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรชื่อวงว่ายังไงนะคะทีนี้ม.ปลายแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือหลังจากที่เขาเรียนรู้คำศัพท์เสร็จแล้วเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งคำประพันธ์เนี่ยค่ะ
4: ก็ได้เลือกเกี่ยวกับบทกลอนนะคะ Dimensions นะคะจากการสำรวจนะคะพวกเราได้เลือก Bird นะคะแล้วก็ Worm ก็คือนกแล้วก็หนอน Bird Beauty Carer Flying Eating Sleeping
0: บางครั้งเราขึ้นไปบนห้องเนี่ยเห็นห้องว่างๆเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่านักเรียนไปไหนแต่จริงเขาก็ไปเรียนในวิชาที่อยู่ในห้องนั่นแหละครับแต่ว่าเปลี่ยนจากในห้องไปเป็นในพื้นที่เท่านั้นเองทำให้การเรียนตรงนี้เด็กเขาไม่เบื่อความรู้สึกเนี่ยมันได้มากกว่าการเรียนในห้องเยอะฐานการเรียนต่างๆนี่เราก็ทำเป็นหลักสูตรหมดใครมาก็ทำได้เพื่อมาทำความเข้าใจอีกนิดหน่อยก็ทำได้แล้วเราอยู่กันที่นี่อยู่เหมือนลูกเหมือนหลานนะคือจะต้องให้คำปรึกษาหารือเกือบทุกอาทิตย์นะเราจะคุยกันบางครั้งเจอปัญหาอะไรเราก็จะมาคุยกันเราจะทำอะไรยังไงเนี่ยเราก็คุยกันตลอดงานที่เราทำมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยพวกเราก็เหนื่อยกันมากกว่าสมควรนะก็ยังไงก็ต้องนึกว่ามันเป็นงานสร้างคนให้แผ่นดินนะครับมันต้องเหนื่อยแน่ๆแล้วงานนี้เป็นงานที่เหมือนกับช่วยสมเด็จพระเทพท่านนะครับสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านก็เคยตัดว่าที่ท่านมาสร้างเรียนมัธยมราชธานายาวเนี่ยไม่ใช่หน้าที่หรอกแต่สงสารเด็กแล้วก็พอสร้างแล้วก็มีคนมาช่วยกันก็ตอนนี้ก็เด็กก็มีโอกาสค่อนข้างมากอันเนี้ยพวกเราเนี่ยมาเป็นคนสานต่อเราก็ต้องช่วยกันให้เต็มที่ให้บรรลุตามพระราชดำริของพระองค์ท่านผมก็ให้กำลังใจนะครับแล้วผมก็จะอยู่เคียงข้างกับครูเนี่ยไม่ทิ้งเราให้กำลังใจทุกคนนะครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Teacher Talk นะครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับทุกครั้งที่เราพบกันแน่นอนครับเราจะนำเรื่องราวในแวดวงการศึกษามาฝากกับคุณผู้ชมนะครับในสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่กำลังอยู่ในความสนใจของครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาหลายท่านเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการครับในเรื่องของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งก็จะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2นั่นเองหลายคนฟังอย่างนี้อาจจะสับสนครับจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนคืออะไรเอ๊ะแล้วจะทำให้การศึกษานั้นสามารถที่จะปฏิรูปแล้วประสบความสำเร็จได้อย่างไรในทศวรรษที่2นะครับในสัปดาห์นี้เราจะเน้นกันในระดับชั้นประถมศึกษากัน

0: ก่อนนะครับวันนี้ครับทางรายการได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.ปัญญาแก้วกี่ยูนครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะครับเป็นผู้ที่นำกระบวนการเหล่านี้ไปใช้และปฏิบัติโดยตรงครับนั่นก็คืออาจารย์จิระมิ่งเมืองมูลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังบุญในตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับสวัสดีครับผอ.จิระครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นคุณครูที่นำนโยบายไปใช้ในพื้นที่จริงเช่นกันครับดร.ขัตติยาด้วงสำราญนะครับจากโรงเรียนวัดตำหนักเหนือชื่นวิทยานุสรณ์จังหวัดนนทบุรีครับสวัสดีครับดร.ขัตติยาครับจะบอกว่าบรรยากาศวันนี้เป็นกันเองมากดร.ขัตติยาก็เป็นเคยเป็นลูกศิษย์ของทางดร.ปัญญาด้วย
2: ใช่ไ
0: หม
2: ครับ
0: จากที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี้ตอนก่อนที่จะเข้ามาในรายการก็พูดคุยกันเป็นกันเองอยู่แล้วนะครับเอาล่ะเราจะมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของคำว่าจุดเน้นคุณภาพที่จะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนจริงๆแล้วคำนี้จุดเน้นเนี่ยคืออะไรอยากจะให้ท่านดร.ปัญญาช่วยขยายความนิดนึงครับ
1: พอพูดถึงจุดเน้นเนี่ยผมอยากจะเรียนงี้ครับวันนี้เราจัดการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพคนไทยของเราให้เป็นคนที่มีคุณภาพได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
0: ครับ
1: ในการดำเนินการเรามีการปฏิรูปการศึกษาเมื่อ10ปีที่แล้วเราทำมารอบหนึ่งตั้งแต่มีการดำเนินการปี2523จนถึงมาครบเมื่อปี2511
0: ก่อนหน้านี้เคยทำมาแล้ว
1: มีครับเราบอกเราประกาศปฏิรูปการศึกษามาแล้ว10ปี
0: ครับ
1: พอมาถึงรัฐบาลชุดนี้บอกต้องต่อหน่อยเพราะว่าต่อหน่อยเพราะอะไรครับ10ปีที่ผ่านมาเราพบว่าผลสัมพันธ์การเรียนก็ดีคุณภาพลักษณะของผู้เรียนก็ดียังไม่เป็นที่พอใจเพราะว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศกับบ้านกับเมืองอื่นเขาแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเราน่าจะต้องพัฒนากว่านี้ได้อีกโดยเฉพาะยิ่งอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นชุมชนอาเซียนใน10ประเทศนั้นลาวเขมรพม่าเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเราต้องมาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณภาพของผู้เรียนลดขันกันได
0: ้
1: การแข่งขันนี่หมายถึงว่าคุณภาพของเราต้องดีที่การประกาศทำอย่างไรเราจะให้คุณภาพผู้เรียนเป็นที่พึงพอใจเราก็มีการทำหลักสูตรออกมาหลักสูตรมีการปรับหลักสูตรโทษนะครับเมื่อปี2551และประกาศใช้ครบถ้วนในปี2553ปีนี
0: ้ครับ
1: เมื่อประกาศหลักสูตรออกมาแล้วถามว่าอุ้ยหลักสูตรเยอะยาวตั้งแต่หลักการจุดหมายโครงสร้างถามว่าทำยังไงจึงจะอ่านหมดถามยังไงจึงจะไปได้หมดเขาบอกโอ้ยุ่งยากมากเลยเพราะว่าย
0: าวมากเลย
1: ยาวมากครูบอกงั้นเรามาประกาศจุดนั้นกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยการนำของพระท่านชินวรบุญเกียรติ
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ประกาศออกมาชัดเจนแล้วครับเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่22ตุลาคมว่าเราจะมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาพอบอกแล้วทุกองค์กรหลักก็มีการไปพิจารณากันว่าจะต้องทำยังไงตามความรับผิดชอบเราก็มาคิดกันว่าคุณลักษณะของเด็กจะต้องเป็นยังไงจุดเน้นเนี่ยมันมีเยอะเมื่อมีเยอะเราก็มาปรับดูว่าถ้าเป็นประถมศึกษาม ัธยมศึกษาซึ่งสปทรับผิดชอบเนี่ยเราคิดอะไร
0: ครับ
1: เราบอกว่าต่อไปนี้นะสองเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องความสามารถและทักษะของผู้เรียนเรื่องความสามารถและทักษะของผู้เรียนเนี่ยเราบอกว่าเด็กคนที่อยู่ป.1ถึงป.3เนี่ยอย่างน้อยต้องอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นทีนี้พอไปถึงป.4 ป.6 อ่านคล่องเขียนคล่องเน
0: ี่
1: ยพัฒนาขึ้นมาคิดเลขคล่องมีทักษะในการคิดขั้นพื้นฐานมีทักษะชีวิตแล้วก็รวมถึงมีทักษะการสื่อสารการสร้างสรรค์ตามช่วงวันช่วงวัยเหมือนกับป.1ถึงป.3ที่เราเขียนไว้ตรงนี้เนี่ยเพื่อจะบอกว่าครูทุกคนนะวันนี้สปทเนี่ยเรารับผิดชอบงานสำหรับเด็กจากอนุบาลจนถึงม.6เนี่ยประมาณ7,900,000คน อยู่ในประถมขนาดนี้ประมาณ4,700,000คน
0: ครับ
1: มีครูทั้งหมด400,000คนถ้าถามว่าเราจะสื่อสารยังไงให้ครูเข้าใจให้ผู้บริหารเข้าใจเมื่อสื่อสารนี่แล้วก็ต้องทำจุดเน้นก็คือให้เห็นเป็นพิเศษแล้วว่าในช่วงต่อไปนี้นะเล่นตรงนี้สร้างตรงนี้พัฒนาตรงนี้ก็คือให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
0: ครับ
1: มีทักษะการคิดพื้นฐานแล้วก็มีความสามารถในการสื่อสารได้ตามช่วงวัย
0: อันนี้คือระดับชั้นประถมศึกษาก่อน
1: ใช
0: ่ในสัปดาห์นี้เราจะเน้นเรื่องของชั้นประถมศึกษากันก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์ที่เชิญมาทั้งสองท่านก็เป็นอาจารย์ในระดับชั้นประถมศึกษาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมีจุด
1: เพิ่มเติมนิดน
0: ึ
1: งเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นความสามารถและทักษะผู้เรียนอย่างที่ผมนำเรียนในประถมนะครับยังไม่พูดถึงมัธยมวันนี้เอาวันนี้เน้นประถมอีกประเด็นนึงคือเรื่องคุณลักษณะเราอยากจะเห็นเด็กของเราเนี่ยไม่ใช่มีความรู้ความสามารถแต่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ถามว่าเน้นอะไรนะครับเรื่องแรกเราเน้นเรื่องความเป็นพลเมือง
0: ครับ
1: พลเมืองคำว่าพลเมืองมันเป็นกำลังสำคัญของเมือง เป็นคนสำคัญของบ้านเมืองประเทศชาติที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเราอยากเห็นเป็นคนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในปี2551เราพูดไปเลยว่าจุดประสงค์จะต้องทำยังไงนะครับว่าจุดประสงค์การคุณลักษณะต้องทำอะไรบ้างประเด็นที่สามก็อยากจะเห็นให้เด็กได้มีการพัฒนาตามช่วงวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นคือความคิดใฝ่ดีใฝ่รู้เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงยกตัวอย่างก็เราทำสองประเด็นก็คือจุดเน้นสองประเด็นหนึ่งเรื่องของความรู้ความสามารถประเด็นที่สองเรื่องคุณลักษณะนี่นะครับเราต้องการเน้นและอยากให้ครูทุกคนนะครับครูทุกคนผู้บริหารทุกท่านแล้วก็ผู้ปกครองรวมทั้งท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนไทยได้นำเอาจุดเน้นตรงนี้ไปเป็นหลักเลยครับไปคิดเป็นคอนเซ็ปต์ว่าจะไปทำยังไง
0: เป็นหลักที่จะเอาไปใช้ในโรงเรียนจริง
1: ๆแต่ผมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าขณะนี้สพฐได้ทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการทำเอกสารออกมาแล้วเอกสารออกมานี่เริ่มต้นยังไง
0: คร
1: ับ วัแนวทางในการที่จะพัฒนาผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติทำอย่างไรนี่เราเสนอมาแล้วแล้วกำลังจะปรับปรุงถึงวิธีปฏิบัติเอาไปให้ถึงโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็ได้มีแนวทางว่าจะต้องไปพัฒนาอย่างไรอันนี้คือสพฐนะครับองค์กรของเราเราเริ่มทำตรงนี้แล้วเราก็พัฒนาตรงนี้พอทำเสร็จแล้วเราก็จะไปติดตามดูนะครับซึ่งไอ้วิธีการอย่างเงี้ยเราเรียกว่ารถแมพรถแมพก็คือเส้นทางพัฒนาถามว่าจะพัฒนาให้ไปยังไง10ปีเราคิดอะไร
0: ครับ
1: เรามี
0: ฟังดูแล้วเนี่ยมีละจุดเน้นม
1: ี
0: คุณภาพและวางแนวทางไว้แล้วแล้วเมื่อสักครู่ท่านเกริ่นถึงเรื่องของรถแมพและขยายความรถแมพสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
2: ถ้าท่าน1บวก1และไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
3: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tvเชื่อมต่อทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
0: เมื่อสักครู่ท่านเกริ่นถึงเรื่องของรถแมพและขยายความรถแมพสักนิดนึงได้ไหมครับ
1: รถแมพก็คือเส้นทางรถแมพก็คือแผนที่เดินทาง
0: วางไว้อย่างชัดเจนเลยไหมในระดับชั้นประถมศึกษา
1: ว่าปีนี้นะปี53เนี่ยประกาศแล้ว
0: ครับ
1: ปี54จัดระบบจัดระบบถึงทุกคนปี5เริ่มดำเนินการแล้วก็มีการประเมินเป็นช่วงเราคาดว่าในปี2561
0: ครับ
1: เด็กไทยเราก็จะมีคุณภาพด้วยหลักการที่ว่าเราต้องการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู
0: ้ครับ
1: เปิดโอกาสให้การพัฒนาคุณภาพโดยทางโรงเรียนทางสถานศึกษาจะช่วยกันทำและก็ชุมชนนะครับชุมชนมาช่วยกันมามีส่วนร่วมเป็นประเด็นที่3นี่คือความคิดเพราะนั้นเราต้องมีแผนที่ทางเดินเส้นทางพัฒนาของเราก็คือ road map
0: วางไว้ชัดเจนแล้ว
1: ปีทำแล้ว
0: นั้นจะชัดเจน
1: ทำแล้ว
0: เด็กๆจะมี
1: นี่ก็บอกทางโรงเรียนเลยนะครับโรงเรียนทราบแล้วพร้อมกัน
0: อย่างพอจิระเลยครับฟังแบบนี้แล้วมีทั้งจุดเน้นที่จะชัดเจนแล้วคุณภาพของนักเรียนจะออกมาเป็นยังไงในฐานะที่ทางผอ.ก็เป็นทั้งผู้บริหารด้วยแล้วก็ต้องลงไปใช้นโยบายเหล่านี้ด้วยมีความรู้สึกยังไงกับจุดเน้นเหล่านี้บ้างครับ
4: ครับก็ความรู้สึกของทางโรงเรียนตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทางสพฐได้ดำเนินการลงไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าต้องให้เด็กช่วงชั้นที่1เนี่ยคือระดับประถมศึกษาแล้วก็ช่วงชั้นที่2นะครับได้ใฝ่ดีแล้วก็ใฝ่เรียนรู้นะครับคือพื้นฐานจริงๆเด็กป.1ถึงป.3นั้นครับถ้าอ่านหนังสือไม่ออกแล้วเนี่ยก็จะทำอะไรไม่ได้แหละตรงนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับคือใฝ่ดีในเมื่อเขาใฝ่ดีแล้วพอขึ้นไประดับสูงไปคือป.4ถึงป.6เนี่ยใฝ่เรียนรู้ครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับในเมื่อเขามีพื้นฐานอย่างโรงเรียนเนี่ยผมเนี่ยก็จะเน้นช่วงชั้นที่1เนี่ยคือต้องยังไงต้องอ่านออกเขียนได
0: ้
4: ถ้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราก็มีวิธีการแก้ปัญหาโดยการแยกเด็กเก่งแล้วก็เด็กอ่อนออกมาอย่างเงี้ยครับเพื่อให้อย่างน้อยให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นก่อนแล้วส่วนนี้เขาก็จะนำไปต่อในช่วงชั้นป.4ถึงป.6อ๋อ
0: ก็คือหมายถึงเรามีการวัดผล
4: ครับ
0: อย่างเช่นจุดเน้นของเราคือป.1ถึงป.3ต้องอ่านออกเขียนได
4: ้ครับ
0: ถ้ามีกลุ่มเด็กที่อ่านออกเขียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยแยกออกมาเลย
4: ครับครับ
0: หมายถึงว่าจะมีการวัดระดับเด็กเหล่านี้ด้วยในช่วงของการเรียนการสอนแล้วครับ
4: ครับคือ

0: ครูเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเด็กคนไหนอ่านไม่คล่องเนี่ยเขาจะแยกออกมาพิเศษเพื่อตรงนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าอ่านไม่ออกแล้วหรือคิดเลขไม่ได้เนี่ยการเรียนระดับสูงๆไปจะมีปัญหาโดยการสนับสนุนจากสพท.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งนะจะทำเป็นแนวปฏิบัติไปให้เลยนะครับมีแบบฝึกแบบอะไรไปให้ดูเลยว่าถ้าเด็กอ่านได้ระดับนี้จะผ่านถ้าเด็กอ่านคำได้เท่านี้จะไม่ผ่านอะไรครับเป็นการช่วยเหลือกัน
1: อันนี้คือระดับป.1ถึงป.3แล้วเป็นยังไงบ้างป.4ถึงป.6
0: ป.4ถึงป.6ก็ให้ฝ่ายเรียนรู้ไปนะครับก็คือป.4ถึงป.6เนี่ยจะเป็นเด็กที่โตแล้วในเมื่อเขาอ่านออกแล้วเราก็จะให้เขาสามารถที่จะไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองได้นะครับ
1: ครับที่ผ่านมาผอ.เป็นยังไงบ้างครับในโรงเรียนการใช้แนวทางหรือว่านโยบายที่ทางสพท.ให้มาแบบนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้หรือปฏิบัติได้ในโรงเรียนจริงมากน้อยขนาดไหน
0: ก็ปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางและยิ่งถ้าสพท.มาเป็นจุดเน้นอย่างนี้นะครับนำไปสู่การปฏิบัตินะครับเราก็จะมีแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นนโยบายที่ดี
1: มีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมที่เคยพบเคยเจอมาวันนี้เราเอามาร่วมพูดคุยกันได
0: ้ส่วนใหญ่สภาพปัญหาโรงเรียนเล็กๆนะครับก็จะพวกสื่ออุปกรณ์ต่างๆจะไม่ค่อยทันสมัยนะครับมีปัญหาแต่เราก็สามารถแก้ปัญหาได้ไปในบางส่วนหรือเรื่องครูไม่ครบชั้นเนี่ยครับเราก็ต้องพยายามแก้ปัญหาได
1: ้ฟังดูเหมือนจุดแรกที่จะมีปัญหาก็คือสื่อการเรียนการสอน
0: คร
1: ูไม่ครบชั้นตรงนี้ดร.ปัญญาสื่อการเรียนการสอนแบบนี้จะยังไง
2: ดีมากเลยโรงเรียนท่านเด็กเท่าไหร่เนี่ย
0: มีเด็กอยู่90คน
2: อ๋อ90คนโรงเรียนขนาดเล็กปีนี้เราก็ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อ ICT พวกสื่อหนังสือเรียนอะไรพวกนี
1: ้
2: ก็ส่งไปพอสมควรนะครับปีนี้ลงทุนรัฐบาลลงทุนเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็เรื่องการพัฒนาครูนะครับพัฒนาครูนี่ทำมา 3-4 ปีแล้วปีที่แล้วเป็นปีที่เราก็ภาคภูมิใจมากเราไม่เคยได้รับงบประมาณในการพัฒนาครูมาเยอะอย่างกับปี53ที่ผ่านมานี่เลยเพราะฉะนั้นปีนี้แหละก็คิดว่าทั้งหมดจะเป็นส่วนในการที่จะไปสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถไปจัดกิจกรรมไปคิดในการพัฒนา

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาคันของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะ

จำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟดไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟด
ปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมา

0: ส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่หนึ่งเนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่สองจะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ดวงนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d sin เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: ร่วมรู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่ง
3: โอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
4: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
5: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา

10:30 น.ถึง11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา16:30 น.ถึง17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังปานกลางส่งผลทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ได้ต่อเนื่องค่ะส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เช่นกันค่ะและเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเริ่มก่อตัวอยู่บริเวณทางด้านทะเลอันดามันตอนบนและบริเวณอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ยังเน้นทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันออกของภาคค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักมากจะมีทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่9เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่6และ7กันยายนมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-3 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆบางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเรา

0: ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
1: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
2: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
1: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
3: อ๋อไหลไหล
0: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
1: ว่าอุจมันก็
3: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจิงกับคงจิงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
4: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
2: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
1: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
4: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
3: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
2: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
3: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
0: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
2: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
0: ไปเร็ว
2: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
1: อุ้ยตอนนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: โอ้ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
2: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริครับกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

เมื่อครั้งที่แล้วฝากให้เขียนสมุดบันทึกกิจกรรมกระดาษ1แผ่นเอาไปใช้เรียนไปใช้สอนคณิตศาสตร์เรื่องอะไรได้บ้างโอ้หลากหลายมากเลยนะที่ผมจดๆมานะมีเศษส่วนรูปสามเหลี่ยมคล้ายมีเรื่องของวงกลมมีเรื่องของความน่าจะเป็นด้วยปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กไทยสมัยนี้มันมีสิ่งที่เด็กสนใจมากกว่าเกมเพื่อนอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้เด็กเนี่ยดึงเด็กไว้ให้อยู่กับคณิตศาสตร์เนี่ยจะสอนแบบเดิมคงไม่ได้คงจะต้องสอนให้สนุกขึ้นให้น่าสนใจทำยังไงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษาวิชาที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับก็จะพยายามสอดแทรกในเรื่องเหล่านี้ลงไปความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะออกมาเมื่อ

0: คิดของเขาเนี่ยปลอดโปร่งไม่มีความกังวลผมเลยต้องเป็นกันเองกับเขานะครับเหมือนเพื่อนเขาสนุกสนานเฮฮาในนั้นเหมือนการเรียนรู้เนี่ยเรามาเล่นมาคิดร่วมกันนะครับสมมุติว่าเนี่ยผมงานหนักมากเลยเหมือนครั้งที่แล้วจะต้องให้ช่วยงานแล้วผมเนี่ยจะต้องหาเลขาสักคนหนึ่งมาช่วยหน้าห้องแต่ข้อหนึ่งที่ต้องมีก็คือต้องมีสอเสือคุณคิดว่าเลขาคนนี้ควรจะต้องเป็นไงครับ
1: สุภาพ
0: สุภาพ
2: เป็นสาวครับ
0: ต้องสาวด้วยเหรอสาวนะ
2: สูงครับ
0: สูงโอ้โหทั้งสวยสุภาพสาวและสูงผมจะทำงานรู้เรื่องไง
1: สมรรถภาพดี
0: สมรรถภาพดีโอ้โหต้องไปตีความอีกนะผมพยายามที่จะทำความรู้จักนักศึกษาให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดด้วยก็เลยมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่นำมาใช้เขาเรียกว่าการเขียนอนุทินนะครับซึ่งการเขียนอนุทินเนี่ยก็คือการเขียนสมุดบันทึกนี่แหละแต่สมุดบันทึกนี้จะเป็นตัวสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผมก็จะมอบหมายให้เขาเขียนบันทึกแล้วก็ส่งให้ผมในแต่ละสัปดาห์ทุกเล่มเนี่ยผมจะอ่านอย่างละเอียดขีดเส้นใต้ขีดถูกนะบางทีก็เขียนสัญลักษณ์เป็นอมยิ้มหรือบางทีก็วงเห็นด้วยนะตรงไหนผมมีความคิดเห็นยังไงผมก็จะเขียนเสนอแนะไว้นะครับแล้วหลังจากที่เขาเชื่อใจหรือวางใจเราแล้วเนี่ยใจเขาเปิดแล้วครับพอใจเขาเปิดแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะรับสิ่งที่เราจะนำเสนอไปให้เขาจำนวนอะไรเนาะที่บวกกันแล้วได้5
2: 1 4ครับ
0: 1 4ดีมาก
1: 3 2
0: 3 2ในเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะเริ่มเลือกกิจกรรมหรือคำถามมันมีหลายๆคำตอบหลายๆวิธีการห้ามซ้ำนะห้ามซ้ำ
1: 2.5 บวก 3
0: 2.5 บวก 2.5 ดีมาก
2: 1 บวก 1 บวก 3 ครับ
0: 1 บวก 1 บวก 3
1: 6 บวก -1 บวก 4 บวก -9
0: โอ้แกเพื่อนใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วใช้ได้เริ่มแล้วแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันด้วยการเอารูปภาพที่ผมถ่ายไว้รอบๆตัวเนี่ยนะนำเสนอด้วย PowerPoint แล้วเราก็จะมีคำถามกันคุณว่าถ้าผมเป็นคนชอบคณิตศาสตร์เนี่ยผมน่าจะอยากรู้อะไรตรงนี้
1: ส้มม
0: ี
1: ก
0: ี่
1: ผล
0: ยังไงอีกครับ
1: วงกลมของคล้ายผมผลส้มอะค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีก
1: ของส้มทั้งหมดรวมกันเท่าไหร่พื้นที่ที่ตั้งส้มค่ะมีความกว้างความยาวเท่าไหร่
0: พยายามเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้คิดเสนอแนวคิดของเขาออกมาแล้วก็ผมเนี่ยพยายามจะหาโอกาสที่จะให้แรงเสริมให้แรงเสริมว่าทำดีแล้วคิดดีแล้วหรือว่าถ้าเขายังไม่ถูกก็บอกเขานะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดใหม่คิดอีกแล้วเรียนรู้ร่วมกันอยากจะถามอะไรดีอ่ะ
3: มีสับปะรดกี่ลูกที่อยู่ขอบสามเหลี่ยม
0: เขาถ้าเพราะนั้นผมก็ถามต่อได้ดิมีสับปะรดกี่ลูกที่อยู่ข้างใน ที่ไม่โดนล้อมอยู่ถ้าได้คำตอบของอันนั้นก็จะตอบของผมได้ละเออดีเจดีย์มีช้างอยู่รอบๆครับ
1: ม
0: ี
1: ช
0: ้
1: างก
0: ี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: มีช้างกี่ตัวตรงใจมากเลยดีมาก
2: จะมีช้างอ่ะยืนตรงมุมเนี่ยมีอยู่4ตัวช้างที่ยืนระหว่างกลางครับจะมีอยู่5ตัวแต่ละ5ตัวเนี่ยมันจะมีอยู่4ด้านดังนั้นจึงเป็น5 คูณ4เท่ากับ20ตัวแล้วบวกกับช้างที่ยืนอยู่ตรงมุมของฐานเจดีย์อีก4ตัวเป็น24ตัวครับ
0: โอ้ขอบท่าขอบคุณมากครับเยี่ยมแสดงว่า24เป็นคำตอบที่เป็นไงครับถูกต้องผมเป็นเพียงตัวคอยหาตัวกระตุ้นหรือสถานการณ์เนี่ยมาให้เขาว่ากระตุ้นความคิดสะกิดความคิดสร้างสรรค์ของเขาเนี่ยให้ออกมานี่ผมมีอุปกรณ์นะครับใกล้ๆตัวผมใช้ความพยายามมากเลยนะมันก็คืออะไรครับใช่อันนี้เดี๋ยวผมจะแจกให้นะคนละหนึ่งอันดูว่าแกนของกระดาษทิชชู่เนี่ยเราสามารถที่จะถือเดินเข้าห้องเรียนปุ๊บแล้วเราจะไปสอนคณิตศาสตร์เนี่ยให้เด็กเนี่ยเราจะใช้อันเนี้ย

0: ตัวแทนคุณพี่หนึ่งครับเชิญครับ
1: กลุ่มผมก็คิดมาว่าถ้าเกิดเรามีแก๊สชู่เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะตัดเป็นรูปเลขาคณิตต่างๆได้อย่างแรกก็คือสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้าเกิดมันเป็นแกนตรงๆนี้เราตัดปั๊บตรงกลางให้เป็นแนวตรงเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราทำให้มันแบนนิดนึงเราตัดแนวเฉียงเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยม
2: ถ้าสมมติว่ามันเป็นรูปทรงกระบอกอะปริมาตรมันก็คือปริมาตรของทรงกระบอกแต่ถ้าเราพับให้เป็นบีบตรงเนี้ยให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือว่าเหลี่ยมต่างๆอะปริมาตรอันไหนจะมากสุดอันไหนจะน้อยสุดและมันจะเท่ากันหรือเปล่าคะ
0: แล้วหลังจากนั้นก็จะออกมานอกห้องเรียนบ้างผมจะดูว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์นะครับเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือดึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ได้ยังไงบ้างให้แต่ละกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีอยู่4คนเหมือนเดิมนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะรวมตัวกันและเราก็จะไปกันบริเวณตึกของคณะศึกษาศาสตร์แต่ละกลุ่มเนี่ยไปดูซิว่าจุดไหนนะที่เราคิดว่าจะตั้งเป็นคำถามหรือตั้งเป็นสถานการณ์หรือตั้งเป็นโจทย์คณิตศาสตร์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจให้เวลาสัก20นาที30นาที

0: อ่ะเป็นไงครับจุดนี้มันเป็นยังไงเล่าที่แล้วมันมีคณิตศาสตร์ยังไงเราเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ได้บ้างครับเชิญครับ
1: คือมันมีหลายคำถามอะค่ะแต่ว่าคำถามที่อยากทราบว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่10บาทคุณจะโทรเวลาไหนสมมุติว่าให้โทรครั้งละ3บาทจะโทรช่วงไหนบ้างจะได้นาทีนานสุด
0: แล้วคิดว่าเด็กเขาจะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอะไรอะครับ
2: บวกลบกันคูณ
0: การบวกกันลบกันคูณเออผมก็ว่าใช่
3: สมมติว่าโทรในวันที่13เมษายนเนี่ยจะต้องโทรช่วงไหนถึงจะคุ้มที่สุด
0: นะครับน่าสนใจครับแล้วก็คงจะมีคำถามอื่นอีกเยอะแยะเลยครับตรงหน้าต่างนี้เป็นไงครับของกลุ่มนี
4: ้ถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนผนังปูนให้เป็นหน้าต่างให้หมดจะวางหน้าต่างตรงนี้เนี่ยได้กี่บานแล้วก็ได้กี่แบบด้วยได้กี่แบบด้วย
0: คิดว่าเด็กที่ต้องคิดโจทย์เนี้ยเขาน่าจะได้เรียนรู้อะไร
4: การหาพื้นที่ให้เป็นจำนวนเท่ากันแล้วก็หาจำนวนสูงสุดในพื้นที่นั้นน่าจะเป็นอันนี
5: ้เอาที่เป็นสีเดียวนี่แล้วกันนะครับ
6: จะเล่
5: น
6: ยัง ไง
5: นี่จำนวนกี่ก้อน
0: กี่ก้อน
6: จะมีวิธีในการหาจำนวนของอิฐเนี่ยได้กี่วิธี
5: ก็มีคำถามต่อมาอยู่ว่าถ้าเผื่อตรงนี้ผมจะเรียนขึ้นมา5ชั้นเนี่ยมันจะมีจำนวนกี่ก้อน
0: โอ้ยกขึ้นมา5ชั้นอันนี้เป็นเท่าไหร่ล่ะคำตอบก็5คูณ5คูณ
6: 5
0: คูณ1 5ใช่ครับผมเพิ่มเติมผมสงสัยมากเลยอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยดูดิคุณดูดิไอ้ตรงนี้มี1ไอ้รอบสีนี้มีเท่าไหร
7: ่7
0: เท่าไหร
7: ่
0: 8รอบนี้มีเท่าไหร่มาแค่นับนี่ก็ต้องคิดแล้วนะ23เอาล่ะแสดงว่ามันไปต่อได้เรื่อยๆใช่ไหมถ้าผมทำถ้าเอาอีกสีหนึ่งมาต่อรอบเนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคุณคิดว่าลำดับที่100เนี่ยรอบที่100เนี่ยมีกี่ก้อนโอ้ฮะถามได
8: ้ที่ศาลามันเป็นรูปทางเลขาคณิตได้รูปอะไรบ้าง
0: ได้รูปอะไรบ้าง
8: แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าต้นเสาครับมันเป็นเส้นขนานครับเส้นขนาน
0: มีเส้นขนานครับครับ
8: แล้วก็มีเส้นตั้งฉากมันจะตั้งฉากกับพื้นครับ
0: ฮะ
8: 90องศา
0: ครับ
8: เป็นสามเหลี่ยมของฉาก
0: น่าสนใจนะอาจจะบอกว่าจากจุดนี้ไปถึงจุดที่บันได
8: มัน
0: ลูกห่างกี่เมตรนี่ดีนะผลดีของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์เขาจะเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์เห็นความสำคัญของการคิดมากขึ้นนะครับเขาจะ

0: มีความเชื่อใหม่ว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่การบวกลบคูณหารเพียงอย่างคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่ถ้าเราใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงหรือหยิบจับมันดึงเข้ามาประกอบการเรียนการสอนของเขาได
1: ้สำหรับวิธีการสอนของอาจารย์สุรัตน์นะครับผมคิดว่าแปลกใหม่ที่ผมไม่เคยที่ผมเรียนรามผมไม่เคยเจออาจารย์ที่เขาสอนแนวนี้นะครับกิจกรรมที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่าชอบกิจกรรมที่เดินดูสถานที่ต่างๆว่ามันมีคณิตศาสตร์อะไรซ่อนอยู่บ้างครับเพราะว่ามันทำให้เราเห็นสถานที่จริงมันเป็นรูปมาทำมากขึ้นนะครับไม่ได้ดูจากจอ PowerPoint หรือจอโปรเจคเตอร์อย่างเดียวครับเราได้เห็นรูปจริงเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ
2: ก็คืออาจารย์จะเป็นต้นแบบในการทำให้ห้องเรียนนะครับไม่น่าเบื่อจากที่เมื่อก่อนเราคิดว่าถ้าเราไปเป็นครูเนี่ยถ้าเรานำหลักวิชาการมากไปสอนเนี่ยครับเด็กจะเข้าถึงเราไหมเด็กจะเข้าใจเราไหมเอาจากความรู้สึกเราที่ว่าเวลาไปเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยครับครูก็จะมาขึ้นว่าอันนี้บทนิยามมาอย่างนี้แล้วเราทำอย่างนี้ตามตัวอย่างใช่ไหมครับแต่พอเรียนกับอาจารย์สุรัตน์เราจะเห็นว่ามันจะมีเทคนิคมีวิธีการมีสื่อการสอนที่ทำให้เราไปสู่ไอ้จุดที่ว่าเป็นทฤษฎีเป็นบทนิยามครับ
3: เราเรียนตั้งแต่ประถมปีที่1เนี่ยเราจะเคยชินกับการทำแบบฝึกหัดแล้วเราก็คิดว่าคณิตศาสตร์มันมีมุมแค่นี้หรือมีเล่นเกมบ้างนิดหน่อยแต่พอเรียนกับท่านมันจะมีมากกว่ามีมายากลมีเกมมีความคิดสร้างสรรค์อะไรที่ทำดึงใจให้เรารู้ว่าคณิตศาสตร์เป็นมุมที่กว้างขึ้น
0: สำหรับนักศึกษานะครับเอกคณิตศาสตร์หรือว่าเป็นครูคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยผมอยากให้คุณครูภูมิใจในตัวเองครับคิดกิจกรรมแผนการสอนที่สอดคล้องกับโรงเรียนบริบทของนักเรียนนะครับจะได้เชื่อมโยงไอตรงเนี้ยนะฮะคณิตศาสตร์ที่อยู่ในหนังสือเรียนเนี่ยกับข้างนอกแล้วบริบทของเรียนเนี่ยให้ได้ตรงเนี้ยมันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ้าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์มันคิดไม่ออกครับถ้าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์มันไม่สนุกครับนะถ้าใช้ไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์มันจะทำให้น่าเบื่อนะเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะนำมาซึ่งความสนุกความตื่นเต้นความน่าสนใจของกิจกรรมการเรียนการสอนครับ

สวัสดีครับทุกวันนี้นะฮะบนโลกออนไลน์ของเราเนี่ยนะครับมีบริการต่างๆออกมามากมายแต่ละปีเนี่ยมีหลายตัวครับบางครั้งนะฮะบริการธรรมดาที่ผู้ใช้ทั่วไปใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะฮะเราอาจจะมองว่ามันธรรมดาแต่ว่าถ้าเรารู้นะครับแล้วก็สามารถจับบริการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเราก็สามารถดึงบริการเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในเรื่องการเรียนการสอนได้เหมือนกับเรื่องของ Twitter ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับ Twitter นะครับถือเป็นบริการหรือว่าเว็บไซต์ยุคใหม่ครับที่เปิดให้บริการมานานพอสมควรแนวคิดเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ลักษณะที่เรียกกันว่า Social Networking ครับหรือภาษาไทยเราจะเรียกว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่วางตัวเองเอาไว้เป็นเครื่องมือสื่อสารและก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนแน่นอนนะครับว่ากลุ่มคนที่ว่านี้เราอาจจะนำมาใช้กับกลุ่มนักเรียนก็ได้ไม่ผิดกติกาครับเอาเป็นว่าตอนนี้แต่ละสัปดาห์เนี่ยมีคนส่งข้อความผ่าน Twitter มากถึง 1,000 ล้านข้อความย้ำนะครับต่อสัปดาห์และในแต่ละวันนะครับมีผู้ใช้หน้าใหม่สมัครเข้ามาใช้บริการ Twitter มากกว่า460,000 คนซึ่งทำให้ตอนนี้สมาชิกที่ใช้ Twitter รวมๆแล้วนะครับก็มากกว่า200ล้านคนทั่วโลกครับเชื่อไหมครับว่าตอนที่ไมเคิลแจ็กสันนะฮะเสียชีวิตนะครับช่วงนั้นเนี่ยมีคนที่ทวีตส่งข้อความใน1วินาทีเนี่ย456ข้อความครับแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คื

0: ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาฮะชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศที่มีการทวีตข้อความมากที่สุดคือ1วินาที7,000ข้อความระยะเวลาของ2เหตุการณ์นี้ห่างกันแค่2ปีจำนวนผู้ใช้ Twitter เพิ่มขึ้นอย่างมากมายครับอย่างที่เล่าไปครับว่า Twitter นั้นเป็นเว็บแนวโซเชียลเน็ตเวิร์คซึ่งเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันขณะเดียวกันก็แฝงเอาไว้ด้วยเรื่องของไมโครบล็อกกิ้งหรือคือการเก็บบันทึกประจำวันแบบย่อๆเพราะว่า Twitter นั้นอนุญาตให้พิมพ์ข้อความได้เพียงไม่เกิน140ตัวอักษรต่อการส่ง1ครั้งครับเหตุผลก็เพราะต้องการให้ข้อความมีความกระชับแต่ว่าถ้าต้องการส่งข้อความที่ยาวกว่านั้นอันนี้ก็ต้องแบ่งประโยคออกมาแล้วก็ส่งหลายๆครั้งแทนครับอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังครับว่าจริงๆแล้ว Facebook กับ Twitter นั้นไม่เหมือนกันครับแม้ว่าจะมีแนวคิดบางอย่างที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าเวลาเอาไปใช้งานจริงหรือเวลาทำงานนั้นต่างกันครับเดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียดกันเลยครับผู้ใช้ Twitter นั้นสามารถรับและก็ส่งข้อความได้ครับโดยเราต้องสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยเวลาส่งข้อความมีคำศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกกันตามภาษาของ Twitter ว่า Tweet ลากเสียงยาวๆหน่อยครับทีนี้เวลาเราทวีตหรือว่าส่งข้อความนะครับก็ย่อมต้องมีผู้รับผู้รับข้อความจะเข้ามารับข้อความของเราได้ก็ต้องเป็นสมาชิกของ Twitter ขณะเดียวกันนะครับก็ต้องเข้ามาเป็นผู้รับข้อความที่เราส่งด้วยครับซึ่งเราจะมีคำศัพท์ที่เรียกผู้รับข้อความว่า followersอย่างเช่นถ้าเราอยากส่งข้อความหานักเรียนในชั้นเรียนก็ต้องบอกให้นักเรียนทุกคนเข้ามาเป็น followers ของบัญชี Twitter ของคุณครูครับก็เหมือนกับการสมัครรับข่าวสารจากคุณครูนั่นเองครับหลังจากการส่งข้อความแล้วก็ยังมีอีกมิติหนึ่งของ Twitter ครับซึ่งก็คือการรับข้อความเราสามารถรับข้อความทวีตจากผู้ใช้คนอื่นได้ด้วยการสมัครเป็นผู้รับข้อความเราจะเรียกว่าเป็นการ following ครับซึ่งคุณครูอาจรับข่าวสารจากสำนักข่าวจากเว็บไซต์จากเพื่อนคุณครูด้วยกันหรือแม้แต่จากเด็กนักเรียนก็จะทำให้การสื่อสารระหว่างกันนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นครับสรุปนะครับ Twitter เนี่ยก็เปรียบได้เหมือนกับ SMS บนโลกออนไลน์ครับเราสามารถรับข้อความจากคนอื่นได้เมื่อเราไป follow คนอื่นขณะเดียวกันนะฮะเราก็สามารถส่งข้อความหาบุคคลอื่นๆได้ถ้าคนเหล่านั้นเขามาเป็น followers ของเราครับที่สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยการใช้ Twitter มีช่องทางในการใช้งานหลายช่องทางมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านเว็บไซต์ผ่านโปรแกรมเฉพาะด้านนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือครับซึ่งมีการอำนวยความสะดวกลักษณะนี้เนี่ยก็ทำให้มีคนสนใจใช้ Twitter มากแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับคุณครูท่านนึงที่มีความสนใจอยากจะนำ Twitter เนี่ยไปลองใช้งานประยุกต์ใช้ในเรื่องการเรียนการสอนกันสวัสดีครับคุณครูครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับผม
1: ค่ะคุณครูชื่อคุณครูเพ็ญพิมลเปี่ยมพิมายนะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
0: โอ้โหน่าแปลกใจมากคณิตศาสตร์แล้วคุณครูได้รู้จัก Twitter มาก่อนไหมครับ
1: คือเห็นจากลูกศิษย์เคยเล่นบ้างหรือลูกชายที่บ้านนะคะเขาว่าเคยเล่นบ้างแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไป
0: ครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเริ่มต้นจากการลงทะเบียนก่อนเลยก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีละส่วนว่า Twitter เนี่ยจะช่วยให้ประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ twitter.com นะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็คือการลงทะเบียนก็จะคล้ายๆกับตัว Facebook นะครับที่เราต้องลงทะเบียนก่อนก็จะมีตัว full name email แล้วก็เป็น password ครับตรงนี้ก็เป็นชื่อถ้างั้นผมรบกวนคุณครูเลยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็เป็นอีเมล์ address ที่ใช้
1: ใช้ประจำใช่ไหมคะ
0: เพราะเดี๋ยวเขาจะต้องส่ง verify ยืนยันกลับมาที่เราทีนึง
1: ค่ะ
0: ครับรหัสผ่านครับเดี๋ยวผมจะไม่มอง
1: กี่ตัวคะอาจารย
0: ์คือจริงๆแล้วตั้งรหัสผ่านเราก็น่าจะ8ตัวอย่างต่ำบวกพวกสัญลักษณ์พวกอะไรเข้าไปด้วยนิดหน่อยครับเสร็จแล้วเราก็ sign up ได้เลยแต่ตรงนี้เนี่ยชื่อผู้ใช้เนี่ยเรามีทางเลือกอีกว่าเราจะใช้เป็นชื่อเต็มๆอย่างนี้เลยไหมหรือว่าเราอยากจะตั้งชื่อผู้ใช้เอง
1: โอเค
0: เอาสั้นกว่านี้ก็ได้
1: ค่ะเอาตั้งสั้นๆนะคะ
0: เดี๋ยวผมจัดการลบให้ครับซึ่งระหว่างที่เราพิมพ์เนี่ยเขาก็จะคอยตรวจสอบให้ด้วยว่ามีคนใช้หรือยังอย่างอันนี้ขึ้นสีแดง
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ครับเราก็อาจจะต้องเติมหรือเปลี่ยนเป็นคำอื่น
1: เติมลงไปอาจจะได
2: ้โอเคอันนี้ขึ้นโอเคแล้วครับผมรหัสผ่านก็ใช้ตัวเดิมอีเมลอันนี้เราก็ยืนยันอีกทีว่าถูกต้องนะครับท้ายสุดก็ create account อันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทีนี้พอเราลงทะเบียนเสร็จ username ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปใช้บอกเด็กๆเพื่อนๆได
1: ้ในกลุ่ม
2: ใช่ครับพอหลังจากเราสมัครสมาชิกเสร็จนะครับเราอยากจะไปรับข้อมูลจากใครไหมโดยที่เขาอิงข้อมูลเบื้องต้นจากโปรไฟล์หรือว่าจากข้อมูลของเรา อย่างแรกคือ Twitter เขาตรวจสอบแล้วว่าเราลงทะเบียนจากประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเห็น Twitter อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับประเทศไทยแสดงขึ้นมาด้วยแล้วก็แยกตามกลุ่มความสนใจก็คือในส่วนของ Interest ครับคือถ้าเราสนใจด้านขวามือเนี่ยจะมีปุ่ม Follow อยู่แค่คลิกปุ่ม Follow เราก็จะไป Follow เขาครับ Follow นี่คือการตามรับข่าวสารจากเขาน
1: ี่อมุก
2: ครับ
1: โอเค
2: โอเคครับผมแล้วก็คลิกปั๊บแค่นี้ครับเรียบร้อยก็คือจะขึ้นว่าเป็น following ละครับ following ก็คือเราตามเขาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะฮะมีข้อความอะไรที่เขาส่งออกมาถ้าเป็นภาษา Twitter เนี่ยเราจะเรียกว่า tweet พอขั้นตอนแรกเรียบร้อยที่เลือกตามกลุ่มความสนใจ interest เนี่ยนะครับเราก็ไป next step ครับไปที่ friendsก็จะตรงนี้จะคล้ายกับ Facebook ที่เราสามารถไปดึงชื่อเพื่อนออกมาได้ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาได้นะครับหรือว่าเราจะไปดึงมาจาก Hotmail เดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบให้เลยว่าเอ๊ะเพื่อนเรามีคนไหนที่ใช้บ้างเดี๋ยวลองดูฮะพอเข้ามาถึงเนี่ยเขาจะต้องขอชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านของเราครับเพื่อขออนุญาตเราในการเข้าไปที่ระบบของ Hotmail ครับโดยตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้จำรหัสผ่านเราไว้จะเป็นการส่งข้อมูลไปที่ Hotmail เลยครับ
1: พาสเวิร์ดตัวนี้ต้องเป็น
2: อันนี้เป็นพาสเวิร์ดของอีเมลคร
1: ับ
2: พาสเวิร์ดของอีเมลก็หลังจากที่เราดึงข้อมูลจากตรงนี้เข้ามาเราก็จะเห็นรายชื่อนะฮะลักษณะนี้เราก็สามารถเลือก follow ได้เลยหรือว่าถ้าเราอยากจะค้นหานะครับอยากจะค้นหาชื่อเพื่อนที่อาจจะมีอยู่ในนี้เนี่ยเราสามารถพิมพ์ชื่อเขาถ้าเรารู้นะครับแล้วเราก็กดเลือก search ครับอย่างอันนี้เป็น Twitter ของผมเราก็สามารถกด follow ได้เลยครับเท่านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการขั้นตอนแรกนะครับในการลงทะเบียนแล้วก็ค้นหาเพื่อนเบื้องต้นอ้อลืมบอกไปนิดนึงครับว่าหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วอย่าลืมเข้าไปเช็คอีเมลของเราด้วยนะครับจะเห็นอีเมลฉบับหนึ่งจาก Twitter ที่เขียนว่า Confirm your Twitter account ให้เปิดเข้าไปดูแล้วคลิกที่ลิงก์ด้านในครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าอีเมลดังกล่าวนั้นเป็นอีเมลของเราจริงๆครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งานในส่วนอื่นๆก่อนนะครับหลังจากจบตรงนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของการประยุกต์ใช้ Twitter เกี่ยวกับการเรียนการสอนกันถ้าเราดูจากส่วนแรกสุดตอนที่เราคลิกเข้ามาที่ Who to Follow นะครับ เขาจะอยู่ในส่วนที่เรียกว่า View Suggestions ตรงนี้เนี่ย Twitter เขาจะไปวิเคราะห์ว่าคนที่เรา follow หรือเราตามเขาทีแรกเนี่ยเขาเป็นใครอยู่เรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะฉะนั้นก็จะวิเคราะห์ออกมาแล้วจะพยายามแนะนำมานะครับอย่างอันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ผมfollow ข่าวไปเราก็จะเห็นว่าจะมีข่าวจากที่อื่นๆปรากฏขึ้นมานะครับหรือเราจะไป browse interest ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มหัวข้อที่เราสนใจครับ อย่างเช่นเป็นเรื่องศาสนาเรื่องงานศิลปะเรื่องแฟชั่นเรื่องอาหารตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกเข้าไปเลือกได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ครับคือตัวตั้งค่าโปรไฟล์ครับซึ่งเราสามารถไปคลิกที่ชื่อของเราได้นะครับแล้วก็เลือก setting ครับก็อยากให้ตั้งค่าเริ่มต้นให้เรียบร้อยทั้งหมดเราจะได้ทำกันครั้งเดียวนะครับอย่างเช่นเรื่องของชื่อนะครับอีเมลภาษาอะไรต่างๆเสียดายยังไม่รองรับ
1: ภาษาไทย
2: เมนูภาษาไทยไม่เหมือน Facebook นะครับแต่ก็คิดว่าคงไม่นานรวมไปถึงเรื่องของตัวโปรไฟล์อันนี้เป็นรูปภาพที่ใช้แทนเราครับคุณครูก็สามารถเลือกรูปได้จากคอมพิวเตอร์กด Browse ได้เลยสมมุติผมลองเลือกรูปคุณครูสัก1รูปนะครับแล้วผมใช้เป็นรูปนี้ละกันนะครับแล้วก็กด Open ปุ๊บรอสักครู่หนึ่ง นะฮะรูปคุณครูมาปรากฏอยู่ตรงพิกเจอร์ตัวนี้แหละครับโดยที่มีข้อจำกัดนิดเดียวคือขนาดของรูปเนี่ยต้องไม่เกิน700กิโลไบต์แล้วก็โลเคชั่นถ้าเราระบุโลเคชั่นว่าอยู่ที่ไหนอย่างเช่นผมใส่เป็นไทยแลนด์นะครับมันก็จะช่วยให้เราสามารถไปดึงข้อมูลเนื้อหาหรือไป follow อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับโลเคชั่นที่เราอยู่ได้นะครับเว็บของโรงเรียนมีไหมฮะ
1: มีค่ะ
2: ครับเป็น www.sr ครับลักษณะนี้เป็นต้นเราก็สามารถใส่ได้รวมไปถึงไบโอก็คือข้อมูลเบื้องต้นของคุณครูครับว่าคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์หรืออะไรก็จะเหมือนเมื่อสักครู่ครับพอเราค้นหาคำว่าคณิตศาสตร์ปุ๊บก็จะเจอคุณครูคนอื่นซึ่งก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่ได
1: ้
2: รู้จักกันนอกจากเรื่องของการตั้งค่าโปรไฟล์แล้วนะครับ Twitter ยังยอมให้เราตั้งค่าเรื่องของลวดลายกราฟิกแล้วก็เป็นเรื่องของรหัสผ่านเผื่อเราต้องการไปกำหนดใหม
1: ่
2: ครับผมใช่ฮะการตั้งค่าเหล่านี้นะครับเราสามารถเข้าถึงได้จากการคลิกที่ชื่อ Twitter ของเราแล้วเลือก Settings จากนั้นให้ดูในส่วน Design เพื่อปรับเปลี่ยนธีมที่ต้องการหรือใครอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังเพียงอย่างเดียวก็คลิกเลือกได้ด้วยปุ่ม Change Background Image ครับเราสามารถอัพโหลดรูปภาพที่ต้องการใช้เป็นพื้นหลังเข้าไปได้เลยขนาดไม่เกิน800กิโลไบต์ครับพอปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยก็ให้กดที่ปุ่ม Save Changes บริเวณด้านล่างเพื่อบันทึกค่าครับทีนี้เราจะทวี
1: ต
2: ครับซึ่งการทวีตเนี่ยนะฮะจริงๆก็ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรซับซ้อนนะครับจะเห็นช่อง What's Happening อยู
1: ่
2: ครับเราสามารถใส่ข้อความเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับซึ่งมันจะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึง140ตัวอักษรครับสมมติว่าเราลองทวีตก็กดทวีตปุ๊บทีนี้ทุกคนที่เขา follow เราเนี่ยที่เขาเข้ามาตามเราเขาก็จะได้รับข้อความนี้ทันทีไม่ว่าเขาจะใช้ Twitter ผ่านหน้าเว็บผ่านโทรศัพท์มือถือครับก็เป็นการส่งข้อความตรงไปที่เขาเลยนั่นหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าคุณครูอยากลองเอา Twitter ไปใช้กับเด็กนักเรียนหรือผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะมี2ขั้นตอนหลักๆก็คือต้องให้เด็กนักเรียนกับผู้ปกครองไป
1: สม
2: ั
1: คร
2: ครับไปสมัครสมาชิก Twitter ก่อนขั้นตอนที่2ก็คือเราต้องบอกแล้วว่าบัญชี Twitter ของเราชื่อนี
1: ้
2: ครับให้เขาเข้ามา follow ก็อาจจะติดนิดนึงตรงเรื่อง140ตัวอักษรเหตุผลที่เขาทำเอาไว้แค่นี้ก็เพราะว่าเขาอยากให้ข้อความมันกระชับถ้าเราสังเกตดูนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นบริการตัวอื่นบางทีข้อความยาวๆคนมักไม่ค่อยอยากจะอ่านกันแล้วยิ่งยาวๆแล้วเยอะๆอีกอะไรเงี้ยฮะเขาก็เลยจำกัดออกมา140ตัวอักษรไม่เกินนี้แต่ก็มีวิธีแก้นะครับ

0: ครับมันมีวิธีแก้ก็มีทั้งวิธีที่ง่ายๆแล้วก็วิธีที่อาจจะดูยุ่งยากนิดหน่อยเดี๋ยวเราลองดูวิธีแก้ว่าถ้าเรามีข้อความที่เกิน140ตัวอักษรเราจะทำยังไงได้บ้าง
1: คร
0: ับแบ่งง่ายๆนะครับก็คือการแยกข้อความที่เราต้องการส่งออกเป็นหลายข้อความโดยจำกัดให้ไม่เกินข้อความละ140ตัวอักษรแต่ว่าถ้าหากเป็นเอกสารยาวหลายๆหน้าแล้วก็อยากจะใช้ Twitter ผมแนะนำว่าให้นำขึ้นเว็บไซต์ครับแล้วเราใช้วิธีส่งลิงก์ไปแทนก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับแค่ส่งลิงก์เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะปกติแล้วลิงก์ที่อยู่บนเว็บมักจะมีขนาดที่ยาวแล้วก็มีโอกาสที่จะยาวเกิน140ตัวอักษรครับแต่โชคดีที่ปัจจุบันนั้นเรามีบริการย่อลิงก์ที่ทำให้ลิงก์ยาวๆมีขนาดที่สั้นลงได้ครับก็จะเหลือเพียงไม่กี่ตัวอักษรเท่านั้นครับนี่ฮะบางทีมันยาวขนาดนี้เนี่ยครับเราก็ใช้วิธีการ copy ก่อนนะครับก็คือคลิกขวาที่ลิงก์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือก copy เสร็จแล้วไปเปิดบริการย่อลิงก์นะครับตัวที่ผมจะแนะนำจริงๆมีหลายตัวของ Google ก็มีของ McAfee ก็มีตัวที่ผมแนะนำอันนี้มีคนใช้เยอะที่สุดนะฮะคือชื่อ

0: ลี่ BIT แล้วก็ dot แล้วก็ LY ครับบิตลี่ตัวนี้ข้อดีของมันนะฮะคือใช้ง่ายครับเปิดเข้ามาถึงเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเมื่อสักครู่เราเอาลิงก์ยาวๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงตรงนี้เราก็คลิกขวาที่ช่องนะครับแล้วก็เลือก paste ได้เลยจากยาวๆอย่างนี้นะฮะเรากด shorten เพื่อทำให้มันสั้นกดปุ๊บมาเรียบร้อยแล้วออกมาเหลือสั้นแค่นี้ฮะครับเราสามารถกด copy ได้นะครับมาถึงตรงนี้เราก็มาคลิกขวาในนี้เราเลือก paste อีกทีนึงก็คือจับวางจับยาวๆก็จะเหลือสั้นๆแล้วเรายังมีที่ให้ใส่ข้อความได้ลักษณะนี
1: ้แล้วถ้าเราจะทำเป็นรูปภาพอะค่ะ
0: จริงๆแล้วถ้ารูปภาพเนี่ยเราควรจะต้องใส่ไว้ในเอกสารตัวนั้นนะครับก็คืออยู่ในลิงก์ตัวนี้เลย Twitter จริงๆแล้วไม่รับรูปภาพนะครับเหตุผลที่เขาไม่รับรูปภาพก็เพราะว่ามันก็ทำให้คนเสียสมาธิจากข้อความแต่ว่าจุดมุ่งหมายของ Twitter คือการสื่อสารแบบ2ทางที่เน้นความกระชับแล้วก็ความง่ายมีอีกส่วนหนึ่งครับที่อยากฝากคุณครูไว้ก็คือตัว messages ครับคือบางทีเวลาเราทวีตข้อความใส่เข้าไปในระบบเนี่ยมันจะเป็นข้อความแบบสาธารณะคือใครก็เห็น
1: คร
0: ับทีนี้ถ้ามันมีข้อความที่เป็นความลับหรืออยากจะคุยกันเฉพาะในกลุ่มหรือกับเพื่อนหรือกับผู้ปกครองเราสามารถเข้ามาที่ระบบข้อความของเขาได้ครับก็เข้ามาที่ messages แล้วก็เลือก new messageก็เราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อของคนที่รับเข้าไปตรงส่วนบนได้นะครับส่วนข้อความเนี่ยก็เอาไว้ด้านล่างตรงนี้ก็140ตัวอักษรเหมือนกันครับแล้วก็กดเซ็นการจะใช้ Twitter ให้สนุกนะครับเราจะต้องรู้จักกับลูกเล่นหรือว่าคำต่างๆที่เขามักจะใช้บน Twitter กันนะฮะก็จะมีตั้งแต่การอ้างอิงถึงผู้อื่นนะครับหรือว่าสร้างกลุ่มผู้ใช้รวมไปถึงเรื่องของ retweet เดี๋ยวเราดูกันเลยครับถ้าสังเกตดูนะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่เราพยายามส่งข้อความเขาจะใส่เครื่องหมาย assign ไว้ด้านหน้าบางทีแล้วในกลุ่มของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะคุยกันหลายๆคนบางทีข้อความตรงนี้เราอยากจะอ้างอิงถึงคนคนนี้เพื่อให้เขาทราบว่าอันนี้ถึงเขานะครับเราก็ใส่ assign ด้านหน้าแล้วก็ตามด้วยชื่อซึ่ง Twitter ก็จะพยายามช่วยเติมเต็มชื่อตรงนี้ให้เราโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะครับแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งทีพิมพ์ข้อความได้เลยมีอีกอันนึงคือ retweet retweet นี่คือการทวีตหรือว่าส่งข้อความต่อไปเลยตัวย่อของมันคือ RT พอเรากด retweet ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นข้อความขึ้นมาให้เราตรวจสอบอีกทีแล้วเราสามารถกดปุ่ม retweet ได้เลยเขาทำ retweet ออกมาเพื่อให้การส่งข้อความถึงกันเนี่ยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดโดยที่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อความใหม่ทุกครั้งเรารับข้อมูลอะไรดีๆมาก็กด retweet ต่อ retweet ต่อคนที่ follow เราคนที่เขาตามเราก็จะได้ข้อความตรงนี้มีประเด็นทิ้งท้ายไว้นิดเดียวครับคือเวลาใช้ Twitter ถ้าเราได้รับลิงก์เข้ามานะครับซึ่งเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตบางทีแล้วเราไม่รู้ว่าลิงก์ตัวนั้นเนี่ยมันจะเชื่อมต่อไปที่ไหนบ้างซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะฮะควรจะมีโปรแกรมป้องกันไวรัสติดเอาไว้บนคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะครับเผื่อไปเจอปัญหาอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีตัวช่วยป้องกันไว้อีกระดับนึงครับในเรื่องของการศึกษากับ Twitter นะครับจริงๆต้องบอกว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายๆคนใช้ Twitter ในการสอบถามคำถามต่างๆนะครับซึ่งเขาก็จะส่งข้อความทวีตต่อกันไปเรื่อยๆจนเราได้รับคำตอบกลับมาซึ่งต้องบอกนะครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยการถามอะไรบางอย่างผ่าน Twitter เราได้คำตอบเร็วกว่าปกติซะอีกนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กันในกลุ่มได้อย่างเช่นระหว่างคุณครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ใช้ Twitter ในการสื่อสารกับบุคคลเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณครูลองดู Twitter แล้วน่าจะไปประยุกต์ใช้ได้ไหม
1: ครับคิดว่าน่าจะไปประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าเหมือนกับการนักเรียนเราเนี่ยจะมีกลุ่มอยู
0: ่
1: เราอาจจะถามคำถามเพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเกิดกระตุ้นเป็นการกระตุ้นค่ะหรือจะให้นักเรียนตอบคำถามที่ครูอาจจะเป็นแนวข้อสอบลักษณะนี้นะคะ
0: ตอบคำถามผ่านทวิตเตอร์
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจฮะครับก็ยังไงผมต้องฝากคุณครูลองไปใช้ดูนะครับถ้ามีคำแนะนำติชมหรือว่าติดปัญหาอะไรยินดีช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาครับ
1: ค่ะขอบคุณ
0: ครับขอบคุณคุณครูมากครับ
1: ค่ะเช่นเดียวกันค่ะ

0: ียนคณิตศาสตร์แบบยุค ICT นะคะจุดประสงค์ของเราที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือจะเรียนเรื่องเลขยกกำลังนักเรียนลองนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันสิลูกอยากทราบว่าตอนนี้นักเรียนจะมีความรู้รอบตัวหรือไม่นะคะว่าประชากรของประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันมีประมาณกี่คนคะนักเรียนโอ้เก่งมากเลย65ล้านคนศูนย์กี่ตัวเนี่ยล้านเนี่ย6ตัวใช่ไหมคะลูกโอ้นี่สวยมากเลยลายมือคุณครู6ตัวเขียนไม่ไหวแล้วอะเยอะมากเลย4 5 6ค่ะสมมตินะคะนี่ทีนี้คำถามต่อไปนักเรียนอยากทราบอยากได้รถยนต์ราคาในอนาคตสมมติว่าทำงานแล้วมีเงินเดือนเยอะแยะเลยอยากได้รถยนต์ราคาประมาณกี่บาทลูก500ล้านโอ้แล้วศูนย์นี่กี่ตัวคะทีนี้อีก6ตัวโอ้โหเยอะแยะเลย1 2 3โอ้เต็มเลยสมมตินะอันนี้มุกลูกมุกอันนี้คล้ายๆลักษณะเนี้ยลูกราคาบ้านที่แพงที่สุดที่เรียนอยากได้ค่ะ30ล้านนักเรียนไฮโซมากเลยนะคะเนี่ยมันเยอะคุณครูไม่อยากเขียนอย่างเนี้ยลูกไม่อยากเขียนแบบนี้คุณครูจะเขียนได้ในแบบไหนได้บ้างคะนักเรียนโอ้ใช่แล้วลูกนักเรียนสมมติว่าตรงนี้ได้แล้วนะเลขยกกำลังเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรคะเลขยกกำลังทีนี้ถึงหน้าที่หนูแล้วนะคะไปที่แบบทดสอบก่อนเรียนค่ะนักเรียนลองทำได้เลยลูกแบบทดสอบก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนดูลูก4กำลัง5แทน4คูณ4คูณ4คูณ4คูณกันกี่ตัวลูก5ตัวอะไรคือฐานนักเรียนพอจะทราบไหมคะ
1: 4
0: ใช้ได้เลยลูก4เป็นฐานและอะไรเป็นเลขชี้กำลังหรือเลขยกกำลังลูก
1: 5
0: ถ้าเลขมีฐานมีตัวชี้กำลังความหมายมันคือให้นำฐานไปทำอะไรกันลูกไปคูณกันทดสอบความเข้าใจว่าเข้าใจจริงหรือไม่เข้าใจจริงให้นักเรียนคลิกไปที่ไหนลูกไปหาที่1ก่อนเลยค่ะลงมือทำเลยค่ะแล้วนักเรียนจะทราบคำได้คะแนนเหมือนกันว่าคะแนนหนูมีความเข้าใจระดับไหนนักเรียนบางคนก็อุ้ยเรียนไปแล้วนะคะอาจจะมีข้อสงสัยไม่กล้าถามครูกลัวเพื่อนๆหัวเราะถามคำถามอะไรก็ไม่รู้นะคะหรือเรียนไปแล้วอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็เราก็จะลดการใช้กระดาษนักเรียนสามารถทำงานตามที่ครูสั่งได้หรือเราจะสั่งงานทางTwitter เพื่อให้มันรวดเร็วขึ้นนะคะให้นักเรียนพิมพ์ username ของคุณครูลูกตรงที่ปุ่มคำว่า search ตรงนี้ค่ะ NOY2507 ค่ะก็จะเห็นชื่อของคุณครูมันก็จะมีคำว่า follow ขึ้นทางขวามือนักเรียนก็ไป follow ทางขวามือเลยการพิมพ์ลูกเราก็จะพิมพ์ได้ประมาณ140ตัวอักษรทุกๆวันนะคะนักเรียนก็ควรไปเปิด Twitter เพื่อเช็คงานเพราะคุณครูนะคะจะนำความรู้นอกเหนือบทเรียนไปแปะไว้นะคะที่ลิงก์ Twitter เนี่ยลูกสามารถนักเรียนสามารถตามลิงก์ไปเรียนรู้บทเรียนนอกเหนือจากที่ครูให้ในชั้นเรียนได้ดังนั้นคืนนี้คุณครูก็มีงานสั่งแต่สั่งไปทางลิงก์เพื่อไปแปะความรู้ไว้อีกนะคะลูกเยอะแยะมากมายเลยงั้นขอให้นักเรียนติดตามและใช้โปรแกรมนี้ทุกๆวันนะคะนักเรียนจะเป็นผู้ที่ทันสมัยแล้วก็ไม่ตกยุค IT นะคะได้พบว่า Twitter เนี่ยสามารถดึงมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้โดยเราสามารถจะสั่งงานกับเด็กหรือเราสามารถให้เด็กได้เรียนรู้ล่วงหน้าจากบทเรียนที่เราจะสอนโดยสามารถนำไปแปะเป็นลิงก์นะคะเด็กก็เข้าตามลิงก์ไปก็ไปเรียนล่วงหน้าได้ทำให้เด็กเกิดความรู้ก่อนพอเราไปสอนเนี่ยเด็กก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นประโยชน์อีกข้อหนึ่งนะคะทำให้นักเรียนเนี่ยชอบ

วิชาเราด้วยนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาเรานอกจากนั้นแล้วยังทำให้คุณครูทราบว่าเด็กแต่ละคนเนี้ยเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างความเป็นอยู่ที่บ้านเป็นอย่างไรเขาก็จะบอกความในใจบางทีอยู่ด้วยกันหลายๆคนในห้องเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าพูดนะคะพอตรงนี้เขาก็เลยเขียนข้อความบอกเราก็ทำให้เราได้รู้ทั้งความเป็นอยู่ของเขาแล้วก็รู้ว่าเขาเรียนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วก็ได้ความรู้ก่อนที่จะมาเรียนจริงอีก

0: รื่องการเรียนการสอนอยากจะให้ลองเอาไปใช้ดูผมเชื่อว่าน่าจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้แล้วก็จะช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านการศึกษาของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นและทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะที่ไปพบเจอคุณครูหรือว่าอาจารย์ที่มีเทคนิคในเรื่องการเรียนการสอนที่น่าสนใจแพร่สิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้คุณครูหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นได้รับทราบแล้วก็ทำให้วงการศึกษาบ้านเราพัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำสามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลาย

เราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่สองนะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 เซลล์เท่ากับ E0 แคโทดลบ E0 แอโนดนั่นเองค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: อ่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัจจุบันสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการทั้ง5ด้านสำหรับเด็กประถมวัยมักจะเป็นสื่อที่มีราคาสูงและหายากที่สื่อนั้นจะสามารถนำมาใช้สอนได้ตรงตามแนวทางการสอนของคุณครูดังนั้นรายการครูพบกูรูจะพาคุณครูทุกท่านมาพบกับวิธีการสร้างสื่อการสอนที่มีราคาถูกและหาได้ไม่ยากนั่นคือการสร้างสื่อจากสิ่งรอบตัว
1: จุดเริ่มต้นของการที่ผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนเด็กก็คือว่าเราคิดถึงตอนเราเด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ชอบเล่นของเล่นไม่ว่าจะเป็นคุณยายเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นกบนะหรือว่าพ่อแม่สอนให้ทำของเล่นต่างๆสอนให้รู้จักการฝีมือการใช้มือการสังเกตการฟังตอนนี้ไอ้สิ่งนี้มันก็ติดตัวเรามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราฝึกให้เด็กเนี่ยรู้จักใช้มือใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยนะให้เขามีทักษะเนี่ยมันก็จะเข้าใจชีวิตมากขึ้นสามารถทำให้เด็กเข้าใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาได้โดยเฉพาะยิ่งการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยก็จะทำให้เขามีโอกาสรับรู้มากยิ่งขึ้นผมก็นำสื่อพวกนี้ลงในวิชาการ .com นะครับก็มีอยู่ร้อยกว่าเรื่องเป็นที่น่าแปลกใจว่ามีคนเข้ามาดูเป็นแสนคนในเวลาสั้นๆเนี่ยบางทีบางกระทู้ถึง 400,000 คนแล้วเอ๊ะมันก็เป็นจุดที่เส้นทางอันหนึ่งนะที่จะทำให้เอาสื่อต่างๆเนี่ยไปถึงเยาวชนได้
2: เรามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ของจริงซึ่งบางทีเราเตรียมไม่ทันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสื่อบางอย่างก็ไม่ถูกกับเนื้อเรื่องที่เราจะสอนบางสื่อก็เตรียมยากบางสื่อก็เตรียมง่ายซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาเพราะบางอย่างคุณครูเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่จะสอนเด็กเนี่ยเราจะเตรียมสื่อชนิดนี้จะดีหรือไม่
3: อยากได้เป็นสิ่งประดิษฐ์อะค่ะที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กอะค่ะให้หันมาเรียนนานขึ้นมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นให้แบบสนใจที่จะเรียนมากขึ้นนะคะ
4: ขาดสื่อนะคะอีกหลายๆอย่างที่จะนำมาพัฒนานักเรียนเนี่ยอย่างถ้าเราจะเอานักเรียนออกไปข้างนอกเนี่ยกระบวนการที่เราจะทำที่จะพาเด็กออกไปเนี่ยมันก็จะต้องมีหลายขั้นตอนนะคะมันก็จะยุ่งยากครูก็เลยคิดว่าถ้าเราได้ไปรู้จักการทำสื่อเนี่ยนะคะที่เอามาใช้กับนักเรียนเนี่ยก็น่าจะดี
5: คือวัยของเขามันแตกต่างกันการเลือกสื่อของครูจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดเลือกสื่อที่ยากเกินไปน้องเล็กก็อาจจะไม่เข้าใจค่ะแล้วอีกอย่างก็คือเรื่องของสื่อนี่คือต้องเน้นก็คือสัมผัสได้แล้วก็ทดลองใช้ได้จริง
6: มีงานวิจัยนะครับของProfessor Isaac จากมหาวิทยาลัยลอนดอนเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการพัฒนาความสามารถทางสมองของเด็กครับความสมองเด็กก็บอกว่าเด็กตั้งแต่เกิดเนี่ยนะจนกระทั่งถึงอายุ12ขวบเนี่ยจะมีการพัฒนาสมองอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราช่วงเด็กๆเนี่ยพัฒนาเรื่องการสมองนี่นะอย่างดีเลยเนี่ยก็จะไปต่อได้เรื่อยๆอันนี้พูดถึงเรื่องของสมองสมองเราก็ทราบว่าแบ่งออกเป็นซีกซ้ายและซีกขวาสมองซีกซ้ายพูดง่ายๆก็คือทำหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์หรือการคิดอย่างมีเหตุผลการวิเคราะห์สมองซีกขวานี่ก็เป็นเรื่องของจินตนาการความรู้สึกนึกคิดนะศิลปะนี
1: ่เด็กที่อยู่หน้าจอทีวี4ชั่วโมงเนี่ยสมองนี่จะทำงานไม่เท่ากันเพราะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอยู่กับพ่อแม่นะพ่อแม่ดูโอ้ลูกดูทีวีโอ้คุณแม่คะทำไมหนูเห็นพระเอกชอบขี่ม้าขาวคะคิดปั๊บจินตนาการแล้วมีถามอย่างมีเหตุผลมันสมองสองซีกจะไปด้วยกันถ้าหากว่าเด็กพ่อแม่ไปอยู่แล้วใช้ทีวีเป็นพี่เลี้ยงเด็กดูนั่งอยู่หน้าจอไงนะสมองก็พัฒนาไม่เท่ากัน
6: ความรู้ที่เข้าองค์เป็นองค์ความรู้ที่เข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยมันจะมี5อย่างตาหูจมูกลิ้นผิวกายที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะให้เด็กเนี่ยฝึกหัดพวกนี้บ่อยๆฝึกหัดสังเกตเป็นยังไงแล้วก็เชื่อมโยง
1: สมัยก่อนตอนเราเริ่มมีลูกนะก็มีคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่เราหรือว่าปู่ย่าตายายบอกว่านี่นะไปซื้อปลาตะเพียนมาแขวนนี่จำได้ไหมสมัยเด็กๆมีปลาตะเพียนมีตัวหมุนๆอะไรต่างๆนี่ก็เป็นการฝึกให้เด็กมองเห็นมีการเคลื่อนไหวต่างๆนี่ก็เป็นการฝึกการพัฒนาการอย่างหนึ่งเหมือนกันวันนี้ก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่า

0: ของบางอย่างเนี่ยจากวัสดุใกล้ๆตัวเนี่ยนะจากถ้วยกระดาษจากเชือกจากนี่ทำเป็นเสียงสัตว์ทำเป็นอะไรต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ทดลองใช้แล้วเด็กสนุกมากเลยสิ่งที่เราคำนึงถึงหรือผมคำนึงถึงนะก็คือว่าใช้วัสดุที่รอบๆตัวเนี่ยไม่ต้องไปหาจากซื้อที่ไหนราคาแพงทีนี้ทำอย่างไรถึงจะทำให้สื่อที่เราเอาไปใช้กับเด็กเนี่ยเด็กรู้สึกสนุกแล้วก็อยากเรียนนะแล้วก็พอสนุกอยากเรียนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจำบทเรียนเนี่ยไปตลอดชีวิตเขาโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยถ้าเราวาดรูปนะลายเส้นหรืออะไรต่างเขาใช้ตาตามองเห็นอ๋อเส้นนี้เส้นตรงนะนี่สี่เหลี่ยมต่างๆแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็โยงไปถึงภาพที่เขาเห็นทั่วไปเช่นอย่างเงี้ยนะนี่ลายนักเรียนเห็นไหมวงกลมเห็นไหมวงกลมแต่ถ้าเอียงนิดนึงก็จะเป็นวงรีอะไรแบบนี้นะฮะหรือสีสันอย่างเช่นเรามีนี่อะไรนักเรียน
1: ทรง
0: เห็นปุ๊บเลยเห็นตอนแรกเห็นสีแล้วก็เห็นลูกทรงใช่ไหมมีไหมบอกอันนี้นักเรียนนี่นี่ส้มนะใช่ไหมไม่ใช่นะก็สิ่งที่เขาเห็นตั้งแต่เยาว์วัยแล้วก็จำมาได้ว่านี่กล้วยนะนี่กล้วยใช่ไหมแล้วกล้วยหวีนี้กับกล้วยหวีนี้ต่างกันยังไง
2: สีและจำนวน
0: สีและจำนวนเห็นไหมก็จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของสีพอโยงสีเรื่องปุ๊บก็เราก็จะรู้ว่าวีนี้เป็นไงกินได้หรือยัง
1: ย
0: ังมันยังดิบใช่ไหมเขียวแล้วก็รู้ว่าอ๋อสีเขียวเนี่ยมันแสดงถึงว่ากล้วยผลนั้นน่ะยังไม่สุกเรื่องก็สุกแล้วจำนวนสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถจะโยงมาเดี๋ยวผมจะให้แจกอุปกรณ์บางอย่างนะครับเป็นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็เราลองมาสร้างอุปกรณ์บางอย่าง
3: อาจารย์จันชัยให้คุณครูทั้ง4ท่านลองประดิษฐ์สื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัวที่กำหนดให้เช่นแก้วกระดาษทิชชู่แกนกระดาษทิชชู่เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสายตาของเด็ก
0: เราก็ทำผลงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเลยนะแนวคิดแต่ละคนนี่แตกต่างกันแต่ว่าจุดมุ่งหมายคือว่าเมื่อเด็กมองเห็นแล้วเนี่ยเด็กจะคิดเป็นอะไรแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรบ้างในอย่างของอาจารย์เนี่ย
4: ก็จะให้เห็นระยะใกล้ๆแล้วก็รูปทรงแล้วก็สีด้วยที่เห็นอยู่ด้านบนด้านนี้นะคะก็
0: เป็น
4: พระอาทิตย์อยู่ข้างบนไกลแล้วก็ข้างล่างก็เป็นพื้นดินมีต้นไม้ค่ะอยู่ใกล้สายตาเด็กเข้ามา
0: บางทีเด็กอาจจะมองไม่ออกนะเอ๊ะมันต้นไม้หรือมันอะไรคุยอยู่ๆอยู่เนี่ยแต่ว่ามีอะไรที่บอกว่ามันเป็นต้นไม
4: ้สีค่ะ
0: ถูกต้อง
4: สีเขียวนะคะ
0: โอ้นี่มันอะไรเนี่ยตั้งอย่างนี้เลยนะเนี่ย
5: เป็นต้นไม้ค่ะก็จะมีความสูงและระดับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆมันจะไม่ได้วางเป็นแนวตรงนะคะมันจะแบบถ้ามองจากด้านนี้มันก็จะแบบนี้ตั้งนี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องสีค่ะจริงเช่นเราอาจจะถามเด็กว่าสีใดสูงที่สุดสีใดต่ำที่สุดสีใดอยู่ตรงกลาง
0: มีกี่ต้นไม้
6: สามต้น
0: สามต้นแล้วรูปทรงต้นไม้เป็นไง
5: ทรงกลมค่ะ
0: ทรงกลมแล้วก็เป็นรูปร่างทางคณิตศาสตร์ได้เหมือนกันประเด็นสำคัญก็คือว่าทำยังไงถึงจะฝึกให้เขารู้สึกใช้จินตนาการเมื่อมองเห็นแล้วเนี่ยดึงเอาข้อมูลจากที่เขาเห็นมาก็คือรูปทรงนะขนาดใช่ไหมแล้วก็สีนะแล้วจำนวนนะแล้วก็อาจจะจำแนกชนิดได้ว่าชนิดของนั้นมีอะไรบ้างหลายๆอย่างรวมกันนะครับก็คือการดึงข้อมูลจากที่ตามองเห็นรวมกันบูรณาการเป็นข้อมูลที่เราจะได้ถ้าหากว่าเราฝึกให้เด็กรู้จักคิดรู้จักสังเกตบ่อยๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่านะย้ำอยู่ในเรื่องนี้ก็จะติดนิสัยนะเราก็จะเป็นเด็กที่มีความช่างน่าสังเกตช่างสังเกต
7: ตัวอะไรนักเรียนเห็นอะไรบ้างที่คุณครูเอามาเห็นกระต่ายกระต่ายมีกี่ตัวลองนับสิคะ1 2
3: หลังจากที่คุณครูรัชดาวันสอนนักเรียนโดยใช้สื่อที่ประดิษฐ์มาก็ได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มลองทำสื่อในรูปแบบของกลุ่มตัวเองทำให้นักเรียนเกิดจินตนาการความสนุกสนานและความสามัคคีภายในกลุ่ม
7: ตั้งชื่อว่าอะไรคะทะเลอะไร
8: ทะเลแสงงาม
7: ีอะไรบ้างคะ
8: มีปลา
7: ในปลาไหนปลาชี้สิมีปลาแล้วก็มี
8: ปลาหม
7: ึกช่วยกันนับต้นไม้สิต้นไม้มีกี่ต้นเอานับ
8: 2
7: ดังๆภาษา
8: 4
7: 5งานอันนี้ชื่อว่าอะไรลูก
8: ต้นไม้แสนงาม
7: สวยมั้ยคะ
8: สวยค่ะ
7: กระ การที่เด็กได้มาทำเนี่ยก็คือเขาได้มาปฏิบัติจริงรู้ว่าตัวกระต่ายเนี่ยมีหูสองหูก็ทำกระต่ายสองหูผลตอบรับก็คือเด็กเกิดการเรียนรู้นะคะสามารถที่จะแยกแยะได้จากที่เด็กเห็นนะคะว่าสีมีสีอะไรบ้างนะคะขนาดลักษณะเป็นยังไงวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็รู้ว่าอันนี้สูงต่ำแล้วก็ในเรื่องของจำนวนนะคะเด็กก็สามารถนับจำนวนได
1: ้คุณครูมีลูกบอลอยู่สองลูกลูกบอลลูกนี้กับลูกโน้นมันใหญ่เท่ากันไหมคะเท่ากันเลยแต่ลูกนี้มันอยู่ใกล้คุณครูมากเลยแล้วลูกนั้นก็อยู่ไกลไกลไกลมากเลยเดี๋ยวคุณครูจะลองส่องกล้องดูนะว่ามันจะเป็นยังไง
3: คุณครูสุปรียาได้ประยุกต์เอาเศษวัสดุมาสร้างเป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการทางด้านสายตาของนักเรียนวัยเตรียมอนุบาลซึ่งทำให้เด็กๆเกิดความสนใจและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
1: ปิดตาข้างนึงปิดตาข้างนึงลิก็ส่องไปที่กล้องลูกส่องไปที่ลูกบอลนะเห็นลูกบอลไหมคะมันเล็กหรือใหญ่คะมันใหญ่เพราะว่ามันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลคะมันอยู่ใกล้ไหมอยู่นะเห็นเป็นยังไงคะลูกเล็กหรือใหญ่คะ
2: ใหญ
1: ่อ๋อใหญ่ใช่ไหมคะลองดูลูกต่อไปลูกต่อไปที่อยู่ตรงโน้นดูสิมองดูลูกโน้นส่องดูสิมันเล็กหรือใหญ่คะโอ้มันเล็กเก่งมากปรบมือค่ะถ้าสอนให้เขามองดูเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เด็กก็จะสนใจแค่แป๊บเดียวช่วงระยะเวลาไม่ถึง5นาทีด้วยก็เลยหาหยิบจับสื่อที่เขาให้มาลองทดลองกับเด็กเลยคือให้เด็กได้ทดลองใช้จริงทำจริงปฏิบัติจริงแล้วเขาจะมีสมาธิในการเรียนนานขึ้นพอน้องได้ปฏิบัติน้องก็จะรู้และสังเกตเป็นว่าระยะไกลเราก็จะเห็นของสิ่งนั้นว่ามันเล็กลงใกล้ๆมันก็จะเห็นว่ามันใหญ่ขึ้นและส่วนวัสดุที่คุณครูเลือกใช้ก็จะเป็นวัสดุทั่วไปหาได้ง่ายมากเลยจากสิ่งของเหลือใช้ก็อาจจะเป็นกระดาษที่กระดาษทิชชู่นี่ก็จะอาจจะเอามาแล้วก็มาทำตกแต่งลวดลายให้สวยงามนิดนึงเพื่อเด็กๆเขาจะชอบสีสัน
0: คราวนี้เรามาดูเรื่องการรับรู้โดยใช้หูการฟังเนี่ยเป็นลักษณะที่น่าสนใจนะเพราะมันจะบอกข้อมูลต่างๆได้อย่างเช่นถ้าเสียงนกปุ๊บเราก็รู้ว่านี่คือนกหรือว่าจะเป็นเสียงอื่นหรือแม้แต่เราเดินไปตามถนนเนี่ยได้ยินเสียงรถบีบแต่จอดอยู่ข้างหน้าเราปั้นเราก็ได้ยินเสียงแตรใช่ไหมแต่ที่น่าแปลกคือถ้ารถบีบแตรแล้ววิ่งเข้าหาเรานี่นะความถี่หรือเสียงมันจะสูงขึ้นปั้นแต่ถ้ามันวิ่งออกจากมาไปนี่นะความถี่มันจะต่ำลงปั้นเพราะขณะที่มันวิ่งนี่นะเราจะได้ยินเสียงสามเสียงเสียงที่เราได้ยินรอบๆตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสียงสัตว์ลมพัดฝนตกอะไรนี้เราก็อาจจะใช้วัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัวเนี่ยเช่นถ้วยกระดาษนี่นะฮะแล้วก็มีไม้จิ้มฟันนะแล้วก็เชือกจำได้ไหมว่าสมัยเด็กๆเราเคยเล่นโทรศัพท์ถูกไหมอะเลอะอะเลอะเสียงคือพลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุวิธีการก็คือเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยนะครับเจาะรูที่ก้นถ้วยนะเจาะปุ๊บก็เป็นรูคราวนี้เราก็จะสอดเชือกเข้าไปนะวิธีการสอดก็คือเอาเชือกวางที่รูเนี่ยแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันแย่ลงไปนะให้เชือกเราก็ลองดูที่เข้ามาแล้วยังเข้ามาบ้างแล้วเชือกออกมาแล้วนะครับไม้จิ้มฟันแล้วก็หักครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยาวเกินไปจากนั้นก็ผูกเงื่อนตายธรรมดานะครับนี่แล้วก็รูดเสร็จละนะคราวนี้ก็รูดเพื่อให้เกิดเสียงแต่เนื่องจากว่าเชือกมันแห้งนะรูดไม่เกิดเสียงแล้วก็ต้องไปจุ่มน้ำ

0: นะแล้วก็จุ่มน้ำแล้วก็มีถ้วยน้ำน้ำธรรมดาเนี่ยนะครับจุ่มปุ๊บเราก็รูดแล้วทำให้เป็นเสียงต่างๆมากมายอย่างในกรณีนี้ก็เป็นเสียงแม่ไก่คราวนี้มีอีกเสียงหนึ่ง
1: เสียงหัวเราะ
0: เสียงอะไร
2: ตุ๊กเสียงตุ๊กแก
0: ครูอยากลองทำดูไหมเชิญครับเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นเหมือนกับโทรศัพท์นี่แหละแต่ว่าข้างเดียวแล้วก็จุ่มน้ำเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้คุณครูลองทำเสียงไก่ดูสิทำยังไงกระตุกกระตุกเราอาจจะสั้นๆก็ได้นะดูนะแม่ไก่เวลาสั้นๆเสียงตุ๊กแกเสียงตุ๊กแกสั้นยาวสั้นยาว
1: แล้วนอกจากจะมีเสียงตุ๊กแกกับเสียงแม่ไก่แล้วเนี่ยเรายังทำเสียงอะไรได้อีกไหมคะ
0: ได้อีกหลายเสียงเลยอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นเวลาพูดกันใช่ไหมสำเนียงเราก็ออกไม่แม้มีออกหลายเสียงเนื่องจากปากของเราเนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนถ้วยเนี่ยเราอ้าปากกว้างใช่ไหมถ้วยนี้ก็แต่ถ้าเราทำปากหุบมาแคบๆเป็นเสียงอีนะนี่อีมันก็ได้เสียงอีแต่ถ้าหากว่าเราทำปากจู๋ๆโอ้เห็นไหมแล้วก็มีถ้วยหนึ่งแล้วเจาะรูก็เป็นเสียงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า R กับ O รวมกัน R กับ O รวมกันนี่ถ้าหากว่าพูดเร็วๆ R O เอาก็เป็นเสียงแมวว
3: ันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆเรียนแบบเสียงสัตว์ใครอยากทำยกมือขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะทำให้เด็กๆฟังก่อนแล้วให้เด็กๆตอบคุณครูว่าเสียงที่คุณครูทำเป็นเสียงอะไรเข้าใจไหมคะ
4: เข้าใจ
3: เสียงอะไรคะเสียงอะไรคะตุ๊กแกยกมือขึ้นเวลาที่เด็กๆทำเสียงแบบนี้เด็กๆเอาไปไว้ใกล้หูได้ไหม
4: ไม
3: ่ได้เอาไปไว้ใกล้หูเพื่อนได้ไหมคะ
4: ไม
3: ่ได้เพราะว่าเสียงมันดังมันจะเป็นอันตรายกับหูเราแล้วก็หูเพื่อนเวลาที่เด็กๆเล่นเด็กๆก็ยืดให้สุดมือเลยเข้าใจไหมลูก
5: หลังจากที่คุณครูอรวรรณได้นำเอาเทคนิคการเรียนแบบเสียงสัตว์โดยใช้แก้วกระดาษมาสอนนักเรียนก็ได้ให้นักเรียนแต่ละคนลองดึงเชือกเรียนแบบเสียงสัตว์ด้วยตนเองซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและความพยายามที่จะสร้างเสียงสัตว์ให้เหมือนมากที่สุด
3: เด็กๆดูข้าวหอมทำนะคะข้าวหอมทำเลยลูกเด็กๆตบมือข้าวหอมหน่อยค่ะจากการที่ประดิษฐ์แก้วเรียนเสียงสัตว์วันนี้นะคะทำให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทางด้านหูค่ะเพราะว่าทางด้านกายด้วยค่ะพอกายสัมผัสกับเชือกปุ๊บเนี้ยเด็กก็ต้องฟังแล้วว่ากายสัมผัสยาวเสียงเป็นยังไงสัมผัสสั้นๆเสียงเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะจะได้ทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านหูด้วยค่ะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะเพราะเด็กค่อนข้างจะสนใจค่ะสนใจมากเพราะเขาเหมือนจะสนุกกับการคิดเสียงขึ้นมาสนุกกับการที่ว่าลองทำดูแล้วเนี่ยค่ะว่าเสียงมันจะเหมือนคุณครูทำไหมเสียงมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจารย์เห็นวัสดุที่วางอยู่บนโต๊ะนี่นะเราก็มาดูซิว่าเราจะเอาวัสดุที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมาใช้ในการสอนได้อย่างไรบ้าง
6: เราดมกลิ่นได้ไหมสมมติส้มเนี่ยนะเคยสังเกตไหมว่าเราปอกส้มปุ๊บนี่นะคนอื่นปอกนะแล้วนั่งอยู่ในห้องแอร์นะใครปอกส้ม
0: หอมใช่ไหมเนี่ยก็มีการกลิ่นก็มีการฟุ้งกระจายมาก็เป็นการรับรู้ได้ว่ามีกลิ่นของอะไรอยู่นะครับนี่ก็เป็นความรู้ที่ได้จากการดมกลิ่นนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีถ้วยอาจารย์ดูสิถ้วยไหนก็ได้นี่มีน้ำของเหลวใสๆผมไม่รู้อะไรเนี่ยลองดมดูสิไม่มีกลิ่นเลยแต่ว่าใสทั้งคู่เลย

0: ดูด้วยตาก็ไม่รู้ใสๆเหมือนกันนะดมดูก็ไม่รู้นี่จะทำยังไงต้องใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่น
1: ช
0: ิ
1: ม
0: ชิมแต่ว่าอันตรายเหมือนกันนะถ้าหากว่าชี้ไปเราไม่รู้ว่าสารอะไรชิมอะไรนะนั้นเราต้องบอกเด็กนักเรียนเหมือนกันว่าตรงนี้นะเป็นอันตรายแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นการเรียนการสอนเนี่ยเราอาจจะให้เด็กชิมนะยกตัวอย่างเช่นแต่ว่าต้องสะอาดนะพวกหลอดอะไรต่างๆต้องให้เด็กสะอาดแล้วก็ปากแปรงลิ้นเป็นไง
2: หวานค่ะ
0: หวานเห็นไหมเรารู้ว่ารับรสหวานน้าวนะเป็นไง
1: เค็มค
0: ่
1: ะ
0: เค็มเห็นไหมเราก็รู้ละมีรสหวานรสเค็มแล้วมีรสอะไรอีก
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวเปรี้ยวนะจากมะนาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วมีรสอะไรอีก
1: เผ็ดขม
0: ขมบรเพ็ดเผ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะลิ้นเราเนี่ยนะรับรสปุ๊บก็จะได้ความรู้เข้ามานอกจากลิ้นแล้วเนี่ยนะยังแสดงออกในส่วนอื่นอีกเพราะว่าพอรับรสปุ๊บเนี่ยเกิดอารมณ์ขมเห็นไหมเปรี้ยวบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลจากสีหน้าที่รวมเอาความรู้หรือข้อมูลต่างๆเข้าไว้ด้วยกันที่น่าสนใจคือถ้าอาจารย์ลองแตะนะละไปหยดลงกลางลิ้นอย่าไปแตะข้างๆนะตรงกลางแล้วจะรู้สึกว่าเป็นยังไงเอาลองจุ่มจุ่มนี้นะจุ่มนี้ก็ได้
2: ดีกว่า
0: หน้าเขาจะได้ยิ้มหน่อยแต่ตรงกลางนะอย่าตรงขอบนิดเดียวนิดเดียวตรงกลางเป็นไงเฉยๆเพราะว่าอะไรเราจะรู้เอ๊ะทำไมแตะตรงกลางแล้วเฉย
2: ๆ
0: แล้วแตะข้างหน้าล่ะแตะข้างหน้าเป็นไงหวานเราจะเห็นไหมบริเวณลิ้นเนี่ยนะจะมีปุ่มรับรสไม่เหมือนกันถ้าวางตรงกลางปุ๊บเฉยๆก่อนก็แสดงว่าตรงนั้นมีปุ่มรับรสแต่ว่าหวานก็ข้างหน้าและขมนี่ก็จะ
2: อยู่ข้างบน
0: นะฮะนี่จะเป็นความรู้เราจะเห็นว่านี่ก็คือความรู้ที่ได้จากการสัมผัสด้วยลิ้นอันสุดท้ายผิวกายนะผิวกายเนี่ยก็เป็นส่วนที่เราจะรับข้อมูลมาเพื่อเอาไปประมวลในสมองว่ามันคืออะไรซึ่งผิวกายเนี่ยที่เราจะรับได้ก็คือความรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นนะแล้วก็เจ็บไม่เจ็บหรือไม่ก็ผิวสัมผัสนะผิวสัมผัสหรือรูปทรงประสาทสัมผัสเนี่ยมือเราก็จะมีลักษณะของจับรูปทรงปุ๊บเนี่ยก็จะไปต่อที่สมองอ๋อรูปทรงอย่างนี้แล้วก็เชื่อมต่ออ๋อนี่คือน่าจะเป็นกล้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่คือข้อมูลที่เราได้ส่วนหนึ่งจากการสัมผัสแล้วก็ไปเชื่อมโยงบางครั้งเราอาจจะทำกิจกรรมนะฝึกการสัมผัสของนักเรียนนะครับแล้วบอกว่าเอ๊ะที่เขาสัมผัสได้ต้องปิดตานะอย่างนี้เขาเห็นว่ามันคืออะไรสมมติว่าอาจารย์เป็นนักเรียนในห้องสมมตินะเราไม่รู้ว่าครูก็จะมีวัตถุอยู่ข้างในนี้ครูไม่บอกเธอว่าเป็นอะไรนักเรียนลองมือสัมผัสดูสิแล้วก็สัมผัสแล้วก็รูปผิวสัมผัสนะรูปทรงนะครับหรืออาจจะร้อนเย็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วบอกซิว่าไอ้สิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นอะไรลองดูที่นักเรียนครูใส่ไปแล้วสิ
2: อุ้ย
0: อะไรอะไรที่บอกอะไร
2: อุ้ย
0: อะไรอ่ะ
1: มันนิ่มๆ
0: นิ่มๆนิ่มนี่ใช่ไหมเราก็จะได้ข้อมูลแล้วว่าวัสดุนั้นมีลักษณะนิ่มๆแล้วก็เป็นไงรูปทรง
1: อุ้ยมันมีขาม
0: ีขาด้วยมีขาด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มีหางไหม
1: มี
0: มีหางด้วยมีขาแล้วผิวหนังสัมผัสเป็นไง
1: มันเป็นตุ่มๆอะค่ะ
0: มันคืออะไรแล้วลองคิดดูสิ
1: อุ้ย ปากมัน
0: มีปากด้วยงั้นเราออกเดี๋ยวมันจะกัดเฉลยแล้วกันเฉลยแล้วกันนะแล้วอาจารย์จะรวมไหม
1: ไม่รวม
0: ตาผมละ
1: เฮ้ย
0: ที่ตัวอะไรตุ๊กแกปลอมตุ๊กแกปลอมอันหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราไว้ก็คือว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยให้กับเด็กนี่นะอย่าให้มันเป็นอันตรายหรือบางทีเมื่อกี้เนี่ยเป็นตุ๊กแกเด็กอาจจะกลัวก็ได้นะเราอาจจะใช้ของที่มันมีอยู่ในบ้านเรานี่นะกิจกรรมอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องใช้ตาเป็นกิจกรรมที่เราได้สัมผัสข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสัมผัสซึ่งสัมผัสนั้นก็จะหนึ่งรูปทรงนะสองลักษณะผิวสัมผัสนะแล้วก็ลักษณะหยุ่นไม่หยุ่นนิ่มไม่นิ่มอะไรต่างเนี่ยจากข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาประมวลได้ว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรหรือบางทีมีขา

0: หน้าต่างๆนี่เราก็สามารถจินตนาการต่อไปได้ว่าเป็นอะไรนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของข้อมูลที่ได้จากการสัมผัส
1: เด็กๆจ๋า
2: จ
1: ๋
2: า
1: ในตะกร้านี
2: ้มีถ้วย
1: ถูกต้องมีถ้วยแล้วในถ้วยนี้ก็มีสิ่งของบรรจุอยู
2: ่
1: ของที่อยู่ในถ้วยแต่ละใบเป็นสิ่งของที่นักเรียนเคยพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันของตัวเอง
3: คุณครูกมลพรได้ประยุกต์เอาสื่อการสอนที่พัฒนาทักษะทางด้านจมูกลิ้นและกายสัมผัสมาสอนควบคู่กันภายในคาบเรียนโดยแนะนำให้นักเรียนรู้จักสิ่งของรอบๆตัวที่มีกลิ่นรสและรูปร่างต่างๆจากนั้นก็ให้นักเรียนลองออกมาดมชิมและสัมผัสซึ่งทำให้เกิดความสนุกสนานภายในห้องเรียนเป็นอย่างมาก
1: สับสนหรือเปล่า
2: คุณครู
1: แน่ใจ
2: ใบไม้มัน
1: อ้าวนั้นพวกเราเฉลยถ้าถูกตบมือให้เพื่อนนะเพื่อนบอกว่าอะไรบอกอีกทีสิ
2: โหระพา
1: ใบโหระพาอ่ะเดี๋ยวครูจะเฉลยดูนะว่าใช่โหระพาไหม
2: ใช
1: ่อ้าว
2: โหระพา
1: ใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมอ่ะดู
2: ใช
1: ่ใช่เอาเก่งมากตบมือพวกเราลองดูสีหน้าของน้องหนึ่งเวลาชิมด้วยนะว่าสีหน้าเป็นยังไงหนึ่งอย่าเพิ่งบอกว่ารสเป็นอะไรนะอ่ะชิมให้เพื่อนทายดูจากหน้าของหนึ่งคิดว่ารสชาติเป็นยังไงบอกรสชาติเพื่อนสิ
2: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวได้ยินไหมอ่ะสิ่งที่หนูสัมผัสได้ชิ้นแรกมันมีลักษณะยังไงลองพูดไปเรื่อยๆพูดดังๆ
4: เนียนครับ
1: เนียนเนียนครับแล้วยังไงต่อ
4: นิ่มนิ่มครับ
1: นิ่มนิ่มครับแล้วมีอะไรอีกครับลองทำดูครับทำให้ครบทั่วเจออะไรอีกครับ
4: ใบไม
1: ้เป็นลูกวงรีใช่ไหมแล้วมีกี่ลูก
4: หลายลูก
1: เขาก็เรียกว่าเป็นอะไรนะมันหลายลูกต่อกันน่ะเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรลูก
4: พวงค่ะ
1: เก่งมากเป็นพวงเอ๊ะถูกหรือเปล่าเอาขึ้นมาดูไอ้ค่อยๆแย้มดูเออถูกไหมถูกด้วย
5: สมัยก่อนนะคะครูไม่ได้เตรียมสิ่งของที่จะให้เด็กได้ทดลองดมเหมือนอย่างที่วันนี้ที่ครูกำหนดไว้นะคะซึ่งเดิมเนี้ยถ้าครูพาเขาออกไปตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่โรงเรียนของเรามีแล้วก็หยิบจับต้องสัมผัสของจริงเลยจะให้เด็กชิมต้นหญ้ามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบางทีก็สกปรกซึ่งอันนี้มันจะมีข้อดีกว่าที่จะพาออกไปสเปะสปะโดยที่ไม่รู้ทิศทางเอาธรรมชาติของโรงเรียนซึ่งมันได้ไม่ครบตามที่เราตั้งจุดประสงค์เอาไว้อะค่ะคิดว่าได้ผลส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเด็กรู้สึกตื่นเต้นแล้วบางก็อยากจะแย่งกันออกมารับรู้ชิมรสบางคนก็อยากจะออกมาคลำดู

0: วันนี้เราจะมาดูวิธีการรับมือการจัดการการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาเด็กที่ไม่กล้าพูดและแสดงออกซึ่งจะมีส่วนช่วยให้คุณครูเข้าใจความรู้ที่เด็กได้ไปมากยิ่งขึ้น
1: ในส่วนของการศึกษาปฐมวัยนะครับก็เราก็มีการมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเด็กนะครับในอยู่ประมาณ3ด้านหลักๆ3ด้านนั้นก็ประกอบไปด้วย1เรื่องพัฒนาการทางด้านร่างกายซึ่งเด็กๆก็จะมีความพร้อมที่จะเข้าสู่โรงเรียนในชั้นประถมได้ในส่วนที่2เนี่ยก็คือความพร้อมทางด้านภาษา

0: ในที่นี้เราหมายถึงความสามารถในการสื่อสารที่เขาจะสามารถพูดได้สื่อสารได้แสดงความต้องการของเขาได้บอกว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความคิดรวบยอดเขาสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็สังเคราะห์ออกมาได้ว่าเขาได้รับข้อมูลอะไรใหม่ๆขึ้นมาซึ่ง3ทักษะนี้เป็น3ทักษะที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กที่จะเรียนต่อในชั้นประถมศึกษา
1: ถ้าเขาไม่สื่อสารออกมาให้เราทราบว่าเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนไหมหรือไม่บางคนอาจจะเข้าใจมากแต่ว่าไม่พูดเลยครูก็รู้สึกว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ไม่เข้าใจอย่างบางทีเราก็จะเห็นเด็กแบบหน้าชั้นเรียนมานำเสนอหรือหน้าห้องเราก็จะเห็นเด็กว่าบางคนก็จะมีพฤติกรรมต่างๆเช่นอายบ้างละไม่พูดบ้างละหรือไม่รู้จะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองตรงนี้ดีกว่าก็เลยคิดว่าจุดๆนี้น่าจะเข้ามาทำกันฝึกวงกลมวงเล็กอีกชิดเข้ามาชิดเข้ามาชิดเข้ามา
2: วงใหญ่
1: ว้าวงกลมวงเล็กวงกลมวงใหญ่เป็นการวิธีวอร์มนะคะเด็กๆจะได้สนุกกันตอนเช้าอ่ะทีนี้นั่งลงค่ะจำได้ไหมคะคุณครูชื่อคุณครูอะไรคะเก่งมากเด็กๆรู้จักคุณครูแล้วคุณครูยังไม่รู้เลยว่าวันนี้มีเด็กๆคนไหนมาเรียนในวิชาคุณครูบ้างนะคะครูกวางมาค่ะธรรมชาติของเด็กนะคะที่ขี้อายหรือว่าไม่กล้าแสดงออกเนี่ยเราก็จะหาของที่เป็นเขาเรียกว่าแรงจูงใจนะคะหรือตามที่เราเข้าใจกันว่าของเล่นที่เด็กๆคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเอามาทำกิจกรรมอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะเอาใหม่ลูกลูกบอลเอาไว้ทำอะไรคะอีก
3: เอาไว้โยน
1: ทีนี้เดี๋ยววันนี้ใครชอบเล่นลูกบอลมั่งหน้ายกมือขึ้นเดี๋ยวครูกวางจะให้ทุกคนถือลูกบอลแล้วก็ต้องพูดชื่อตัวเองด้วยดูนะดูครูกวางนะคะครูกวางมาค่ะ
4: เล่นมาค
1: ่
4: ะ
1: โอเคค่ะคนต่อไปค่ะ
5: แองเจลมาค่ะ
1: โอเคคนต่อไปเลย
6: ครูแกงมาค่ะ
1: โอเคคนต่อไปเลยพอเราเห็นหลายๆรอบแรกเด็กไม่ทำรอบ2อาจจะไม่ยังไม่ทำอยู่หรือบางคนอาจจะทำแต่รอบแรกรอบสุดท้ายแต่พอมีลูกบอลปุ๊บลูกบอลถืออยู่ในมือก็จะยกมือขึ้นมาแล้วก็จะพูดชื่อตัวเองโดยที่ลืมไปว่าฉันไม่อยากพูดยืนขึ้นดังๆเลย
7: นิกมาคะ
1: เก่งมากคนต่อไปคนต่อไป
8: ปานายมาคะ
1: เอาคนต่อไปแล้วส่งไปให้เพื่อนเร็วยืนขึ้น
9: เอมาคะ
1: หลังจากที่เด็กเริ่มจะมีการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเราก็ให้เขารู้ก่อนว่าจริงๆแล้วการที่เขาอ้าปากขึ้นมาเนี่ยเสียงมาจากส่วนไหนของร่างกายของเราอะไรอยู่ในลูกโป่งคะลมอยู่ในลูกโป่งทำให้ลูกโป่งทำไมคะ
10: ใหญ่
1: ทำให้ใหญ่ใช่ไหมคะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแบบนี้เขาเรียกว่าทีนี้เด็กก็จะเริ่มสนใจแล้วอะไรนะที่ทำให้ลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วพอปล่อยลงไปพอไม่มีสิ่งนี้แล้วเนี่ยทำไมลูกโป่งถึงมีขนาดเล็กลงเราก็เปรียบเทียบให้เด็กสนใจโดยการที่ตัวของเราในร่างกายของเราเนี่ยก็เปรียบได้กับลูกโป่งเหมือนกันนะผมแบบปกติเราจะใช้จมูกแต่ทีนี้เราเปลี่ยนอวัยวะจากจมูกเป็นปากโดยที่เอาลมเข้าไปทางปากหายใจเข้าท้องป่องหลังจากนั้นลมออกท้องแฟบก็ให้จับท้องท้องเราพอมีลมเข้าไปปุ๊บจะเหมือนลูกโป่งเลยท้องเราก็จะขยายใหญ่ขึ้นแต่พอไม่มีลมท้องเราก็จะแฟบลงนะคะทีนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วร่างกายของเขามีกลไกคล้ายๆกับลูกโป่งเลยเหมือนของที่เขาเล่นของที่เขาจับอยู่ทุกวันเป็นของที่เขาชอบในท้องเราเหมือนลูกอะไรคะ
11: ลูกโป่ง
1: เหมือนอะไรคะ
11: ลูกโป
1: ่
11: ง
1: อ๋อในท้องเราเหมือนลูกโป่งอ่ะทุกคนเอามือจับท้องตัวเองไว้กางขาออกอ้าปากกว้างๆพอครูกวางบอกว่า1 2 3ให้เอาลมเข้าไปอยู่ในท้องแล้วอย่างนี้นะดูนะเอากั้นลมไว้มาเอาใหม่1

0: 2 3
1: เด็กก็จะเริ่มรู้แล้วค่ะว่าเสียงออกมาจากท้อง
0: ทีนี้ทุกคนเอามือจับท้องไว้กางขาออกพูดตามอ้อดีมากดีมากค่ะหลังจากนั้นนะคะกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากที่เราเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเสียงมาจากส่วนไหนก็จะเป็นเรื่องของความหนักเบาของระดับของเสียงซึ่งครูกวางก็ได้เปรียบเทียบระหว่างมดกับช้างลักษณะของสัตว์ที่มีตัวใหญ่และตัวเล็กเพราะฉะนั้นเด็กก็เริ่มจินตนาการแล้วเขาก็จะเริ่มคิดแล้วเอ๊ช้างพูดมีเสียงเป็นยังไงอันนี้ตัวอะไรคะ
2: ช
0: ้างมีอะไรบ้างมีงวงมีอะไรอีกเด็กๆ เคยได้ยินช้างคุยกันไหมคะเคยไหมคะ
2: เ
0: อ้เราช้างมันร้องยังไงนะคะในนภัสยืนขึ้นทำให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะนี่หันไปดูนภัสช้างทำยังไงคะเก่งมากจริงๆแล้วอะค่ะเสียงร้องที่เด็กๆได้ยินของช้างอะมันคุยกันอยู่แต่เราฟังภาษาช้างไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะแต่ว่ามันคุยกันเสียงดังจนเราได้ยินแล้วมดล่ะใครเคยได้ยินเสียงมดคุยกันไหมเคยไหม
3: ไม่เคย
0: หรอก
3: ว
0: ่
3: า
0: เคยไหม
3: ไม่เคยครับ
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมมดมันคุยเสียงเบามากครูกวางก็ยกอนุมานนะว่ามดเนี่ยตัวเล็กเพราะฉะนั้นเสียงพูดของมันจะต้องเบามากซึ่งไม่สามารถสื่อสารให้คนปกติอย่างเราได้ยินกันถ้าเราพูดกันแบบเบาๆคนอื่นก็จะไม่ค่อยได้ยินแต่ถ้าเราพูดในระดับช้างแต่ช้างเสียงดังเด็กก็จะเริ่มรู้แล้วข้อดีข้อเสียของการพูดแบบมดและแบบช้างทีนี้เดี๋ยวเราลองมาคุยเสียงดังเหมือนช้างแต่ช้างไม่ได้ตะโกนนะลูกเสียงดังดังยังไงครูกวางค่ะน้องเคนครับไอล่าค่ะไอล่าค่ะแบบนี้ถูกไหมคะไม่ถูกพูดเสียงดังแต่ตะโกนได้ไหมคะไม่ได้ครูกวางมาค่ะ
4: ใช่นิดนึง
0: หลังจากที่เด็กเข้าใจในเรื่องระดับของการใช้เสียงนะคะที่เบาไปดังไปก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการนำเสนอโดยผ่านกิจกรรมไม้วิเศษค่ะนาเดียจะเสกเพื่อนๆให้เป็นอะไรนะคะที่เมื่อกี้คุยกันไว
5: ้ช้าง
0: โอเคให้ทุกคนเอาใครดีให้นภัสเป็นช้างปิ้ง
5: ให้นภัสเป็นช้างปิ้ง
6: วิธีการนี้นอกจากเด็กๆจะสนุกแล้วต้นไม้ของความมั่นใจก็ได้เติบโตขึ้นมาด้วย
0: เด็กบางคนนะคะขึ้นมานำเสนอหน้าชั้นเรียนหรือว่าออกมาพูดเนี่ยจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นการที่มีไม้วิเศษเนี่ยค่ะมีอุปกรณ์มาเป็นตัวช่วยจะทำให้เขาเชื่อว่าเขาเนี่ยมีอำนาจในการพูดหรือเชื่อในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะพูดไปหายใจเข้าพูดพร้อมกันเช้าวันหนึ่งเอามือกอดอกไว้ก่อนเช้าวันหนึ่ง
7: อ
0: ากาศสดใส
7: มองเห
0: ็
7: นดอกไม
0: ้หอมจัง
7: หอมแบบน
0: ี
8: ้หรือว่าหอมแบบนี
0: ้หอมแบบไหนหอมแบบนี
8: ้หรือว่าหอมแบบนี
0: ้หอมแบบไหนคะทีนี้มองไปค่ะพอบอกว่ามองเห็นดอกไม้มองไปมองเห็นดอกไม้หอมจังเย้เก่งมากเช้าวันหนึ่งอากาศสดใสมองเห็นดอกไม้หอมจังอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมก่อนเชื่อก่อนว่าดอกไม้เนี่ยหอมจริงๆเช้าวันหนึ่งอากาศสดใสบางคนอากาศสดใสแค่พูดไปแต่ไม่เข้าใจว่าคำว่าอากาศสดใสต้องพูดและแสดงออกอย่างเข้าใจด้วยว่าเช้าวันหนึ่งสดใสนะสดใสจะทำหน้าเศร้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะคำว่าสดใสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามและมีความสุขมองเห็นดอกไม้หอมจังต้องเชื่อก่อนว่าดอกไม้ที่เราถือนะมันมีกลิ่นหอมเรามองเห็นมันจริงๆเราถึงจะแสดงท่าทางออกมาได้หลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆออกมาเล่านิทานจากความคิดของตัวเองโดยที่เรามีภาพเลี้ยงให้
6: คุณครูก็จะเริ่มต้นวาดรูปทีละ

0: พื่อให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการของตนเองซึ่งจะทำให้คุณครูสามารถวิเคราะห์พัฒนาการของเด็กแต่ละคนได้อีกด้วย
1: วันนี้นะคะคุณครูกวางจะมาสอนเด็กๆเล่านิทานปกติเราจะอ่านนิทานจากไหนๆนะ
2: ใน
1: ไหนคะ
2: ใน
1: หนังสือแต่วันนี้เราจะมาเป็นคนเล่านิทานเองใช่ไหมคะไม่ต้องอ่านจากในหนังสือเราต้องทำไมเองนะ
2: ค
1: ิดเองไหนครูกวางจะดูไหนเก่งคิดนิทานได้สนุกบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่านิทานที่เราจะเล่าเนี่ยมีรูปอะไรบ้างดูนะคะนี่รูปใครคะคนนี้ล่ะคะเอแล้วรูปนี้ล่ะคะครูกวางเล่าก่อนว่าเด็กหญิงกวางเป็นผู้หญิงมีรถคุณพ่อจอดรออยู่หน้าบ้านเดินไปเห็นแมวแล้วขึ้นรถอุ้มแมวไปโรงเรียนของเราตบมือใครจะออกมาพูดยกมือน้องครีมค่ะ
3: เป็นอากาศสดใสน้องครีมเห็นรถอยู่หน้าบ้านน้องครีมไปเจอรถน้องครีมรีบขึ้นรถแล้วปวดแล้วขับรถไปเจอแมวกำลังนอนหน้าถนนคุณแม่กำลังจะขับรถชนน้องครีมก็เลยไปช่วยแมวบนถนนและรีบเอาขึ้นรถและไปโรงเรียน
1: เด็กอาจจะยังไม่ได้เรียนเรื่องการแต่งประโยคแต่จะมีรูปภาพเนี่ยเขาก็จะได้พูดตามที่เขาคิดจากสมองเขาเอง
3: แล้วก็หนูไปกินแอปเปิ้ลแล้วก็เจอต้นไม้แต่ไม่ใช่ของเล่นของนะเดินกลับบ้านแล้วก็ไปพักก่อนเลย
1: คาดหวังว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยมีกล้าที่จะนำเสนอกล้าที่จะบอกตอบคำถามตัวเองในชั้นเรียนแล้วก็บอกว่าตัวเองเข้าใจไหมไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็สามารถสื่อสารให้คุณครูเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองเข้าใจเป็นยังไงสุดท้ายนะคะก็อยากให้เด็กๆที่เรียนในวิชานี้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาตรนะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ2.5เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายเราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่า
การเคลื่อนที่ในของโปรเจกไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทําเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทําเป็น0สูตรในการคํานวณก็คือ sx เท่ากับ ux t ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่การก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร S เท่ากับสแควร์รูท sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับสแควร์รูท vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0 AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับ

4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า t เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ ux t ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปล่าออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมคองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดโดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทInternational Culture Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมตูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossibleทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับในระดับสากลพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินโอเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงสุดเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับงานศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จัดระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งผู้จัดได้นำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวัน

กลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอันหนึ่งเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันสุดท้ายโดยในวันนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรวมจำนวน 1,447 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมือง

ัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารวัดอ่างแก้วกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดแพร่และวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเชอร์วาอิเล็กทรอนิกส์เอ็นโคลเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและนางพูนสุขและนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยญาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุและวัดเสวตรชัดสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปข
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเอสแอดวานซ์จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในวันนี้ก็จะเป็นการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้กับสูตรใดๆได้นะก็จะเขาเรียกว่าเทคนิคการหาปริพันธ์สำหรับการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันถ้ามันมีสูตรอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้สูตรในการหาปริพันธ์ได้แต่ถ้าไม่มีสูตรนะเราก็ต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตหรือเทคนิคการหาปริพันธ์ซึ่งวันนี้จะเป็นการหาปริพันธ์ที่เรียกว่าเทคนิคบายพาสนะเทคนิคบายพาสหรือเราจะเรียกว่าวิธีการแยกส่วนหรือบางครั้งก็เรียกว่าทีละส่วนก็ได้เนาะวิธีการแยกส่วนหรือบายพาสหรือบอกว่าทีละส่วนก็ได้การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะบายพาสตรงนี้เราก็ดูฟังก์ชันของเราเป็นจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะส่วนใหญ่แล้วนะวิธีการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยการแยกส่วนหรือวิธีการทีละส่วนตรงนี้นะหรือบายพาสเนี่ยรูปหน้าตาของฟังก์ชันเนี่ยนะที่เราจะเจอก็จะเป็นหน้าตาที่เป็น x cos x อย่างนี้นะยกตัวฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของฟังก์ชัน2ฟังก์ชันด้วยกันก็จะเป็นฟังก์ชัน x กับ cos xซึ่งถ้าเรามองว่า x cos x แล้วเราเห็นอินทิเกรต cos x ปุ๊บนะบางคนบอกโอ้อินทิเกรต cos x เลยนะ cos x เลยสูตรมีแน่นอน cos u du แต่สำคัญนะมันมีตัว x เกินเข้ามาตัวหนึ่งปัญหาคือ x ตัวนี้มันจะไม่หายเนี่ยตัวเนี้ย x ตัวเนี้ยมันไม่หายเพราะเราจะอินทิเกรตใช้สูตรไม่ได้ข้อนี้นะเราใช้สูตรไม่ได้นะหรือจะบางคนบอกว่าอ้าวอินทิเกรต x e กำลัง 3x 3-5xบางคนบอกอินทิเกรต e กำลัง u e กำลัง u e กำลัง u du แต่ปัญหาคือ u ของเราตัวนี้มันคือ 3-5x เอาไปดิฟมาปุ๊บเหลือแค่ -5 แต่ปัญหา x ตัวนี้ไม่หายเห็นไหมตัวเกินที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย

0: จากการที่ก้าวทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหูหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
2: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
3: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
2: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรล่ะครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
2: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
0: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
2: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
2: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำ

กลางหุบเขาหลวงในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่กว่า20ไร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนขนาดกลางชื่อว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา74ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ภายใต้ความเกื้อกูลกันระหว่างคนกับธรรมชาติมีแหล่งเรียนรู้มากมายที่ชาวบ้านเจ้าของภูมิปัญญาสั่งสมประสบการณ์และใช้ในการดำเนินชีวิตมาอย่างยาวนาน

0: การเรียนแบบบูรณาการที่เราจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในวันนี้นะครับน่าจะให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับเราต้องการให้เด็กเกิดอะไรบ้างนะครับคือข้อหนึ่งนี่นักเรียนสามารถสืบค้นสีจากธรรมชาติข้อที่2นี่นักเรียนสามารถสกัดสีจากธรรมชาติได้นี่ข้อนี้เอาไหมครับ
1: สกัดสีได้
0: ข้อ3นักเรียนสามารถนำภูมิปัญญาจากท้องถิ่นนี่มาใช้ประโยชน์ต่อการ
1: เรียนการสอน
0: หลังจากนั้นนักเรียนก็ระดมสมองแสดงความคิดเห็นเลือกประเด็นน่าสนใจ
2: ครูสาระวิทย์สังคมแล้วก็การงานมาวางแผนกันว่าเราจะสอนบูรณาการจะเอาวิชาไหนเป็นหลักใน4คนนี้เราก็สรุปกันได้ว่าจะเอาสารวิทยาศาสตร์เป็นหลักคือเป็นเกณฑ์ของที่เราจะเรียนบูรณาการ
0: แนวคิดหลักเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการใช่ไหมครับคือผมมีความคิดว่าในการเรียนการสอนนี่ถ้าว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของนักเรียนจริงๆนี่มันต้องเรียนพร้อมๆกันในหลายๆด้านใช่ไหมครับถ้าเรามาแยกเรียนเป็นวิทยาศาสตร์เป็นคณิตศาสตร์เป็นการงานโดยแยกกันนี่มันน่าจะเป็นการผิดธรรมชาติของการเรียนรู้ครับ
3: จากที่ว่าพี่อยู่ที่คีรีวงศ์พี่ก็ได้เห็นว่าคือภูมิปัญญาหรือว่าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนคีรีวงศ์เนี้ยมันมีมากมายเราสามารถที่จะบูรณาการหรือเอาวิชาสาระการงานเนี้ยเข้าไปผนวกได้ก็เลยเห็นคุณค่าว่าในสาระของผ้าลายเทียนหรือผ้ามัดย้อมเนี้ยสามารถที่จะเอามาสอนในสาระการงานให้กับนักเรียนได้เพื่อนักเรียนจะได้นำเอาวิชานี้ไปใช้เป็นการสร้างอาชีพในการดำรงชีวิตของนักเรียนได้ในต่อไปในอนาคตค่ะ
0: คุณนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะว่าเมื่อนักเรียนดูภาพที่1กับภาพที่2นี่นักเรียนมีปัญหานะในใจหรือนักเรียนจะตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับภาพ2ภาพนี้อย่างไรนะครับ
4: ทำไมภาพที่1มันเป็นสีมืดคะ
5: มันเป็นสีมืดแล้วภาพที่2
4: เป็นสี
5: สว่าง
0: สรุปคำถามเลยครับเขาบอกว่าอย่างไรครับข้อที่1ประเด็นคำถามครับเมื่อเราได้มีหลักเลยว่าเราจะทำผ้าลายเทียนใช่ไหมครับเราก็มาศึกษาองค์ประกอบของผ้าลายเทียนว่าในผ้าลายเทียนนี่มันจะมีองค์ประกอบหลักสำคัญอะไรบ้างสิ่งสำคัญนี่เรื่องของสีนี่ก็สำคัญใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มจากให้นักเรียนดูภาพ2ภาพที่เหมือนกันแต่ว่าภาพที่1เป็นภาพที่ไม่มีสีสันอีกภาพหนึ่งมีสีดังนี้ได้ตั้งประเด็นปัญหาระหว่าง2ภาพใช่ไหมครับเราจะให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องสีได้อย่างไรการเรียนรู้ควรจะให้นักเรียนนี่ได้มีโอกาสคิดบ้างใช่ไหมครับ
6: สีที่นักเรียนเห็นนี่มองเห็นจากอะไรครับนี่มองเห็นจากอะไรครับเป็นสีจากธรรมชาติใช่ไหมและเป็นสีจากสิ่งมีชีวิตประเภทไหนจากพืชใช่ไหมจากพืชเราตั้งประเด็นปัญหาตรงนี้ว่าอย่างไรดี
7: พืชนั้นให้สีได้ยังไงครับ
5: ที่เป็นไหนพืชให้สีได้อย่างไร
8: การสกัดสีจากธรรมชาติเราจะทำได้อย่างไรและเมื่อทำได้เราจะมาใช้ประโยชน์อย่างไร

0: ด้วยไหม
1: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยนะเรื่องของการสกัดสีสรุปว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องนี้กันนะ
2: หมายของการเรียนรู้เรื่องการสกัดสีคือแหล่งเรียนรู้กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติที่อยู่ใกล้โรงเรียนเพียงนิดเดียว
0: ในการทำงานแต่ละอย่างมันก็จะมีองค์ความรู้ของงานที่มีการสั่งสมมาแล้วใช่ไหมครับถ้านักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นหรือจากแหล่งเรียนรู้นี่ก็จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะครับก็เลยกำหนดว่านักเรียนควรจะได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วย
3: คือไดซี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันก็มีอยู่ในรอบๆตัวเราตรงนี้แหละแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้วิธีการที่จะนำมาใช้มันว่าเดี๋ยวมันใหม่มันปรือสังเกตส่วนในของมันที่ว่าความน่าจะเป็นว่าไอ้พืชชนิดนี้มันน่าจะไอ้ซี่นะพืชชนิดนี้มันน่าจะไอ้ซี่นะ
2: ปราชาวบ้านช่วยเป็นครูนอกห้องเรียนให้กับเด็กๆโดยนำความรู้เรื่องการสกัดสีจากภูมิปัญญาดั้งเดิมมาให้นักเรียนได้ศึกษา
3: เราคิดว่ามังคุดเนี่ยไอ้ที่เนี่ยซึ่งเราอีรูเปลือกว่ามันไอ้ที่เราต้องทำปลื้มก่อนนะลูกทดลองใช้เราต้องใช้การทดลอง
4: ทำไมจึงใช้สีธรรมชาติแทนสีสังเคราะห์ครับ
5: เคยมีความรู้มาว่าดอกอัญชันและใบเตยมันให้สีได้แต่ว่าทำไมเขาจึงไม่นำมาทำผ้าได้ด้วยค่ะ
6: ก็เริ่มตั้งแต่สกัดสีสกัดจากพืชชนิดไหนมั่งให้นักเรียนก็สืบค้นจะสอนด้วยวิธีสืบค้นจะไม่บอกนักเรียนว่ามังคุดนี่ให้สีส้มนะเราจะไม่บอกคือเราสอนให้เด็กคิดเริ่มตั้งแต่นักเรียนต้องตั้งปัญหาว่าพืชใดบ้างที่ให้สีมีพืชอะไรให้สีอะไรแล้วมีอุปกรณ์อะไรที่จะต้องทำวางแผนการออกแบบการทดลองออกมาแล้วก็ไปสืบค้นที่ไหนบ้างนักเรียนก็ต้องมีวิธีการ
7: นอกจากใบมังคุดแล้วยังมีพืชชนิดไหนที่ให้
8: มันมีเป็นกระหนุนเป็นกันด้วยมันจะได้สีเหลือง
9: สีชมพูเข้มค่ะได้จากมังคุดแก่ค่ะอันนี้เกี่ยวเข้มนี่อันนี้เกี่ยวอ้อนเหมือน
10: กันไม้กับใบไม้ขนุนสังกากับใบหูกวางทั้งหมดนี่ได้มาได้มาซับใช่ไหม
11: ซับก็ไปชิ้นเล็กๆแบบนี้แต่ก็แบบต้อง
10: นี่ถึงใบหูกวางนี่ถ้าเราไม่ซับมันถึงได
11: ้ที่มันไม่ออก
10: ไม่ใช่หรอย่ำ
11: ไม่ได้เหมือนมันนี
12: ่ในวิชาหลักโดยเฉพาะไทยคณิตวิทย์นะคะคือเด็กจะไม่ถนัดแต่เมื่อไม่ถนัดตรงนั้นนะเราจะไปปลุกไปปั้นไปสอนมันก็ไม่ได้ผลเต็มที่แต่ถ้าเรามาสร้างในวิชาศิลปะในวิชาการงานในวิชาเหล่านึงซึ่งมันจะไม่หนักมันจะไม่อิงวิชาการมากมายนักเด็กก็สามารถทำได้ค่ะแล้วก็สามารถทำได้ดีด้วยค่ะ
0: หลังจากได้ความรู้มาแล้วทีนี้ก็เอาความรู้นี้มาวางแผนว่าที่รู้มานี่มันเป็นจริงไหมนักเรียนก็วางแผนในการทดลองสกัดสีกันดูนะตามความรู้ที่ได้รับนักเรียนไปคำนวณดูนะน้ำหนักอันนี้100กรัมถ้าอันนี้5ส่วนเราเติมน้ำไป1ส่วนจะใช้น้ำกี่กรัมนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปคำนวณมาดูนะคำนวณได้แล้วมาถามมาบอกครูนะลองไปคำนวณดูนะครับ
2: คุณครูให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกแบบการทดลองของตนเองว่าจะต้องต้มพืชด้วยปริมาณน้ำเท่าไหร่และใช้เวลาแค่ไหนจึงจะได้สีสันตามต้องการโดยต้องทำการบันทึกผลการทดลองอย่างละเอียดด้วย
13: คิดตารางบันทึกว่าเราจะออกแบบวิธีการบันทึกยังไงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องออกแบบว่าเนี่ยเราจะรู้ว่าสีของเราเป็นสีที่มีความเข้มข้นแค่ไหนใน10นาทีเพราะฉะนั้นต้องคิดตารางขึ้นมาคิดเองนะคะตาราง
14: สมมติว่าอันนี้20นาทีใช่ไหม
0: ใช่
14: แล้วอันเราไม่
0: เวลาก็ตั้งแต่ตรงนี้แต่ว่านักเรียนอาจจะหมายเหตุว่านะเวลาเป็นเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตอนที่นักเรียนบันทึกกันเวลาเท่าไหร่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าจุดหลักสำคัญเนี่ยครูอยากให้เธอรู้ว่าเมื่อเราต้มไป10นาทีให้สีอย่างไรต้มเวลาผ่านไป30นาทีให้สีเป็นอย่างไรเข้าใจไหมครับ
2: ในการบันทึกผลการทดลองทำให้นักเรียนได้สังเกตว่าพืชชนิดต่างๆอันได้แก่นขนุนใบหูกวางใบมังคุดมีปัจจัยอะไรบ้างในการสกัดสีโดยต้องมีการแสดงตัวอย่างสีที่ได้ให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยและหลังจากนั้นแต่ละกลุ่มต้องออกงานผลหน้าชั้นเรียน
0: ของกลุ่มที่1ทำอะไรวิธีขั้นตอนการทำอย่างไรเล่ามาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เธอไปหาอุปกรณ์ไปหาที่ไหนหาอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมมีมดกัดกี่ตัวเล่าให้หมดเลยครับ

0: ตอนที่หนึ่งก็คือไปเก็บใบหูกว้างค่ะใส่ภาชนะ
1: ใบที่เก็บเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไร
0: ใบที่เก็บนี้จะต้องเป็นใบแก่ค่ะเพราะถ้าใบอ่อนมันจะอ่อนมาก
1: สีอ่อนมากคือสีมันไม่เข้ม
0: ซึ่งในการทำนี้ก็มันจะทำไม่ได้ตอนแรกนำมาต้ม14:30 น.จนถึง14:40 น.ก็จะได้สีเหลืองอ่อนๆ14:50 น.ถึง15:00 น.ก็จะได้สีเขียวเริ่มสีเขียวอ่อน
1: เริ่มมีสีเขียวออกมาใช่ไหมครับ
0: แล้ววันนี้ถ้าจะให้วิเคราะห์ดูถ้าต้มเวลานานมากกว่านี้มันน่าจะได้เป็นสีเขียวแก
1: ่เป็นสีเขียวแก่ขึ้นใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตนะครับคือเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามาว่าต้องเรียนเรื่องนี้นะต้องเรียนเรื่องนี้นะคือหมายความว่าทุกคนนี่คิดว่าการเรียนรู้นี่เป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตการเรียนรู้นี่คือความจำเป็นนะที่ต้องเรียนตลอดเวลาครับ

0: วันนี้เป็นการคอยสาธิตทุกขั้นตอนให้นักเรียนได้ศึกษา
1: การสร้างงานศิลปะชิ้นนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีสมาธินะคะมีสมาธิแล้วก็มีความมั่นใจในการลงเส้นนะคะในการลงเทียนถ้าหากว่าเราไม่มีสมาธิและไม่มีความมั่นใจมือของเราก็จะไม่ไปค่ะ
2: เวลาเราที่พาเด็กไปนะคะเราจะได้ไม่ได้เฉพาะเรื่องที่เราเจาะจงจะได้เรื่องอื่นแทรกมาด้วยนะคะจะเอาเข้ามาวิชาวิทย์ก็ได
3: ้การที่ขุดพบ
2: เจดีย์
3: ขุดพบเขาเรียกคนบ้านเราเขาเรียกว่าฝานฟ้าฝานฟ้าเนี่ยถ้าถามว่าฝานฟ้าเนี่ยมันทำจากอะไรมันทำจากหินแสดงว่าคนคีรีวงศ์เนี่ยอยู่มาตั้งเป็น 2,000 ปี
2: ไม่ใช่200คือตั้งแต่ยุคหินนะคะ
3: ถ้าไม่มีคนจะไม่มีฝาน
4: นักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมเวลาเราผ้านะไปถูกับไม้ที่นะเราติดเพนไขไว้แล้วผ้านี่มันไม่หลุดออกจากเฟรมตรงนี้แปลกใจไหมครับ
5: แปลกใจ
4: เออนะมันน่าจะมีเหตุผลอะไรที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ครับตรงนี้ที
5: ่
6: ความเหนียวของเทียน
4: ความเหนียวของเทียนเทียนมีความเหนียวไหมมีความเหนียวจริงไหมอธิบายความเหนียวหน่อยความเหนียวหมายถึงอะไรครับ
6: ความ
4: ยืดหยุ่นกับความเหนียวเหมือนกันไหม
7: อะไรที่มีความเหนียวที่เหนียวหมายถึงอะไร
5: ยาง
7: เหนียว
5: นอกจาก
7: อะไรอีกที่มีความเหนียว
8: เทียนก็เหนียวเหมือนกัน
7: เทียนเหนียวทำไมที่ว่าเหนียวถ้าเทียนเหนียว
8: เกิดจากการล้อมเหลว
7: เกิดล้อมเหลวล้อมเหลวแล้วเป็นยังไงต่อ
4: ถือว่าเทียนไขนี่มันน่าจะมีแรงยึดเหนี่ยวของโมเลกุลอยู่ด้วยไหม
5: น่าจะมีค่ะ
4: มีอยู่ด้วยใช่ไหมครับในผ้านี้ถือว่ามันจะมีรูโปร่งบ้างไหมในเส้นใยตรงนี้ถือว่ามันจะมีช่องไหม
7: มีส่วน
4: มีช่องไหม
5: มีค่ะ
4: มีและเทียนไขนี่มันจะมีโมเลกุลที่ยึดเหนี่ยวกันแข็งมากไหมมากไหมครับถ้าเรานำผ้านี่นะครับไปถูแล้วก็เอาอะไรไปอัดทับถือว่าเทียนไขน่าจะซึมมาที่ผ้าได้ไหมแล้วไอ้เทียนไขที่ซึมมาในรูมันน่าจะทำให้มันยึดก่อผ้าได้ไหมครับ
5: ได้
4: นะ
0: นอกจากการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะให้ความรู้แก่เด็กๆได้รอบตัวแล้วยังส่งต่อความภูมิใจกลับไปยังชุมชนอีกด้วยเจ้าของภูมิปัญญาต่างเต็มใจที่จะเอื้อเฟื้อสถานที่และความรู้ที่มีแก่เด็กๆซึ่งเป็นลูกหลานของตนเองที่นี่จึงเป็นตัวอย่างของชุมชนเล็กๆที่เข้มแข็งช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
9: ประวัติของหมู่บ้านคีรีวงซึ่งแต่ก่อนซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรารู้เพียงแค่ว่าชุมชนคีรีวงเป็นชุมชนที่มีมาเป็นพันๆปีแล้ว
10: การว่าผ้าลายเทียนเมื่อก่อนถ้าเราไม่มาเรียนด้วยการปฏิบัติจริงเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการเขียนลายเป็นยังไงต้องทำยังไง
1: เรียนในห้องเรียนเนี่ยเด็กก็จะเรียนธรรมดาแต่ว่าการที่เราพานักเรียนออกไปสู่นอกห้องเรียนหรือว่าไปสู่แหล่งเรียนรู้เนี่ยนักเรียนจะมีความรู้สึกสนุกสนาน
11: ดีใจรักครั

0: สวัสดีครับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาพบเพื่อนครูอีกแล้วครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับและห้องเรียนของเรานั้นติดแม่น้ำท่าจีนครับส่วนฝั่งโน้นก็ท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครมาดูกันครับว่าวันนี้จังหวัดสมุทรสาครหรือชื่อเดิมสาครบุรีนั้นจะมีอะไรให้เพื่อนครูได้เรียนรู้และไปปรับใช้กับชุมชนและพื้นที่ของตัวเองบ้างแต่ก่อนอื่นครับต้องไปรู้จักชุมชนและวิถีชีวิตของเขากันก่อนตามผมมาครับ
1: นมัสการพระอาจารย
2: ์พระเจริญพรโยมแอด
0: เพื่อนครูครับตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการามที่จังหวัดสมุทรสาครครับเพื่อจะสนทนาธรรมกับพระมหาธิวากรอาภัทโธผู้ช่วยเจ้าอาวาสและอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนบาลีประจำจังหวัดสมุทรสาครครับถึงความเป็นมาเป็นไปของชุมชนแห่งนี้และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนอื่นขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ก่อนครับว่าพระอาจารย์เป็นคนสมุทรสาครไหมครับ
2: อาตมาเป็นคนอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
0: อ๋อบ้านเดียวกันครับ
2: บ้านเดียวกันก็ถือว่ามีโอกาสได้มาศึกษาเรียนที่นี
0: ่อ๋ออยู่ที่นี่กี่ปี
2: 2533
0: 21ปี
2: เข้า22ปี
0: เข้า22แล้วนะในยุคนู้นนี่ชุมชนละแวกนี้ที่สมุทรสาครเขาอยู่กันยังไงครับ
2: คือถ้าเราเทียบว่าจะเป็นสมุทรสาครหรือต่างจังหวัด
0: ครับ
2: ในระยะ20ปีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากพอสมควร
0: ครับ
2: ในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงก็จะมองได้2ลักษณะ
0: ครับ
2: คือในเรื่องของประชาชนความเป็นอยู่อันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากมายพอสมควร
0: ครับ
2: แต่ถ้าจะเอาให้มองเข้ามาในเห็นในวัด
0: ครับ
2: ความเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะมีหลายด้านด้วยกันอย่างเช่นด้านของวัฒนธรรมประเพณี
0: ครับ
2: เช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าวันธรรมมัสสวนะหรือวันพระ
0: ครับ
2: คนส่วนใหญ่ก็จะมาวัดมาถือศีลอุโบสถมาทำบุญที่วัดในตอนเช้า
0: ครับ
2: ปัจจุบันนี้จะเหลือน้อยละ
0: งั้นแสดงว่าตอนแรกๆใหม่ๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนี่ยังมาวัดกันเยอะอยู
2: ่ยังเยอะอยู
0: ่ความสัมพันธ์แบบบ้านวัดโรงเรียนล่ะครับยุคนั้น20ปีที่แล้วนี่ยังถือว่าแน่นแฟนมั้ย
2: เมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นคนละรูปแบบ
0: ครับ
2: คือมันก็พัฒนาการไปด้วยแต่ปัจจุบันนี้ถ้าอย่างมองที่วัดป้อมเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนโดยเฉพาะวัดกับโรงเรียนจะมีความเชื่อมโยงกันพอสมควรพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดก็คือพระปริยัติกิจโกศลท่านจะสนับสนุนให้พระเนนในวัดได้ศึกษาเรียนเรียนรู้แล้วก็นำไปสอนคือเมื่อเรียนรู้แล้วมันจะเกิดประโยชน์ก็คือเมื่อเอาสิ่งนั้นที่รู้นั้นไปสอนเด็กนักเรียนเป็นให้เด็กได้รู้ได้นำไปปฏิบัติเพราะนั้นที่โรงเรียนที่วัดป้อมเนี่ยพระเนนไม่ต่ำกว่า20รูปก็จะหมุนเวียนกันเข้าไปสอน
0: ไปสอนที่โรงเรียน
2: ที่โรงเรียน
0: สิ่งที่สอนคือพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับ
2: เรื่องของหลักธรรมทั่วไปเรื่องของพระพุทธศาสนารวมถึงเรื่องของการที่จะไปสอบธรรมศึกษาการสอบวัดผล
0: การที่พระได้เข้าไปสอนพุทธศาสนาโดยตรงกับเด็กนักเรียนแตกต่างกับการให้คฤหัสถ์สอนพุทธศาสนาไหมครับ
2: ถ้าเรามองอะไรก็ตามที่เป็นต้นฉบับ
0: ครับ
2: มันก็ต้องดีกว่าเพราะพระก็คือต้นฉบับ
0: ครับ
2: ถ้าเรามองย้อนกลับไปก็คือโรงเรียนเกิดจากวัด
0: ครับ
2: ใช่ไหมเพราะนั้นต้นฉบับในเรื่องของธรรมะก็คือต้องพระต้องเนน
0: พอเด็กเห็นจีวรเข้าไปในห้องเรียนนี่ความรู้สึกของเด็กเขาจะเกรงหรือเกรงหรือจะเป็นยังไงครับอาจารย์
2: เด็กจะรู้สึกว่าดีใจ
0: ครับ
2: รู้สึกพฤติกรรมที่ซนๆอะไรก็จะเปลี่ยนไป
0: อ๋อแล้วจะเงียบเลยใช่ไหม
2: จะ

0: เงียบฟัง
1: ก่อน
0: แล้วเด็กเขาจะชอบฟังนิทานธรรมะ
1: อ๋อ
0: คือตรงนี้พระมีเรื่องที่จะ เล่าให้เด็กฟัง
1: ครับ
0: เด็กก็จะสนใจ
1: เรียนถามพระอาจารย์ตรงนี้ขออนุญาตแทรกนิดนึงเพราะว่าเห็นประสบการณ์หลายที
0: ่
1: บางครั้งเด็กฟังพระแค่เริ่มอาจจะเทศหรือเล่าหลับไปแล้วก็มีหรือบางทีก็พลานจะไม่เข้าห้องเรียนซะอย่างนั้นแต่พระอาจารย์มีวิธีไหนที่ทำให้เด็กตั้งใจแล้วก็อยากฟังครับ
0: คือธรรมชาติของเด็กเขาก็จะนิ่งฟังได้ไม่นานแต่เราจะต้องมีเรื่องที่เด็กเขาอยากจะฟังอุปนิสัยของคนไทยชอบฟังเรื่องราวต่างๆเรื่องของธรรมะที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมที่สอนอยู่ในตัวเพราะนั้นถ้าพระเนนรู้จักเอาตรงนี้เข้าไปสอนเด็กนักเรียนแล้วทีนี้เด็กนักเรียนเขามาจากไหนเขามาจากบ้า
1: าน
0: มาจากพ่อมาจากแม่เพราะนั้นมันก็จะเชื่อมโยงไปหมดเลย
1: การส่งต่อระหว่างพระไปที่เด็กและเด็กมาที่บ้านเนี่ยเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ยังไงครับ
0: ก็ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมชัดเจน
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างง่ายๆพ่อแม่บางคนเนี่ยอาจจะมีคติแนวคิดที่ไปในทางลบว่าเออพระเข้าไปสอนเนี่ยจะได้ให้ความรู้กับเด็กได้หรือเปล่า
1: อ๋อลบต่อพระต่อวัด
0: แบบนั้นอาจจะเป็นในแนวนั้นก็ได้แต่เมื่อลูกไปเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเออพระอาจารย์ไปสอนเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังนะยกตัวอย่างนิทานอย่างนี
1: ้
0: เช่นถ้าลูกไปด่าว่าพ่อแม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีก็เปลี่ยนพฤติกรรม
1: อ๋อเห็นเลยใน
0: เด็กก็จะเห็นอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็จะเห็นว่าเออเนี่ยพระท่านแนะนำมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วลูกตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
1: ใน
0: ทางที่ดีขึ้นก็จะโยงมาถึงวัดว่าเออความรู้สึกดีๆมันก็จะโยงเข้ามาเวลาวัดมีงานมีกิจกรรมเชิญชวนมาร่วมก็ได้ผลค่อนข้างจะดีทีเดียว
1: ผมกำลังเห็นรูปแบบใหม่ของการสอนที่เดิมเนี่ยเด็กหรือว่าคนที่อยากเรียนหนังสืออยากบวชเรียนก็ต้องมาที่วัดตอนนี้พระที่วัดไปหาที่โรงเรียน
0: พระจะต้องไปที่โรงเรียน
1: ต้องเป็นรูปแบบนั้น
0: ต้องแบบนี้แล้วแต่เด็กก็มาในวัดยังมีอยู
1: ่
0: ก
1: ็
0: คือโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
1: ์
0: ที่เด็กจะต้องมาเรียนในวัดแต่ปัจจุบันนี้ถ้าจะให้ได้ครบบริบูรณ์ครบถ้วนก็คือเขามีหลักสูตรอยู่แล้วทางโรงเรียนกับทางวัดก็จะประสานงานกันว่าจัดตารางการเรียนการสอนออกมาอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็จัดให้ทางวัดเนี่ยจัดพระไปสอนตามชั่วโมงนี
1: ้
0: โดยแทรกในเรื่องของทางภาคบังคับในโรงเรียนแล้วก็พระก็จะนำสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากในโรงเรียนเอาเข้าไปเติมเต็มให้เด็ก
1: ครับถ้าให้พระอาจารย์มองในภาพรวมของการเรียนการสอนของสมุทรสาครล่ะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีอะไรที่ควรจะเพิ่มเติมต่อไป
0: ในปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์ก็พยายามที่จะส่งเสริมให้พระเนนได้ออกไปสอนอย่างที่บอก
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเมื่อสอนแล้วเนี่ยก็จะมีการสอบวัดผลวัดความรู้ของนักเรียนในระดับธรรมศึกษาตรีโทเอก
1: ครับ
0: เมื่อก่อนนี้ไม่มีนักเรียนสอบมากแค่หลักพันแต่ปัจจุบันนี้จังหวัดสมุทรสาครมีนักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษาเนี่ยหลักหมื่นจริงอยู่ว่าจำนวนอาจจะวัดคุณภาพไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครไม่ใช่เฉพาะวัดป้อมหลายๆวัดได้ช่วยกันค่อนข้างจะดีมาก
1: อาจจะบอกคุณภาพยังไม่ได้แต่ว่าความสนใจมากขึ้น
0: ใช่จากคนที่กำลังจะเดินทางผิดไปในทางผิดแล้วกลับมาไปในทางถูกเนี่ยได้ปีหนึ่งไม่น้อยเหมือนกัน
1: ฟังมาถึงตรงนี้นี่เห็นได้ชัดว่าการศึกษาในสิ่งที่พระอาจารย์ได้เล่ามาคือการศึกษาแล้วเห็นผลเกิดผลใช่ไหมครับผลอาจจะเกิดจากตัวของเขาเองผลอาจจะเกิดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างต่อสังคมแล้วก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าถ้าเอาผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบนั้นเกิดขึ้นกับชุมชนอย่างไรมาเป็นตัวที่เราจะศึกษาคงจะเป็นเรื่องที่ดีที่ให้เรียนรู้แบบนั้น
0: การศึกษามีคนพูดว่าเหมือนกับการปลูกกล้วยไม
1: ้ครับ
0: กล้วยไม้ออกดอกช้า
1: ครับ
0: แต่เมื่อออกดอกแล้วมีความสวยงามมีความหอมได้ชื่นใจ
1: ครับ
0: การศึกษาก็ต้องใช้เวลาแต่ที่สำคัญก็คือเหมือนพระพุทธเจ้าวิชชาจรณะสัมปันโน
1: ครับ
0: คนที่จะสมบูรณ์ด้วยความรู้และกิริยามารยาทการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นถ้าเราไปส่งเสริมด้านเดียวด้านวิชาอย่างเดียวไม่มีศีลธรรมเข้าไปเป็นตัวกำกับในเรื่องของจรณะคือความประพฤติความปฏิบัติมันก็จะไม่ควบคู่กันวิชาก็เหมือนมีด
1: ม
0: ีสองคมถ้าใช้ในด้านดีก็ดีใช้ในด้านไม่ดีก็เสียได้
1: ใช่ครับแล้วการนำเอาความรู้หรือว่าภูมิปัญญาในชุมชนไปสอนเป็นเรื่องที่

0: จำเป็นและสำคัญมากไหมครับ
1: เป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญ
0: ครับ
1: เพราะว่าจุดมุ่งหมายของการเรียนก็คือพัฒนาในเรื่องของทักษะการครองชีพการทำมาหากินนี่คือทักษะง่ายๆพื้นฐานถ้าเรามองว่าภูมิปัญญาชาวบ้านที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพของเขานั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังหนีเรื่องของธรรมะเรื่องของศีลธรรมไม่ได
0: ้ครับ
1: ตัวนี้เป็นกลไกสำคัญ
0: ครับ
1: ที่จะขับเคลื่อนไปในทางที่ถูกในการประกอบอาชีพมันก็มีหลายด้านด้วยกันแต่ถ้าเรามีธรรมะเป็นเหมือนเข็มทิศที่จะชี้นำทางเนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะทำให้เราเดินทางได้ถูกต้อง
0: ไม่หลงทาง
1: ไม่หลงทาง
0: ครับ
1: และถึงบรรลุเป้าหมายโดยสวัสดีทุกคน
0: ครับผมต้องขอบคุณพระอาจารย์ที่แง่คิดที่ดีแล้วก็ฉายภาพให้เราเห็นความสัมพันธ์ของวัดโรงเรียนแล้วก็บ้านนะครับอีกสักครู่ครับผมจะพาเพื่อนครูไปพบกับคุณครูอีก2ท่านครับที่นำเอาเรื่องราวของชุมชนมาประกอบกับการเรียนการสอนและผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะได้ชมกันครับ

0: นั่นก็เป็นผลของการนำเอาเรื่องราวของชุมชนมาประยุกต์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งผลออกมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2ท่านจะเล่าให้เราฟังครับท่านแรกเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับอาจารย์เพ็ญศิริคิมทองครับท่านที่2ครับอาจารย์ประเทืองเงินสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทั้งสองท่านนี่คนสมุทรสาครแท้ๆเลยไหมครับ
2: ค่ะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่เลยนะอำเภออะไรครับอาจารย์เป็นสิริ
1: อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
0: อำเภอเมืองนะครับอาจารย์ประเทือง
3: อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาคร
0: ครับผมอาจารย์ครับพอเห็นการแสดงเมื่อสักครู่นี้แล้วบอกว่าเอาเรื่องราวชุมชนมาประยุกต์อาจารย์เอาไปใส่ในส่วนไหนยังไงบ้างครับ
1: ในบทเรียนค่ะก็คือจากมาตรฐานนะคะการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดเขาจะบอกไว้ว่าให้จัดการเรียนการสอนนะคะให้เกี่ยวกับมีความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้แหละค่ะจึงทำให้โรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนโดยทำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมานะคะแล้วก็มีสาระเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราด้วยก็มีตั้งแต่วิชาสังคมศึกษาซึ่งเด็กจะได้เรียนนะคะตรงนี้ได้เรียนรู้ถึงความรู้แล้วส่วนทางด้านกลุ่มศิลปะของเราเนี่ยเราก็ได้นำมาบูรณาการกันโดยนำเอาท้องถิ่นต่างๆเริ่มจากที่เอาความขวัญจังหวัดสมุทรสาครมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขานำเอาคอนเซปต์ของจังหวัดมาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราก็นำเอาคำขวัญตรงนี้ค่ะมาแยกเป็นเมืองประมงโดงโรงงานรานเกษตรและเขตประวัติศาสตร์นำมาแต่งเป็นบทเพลงค่ะแล้วทางด้านคุณครูดนตรีก็นำเอาบทเพลงนี้ไปฝึกสอน
0: อยู่ในเพลงเมื่อกี้ไหมฮะที่เมื่อกี้เด็กได้ร้อง
1: ค่ะเรามีหลายเพลงทีเดียวค่ะและแต่ละบทเพลงเนี่ยเราก็จะมีการสอดแทรกถึงความรู้ไปในตัวตรงนั้นด้วย
0: ก็ทำให้รู้จักชุมชนรู้จักจังหวัดของเรา
1: จากบทเพลงนี้เอง

ผมเชื่อนะครับว่าคุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นปกติแล้วเนี่ยก็มีการใช้คำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์กันอย่างถูกต้องอยู่แล้วครับแต่ก็อาจจะมีบางครั้งนะฮะที่พิมพ์ผิดโดยที่ไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นการใช้งาน Microsoft Word เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเรื่องคำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์ถือว่ามีประโยชน์มากครับและถ้าใครใช้ Microsoft Word 2010ถ้าเลือกไปที่แถบหัวข้อ Reviewในเมนูด้านบนก็จะเห็นตัวเลือกที่เขียนว่า Translate ให้ลองคลิกดูครับแล้วเราจะเห็นเมนูย่อย Mini Translator ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้พจนานุกรมฉบับย่อโดยเราสามารถตั้งค่าภาษาได้ด้วยการเลือก Choose Translation Language กำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน Translate to ให้ลองตั้งเป็นภาษาไทยดูครับจากนั้นนะครับทุกครั้งที่เราเปิดใช้งาน Mini Translator เวลาเราเอาเมาส์วางไว้บนคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็จะเห็นกรอบข้อความจางๆปรากฏขึ้นเหนือคำดังกล่าวให้เราเลื่อนเมาส์วางเอาไว้บนกรอบเพื่อแสดงให้ชัดเจนเราก็จะเห็นคำแปลทันทีแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าบริการตัวนี้จำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดครับเพราะคำแปลจะถูกดึงจากระบบออนไลน์ของ Microsoft ระหว่างการใช้งานนั่นเองครับเอาละครับมาถึงเรื่องของการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ Google Translate การเข้าไปใช้บริการ Google Translate นั้นเราสามารถเข้าไปได้ที่ translate.google.co.th ซึ่งตรงนี้เนี่ยGoogle รองรับการแปลภาษามากกว่า50ภาษาเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีนะครับการแปลภาษาของ Google นั้นอาจจะไม่สมบูรณ์แบบสักทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเรียงคำหรือจัดวางประโยคต่างๆทำให้บางครั้งคำแปลที่ได้อาจจะอ่านไม่รู้เรื่องเข้าใจได้ยากหรือผิดหลักไวยากรณ์เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคุณครูสามารถช่วยแนะนำเด็กนักเรียนให้ค้นหาคำผิดค้นหาหลักไวยากรณ์ที่ผิดแล้วให้ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ผมชอบมากใน Google Translate ก็คือการอ่านหรือว่าการฟังครับตรงนี้จะทำให้เราได้ยินคำอ่านจากเจ้าของภาษาก็ถือว่าเป็นการฝึกการอ่านไปในตัวได้พร้อมๆกันขณะเดียวกันในช่องคำแปลนั้นคำหรือว่าข้อความต่างๆเราสามารถใช้เมาส์วางเอาไว้ซึ่งจะแสดงขึ้นมาเป็นไฮไลท์สีเหลืองเพื่อให้เราเลือกคำหรือข้อความที่ใช้ในการทดแทนคำที่ถูกใช้ในการแปลตัวนั้นได้ครับส่วนใครที่อยากจะได้พจนานุกรมฉบับที่สามารถค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเปิดโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมเราสามารถจัดการได้ผ่าน google.com ครับโดยให้เราพิมพ์ translate แล้วตามด้วยข้อความคำศัพท์ที่เราต้องการค้นหาใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า in และตามด้วยชื่อภาษาครับอย่างเช่น translateการศึกษา in English เราก็จะได้คำแปลออกมาเป็นคำว่า education เป็นต้นครับหากใครมีเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศอย่างเช่นอยู่ในไฟล์ PDF หรือในไฟล์ Microsoft Word เราสามารถส่งเอกสารดังกล่าวขึ้นไปให้ Google จัดการแปลให้โดยอัตโนมัติได้ครับโดยผ่านทางบริการ docs.google.com อย่างที่เราได้อธิบายเอาไว้ครับและทิ้งท้าย

ให้ไว้อีกนิดครับสำหรับใครที่ใช้ Microsoft Word 2010มีเครื่องมือ Mini Translator ซึ่งเป็นพจนานุกรมฉบับย่อที่ช่วยให้เราสามารถแปลภาษาได้โดยอัตโนมัติด้วยการวางเมาส์เอาไว้บนข้อความครับตรงนี้เนี่ยใช้งานไม่ยากครับเราสามารถกำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน Translate to ซึ่งอยู่ภายใต้เมนู Review นั่นเองครับขอฝากเอาไว้นะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ทั้ง Google Translate แล้วก็ Microsoft Word ให้เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็การเตรียมเอกสารของคุณครูครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คือเรื่องของการแปลภาษาแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายครับซึ่งที่จริงต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษาหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าของต่างประเทศก็ตามเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมมาแล้วมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้ไปชมคุณครูท่านหนึ่งครับที่ได้นำเอา Google Translate ไปใช้งานได้อย่างน่าสนใจไปพบกับคุณครูท่านนี้กันเลยครับ

0: ผมชื่อธัญเทพนราประสิทธิ์นะครับเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับอยู่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับโรงเรียนมัธยมประชานิเวศครับผมที่ผ่านมาเนี่ยมีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเตรียมการสอนอย่างเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เราต้องทราบความหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประโยคเป็นคำศัพท์ต่างๆเนี่ย Google Translate ก็สามารถที่จะนำมาช่วยในการค้นคว้าหรือหาความหมายของคำต่างๆไม่ว่าจะเป็นประโยคหรือข้อความหรือคำนั้นๆ นะครับได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น
1: Hi Mike I heard all about you John says you love to play guitar แปลว่าอะไรstand up Jen
2: ไงไหมฉันได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณมาจอห์นบอกว่าคุณชอบเล่นกีตาร
1: ์Thank you very goodอ้าวไม้ตอบว่าไง Yes I do Billy Nice to meet you แปลว่าอะไร
3: ผมก็เช่นกันยินดีที่รู้จัก
1: ผมก็เช่นกันบิลลี่ยินดีที
3: ่ได้รู้จัก
1: ยินดีที่ได้รู้จักโอเค Thank you คำว่า Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเป็นสำนวนใช่ไหมครับแต่บางคนถ้าหากไม่รู้ meet แปลว่าอะไร
4: พบ
1: แปลว่าพบใช่ไหมแปลว่ารู้จักป่ะแปลได้หลายอย่างรู้ได้ไงแปลได้หลายอย่างลองใช้นะครับเทคนิคเราหาคำศัพท์เราไม่รู้คำศัพท์เราเปิดเลยครับเห็นไหมเมื่อกี้แปลว่าที่เราว่าเออยินดีที่ได้รู้จัก Nice to meet you ยินดีที่ได้พบก็ได้ไหมได้นะครับดูตัวนี้นะคำว่า meet มีความหมายว่าอะไรบ้างแปลว่ารู้จักไหมไม่ใช่เห็นไหมมันแปลว่าพบใช่ไหมครับเมื่อกี้เราแปลกันว่าแปลว่ารู้จักแปลว่ารู้จักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันในสำนวนอ่ะมันใช้ได้ทั้งสองอย่างมันอยู่ที่หลักหรือบริบทของเนื้อความอย่างเมื่อกี้เนี่ยและถ้ากรณีที่เรารู้จักกันมาก่อนแล้วนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ยินดีที่ได้พบกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักกันนะครับ
0: บางครั้งเนี่ยเราได้เนื้อหาหรือเตรียมข้อมูลเตรียมงานมาเนี่ยเราใช้ Google Translate เนี่ยเป็นการเช็คความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะไปสอนนักเรียนแล้วก็นำตัวนี้เนี่ยนะครับมาฝึกออกเสียงให้ชัดเจนพอออกเสียงชัดเนี่ยเราไปพูดกับนักเรียนได้อย่างถูกต้องนักเรียนก็จะได้เข้าใจแล้วก็สามารถพูดอย่างถูกต้องแล้วก็นักเรียนเองก็สามารถที่จะนำโปรแกรมนี้นะครับไปใช้ในการฝึกออกเสียงได้ด้วย
1: Google Translate มีข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับตัวนี้นักเรียนอ่านไม่ออกใช่ไหมใช่ไหมตัวนี้ไหมใช่ไหมครับออกเสียงยังไงตัวนี้นะครับมันมีปุ่มที่ให้เราฟังเสียง
5: glad
1: all together
6: glad
1: เห็นไหมเอามาใช้เลยครับตรงนี้เราได้ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาโดยผ่านโปรแกรมตัวนี้ได้เป็นประโยชน์นะครับเราทราบความหมายด้วยเห็นไหมครับอ้าวลองดูซิถ้าเราใช้ถ้ากรณีที่เราใช้Google Translate แปลนะครับเขาจะแปลว่ายังไง

0: เป็นไงเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถตอบสนองคุณเป็นไงครับก๊อกวางเป็นไงแปลปุ๊บได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ตรงความหมายเราต้องการไหม
1: ไม
0: ่อาหารเย็นจะพร้อมประมาณ20นาทีอ่ะทีนี้ทำไงตัวไหนที่น่าจะแก้ไขตอบสนองคำว่ามีดแปลว่าตอบสนองเมื่อกี้มีดแปลว่าอะไรนะพบอันนี้มันตอบสนองอะทำไงดีเราดูถ้ามีแถบสีเหลืองๆแสดงว่ามันมีความหมายอื่นนอกจากนี้ลองดูนะมีอะไรบ้างเอาไหนดีพบนะครับเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถพบคุณอาหารเย็นจะพร้อมในประมาณ20นาทีโอเคไหมโอเคป่ะโอเค
2: ที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนนำงานหรือข้อมูลหรือพารากราฟต่างๆที่ครูให้นักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยไปค้นคว้าไปแปลมาอย่างเช่นให้ข่าวหนึ่งเรื่องให้นักเรียนไปแปลความหมายแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยใช้ Google Translate เลยถึงป้อนเข้าไปปุ๊บแล้วก็แปลออกมาส่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอามาดูเนี่ยความหมายมันไม่ตรงกับความหมายที่เราต้องการที่จะให้เด็กได้ค้นคว้าเลยความหมายไม่ตรงกับคอนเซปต์หรือเจตนาในเรื่องในข่าวนั้นๆ
3: Google Translate มีคำอ่านด้วยมีเสียงด้วยถ้ากดไปก็จะได้ยินเสียงเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่า Google Translate ก็มีข้อเสียค่ะบางครั้งเรายกประโยคไปก๊อปไปทั้งประโยคเลยเพื่อจะแปลบางครั้งก็แปลออกมาแบบได้ใจความที่ไม่ดีนักค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกค่ะเลือกว่าคำนี้ควรใช้ยังไงอะไรอย่างนี
4: ้ก็ใช้มาตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะเพราะว่ามันจะแปลได้50ภาษาก็เจนก็ฟังเพลงเกาหลีบ้างเพลงต่างประเทศบ้างก็จะใช้ Google Translate นี้เพื่อในการแปลค่ะ
5: ชอบตรงที่เปลี่ยนแปลงความหมายครับแล้วพิมพ์ใส่เข้าไปแทนความหมายเดิมเพื่อจะให้คนอื่นที่มาใช้ต่อได้รู้ความหมายที่ถูกครับผม
6: Google Translate น่ะเป็นวิธีที่สะดวกมากวิธีหนึ่งเพราะว่าเด็กวัยรุ่นทุกคนก็ต้องเล่นอินเทอร์เน็ตทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพวกหนูเนี่ยการบ้านก็เยอะGoogle Translate เนี่ยเป็นวิธีง่ายอย่างเช่นหนูชอบร้องเพลงหนูก็จะก๊อปบางประโยคในเพลงเนี่ยใส่ Google Translate เพื่อที่จะได้รู้ความหมายของเพลงนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นง่ายๆมันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าบางประโยคมันยังแปลไม่ค่อยดีอะค่ะแปลไม่สะดวกสลวยเงี้ยเราก็จะต้องเอาบางคำมากล่าวเองค่ะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราในการค้นคว้าในการหาข้อมูลช่วยอะไรหลายๆอย่างแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเลือกวิธีที่จะต้องใช้เพราะ Google Translate ก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของเรา
7: สำหรับใครนะฮะที่มีคำแนะนำติชมหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดอย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ที่รายการ Teach and Tech ของเราครับแล้วก็เช่นเคยฝากเอาไว้ด้วยถ้าไปพบเจอคุณครูท่านไหนที่มีเทคนิคการสอนมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจฝากแนะนำเข้ามาครับที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv แล้วเราจะตามไปถ่ายทอดเรื่องราวของคุณครูท่านนั้นให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับเนื้อหาของรายการวันนี้อาจทำให้เพื่อนครูหลายท่านแปลกใจก็ได้ครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8แต่จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะต่างๆมากมายครับนั่นก็คือการทำละครเวทีและในโอกาสดีครับวันที่2ถึง19มิถุนายนมีการจัดละครซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของละครเวทีเรื่อง Macbeth ครับที่เป็นการเฉลิมฉลอง40ปีของภาควิชาการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีการเปิดศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันทุมโกมลเปิดโรงละครแห่งนี้ล่ะครับ Macbeth นั้นเป็นละครที่มีชื่อเสียงของเชกสเปียร์ครับเป็นโศกนาฏกรรมและการแสดงครั้งนี้ก็รวบรวมเอาครูหรือนักแสดงผู้มีประสบการณ์บุคลากรในวงการละครเวทีมากมายมารวมตัวกันครับวันนี้เราถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้การทำละครในโรงเรียนผ่าน Macbeth ครับโดยวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญและครู2ท่านครับที่จะคุยกันเรื่องนี้ครับท่านแรกครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ประวิตรมหาสารินันท์ครับท่านที่2ครับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยครับคุณครูมยุรีวงทองคำครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ประวิตรสอนวิชาการละครนี่สอนอะไรบ้างครับ
1: ผมสอนการจัดแสดงละครเวทีนะครับการวิจารณ์ละครเวทีวรรณกรรมการละครแล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะการละครครับ
0: ส่วนครูมยุรีสอนอยู่ที่สามเสนสอนมัธยมนะฮะ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วิชาภาษาเพื่อการละครค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะครูเอาละครมาให้เด็กทำอย่างจริงจังเนี่ยสักกี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณ10ปีแล้วค่ะ
0: 10ปีนะฮ
2: ะ
0: แล้วตอนนี้ก็มาเรียนปริญญาโท
2: ค่ะคณะอักษรศาสตร์ศิลปะการละคร
0: ครับคือตั้งใจจะเอาวิชาไปสอนให้จริงจังมากขึ้นอย่างนั้น
2: ใช่เนื่องจากว่าเราอยู่ในวงการละคร
0: ที
2: ่วงละครมัธยมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออยากได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะไปพัฒนาเด็กไปจับให้เป็นระบบให้ได้อะไรแปลกๆใหม่ๆไปใช้กับเด็กค่ะ
0: แสดงว่ามีประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กมากมาย
2: มีมากค่ะ
0: ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้จะพาไปที่ประเทศอังกฤษครับไปดูคณะละคร RSC ครับ Royal Shakespeare Company ที่ทำละครของเชกสเปียร์น่าจะมากที่สุดในโลกใช่ไหมฮะอาจารย์ประวิตร
1: ครับผม
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับลองดูครับว่ากว่าจะละครเวทีหนึ่งเรื่องเขาต้องทำอย่างไรมีฝ่ายไหนอะไรบ้างแล้วทำไมละครเชกสเปียร์ซึ่งถือว่าเป็นละครที่อมตะแต่ยังคงได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ลองไปชมกันครับ

0: ทุกปีคณะ Royal Shakespeare Company มีผู้มาชมละครกว่า1ล้านคนผู้ชมจะได้เปิดประสบการณ์สู่โลกใหม่โลกแห่งละครเวทีแต่โลกนั้นสร้างขึ้นมาอย่างไรเรามาดูเบื้องหลังละคร3เรื่อง Much Ado About Nothing The Tempest และ Measure for Measure เพื่อดูว่าทีมงานทำอะไรกันบ้างจึงทำให้ภาพที่ออกแบบมีชีวิตทอมไพเปอร์เป็นผู้ออกแบบเรื่อง Measure for Measure เขาได้แรงบันดาลใจมาจากไหน
1: เราต้องทำตัวเป็นนักสะสมครับเก็บภาพและแนวคิดมาได้จากทุกที่ผมมักจะวาดภาพร่างเล็กๆเก็บเอาไว้ให้เห็นว่าภาพน่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างเช่นถ้าเปิดประตูจะได้แสงแบบไหนแล้วจึงสร้างแบบจำลองอัตราส่วนคือ1ต่อ25ขึ้นมาครับ
2: แบบจำลองนั้นสำคัญมากจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะแสดงเห็นภาพทุกอย่างที่อยู่ในใจของผู้ออกแบบมันไม่ได้แสดงว่าต้องทำยังไงต้องผลิตยังไงต้องใช้เทคนิคอะไรภาพจึงจะเกิดขึ้นได้จริงแต่มันทำให้เห็นภาพชัดเจนมากนั่นเป็นสิ่งที่ถือว่าสำคัญ
0: หลังจากทำงานมาหลายเดือนทอมและผู้กำกับก็พอใจกับแบบจำลองฉากเรื่อง Measure for Measure ขั้นตอนต่อไปทอมต้องนำเสนอแบบนี้ให้กับฝ่ายผลิตซึ่งมีหน้าที่สร้างมันขึ้นมา
1: จุดเริ่มต้นของละครเรื่องนี้ก็คือจินตนาการย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับอาจจะเป็นสักแห่งบนคาบสมุทรบอลข่าน
0: การนำเสนอแบบจำลองเป็นโอกาสแรกให้ทีมงานฝ่ายผลิตทั้งฝ่ายสีอุปกรณ์ประกอบฉากและผู้สร้างฉากได้ถามทอมเรื่องการนำมาสร้างจริง
1: เขาจะถามคำถามเช่นคุณอยากจะใช้วัสดุแบบไหนใช้สีเคลือบแบบไหนไม่ใช่ว่าเราออกแบบเสร็จแล้วส่งต่อไปให้คุณทำในทันทีนะครับอาจจะใช้เชือกยาวเท่าไรมันก็ขึ้นอยู่กับคุณครับคุณจะต้องบอกเราว่าคนไปยืนบนบันไดได้กี่คนจึงปลอดภัยมันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่กันครับผมคิดว่าส่วนของด้านล่างน่าจะรับได้หลายคนทีเดียวครับเพราะว่าคนจะอยู่ตรงนั้นกันมากส่วนบนน่าจะรองรับได้5ถึง6คนเท่านั้นครับแบบจะลองจะเป็นแนวทางแรกเริ่มให้กับคนทำครับเขาจะดูแล้วก็บอกว่าสีน่าจะออกมาเป็นแบบนี้แต่แบบจำลองคือ1ต่อ25และจากขนาดจริงนั้นก็มันจะแตก

0: ่างกันมากครับเมื่อทราบไปขนาดเท่าของจริงขึ้นมาเราอาจจะเห็นว่าอย่างนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหรือว่าแก้กันตรงนี้กระบวนการการออกแบบจึงดำเนินต่อไป
1: คณะนี้เป็นคณะละครที่มีนักแสดงประจำผลัดการแสดงละครเรื่องต่างๆในแต่ละฤดูกาลฉากจะต้องเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วหลายครั้งต่อสัปดาห์ฉากจึงต้องแข็งแรงเช่นต้นแอปเปิลที่ทอมออกแบบให้เป็นส่วนประกอบหลักในเรื่อง Much Ado About Nothing
2: พอเขาได้ยินเพื่อนที่อยู่นักเวทีเริ่มเข้ามาใกล้เขาคงต้องหาที่ซ่อนต้นไม้เหมาะ
0: ๆต้นไม้ในเรื่องนี้เป็นต้นแอปเปิลขนาดเท่าของจริงนะครับสร้างที่โรงผลิตอุปกรณ์ประกอบฉากที่ซอลลอนดอนมันจะสูง6เมตรครับภาพที่ต้องการก็คือมันต้องแทรกขึ้นมาจากพื้นไม้และกำลังแผ่กิ่งก้านสาขาจนชนเพดานจนดูราวกับว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่อันจำกัด
2: เรารอไฟเบอร์กลาสจากแม่พิมพ์นั้นทำเป็นเปลือกนอกแล้วก็นำมาติดที่ลำต้นเพื่อจะสร้างพื้นผิวให้เหมือนเปลือกไม้จริงใช้กาวสร้างลายนูนและเติมตามช่องว่างและทาสี
0: เมื่อเราให้ใครสร้างอะไรก็ตามครับเราต้องให้เขามีส่วนร่วมด้วยครับให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำให้มันเกิดขึ้นและภูมิใจในงานของตน
3: Well something to extend that and then push some more flexible rods into the ends of those
0: ตอนที่อเล็กซ์เจนนิ่งมาดูนี่เขาบอกว่าจะใช้ส่วนไหนของต้นไม้บ้างนะครับเราออกแบบร่องและรอยบากซ่อนไว้ที่ลำต้นเพื่อจะได้ให้เขาสามารถที่จะปีนขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับในละครที่เขาเล่น
2: ก่อนที่เขาจะเริ่มสร้างผมต้องส่งแบบจำลองไปให้นักแสดงดูที่คลับแฮมในแบบจำลองเราได้รื้อต้นไม้ออกให้เหลือแต่ตอเพื่อกันไม่ให้ต้นไม้พังนั่นเองนะครับแล้วก็จะใส่ส่วนบนของต้นไม้ไว้ในกล่องหนึ่งเมื่อแบบจำลองไปถึงคลับแฮมกล่องที่ใส่ส่วนบนของต้นไม้หายไปแต่พอผู้กำกับภาพเห็นก็พูดว่าพอมีต่อไม้แล้วมันดูดีมากๆเราอยากจะได้ต่อไม้ในองค์สองแล้วก็ใช้ทั้งต้นในองค์แรกนั่นคือที่มาของมันนะครับจากตรงนี้มีเพดานครับและกำแพงสองด้านที่ไม่มีประตูขนาดใหญ่การเอาต้นไม้ออกไปหลังจบองค์แรกจึงเป็นปัญหาอย่างมาก
0: เราต้องเปิดฉากออกครับแล้วก็ย้ายส่วนบนของต้นไม้ผ่านช่องแคบๆแล้วเอาไปเก็บในพื้นที่ที่เก็บของครับ
2: ต้นไม้ดูปลอดภัยดีนะครับผมต้องแกว่งไปมานิดหน่อยแต่ก็ดูเหมือนต้นไม้มากเลยนะ
1: ผู้คนพูดถึงเรื่อง Measure for Measure นี้กันอย่างล้นหลามจะเปิดแสดงนาน2ปีทั้งในสแตรทฟอร์ดนิวคาสเซิลพรีมาร์ธและลอนดอนและมีผู้ชมกว่า 150,000 คน
4: ดูแบบนี้แล้วอยากให้อาจารย์ประวิตรพูดถึงเชกสเปียร์หน่อยฮะแล้วก็รอยัลเชกสเปียร์คอมพานีว่าสำคัญยังไง
5: ครับผมคือสาเหตุที่ละครของเชกสเปียร์เป็นละครที่มีผู้นำมาแปลเป็นภาษาต่างๆมากที่สุดในโลกแล้วก็เขาบอกว่าในทุกๆวันจะมีละครของเชกสเปียร์เล่นอยู่สักที่หนึ่งในโลก
4: โอ้เหรอ
5: ครับตลอดเวลา300-400ปีที่ผ่านมานะครับซึ่ง อย่างนึงนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่าความงดงามของภาษานะครับแล้วก็เนื้อหาสาระของเรื่องตัวละครที่มีความเป็นสากลจะสังเกตว่าในช่วงหลังๆเนี่ยแม้แต่ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเองนะครับก็มีการนำละครเชกสเปียร์มาดัดแปลงเป็นเรื่องราวสมัยใหม่เป็นเรื่องราวของวัยรุ่น
4: คือ
5: ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าละครเชกสเปียร์ยากนี่คือเรื่องภาษาแต่ถ้าเราก้าวข้ามกำแพงเรื่องภาษาไปได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องมันสนุกแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีความยากหรือว่าสลับซับซ้อนมากนะครับเท่ากับละครยุคหลัง
4: ครับเมื่อกี้เราดูตัวอย่างนะครับ
5: ครับ
4: มันเยอะมากเลยองค์ประกอบเยอะหลายฝ่ายแล้วก็คนก็ต้องใช้จำนวนมากทำละครเวทีเรื่องนึงนี่ถ้าถามอาจารย์ประวิตรอะไรสำคัญที่สุดต้องมีฝ่ายไหนยังไงอันนี้บอกได้
5: คือ

0: อย่างน้อยที่สุดนะครับคือละครเวทีเนี่ยต้องมีบทละครนะต้องมีเรื่องนะต้องมีการแสดงนะการแสดงด้วยนักแสดงนะแล้วก็ต้องมีผู้ชมนะแต่ว่าเนื่องจากว่าละครเวทีจะต้องจัดแสดงขึ้นในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่จำเป็นต้องในโรงละครนะฮะอาจจะเป็นลานกลางแจ้งก็ได้นะฮะเป็นสนามหญ้าก็ได
1: ้
0: นะฮะเป็นสวนสาธารณะก็ได้นอกจากนักแสดงแล้วนะฮะก็คงต้องมีผู้กำกับ ใช่ไหมครับเมื่อมีผู้กำกับก็มีผู้กำกับเวทีนะฮะแล้วก็ถ้ามีการออกแบบฉากนะก็ต้องมีผู้ออกแบบฉากนะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของละครประเภทต่างๆ
1: หรือตัวอย่างที่เราดูที่อังกฤษก็จะเป็นคล้ายๆกับที่อาจารย์ประวิตรบอกแต่ถ้าในโรงเรียนนะครับทำไมครูถึงเอาละครเวทีไปอยู่ในโรงเรียนแล้วโอ้โหการทำละครเวทีมันใช้เยอะมากแล้วเด็กก็ยังต้องเรียนหนังสือยังไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยมันดูจะเป็นความยุ่งยากในตอนต้นว่า
2: ค่ะตอนต้นยุ่งยากว่าในการที่เราจะวางแผนก่อนว่าจะทำอย่างไรและละครเวทีที่โรงเรียนก็เหมือนกับยกกระบวนการของครูประวิตรมาทำก็คือแบบเหมือนย่อส่วนแต่หมายความว่ามีทุกฝ่าย
1: เหมือนกันเลย
2: เป็นกระบวนการทำละครจะมีเป็นโปรดักชันใหญ
1: ่
2: อย่างหนึ่งครั้งอย่างน้อยมีเด็กที่เข้ามาร่วมทีมงานอย่างต่ำร้อยคนก็คือแบบเด็กสนใจมาก
1: เป็นตามความสมัครใจ
2: ตามสมัครใจมีชุมนุมรองรับอยู่แล้วก็เด็กจะสนใจในชุมนุมเด็กอาจจะมีแค่50คนเขาจะชวนเพื่อนมาแต่สิ่งที่เพิ่มก็เหมือนทุกอย่างแต่ว่าเราจะมีฝ่ายอาร์ตไดออกแบบออกแบบโปสเตอร์หาระดมทุน
1: บ
2: างระดมทุนด้วยแล้วก็มีฝ่ายอาหารสวัสดิการคือทุกอย่างเป็นกระบวนการทำงานที่ให้เด็กๆได้ทำงานอย่างมีความสุข
1: ในตอนเริ่มต้นนี่ครูตั้งใจที่จะให้เด็กเรียนรู้อะไรหรือว่าเป็นความสนใจความอยากที่ครูอยากจะทำด้วยเป็นความถนัดของคุณครูมายุรีด้วยหรือเปล่าหรือว่าเห็นว่าละครเวทีทำให้เด็กได้เรียนรู้อะไรถึงได้ทำขึ้นมา
2: สิ่งที่สำคัญก็คือว่าละครเวทีมันสร้างเด็กฮะเหมือนที่เด็กจะใช้คำพูดว่าละครสร้างคนคนสร้างละครก็คือการละครเนี้ยเป็นการสร้างเด็กให้เป็นผู้ใหญ่
1: ค
2: ือเด็กส่วนมากแม้แต่บางคนไม่เคยล้างจานอยู่บ้านไม่เคยทำอะไรไปถึงพอคุณพ่อคุณแม่เห็นล้างจานคุมไฟมีไฟอะไร
1: ตกใจไหม
2: ต้องเดินมาขอบคุณขอบคุณอาจารย์มากค่ะเพราะที่บ้านลูกไม่เคยล้างจานเลย
1: โอ้โหเป็นคุณหนูที่บ้านเลย
2: ใช่ค่ะ
1: พอมาละครเวทีทำละครเวที
2: ทุกอย่างถูพื้นกวาดพื้นระบบการจัดการอะไรทุกอย่างเขาทำกันเองเป็นการสอนเด็กโดยที่ไม่ต้องมานั่งเรียนในห้องใช่ไหมฮะเด็กเรียนรู้ด้วยจริงปฏิบัติจริงก็ภูมิใจ

0: ทีเด็กมาค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองมีความสามารถอะไรตอนทำละครเวทีพอหลังจากเสร็จสิ้นจากการทำละครของที่โรงเรียนเขาจะพบว่าเขาชอบด้านนี้นะด้านดนตรีด้านอะไรอย่างเช่นบางคนออกแบบสูติบัตรออกแบบโปสเตอร์เขาก็จะพบเขาก็จะไปเรียนต่อด้านอาร์ตใดดังใครที่ออกแต่งเพลงตอนนี้เขาก็ไปเรียนด้านดนตรี
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้ค้นพบตัวเอง
1: เป็นเวทีที่ให้เขาได้แสดงความสามารถและค้นพบตัวเองด้วย
0: ใช่อย่
1: างนั้นนะครับ
2: หรือจริงๆคือไม่จำเป็นนะอาจารย์ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเรียนต่อด้านนั้นก็ได
0: ้
2: คือแค่สนใจด้านนี
0: ้ครับ
2: แ
0: ล้วก็ตัวเองชอบอะไร
2: อีกหน่อยก็ไปเป็นผู้ชมนะไปเป็นผู้ชม
1: ที่ชมเป็น
2: ที่ชมเป็นนะชมอาจจะไม่ใช่ชมละครเวทีอย่างเดียวอาจจะชมดนตรีคลาสสิกอาจจะฟังดนตรีคลาสสิกไปดูคอนเสิร์ตไปดูงานทัศนศิลป
0: ์
2: ทำให้ผู้ชมงานศิลปะของประเทศเราเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ครับผมครับและนอกจากที่เราได้ชมมาทั้งหมดแล้วแล้วก็ฟังทั้งสองท่านพูดแล้วนะครับยังมีอีกหลายฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังการทำละครเวทีน้องๆนักเรียนผู้หญิงอาจจะดูเขาทำฉากทำอุปกรณ์ประกอบฉากอะไรดูเป็นงานของผู้ชายงานฝีมือยังมีงานของผู้หญิงที่ทำได้อย่างเช่นเสื้อผ้าเรียกว่าคอสตูมเนี่ยนะครับก็น่าสนใจลองไปชมฝ่ายนี้กันบ้างครับเชิญครับ
3: คณะ Royal Shakespeare Company จะแสดงละครกว่า30เรื่องต่อปีทั้งที่สแตรทฟอร์ดลอนดอนและเมืองอื่นๆคณะมีนักแสดง150คนเล่นสลับกันไปกว่า500บทตัวละครแต่ละตัวต้องมีเสื้อผ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเบื้องหลังทีมงาน

0: ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่โดนทุบตีมาสัตว์ประหลาดจากอีกโลกหรือแม่ชีเลือดหรือเครื่องในปลอมที่สมจริง
1: หน้าที่ของผมที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าก็คือพยายามช่วยให้ทุกคนทำงานให้ได้ตรงตามภาพที่เราคิดกันไว้มากที่สุดเราต้องให้ข้อมูลกับเขามากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะได้เป็นตัวช่วยและนอกจากนี้เราต้องมีเหตุผลครับเราต้องใช้ทักษะของเขามากกว่าไปบอกเขาว่าต้องทำอะไรและยังไง
0: ภาพวาดเสื้อผ้าจะบ่งบอกยุคและรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าและฉากจะรวมกันเป็นภาพโดยรวมของละครเรื่องนั้นเมื่อตกลงร่วมกันแล้วภาพเหล่านี้จะส่งต่อไปที่ฝ่ายเครื่องแต่งกาย
1: จุดประสงค์ของการนำเสนอแบบเสื้อผ้าก็คือทำให้คนทำงานรับรู้แนวคิดหลักของเรื่องไม่ต้องลงลึกไปถึงรายละเอียดเครื่องประดับหรือเนื้อผ้า
2: But the main thing is that the Duke belongs to the old sort of Austro-Hungarian Habsburgy Russian sort of feel
0: ทีมงานจะต้องเลือกวัสดุและเครื่องประดับทั้งหมดก่อนตัดเสื้อผ้านี่เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้าฝ่ายเครื่องแต่งกาย
3: ทอมกับฉันจะดูแบบแล้วก็คุยกันนะคะเราจะต้องดูคลังวัสดุต่างๆของที่คณะเผื่อว่าอาจจะเอามาใช้ได้แต่ก็ยังขาดผ้าบางชนิดอยู่บ้างฉันจึงต้องคอยหาตัวอย่างใหม่ๆและต้องพาทอมไปหาดูตามร้านด้วยค่ะดูจากตัวอย่างชิ้นเล็กๆก็จะได้แค่ระดับหนึ่งจริงๆแล้วจะต้องไปดูจากผ้าเป็นม้วนนะคะ
1: ในการเลือกผ้าเป็นขั้นตอนที่น่ากังวลที่สุดในหลายๆด้านเลยแหละครับเราเริ่มจากกระดาษเปล่าร่างภาพขึ้นมาคิดว่าจะเลือกสีแนวนี้หรือจะใช้สีหรือเนื้อผ้าประมาณนี้ในเรื่องแล้วก็ต้องพยายามปรับให้เข้ากับความเป็นจริงอีกด้วยนะครับ
4: That's Angelo.
2: Yeah, that's Angelo. Yeah, great. That'd be very nice. It's got that sort of slightly.
4: Yeah, that's our man.
2: Period texture, I think.
4: Yeah. Fine. Okay.
1: ถ้าเราหาทุกอย่างตามที่คิดภาพไว้ไม่ได้เราก็อาจจะย้อมสีเอาก็เป็นไปได้ครับ
0: เครื่องแต่งกายควรตรงตามยุคและลักษณะของตัวละครด้วยฝ่ายย้อมสีและทำของเก่าที่สแตรทฟอร์ดทำให้เรื่องนี้เป็นไปได
3: ้พอหัวหน้าฝ่ายเสื้อผ้ากลับมาจากซื้อของที่ลอนดอนจะได้ผ้าที่ใช้ไม่ได้มาเยอะแยะค่ะจนเราคิดว่าไม่นะแล้วเราจะเอาผ้าไปย้อมหลายๆสีดูว่าสีไหนที่ดีที่สุดเราจึงเตรียมพร้อมอยู่เสมอค่ะนี่คือผ้าดิบนะคะเรารู้จักผ้าชนิดนี้ค่อนข้างดีเราจะได้รู้จักผ้าหลายประเภทจนคิดว่าผ้าแบบนี้อีกแล้วบางชนิดก็ดีแต่ว่าบางชนิดก็ดื้อหน่อย
0: นอกจากการย้อมผ้าอย่างที่เห็นกันเราย้อมขนนกได้ค่ะเราย้อมรองเท้าซิปผ้าลูกไม้เครื่องแต่งกายของผู้ชายก็ยังได้นะคะแล้วฉันก็ยังเคยย้อมวิกผมด้วยย้อมทั้งผมแท้แล้วก็ผมปลอมย้อมมาเยอะแล้วล่ะค่ะฉันย้อมให้กับละครเรื่อง Measure for Measure เราต้องรู้จักสีต่างๆให้ดีเหมือนกับช่างทาสีค่ะเราใช้53สีผสมกันนะคะเราเติมสีเหลืองนิดหน่อยเขียวอีกนิดให้กลบชมพูลงไปแล้วก็ออกไปนั่งจิบชารอข้างนอกได้เลยค่ะ
3: บางชิ้นนี่ต้องดูเหมือนใส่มาหลายครั้งแล้วนะคะบางชิ้นก็ต้องให้ดูเปื่อยเล็กน้อยฉันจะทำให้มันดูออกหยาบๆนิดหน่อยไม่ต้องมากจนชุดเสียแล้วค่ะแต่ว่าให้พออยู่บนเวทีแล้วต้องดูเหมือนเก่าหลังจากที่เอาไฟลนแล้วฉันก็จะเอากระดาษทรายมาขัดให้มันหยาบให้มันออกมาเป็นแบบนี้เลยล่ะค่ะ
0: ละครเวทีต้องใช้ทักษะที่หลากหลายและทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างโลกแห่งละครขึ้นมา
3: ทุกคนต้องมุ่งมั่นค่ะและรับผิดชอบต่อหน้าที่
0: ต้องยืดหยุ่นเพื่อทำตามสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จค่ะ
3: คุณต้องมีส่วนร่วมมากค่ะใส่ใจแล้วก็วิญญาณลงไป
0: ไม่ว่าจะต้องใช้ทักษะมากแค่ไหนเมื่อมันใช้ได้เราก็จะรู้สึกอิ่มเอมใจมากค่ะ
3: ดีมากค่ะทุกคนสนับสนุนค่ะ
1: เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์บางอย่างขึ้นมามันเยี่ยมมากครับ
5: เราเห็นเลยครับว่าการจะได้เสื้อผ้าของนักแสดงคนหนึ่งนี่ไม่ใช่แค่ว่าอยากได้แบบไหนก็ไปเลือกไปหาไปซื้อมาแต่ต้องเข้าใจตัวละครต้องรู้จากยุคสมัยต้องเนื้อผ้าจะเป็นอย่างไรการใช้งานอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะต้องดูหลายอย่างมากในการจะทำเสื้อผ้าของนักแสดง
6: ก็คือขึ้นอยู่กับการตีความของผู้กำกับ
5: ครับ
6: แล้วก็การตีความของผู้ออก

0: แบบเครื่องแต่งกาย
1: ครับ
0: ว่าเขาจะตีความว่าเป็นยุคไหนสถานที่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาจะทำละครเชกสเปียร์เนี่ยแล้วเราไม่มีทุนมาก
1: ครับ
0: เราจะตีความให้เป็นกรุงเทพมหานคร2554ก็ได
1: ้เหตุเกิดในกรุงเทพมหานครณปัจจุบันนี้
0: เพื่อที่ว่าจะได้ประหยัดค่าทำฉากอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะฮะแล้วก็ค่าเครื่องแต่งกาย
1: งั้นก็แต่งตัวธรรมดา
0: ก็แต่งตัวธรรมดาก็ได้ครับคือต้องดูงบประมาณผมว่าการทำละครเวทีเนี่ยสำคัญมากเรื่องการที่ดูงบประมาณด้วย
1: ครับของครูมยุรีมีปัญหาเรื่องการทำเสื้อผ้าสำหรับละครเวทีในโรงเรียนไหมฮะ
2: ก็บ้างมีปัญหาบ้างก็คือว่าฝ่ายออกแบบเสื้อผ้าบางครั้งเด็กยังตีโจทย์ไม่แต
1: กครับ
2: ก็ต้องเราก็ต้องค่อยๆบอกเขาวิธีการว่าเราต้องไป observe หาว่าละครเรื่องนี้ยังตีความอย่างไรแล้วก็เด็กเขาก็ค่อยๆ
1: ต้องไปค้นคว้าไหม
2: ต้องค่ะ
1: เปิดหนังสือว่ายุคนั้นประวัติศาสตร์สมัยนั้นมันต้องเป็นยังไง
2: ว่าเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เราเอามาจากยุคไหนบริบทของมันเป็นยุค2499หรืออะไรก็ตามแต่เราค่อยๆสอนเรียนรู้ไปสอนเด็กไปค่ะ
1: แล้วเด็กเวลาที่ต้องไปค้นคว้าต้องไปเรียนรู้เขารู้สึกยังไงมันยากจังเลยครูไม่หูทำไมเป็นอย่างนี้หรือว่าเขากระตือรือร้น
2: เขากระตือรือร้นค่ะเขาชอบ
1: เพราะอะไรฮะทำให้เกิดสิ่งนั้น
2: อยู่ที่เด็กชอบก่อนเป็นทุนส่วนตัวเด็กชอบพอชอบเสร็จเขาได้ทำเขามีความสุขได้ทำในสิ่งที่มีตัวเองสนใจด้วยถ้าเราไม่ได้บังคับไม่มีคะแนนใช่ไหมคะ
1: เพราะฉะนั้นใจต้องมาก่อนนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ฟังแบบนี้แล้วอาจจะมีเพื่อนครูบางท่านอยากจะเริ่มทำละครในโรงเรียนครับแต่ว่าอุ้ยมองไปมันมืดแปดด้านเลยคนก็เยอะต้องใช้ความรู้ความสามารถด้วยครูมยุรีแนะนำหน่อยครับเริ่มยังไงดีฮะ
2: ค่ะมันไม่ยากเลยค่ะสำหรับการเรียนรู
1: ้เริ่มจากศูนย์เลย
2: อาสาสมัครแล้วก็ครูต้องเป็นพี่เลี้ยงด้วยว่าการกำกับอย่างไ
1: ร
2: เราก็อาจจะเอาหนังเอาวิดีโอมาให้เด็กดูหรือเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปเด็กให้ทราบเบื้องต้นว่าพื้นฐานละครเวทีมีอะไรบ้างแต่จะไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเยอะเราทำตามที่เรามีค่ะสอนเรื่องการตีความการเลือกบทพวกนี
1: ้ถ้าเริ่มใหม่ครูเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าครูไม่มีเลยไม่มีความรู้เล่นก็ไม่เป็นออกมายืนบนเวทีก็มือไม้สั่นอาจารย์ประวิตรแนะนำไงดีครับ
0: ถ้าอย่างนั้นคงต้องขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญ
1: มาที่อาจารย์ประวิตรเลยได้ไหม
0: ก็ได้ครับได้ครับเรายินดีเพราะว่าจริงแล้วเราก็อยากจะให้กิจกรรมของละครเวทีในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยมีมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงผมเพิ่มเติมที่อาจารย์มิรีพูดอีกนิดนึงก็คือว่าอย่ามองว่าละครเวทีเป็นกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างเดียว บางครั้งการเลือกเรื่องที่จะมาจัดแสดงละครเวทีเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวรรณคดีอย่างที่อาจารย์สอนอยู่ก็ได้เพราะนั้นก็คือเป็นกิจกรรมที่เสริมการเรียนการสอนซึ่งก็เหมือนกับที่ประเทศอังกฤษที่เขาทำละครเชกสเปียร์กันก็เพราะว่าในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขาอ่านละครเชกสเปียร
1: ์
0: เพราะฉะนั้นมันก็คือสิ่งที่สนับสนุนการเรียนการสอนของเขาเพราะฉะนั้นก็คือลองคิดว่าจะทำยังไงที่จะเสริมกิจกรรมทางวิชาการ
1: เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนจริงๆถ้าเทียบกับบ้านเราจากเชกสเปียร์ควรจะเป็นใครดีฮะในเมืองไทย
0: ถ้าเชกสเปียร์เมืองไทยก็น่าจะเป็นสุนทรภู่
1: ท่านสุนทรภู
0: ่ครับผมก็คือลองทำละครของครูสุนทรภู
1: ่
0: นะครับลองทำเป็นละครเวทีลองปรับเป็นสมัยใหม่ก็ได้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ถ้าคนยุคใหม่จะได้กลับมาสนใจในด้านนี
0: ้ครับ
1: ครับก็น่าสนใจนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้ทั้งสองท่านได้พูดถึงความสำคัญหรือว่าสิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้จากการทำละครในโรงเรียนครับ
2: กิจกรรมการทำละครเวทีนะคะมันหมายถึงเกี่ยวกับการรวมศาสตร์ต่างๆมากมายซึ่งการเรียนการสอนอย่างเช่นเด็กได้เรียนรู้วรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามแต่แล้วก็สอนเรื่องการตีความเด็กจะต้องตีความบทละครตีเรื่องว่าเรื่องนี้จะต้องการสื่อสารอะไรให้กับคนดูนะคะแล้วก็รวมทั้งการทำงานที่เป็นกระบวนการนะการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นการที่จะทำให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ในข้างหน้าแล้วเด็กสามารถนำความรู้ประสบการณ์ต่างๆไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้คร
1: ับบางทีทำงานด้วยกันจะมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
2: ใช่ค่ะแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องยอมรับข้อตำหนิข้อคอมเมนต์ของแต่ละฝ่ายเวลาทำงานพอเลิกกิจกรรมตรงนี้แล้วเขาจะมีการคอมเมนต์วันนี้ฝ่ายนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนักแสดงเป็นอย่างไรเพราะว่าอยากจะสอนให้เด็กยอมรับคำติบ้างไม่ใช่รับแต่คำชมของคนอื่นซึ่งเป็นการปูพื้นให้เด็กไทยเป็นคนที่มีความกว้างต่อไป
1: ครับอาจารย์ประวิตรคงเห็นด้วยกับที่
0: ครับผมเห็นด้วยทุกประการครับแล้วก็อยากจะเสริมอาจารย์นิดนึงก็คือผมว่าการที่มาทำละครเวทีร่วมกันโดยเฉพาะยิ่งสำหรับระดับมัธยมศึกษาเนี่ยคือการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะแล้วซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่เราเรียนเนี่ยเรามักที่จะห่วงแต่ตัวเองใช่ไหมเราจะแข่งขันจะทำยังไงที่จะทำให้เราเข้ามา

0: วิทยาลัยเข้าคณะที่ดีๆได้แต่การทำละครเวทีมันคือการที่ไปอยู่ในสังคมอีกสังคมหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับเวลาที่เราเรียนจบแล้วไม่ต้องแข่งกับใครแล้วไปเข้าไปทำงานในบริษัทเราก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่น
1: บางทีเรียนเก่งทำงานเก่งแต่วงแตกไปในวงแตกมันก็ไม่ดีเพื่อนไม่ครบอะไรเง
0: ี้
1: ยครับแต่อีกอันนึงที่อาจารย์ประวิตรพูดแล้วน่าสนใจคือบางทีการได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามของละครเวทีมันเป็นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจศิลปะอาจจะไปเป็นผู้ชมที่ดีผ
0: ู้
1: ชมที่ชมเป็นที่ดูเป็นจะสำคัญยังไงฮะกับการที่เข้าใจและเรียนรู้รู้จัก
0: สำคัญมากครับเพราะว่าตอนนี้นโยบายของประเทศเราเราพัฒนาศิลปินแต่เราไม่ได้พัฒนาคนดูฮะเพราะว่าคือเราทุ่มงบประมาณไปกับการสร้างศิลปินในทุกระดับเลยตั้งแต่ระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลัยขึ้นมาแต่เราลืมพัฒนาไปว่าศิลปินพวกนี้ออกมาแล้วจะเล่นให้ใครดูนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากได้คนที่เข้าใจการทำละครเวทีรู้ว่าละครเวทีดูยังไงนะฮะแล้วก็ทำละครสนุกยังไงแต่ไม่มีเวลามาเล่นเราอยากได้คนแบบนี้มากแล้วก็เวลาที่มีละครเวทีมาพวกคนพวกนี้ก็จะซื้อบัตรไปชมนะฮะหรือเราอยากได้เจ้าของบริษัทนะฮะร้อยล้านพันล้านที่เคยทำละครเวทีกับคุณนงนะฮะแต่ตอนนี้มาเป็นนักธุรกิจแล้ว
1: ตอกฉากอยู่แล้วก็ถูพื้นอะไร
0: แต่ตอนนี้มาเป็นนักธุรกิจแล้วไม่มีเวลามาทำละครเวทีไม่มีเวลามาช่วยคุณนงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ละครเวทีเกิดขึ้นมาเขาจะสนับสนุนด้วยวิธีการต่างๆของเขาที่เขาทำได
1: ้ครับ
0: เราอยากได้คนแบบนี้เพิ่มขึ้น
1: ครับเคยสังเกตว่าผลที่เกิดขึ้นกับเด็กจากละครเวทีนั้นมีมากมายครับทั้งระยะใกล้ระยะกลางระยะยาวที่จะเกิดขึ้นก็หวังว่านี่จะเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนครูในการลองทำละครในโรงเรียนดูนะครับขอบคุณอาจารย์ประวิตรและครูมายุรีมากนะครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: และถ้าท่านใดอยากจะสัมผัสเบื้องหน้าของละครเวทีเรื่อง Macbeth ขอเชิญนะครับแสดงวันที่2ถึง19มิถุนายนครับที่ศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันทุมโกมลอาคารมหาจักรีสิรินธรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้เวลาของห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหมดแล้วนะครับพบกันครั้งหน้าลาพร้อมกับทั้ง2ท่านเลยครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำ
0: รับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

0: ใหม่สีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work and energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ F. เวกเตอร์ S W คืองานเวกเตอร์ F คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ S คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ fs cross theta ซึ่ง f ทำมุม theta องศากับระยะทาง s การเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง fไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ Pกำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์

power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ w คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energyซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักยืดหยุ่น Elastic Potential Energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ EK เป็นพลังงานของวัตถุมวล M ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 MV ยกกำลัง2 M คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม V คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ

ื่อครูสุพงศ์ทัศนกุลกิจครับสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดเจ็ดแก้วจุฬาลงกรณ์สำนักงานเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครผมเป็นครูมาถึงวันนี้ก็32ปีครับ

ในครอบครัวผมก็มีคุณพ่อเป็นครูคุณแม่เป็นครูเพราะฉะนั้นก็คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารักนะครับแล้วก็สนใจในภาษาไทยก็อยากจะเป็นครูนั่นแหละนะครับจะได้ถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งเรามีความสามารถให้กับเด็กคนอื่นได้ถ้าจะพูดถึงความยากของการสอนภาษาไทยเนี่ยเป็นวิชาที่เด็กเขาจะไม่ค่อยจะสนใจเพราะฉะนั้นครูต้องออกแรงมากหน่อยต้องคิดวิธีการคิดเทคนิคนะครับที่จะให้เขาสนใจผมเนี่ยผมมีกิจกรรมตอนเช้านะครับชื่อกิจกรรมนี้ว่าประตูนำสู่คำนะครับเมื่อเด็กเดินมาโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็เดินมาที่นะประตูนำสู่คำแล้วก็หยิบบัตรคำอ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วก็วางนะครับแล้วก็เดินไปที่จุดที่2หยิบลูกบอลนะครับโยนลงไปในห่วงนะครับ1ครั้งอาจจะลงหรือไม่ลงก็ได้อันนี้เหมือนกับเป็นการเสริมแรงให้เขาได้โยนลูกบอลแค่นี้

0: ผมว่าเขาก็มีความสุขสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมสอนในเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกต์โดยเลือกใช้สถานที่ที่บันไดนะครูใช้สถานที่ตรงบันไดตรงนี้ก็เพื่อให้นักเรียนจะได้เห็นว่าเสียงนั้นนะมันมีระดับเป็นขั้นๆใช่สูงกลางต่ำอะไรทำนองเนี้ยก็เลยใช้บันไดซึ่งมันมีขั้นเงี้ยนะครับเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาพร้อมกันวรรณยุกต์มี5เสียงมีกี่รูป
1: 4รูป
0: มีกี่เสียง
1: 5เสียง
0: กลวิธีการสอนคุณครูก็ต้องดูด้วยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีวิธีการเรียนแตกต่างกันนะครับเด็กบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการได้ไปอยู่ในสนามในที่กว้างๆโล่งๆเนี่ยเขาก็มีความสุขนะครับเด็กบางคนชอบทำกิจกรรมกลุ่มบางคนชอบแสดงออกในการพูดบางคนเก่งแต่ไม่ค่อยชอบพูดนั้นครูก็ต้องกระตุ้นครูต้องหาวิธีการว่าทำยังไงให้เขา อยากพูดซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีเทคนิคทั้งนั้นแหละครับกากาสามัญไหมกากากากาแล้วก็ผันนะกากากากากาเอาละทีนี้เรามาทดลองกันว่าคำที่ครูแจกให้เนี่ยนะครับเสียงอะไรผันนะและไปยืนให้ตรงกับที่นะครับอ้าวผันนะวิ่งออกไปให้มันกระฉับกระเฉงเอาเรามาทดสอบกันว่าเขายืนถูกตำแหน่งถูกที่หรือเปล่านะครับสามัญทุกคนลองผันดิเรือยกนิ้วขึ้นมาเรือเรือเสียงสามัญถูกไหม
1: ถ
0: ูกต่อไปการใช่เสียงสามัญไหม
1: ใช
0: ่ใช่ถูกต้องต่อไปคำว่านกผันเสียงพร้อมกันนก
1: นก
0: นกนกเสียงอะไรครับเสียงเปรยืนถูกที่ไหม
1: ถูก
0: เรื่องของเสียงก็สำคัญนะครับผมจะมีอุปกรณ์อยู่อันหนึ่งนะครับกลองนะเด็กโรงเรียนผมเนี่ยนะครับตอนเช้าผมตีกลองอย่างเงี้ยเด็กรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนี่เป็นการสื่อสารระหว่างผมกับเด็กนะครับในห้องเรียนก็เหมือนกันนะครับเวลาผมตีกลองเนี่ยเด็กรู้ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรนะครับเป็นการวอร์มนะฮะเล็กน้อยเป็นการออกกำลังนิดหน่อยระดมความคิดของสมองคนละ1แผ่นทุกคนยืนขึ้นยืนอ้าวแบ่งกลุ่มแล้วจัดกลุ่มนั่งลงนั่งลงไหนกลุ่มสีฟ้าส้มสีเขียวสีม่วงวันนี้เรามาร้องเพลงสักเพลงหนึ่งสนุกกับภาษาไทยนะครับใครจะช่วยครูมาถือได้บ้างอ่ะผู้ชายดีกว่าใกล้ครูเป็นคนถือเราร้องพร้อมๆกัน1 2 3

0: าละวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำ
1: ผมยกตัวอย่างเช่นการฝึกให้เด็กออกเสียงรอเรือรอลิงเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเรามาฝึกตอนโตฝึกยากนะครับแต่ถ้าเราฝึกตั้งแต่เล็กๆนะครับนะรอเรือล้อเลียนเนี่ยนะครับออกบ่อยๆออกเสียงบ่อยๆเด็กเขาจำแข่งกันออกเสียงกลุ่มไหนออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนให้1คะแนนนะครับทองเก็บไว้ก่อนถ้าครูบอกว่าถูกต้องถึงจะยกทองขึ้นมานะถ้าไม่ถูกงดเอาสีก่อนเอาสีฟ้า

0: ขียวส้มและก็ม่วงพร้อมหรือยัง1 2 3ความยากง่ายนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับครูก็ต้องหาวิธีการง่ายๆนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเช่นเกมนะครับการที่ให้ได้แข่งขันนะครับได้ออกมาเล่นเกมได้คิดนะครับได้ตอบโดยใช้เกมเป็นตัวนำและจะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้เขามีความสนใจ1 2 3ต้องชัดเจนนะต้องชัดนะอ่ะสีส้มก่อน
1: กริ
0: ่
1: ง
0: เกรง1คะแนนสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าก
1: ริ
0: ่
1: งเกรง
0: กริ่งเกรงอ้าวชัดเหมือนกันสีเขียว
1: กริ่งเกรง
0: โอ้โหพยายามมากสีเขียวเนี่ยสีม่วง
1: กริ่งเกรง
0: โอ้ชัดทุกคำ1 1 1หมดต่อไปคำที่3 1 2 3
1: ควายเป็น
0: ทีละกลุ่ม
1: ควาย
0: มีชัดอยู่สีเดียวคือสีฟ้าทำไมสีฟ้าได้คะแนนนอกนั้นกลุ่มอื่นบอกไกวเปไกวเปต้องอะไรไกวเปแต่ออกเสียงพร้อมกันสิ
1: ไกวเป
0: ทีนี้ให้สีฟ้า1คะแนนพยายามทำให้ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดีแต่จะพูดไปก็คือมีชีวิตชีวานั่นแหละครับเอาดูง่ายๆก่อนว่ารอยยิ้มนะครับถ้าเด็กมีรอยยิ้มนั่นแปลว่ามีชีวิตอ่ะนะครับค่อยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขารักจะอ่านน่ะเขารักอยากจะทำอ่ะพรุ่งนี้อยากจะมาทำอย่างนี้อีกนะมารื่นอย่างนี้ก็อยากจะทำอะไรเงี้ยนะครับนั้นเมื่อเขาได้ทำได้ฝึกเขาก็อ่านได้เขาก็ทำได้ผมมักจะบอกเด็กนักเรียนเสมอว่าเราสามารถเรียนภาษาไทยได้ทุกที่เดินผ่านด้านหนังสือพิมพ์เราก็อ่านได้นะครับตรงไหนที่มีตัวหนังสือเราอ่านได้ทั้งหมดขอให้เราฝึกสังเกตเพราะเรื่องของภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะครับต้องฝึกบ่อยๆนะครับต้องอ่านบ่อยๆนะต้องดูบ่อยๆนะถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆก็ลืมอย่างผมยกตัวอย่างเช่นการสอนสะกดคำสำหรับเด็กป.1 นะครับนะถ้าครูให้เด็กสะกดคำแล้วก็ไม่มีอะไรให้เขาดูเนี่ยมันก็ได้ฟังอย่างเดียวนะตาไม่ได้เห็นแต่เขาได้เห็นด้วยนะหูได้ฟังด้วยได้จิบนะครับสำคัญคือได้จับได้เคลื่อนไหวพูดง่ายๆว่าเด็กอยู่ตรงไหนเราก็พยายามนำสิ่งนั้นไปเหมือนกับไปเสิร์ฟอาหารให้เขาอะใครเคยไปรับทานอาหารบุฟเฟ่ต์บ้างใครเคยไป
2: มีของให้เลือกหลายอย่าง
0: วันนี้ไม่เป็นอาหารแต่วันนี้จะมีคำให้เลือกเหมือนกับบุฟเฟ่ต์สมมุติว่าจะมีแขกมาเยี่ยมบ้านของเรานะทีนี้เราจะช่วยเลี้ยงต้อนรับแขกนะมันทุกคนจะต้องคิดกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไง
3: อาจารย์สุขพงศ์เริ่มต้นกิจกรรมบุฟเฟ่ต์คำด้วยการแจกคำที่เป็นชื่อเมนูอาหารจากนั้นแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนออกมาหยิบคำที่เป็นส่วนประกอบของอาหารซึ่งมีทั้งผักผลไม้และเนื้อสัตว์ต่างๆเด็กๆสนุกกับการเลือกบุฟเฟ่ต์คำเพราะเหมือนได้ทำอาหารจริงๆนักเรียนจะต้องแต่งเป็นประโยคโดยเรียบเรียงมาเป็นขั้นตอนการทำอาหารจากคำทั้งหมดที่มี
0: ลิฟครูได้คำอะไรลองตอบครูสิครับได้อะไรมาบ้าง
1: เนื้อไก่ผักกาด
0: กลุ่มสีเขียวได้คำอะไรได้อะไรมา
4: ได้พริกป่นผักกาดหอมน้ำมันพืชน้ำตาลกีวีองุ่นแอปเปิ้ล
0: แล้ววางแผนว่าจะทำอะไร
4: จะทำสลัด
5: จากการทำกิจกรรมบุฟเฟ่ต์เราได้ความรู้ก็คือเราได้สะกดคำเราได้คิดคำใหม่การเขียนให้เรามาผสมคำกันแล้วทำมาเป็นเมนูอาหารค่ะหนูก็ทำสลัดผลไม้รวมค่ะ

0: ็นตัวอย่างในการที่ว่าอย่างเราเป็นครูใหม่อย่างนี้นะคะเมื่อเรามาเห็นวิธีการสอนเนี่ยเราก็จะมีเกิดความคิดว่าเวลาเราไปสอนเด็กเราจะมีไอเดียมีวิธีการอะไรในการนำเอาไปใช้อย่างเช่นบัตรคำนิ่งๆเนี่ยจากที่ครูจะต้องมาถือคนเดียวให้เด็กหน้าชั้นแล้วก็กลายเป็นว่าเราสามารถมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้เด็กเขามีส่วนร่วมโดยที่เราเป็นคนที่คอยควบคุมอยู่ข้างๆคอยดูแลเขาอยู่ข้างๆให้เขาได้มีกิจกรรมให้เขาได้เป็นคนทำเอง
1: นักเรียนลองดูนะลูกถ้าครูโชว์บัตรคำแล้วคำของใครตรงกับของครูนักเรียนออกมาหน้าชั้นนะคะอาจจะลองดูนะคะเอาคำแรกคำว่าหูสลาไรเอ้ยใครเหมือนวิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาเลยอาจโชว์สูงปิยวัฒน
2: ์หูดู
3: ปู
1: สลาอะไรคะเหมือนกันไหมเพราะฉะนั้นเป็นคำคล้องจองได้หรือยัง
3: ได
1: ้ปรบมือให้เพื่อนด้วย
4: ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเอาแต่ว่าในโรงเรียนกันก่อนนะครับอยู่ห้องใกล้ชิดกันเนี่ยนะครับติดกันเราก็ควรจะดูเพราะแต่ละคนนี่ก็มีกลวิธีดังกันนะครับบางคนเขาก็ถนัดในรูปแบบการสอนอีกแบบนึงเราก็ถนัดอีกแบบนึงเราคุยกันครับนะเราไปดูเขาบ้างเขามาดูเราบ้างใครมีเทคนิคดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับมีสื่อการสอนนะครับก็แลกเปลี่ยนกันนะครับบรรยากาศของการคุยกันเนี่ยนะครับสำคัญนะครับ
0: ทำมาเป็นโครงรูปร่างมาแล้วอาจจะให้เด็กช่วยระบายสี
4: ห้องผมมีนะผมขนาดใหญ่ขนาดไอ้ A4 เลยนะครับก็ดูเมื่อกี้เด็กก็ทำสนุกดีแต่ว่าถ้าเพิ่มท่าทางไปนิดๆนึงก็ค
0: ือ
4: บทบาทสมมติว่ากากาทำท่าทางเงี้ยขาเงี้ยมันก็ได้เคลื่อนไหวด้วย
0: การแชร์แลกเปลี่ยนความคิดวิธีการสอนของครูเป็นสิ่งที่ดีค่ะบางทีครูที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเขาก็จะมีวิธีการของเขาอีกแบบนึงซึ่งอย่างเราเป็นครูใหม่เนี่ยเราก็อาจจะมีวิธีการของเราอีกแบบนึงซึ่งครูเก่าเขาอาจจะไม่มีตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนำเอาไปใช้ด้วยกันมันก็จะทำให้การเรียนรู้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น

สวัสดีครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับเดี๋ยวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับรายการครูมืออาชีพเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับเป็นการแบ่งปันวิธีการเรียนการสอนดีๆจากคุณครูทั่วทั้งโลกเลยนะครับซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะมาจากสถานีโทรทัศน์ Teachers TV ที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เรามีซีรีส์ที่น่าสนใจมากๆมาฝากกันมีชื่อว่า Great Lesson Ideas ครับเราให้ชื่อซีรีส์ว่าการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้สอนภาษาไทยได้นะครับโดยเริ่มต้นจากการสอนที่มีไอเดียดีๆนะครับทั้งการพูดแล้วก็การฟังผ่านชื่อตอนที่มีชื่อว่ามนุษย์หมาป่าสอนภาษาเป็นยังไงไปติดตามดูครับ

0: รายการสนทนาเป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับการพูดและการฟังเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับนักเรียนทุกคนและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจหมายถึงว่านักเรียนทุกคนในห้องเรียนมีส่วนร่วมกับการจัดรายการทุกคนจะมีวัตถุประสงค์ในการตั้งคำถาม
1: Okay, Wolf, so we're going to come out into the playground and we're going to creep and look for Little Red Riding Hood, but remember to be very, very quiet.

0: Quiet.
1: ก่อนรายการสนทนาจะเกิดขึ้นดิฉันขอให้นักเรียนเข้าถึงบทบาทการเป็นหมาป่าก่อนฉันทำด้วยการพาพวกเขาออกไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นแล้วก็แซงทำเป็นว่าพวกเขาเป็นหมาป่าใจร้ายจริง
2: ๆ Show those big mean wolf teeth
1: หลังจากนั้นเมื่อพวกเขากลับเข้ามาในห้องฉันก็จะให้นักเรียนบรรยายลักษณะของหมาป่า
3: Big
4: Creepy Scary Greeny Furry
1: ฉันขอให้พวกเขาคิดว่าอยากถามอะไรหมาป่าถ้ามีโอกาสได้พบหมาป่าจริงๆนะคะ
2: Have a think. Press your wolf brains. What would you like to ask Mr. Wolf?
5: How long? How big are you?
6: How long are your clothes?
1: วัตถุประสงค์ของการเรียนก็คือการตั้งคำถามเริ่มด้วยฉันบอกประโยคง่ายๆให้กับนักเรียนค่ะ
2: Ilhan in a big voice.
7: I think you are very mean, Mr. Wolf.
2: Is that a question?
8: No.
2: Why not?
7: Because he hasn't.Got a question mark at the end.
2: Can you...
9: Why do you always eat children?
10: I don't like it on your house. I don't have a
2: chair. I make some lines here with your chair. And I think here is our special guest, Mr. Wolf. Mr. Wolf, how are you feeling today?
11: Very good.
2: Some of our audience have some questions. Let's have a question from the back.
12: Do you have a car?
13: No, I don't have a car, but I can be very sneaky and walk sometimes.
2: So you like walking, do you, Mr. Wolf?
13: Yes.
1: ระหว่างดำเนินรายการสนทนาฉันจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรของรายการจะพยายามทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมแทนที่คุณหมาป่าจะเลือกแต่เพื่อนของเขาเอง
2: And let's take a question from this gentleman over here.
14: Why do you eat children?
2: Why do you eat children, Mr. Wolf?
14: They are tasty.
2: Would anyone like to say anything to Mr. Wolf, especially about him eating children and find them very tasty?
1: การเป็นพิธีกรรายการการตั้งคำถามสดๆเพื่อถามผู้ชมบางครั้งก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าบางครั้งพวกเขาได้ยินคำตอบจากคุณหมาป่าแล้วก็อยากจะตั้งคำถามอื่น
15: Why don't you eat normal food?
16: Because no one lets me buy them because I'm such a criminal.
17: Why are you such a criminal?
16: I am angry and no one lets me eat them.
1: ฉันจะเพิ่มทักษะการพูดและการฟังให้นักเรียนเพราะว่าฉันจะให้พวกเขาคิดถึงคำตอบด้วยและนักเรียนก็ตั้งใจฟังจริงๆจากนั้นพวกเขาจะตั้งคำถามเพิ่มขึ้น
2: Mr. Wolf, have a look around. Who do you think looks tasty here?
1: การใช้กล้องในบทเรียนทำให้รายการดูสมจริงแล้วก็น่าตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นวิธีที่ดีมากในการทำให้นักเรียนประเมินตัวเองเกี่ยวกับบทเรียนได้มากขึ้นด้วย
2: And does he look very tasty?
18: His eyeballs look like meat.
1: Mm. แนวคิดเรื่องรายการสนทนานำมาใช้ได้กับนักเรียนทุกชั้นปีและเนื้อหาวิชาอื่นๆมันเป็นวิธีที่ดีมากในการทำให้นักเรียนทุกคนในห้องเรียนมีส่วนร่วมเพราะว่านักเรียนทุกคนมีโอกาสพูดและทุกคนก็มีโอกาสฟังสิ่งที่คู่ของพวกเขาตอบกลับมาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือคำตอบของคุณมาป่า
2: Okay, so today we've been very lucky to have our very, very special mean, evil guest on our chat show. So let's thank Mr. Wolf.
19: Arjun was acting, and we were asking questions, and asking questions was fun.
7: ก็ได้ชมกันไปแล้วนะครับกับมนุษย์หมาป่าสอนภาษาน่ารักดีนะฮะสัปดาห์นี้พูดเรื่องของภาษาทั้งทีนะครับเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาพูดคุยกับเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะฮะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการสอนภาษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตรรองศาสตราจารย์ดร.สวรักษ์รัตนวิทย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
16: สวัสดีค่ะ
7: เมื่อกี้อาจารย์ได้ชมแล้วมนุษย์หมาป่าสอนภาษาผมถามข้อแรกก่อนกันแล้วกันว่าทำไมเขาต้องให้นักเรียนเหมือนกับมีแชทเขาเรียกอะไรนะมีแชทโปรแกรมทำรายการที่แบบนั้นด้วย
16: ค่ะ
7: คือมันได้ประโยชน์อะไรมากกว่าการเรียนการสอนธรรมดาทั่วไป
16: โอ้แรกจริงๆแล้วเนี่ยจากตามหลักการของการสอนภาษาเนี่ยเราต้องพยายามให้เด็กเนี่ยรู้เข้าใจความหมายของสิ่งที่สื่อสารเพราะตามธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเวลาเราสื่อสารกันเนี่ยเราอยากได้ข้อมูลนี่เขาก็เอานิทานมานะซึ่งจะทำให้เกิดความสนใจเด็กทุกคนสนใจแล้วก็คิดตามเรื่องถ้ามองในมุมของการพัฒนาภาษาคือว่าหนึ่งได้ใช้ความคิดเริ่มจากความคิดทั้งนั้นเลยแล้วก็มาถึงการพูดพอได้คิดแล้วก็จะพูดออกมาได้นะถ้าไม่มีความคิดก็พูดไม่ได้แน่นอนพอพูดออกมาปั๊บเนี่ยจากภาษาพูดที่ตัวเองพูดได้ยินได้ฟังมากๆคำศัพท์ต่างๆมันจะได้เรียนรู้นะทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตามเนี่ย

0: เด็กก็จะได้เรียนคำศัพท์เหล่านั้นนะที่ไม่รู้ครูก็จะเป็นผู้บอกผู้เน้นให้แล้วก็พอเข้ามาเรียนต่อเช่นในเรื่องของการอ่านเขาก็จะได้เห็นคำศัพท์ตัวนั้นซ้ำเขาก็จะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนกับเรียนซ้ำย้ำทวนแล้วก็ต่อเนื่องกันไปจนถึงการเขียนซึ่งจริงๆแล้วการเขียนเนี่ยมันจะเป็นทักษะกระบวนการสุดท้ายซึ่งเด็กจะต้องมีประสบการณ์มาจากการฟังหรือการพูดมามากได้ยินได้ฟังมามากไม่ใช่อยู่ๆจะเอาไวยากรณ์มาต่อกันแล้วพูดได้เป็นไปไม่ได
1: ้
0: โดยเฉพาะไม่ใช่ภาษาของเรา
1: ค่ะครับผมแต่ผมกลัวว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ชมอยู่หรือว่าคุณครูบางท่านชมอยู่เอ๊ะทำไมไม่มีแบบว่ามาสอนไวยากรณ์กันวันนี้มัน present tense นะอย่างนั้นอย่างนี้ คือมาถึงปุ๊บก็อะไรก็ไม่รู้ว่าไม่เห็นมีโจทย์ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ถือว่าเราจะเรื่องของข้อมูลมันจะตกหล่นไปไหม
0: โอ้ไม่เกี่ยวเลยคือตรงนี้ค่ะไวยากรณ์ต้องเข้าใจว่าไวยากรณ์เป็นเพียงองค์ประกอบย่อยของภาษามันเหมือนกับเราร้อยลูกปัดเนี่ยนะคะลูกปัดเนี่ยแต่ละเม็ดเนี่ยก็เหมือนกับคำนะคะประโยคเนี่ยมันจะประกอบด้วยคำหลายๆคำแล้วเราก็เอาเชือกหรือเอาเอ็นอะไรมาร้อยเอ็นหรือเชือกนั่นก็เปรียบเสมือนไวยากรณ์นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะว่าต้องไปรู้จักเส้นเชือกนี้ก่อนเลยนะก็คือเราต้องรู้จักลูกปัดการจะเรียงลูกปัดให้เข้ามาเป็นคำที่มีความหมายมากกว่าก็คือความหมายว่าต้องการจะพูดอะไรต้องการจะสื่ออะไรมาจากความคิดของเด็กเองมนุษย์เราต้องมาจากความคิดก่อนมันถึงจะไปเป็นภาษาพูดภาษาเขียน
1: ถ้าสมมติว่าตอนนี้มีเพื่อนครูที่ชมอยู่นะครับแล้วเขาเห็นแล้วไอเดียนี้นะเจ๋งดีครับอยากจะเอาไปประยุกต์ใช้กับภาษาไทยที่ตัวเองสอนอยู่ไงครับอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างไหมครับ
0: ทำได้เลยก็คือว่าหนึ่งเราต้องรู้จักเลือกสื่อการสอนนะฮะซึ่งจะมี2แบบก็คือว่าเป็นหนังสือนะเป็นหนังสือสั้นๆหรือครูอาจจะแต่งเองก็ได้หรือไปนำมานะฮะตัดตอนมาเนี่ยแล้วเป็นเรื่องเป็นราวในชีวิตประจำวันหลายเรื่องเอามาพูดคุยกันเอามาแสดงบทบาทสมมุติร่วมกันแล้วก็ให้เด็กได้มีโอกาสแสดงได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นต่างๆอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะคะแล้วค่อยไปเรียนไวยากรณ์หรือการเขียนที่หลังต่อสืบเนื่องไปในเรื่องราวเดียวกันเด็กก็จะมีความแม่นยำในคำศัพท์แล้วก็โครงสร้างตามมาแล้วก็สนุกแล้วก็ไม่ลืมแล้วไม่จำเป็นต้องท่องจำอะไรมากมายนั่นก็ใช้ได้เลยกับภาษาไทยอีกแบบนึงก็คือเป็นกิจกรรมเราอาจจะเริ่มจากกิจกรรมการทำอะไรสักอย่างเช่นทำขนมพับกระดาษอะไรเงี้ยสำหรับเด็กเล็กๆแล้วก็จากกิจกรรมนั้นก็มาพูดคุยกันว่าเราทำยังไงทำมันสวยไหมเธอชอบหรือไม่ชอบนะคะแล้วมันมีขั้นตอนยังไงก็เอามาเขียนแล้วก็เอามาอ่านกันสอนได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับมีอีกหนึ่งเทคนิคว
0: ัน
1: นี้มาฝากอาจารย์รบกวนอาจารย์ช่วยดูแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พูดคุยกันนะฮ
0: ะ
1: กับเทคนิคที่มีชื่อว่า Connective Guard ครับไปชมกันดูครับ
2: บัตรคำเชื่อมเป็นกิจกรรมการพูดและการฟังที่ดีมากเลยนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้คำเชื่อมเป็นตัวเปิดประโยคด้วยครับ
3: So just to familiarize ourselves with where we got to yesterday. Now we've been looking at the Prince, the Cook, and the Cunning King. Can somebody tell me something that happens at the beginning of the story?
4: Ellie knocks on the door and then the cook opens the door.
2: ก่อนเริ่มกิจกรรมบัตรคำเชื่อมการทบทวนเรื่องที่นักเรียนกำลังคุยกันอยู่ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรทำมากเลยนะครับ
3: Remember how Ellie might have been feeling when she was entering that kitchen for the first time?
4: Afraid?
3: Afraid? Yep. Why would she be afraid, Ellie?
4: Because of how big the cook is?
3: Yeah, because the cook's a big fellow, isn't he? So I want you to remember all of these words.But perhaps the most important thing that we need to include today are some of our connectives. You're going to have a little bundle of connectives, as we normally do, and we're going to use those as our sentence openers.
2: เพื่อเริ่มกิจกรรมนักเรียนจะได้รับประโยคเริ่มเรื่องซึ่งจะให้คนแรกของกลุ่มเป็นคนอ่านนะครับ
3: Great.
4: It was a cold and miserable evening in Chudkan when Ellie and her mother walked up to the large wooden door of the kitchen.
2: เมื่อนักเรียนอ่านประโยคนั้นจบลงนักเรียนคนต่อไปจะเลือกคำเชื่อมจากกองเพื่อจะตอบประโยคโดยใช้คำเชื่อมนี้เป็นคำเปิดประโยคนะครับ
4: Above all, when Ellie opened the big fat door and saw the big fat cook, he was very nervous.
5: Indeed, she was feeling nervous as the cook was a big and fat man and very ferocious.
2: เมื่อเกมดำเนินไปจะกลายเป็นเรื่องที่ต่อกันไปครับแทบจะไม่มีตอนจบเลย
4: However, the cook was mean.
2: แต่ละกลุ่มจะได้รับคำเชื่อมที่แตกต่างกันไปครับซึ่งเหมาะกับความสามารถ

0: ของนักเรียนซึ่งจะนำมาใช้กันได้ต่อไปตลอดทั้งปีแต่ละครั้งที่ผมเล่นเกมนักเรียนจะได้รับกลุ่มคำชื่อที่แตกต่างกันไป
1: Also we opened the door and started to feel nervous and scared and after when they got in the kitchen they met the cook
0: วิธีการทำงานของกิจกรรมทำให้ผมสามารถเน้นไปที่คำเชื่อมเฉพาะบางคำครับหรือว่าคำศัพท์บางคำที่ผมอยากให้นักเรียนนำไปใช้ในการเขียนได้อีกด้วย
2: อาจารย์ครับในตอน connective card เนี่ยผมรู้สึกว่าอาจารย์ในวิธีอ่านเขาพยายามจะสอนให้นักเรียนใช้ไอ้คำว่าไอ้ conjunction หรือว่าคำเชื่อมใช่ไหมฮ
3: ะ
2: ซึ่งภาษาไทยก็คือ
3: สันธาน
2: สันธานนั่นเองถ้าเราปรับมาลองใช้เป็นภาษาไทยดูบ้างครับเป็น connective card แต่เป็นใช้ภาษาไทย
3: โอ้ได้เลยอะค่ะนะคะก็คือว่าส่วนมากเนี่ยเราจะเอาประโยคที่เด็กเคยเรียนเคยอ่านมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาตัดออกเป็นส่วนๆแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลองมาต่อกันนะคืออยากจะแจกบัตรคำไปแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมาต่อกันอย่างที่เขาทำเนี่ยนะก็คือเด็กจะได้เรียนรู้ลักษณะของคำแต่ละคำว่าทำหน้าที่อะไรเช่นทำหน้าที่เป็นสันธานทำหน้าที่เป็นประธานทำหน้าที่เป็นคำกริยาแล้วมันจะเอามาเชื่อมกันยังไงทำหน้าที่เป็นกรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเด็กก็จะได้เรียนโครงสร้างประโยคที่ถูกต้
2: อง
3: ไปในตัวเสร็จแต่ว่าด้วยความคิดนะคือเรียนไวยากรณ์เชิงปฏิบัติไม่ได้เรียนไวยากรณ์ด้วยกฎเกณฑ
2: ์
3: เพราะว่าถ้าเรียนไวยากรณ์ด้วยกฎเกณฑ์เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ที่ยกเว้นเยอะมากก็อาจจะเรียนไม่ได้เหมาะสมเท่าที่ควรนักนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนด้วยการใช้ความคิดของตัวเองเนี่ยดีกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีค่ะ
2: จำง่ายกว่า
3: จำง่ายกว่าและเข้าใจชัดเจนกว่าด้วยค่ะ
2: ครับผมวันนี้คุยกันสนุกมากเลยนะเสียดายเวลาหมดซะแล้วนะแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โสรักมากเลยนะครับยังต้องรบกวนอาจารย์ท่านอาทิตย์เลยนะครับอย่าไปไหนนะครับอยู่กับเรานะครับส่วนนี้เวลาหมดแล้วครับเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีจันทร์สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผม
0: ขอต้อนรับสู่รายการครูมืออาชีพครับรายการที่จะทำให้คุณครูไม่ได้เป็นแค่คุณครูธรรมดาแต่เป็นคุณครูมืออาชีพนะครับอาจารย์ยังอยู่กับเรานะครับอยู่กับซีรีส์สอนภาษาอังกฤษที่ใช้สอนภาษาไทยได้นะครับซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ชมไปแล้ว2เทคนิคด้วยกันนะฮะวันนี้มีมาฝากอีก2เทคนิคครับในเรื่องของการพูดแล้วก็การฟังชื่อตอนอาจจะฟังดูแล้วแปลกๆนิดนึงนะฮะว่ามันเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษได้ยังไงแต่ต้องลองไปชมดูครับนั่นก็คือชื่อตอนกรงสัตว์ครับ
2: กิจกรรมกรงหมีเป็นความคิดที่วิเศษมากค่ะสำหรับทักษะการพูดและการฟังมันกระตุ้นให้นักเรียนได้อภิปรายเกี่ยวกับความเห็นและความคิดของพวกเขาและได้ใช้ภาษาที่ให้แรงดลใจมากสิ่งที่ฉันทำก็คือจัดทำกรงหมีไว้ในห้องและดูให้แน่ใจว่า Special Effect เสียงใช้งานได้
3: What's happening in here?
2: มันสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและทำให้เด็กสนใจว่าจะเรียนบทเรียนเรื่องอะไรมันน่าตื่นเต้นทำให้รู้สึกสนใจขึ้นมาทันที
3: Hey so Theo if you could just come here for me But Theo you're going to need to back in for me okay so can you get down on all fours for me and go you turn round for me okay Theo I'm just going to put a couple of bars in okay how's it feeling Theo trapped
4: a bit
3: lonely said he felt a little bit lonely guys
2: สิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งที่ฉันคิดในการสอนก็คือทำให้มันสมจริงทำให้นักเรียนเชื่อวิธีเดียวที่จะทำได้ก็คือให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองนี่คือสาเหตุที่ฉันให้นักเรียนบางคนได้เข้าไปอยู่ในกรงหมี
4: It's really small and that's like I've only been in here for like 2 seconds but being in here for likeEven a morning, I'd get really squashed, and there would be nowhere to sleep.
3: So, Aaron, how do you feel in there?
5: I feel quite claustrophobic and alone.
3: Claustrophobic and alone, that's a brilliant word to use. Anything else?
5: Unhappy.
3: Brilliant.
5: Because everyone can move about and go in open space, but I'm just stuck in here.
3: Is it right to trap or hunt?Animals. I want a really good discussion. 2 minutes, talk partners. What's your opinion?
6: I don't want to be put in this cage. It's like they can't just say, oh, I don't want to be put in this cage. They just like, have to say that. Yes. They can't do anything.
7: They don't really have a say and it's not fair.
8: And it's kind of cruel to animals as well as, but some people need to survive to eat.
9: You need meat to survive, don't you?
8: Because it has good things.
3: Proteins.
8: But sometimes it's not good to kill animals just for fur.
2: เนื่องจากเรามีฉากกรงหมีนักเรียนจึงรู้สึกว่าสามารถแสดงความรู้สึกได้ง่ายขึ้นเพราะว่านักเรียนรู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องนี้มันสำคัญมากเวลาพูดถึงทักษะการพูดและการฟังนะคะเราจะต้องให้สิ่งที่นักเรียนรู้สึกสนใจสิ่งที่พวกเขารู้สึกหลงใหลกับมันและพูดสิ่งที่คิดอยู่ออกมาได้
3: The trap jaws clanked and held him fast. None marked his fright. None heard his cries.
2: บทเรียนกรงหมีจะมีบทกวีอยู่หลายบทเพื่อค้นหาความคิดเห็นฉันพูดถึงความสำคัญที่พวกเขาจะต้องตั้งใจฟังน้ำเสียงของฉันและวิธีที่ฉันอ่านบทกวี
3: Ignore the prison leg away.Then day came Rosie from the east.
2: ฉันจะบอกนักเรียนก่อนจะอ่านบทกวีว่าพวกเขาอาจจะเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างอาจจะเกิดอารมณ์บางอย่างขึ้นมาหรือว่าพวกเขาอาจจะเกิดความคิดหรือว่ามีคำบางคำที่อยากจะใช้
3: Through the gloom, the night came one who set the timid spirit free. I know thine anguish, little son. So once men trapped and tortured.Me. Hey guys, anything that you feel at all, any words, just write them down, okay? This is your words, how you feel. Write them down on the whiteboards. I'm going to give you about a minute.
10: I wrote disgust, anguish, horrified, worried, small, cruelty, madness, bad, evil, upsetting, odd, wrong, and then madness, and I wrote sad, really big because I think the animal would be sad and well I feel sad just thinking about those poor animals trapped in the cage
2: ประเด็นการพูดและการฟังของบทเรียนนี้จะก่อให้เกิดคำศัพท์ที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะนักเรียนจะเขียนความคิดของพวกเขาแล้วก็แบ่งปันระหว่างกันถกกันพวกเขามีความคิดเห็นที่ต่างกันทั้งหมดเป็นเรื่องของการใช้คำศัพท์ การใช้คำที่นักเรียนจะนำมาใช้ต่อไปในบทเรียนวิชาร้อยกรองแล้วก็ได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมมากในตอนท้ายเลยนะคะ
10: Trapped, deserted, no one cares.
11: It's always much easier when you've actually done something to be able to talk about it.
12: Frustrated in your attempts to get out, they bring you to dance.
13: I didn't probably end up going crazy.
14: Infuriated. Why is this happening? Frightened. They ever let me go?
0: อาจารย์ครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่ได้ชมในคงสงสัยคล้ายๆผมว่าเอ๊ะทำไมเราต้องวุ่นวายขนาดนี้ฮะเราสอนกันตรงๆไม่ได้เหรอทำไมต้องมีจำลองกรงสัตว์กันขึ้นมาต้องให้เด็กแต่งตัวเข้าไปอยู่ในกรงอะไรงี้ด้วยเราเรียนภาษาอังกฤษกันอยู่ไม่ใช่เหรอครับ
15: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยครูคนนี้ฉลาดมากแล้วก็เป็นครูมืออาชีพจริงๆตรงที่ว่าเขาเข้าใจหลักการว่าจริงๆแล้วเราสอนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่แค่สอนหนังสือแต่มันคือการสอนคนสอนคนให้เป็นคนนี่เป็นหัวใจของครูเลยทำยังไงจะปลูกฝังลักษณะนิสัยจิตสำนึกปลูกจิตสำนึกเรื่องเนี่ยสาระของมันจริงๆเนี่ยคือการมีเมตตากรุณาต่อสัตว์เพราะนั้นถ้าเด็กเนี่ยไม่ถูกสมมติว่าตัวเองที่จะเป็นสัตว์จริงๆแล้วก็ถูกขังอยู่อย่างนั้นอยู่ในกรงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้สึกหรอกว่าไอ้ความเมตตาที่จะมีกับผู้อื่นเนี่ยมันมีความหมายยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาให้ประสบการณ์เด็กโดยตรงแล้วก็เชื่อมโยงไปกับความคิดของเขาแล้วเขาจะจำไปตลอดชีวิตเลยนะคะว่าเขารู้สึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรู้สึกตรงนี้นอกจากจะสอนภาษาได้ดีแล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติไปอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยยังสอนจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมไปในตัวเสร็จเลยซึ่งถือว่าเป็นการสอนที่ดีมากค่ะ
0: เราจะมาห่วงมัวแต่ติดอาวุธทางปัญญาอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องติดศีลธรรมจริยธรรมให้กับเด็กไปด้วยใช่ไหม
15: จิตสำนึกที่จะปลูกฝังเนี่ยมันต้องเกิดมาจากตัวของเขาเองด้วยความคิดของเขาเองความรู้สึกของเขาเองแล้วมันก็ถ้าเขาเข้าใจตัวเขาเองเขาจะเข้าใจผู้อื่น
0: อ
15: ันนี้คือหลักการสำคัญค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยครับทีนี้ถ้าเราจะใช้กับภาษาไทยในบ้านเรา
15: ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วทำได้ไหมฮะ
15: โอ้ดีใช้ได้สบายยิ่งง่ายกว่าภาษาอังกฤษซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรามีเรื่องราวสาระเยอะแยะมาก

0: จากนิทานที่อาจจะดึงมาจากเรื่องราวในบทเรียนซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิชาภาษาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิชาภาษาเนี่ยเป็นวิชาหลักของหลักสูตรเป็นวิชาแกนซึ่งจะต้องให้เด็กเนี่ยได้สาระเกี่ยวข้องกับมวลประสบการณ์วิชาอื่นๆด้วยเราจะนำเรื่องราวของวิชาอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นพูดเกี่ยวกับการทดลองอะไรสักอย่างก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ได้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมได้อะไรหลายด้านมากเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับเนื้อหาทุกอย่างเนี่ยได้ทุกเรื่องแล้วก็สามารถให้เด็กเนี่ยมีโอกาสได้ฝึกทักษะภาษาของตัวเองด้วยความคิดของตัวเองเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าเรียนแบบบูรณาการหลักสูตรดีมากๆเลย
1: แล้วถ้าเพื่อนครูไทยตอนนี้ที่สนใจอยากจะลองไปนำไปใช้ดูบ้างเขาจะมีติดปัญหาในเชิงปฏิบัติไหมครับเช่นแบบว่าคลาสใหญ่เกินไปจำนวนนักเรียนมากเกินไปอุปกรณ์ไม่เอื้ออำนวยอะไรเงี้ยครับ
0: ก็มีบ้างค่ะทีนี้ก็ต้องให้ผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยก็เอาใจใส่สักนิดหรือก็สนับสนุนเพราะว่าการเรียนการสอนแบบนี้บางทีจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บ้างโดยเฉพาะสถานที่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นห้องเรียนเสมอไปละ
1: บางเรื่อง
0: บางเรื่องอาจจะเป็นนอกห้องเรียนบ้างก็ได้นะเพื่อลดความตึงเครียดแล้วก็ความซ้ำซากจำเจของห้องเรียนเรียกว่าสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้น
1: เด็กก็สนุก
0: เด็กก็สนุกนะคะแล้วก็สำหรับห้องเรียนที่เยอะก็อาจจะมีการแบ่งกลุ่มแล้วก็ผลัดกันนะส่วนหนึ่งก็เป็นฝ่ายดูเป็นฝ่ายอ่านเรื่องเป็นฝ่ายฟังเรื่องอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูว่าเข้าไปเป็นสัตว์แล้วเป็นยังไงก็สลับกันทำกิจกรรมนะคะก็สามารถจะทำได้
1: เราได้ชมเทคนิคแรกไปแล้วนั่นคือเทคนิคจะใช้กรงสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามาชมเทคนิคที่สองกันบ้างดีกว่ากับลูกบอลสีส้มเป็นยังไงต้องไปชมกันดูครับ
2: การใช้บอลเพื่อการพูดและการฟังในการรวมกลุ่มจะช่วยเพิ่มทักษะการฟังและการพูดให้กับนักเรียนได้ครับตลอดทั้งชั่วโมงเรียนเพราะว่าได้นำวิธีการสุ่มมาใช้เราจะเล่นเกมเรียนแบบนะครับและจะใช้ลูกบอลเพื่อการพูดและฟังนี่ด้วยนะครับนักเรียนจะพูดเมื่อถือบอลเพื่อการฟังและพูดเมื่อนักเรียนไม่มีลูกบอลอยู่นักเรียนต้องมีสมาธิและต้องฟังเพื่อนบางทีอาจจะคิดว่านักเรียนจะเพิ่มอะไรเข้าไปในประโยคที่คนก่อนหน้าเราพูดไว้
3: The ball rolled
4: The green ball rolledThe green shiny ball rolled. The hard green rolled. The hard green shiny ball rolled.
2: นักเรียนบางคนรู้สึกว่ามันยากครับที่จะมีสมาธิเมื่อพวกเขารู้ว่ายังไม่ถึงตาของเขาทันทีการนำลูกบอลเพื่อการพูดและการฟังมาใช้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิฟังคนอื่นพูดครับเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะถึงตาของพวกเขา
4: The game boy yod fat awayTo a land far, far away.
3: To a land far, far away.
4: The green shiny ball rolls far away in a land far, far away, which was in Mars.
5: We're starting to develop a story here, aren't we? We're really expanding on our object.
1: นั่นคืออีกหนึ่งเทคนิคนะครับกับลูกบอลสีส้มนะฮะอาจารย์ว่าคุณครูในวิทยาลัยสกุลนี้เขาพยายามจะสื่ออะไรหรือต้องการจะให้อะไรกับเด็กๆฮะ
0: คือเทคนิคของเขาเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่การสร้างเงื่อนไขก่อน ว่าถ้าครูโยนลูกบอลนะแต่ละคนจะต้องคิดคำแล้วก็ต้องต่อคำของเพื่อนนะคือต้องฟังเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะควบคุมวินัยในชั้นเรียนได้อย่างดีแล้วก็สอนให้เด็กเนี่ยรู้จักใช้สมาธิ
1: แล้วผมเชื่อว่าเด็กๆคงตั้งใจแล้วก็ไม่เบื่อด้วยนะ
0: ครับก็เหมือนการเล่นเกมสิในตัวมันเล่นเกมหรือว่าถ้าลูกบอลมันมาเราต้องรับได้นะแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อมันมีเงื่อนไขเป็นกฎเป็นเกม
1: พอลูกบอลอยู่ในมือเราเนี่ยคนที่เหลือก็ต้องแบบว่าใจจด
0: ใจจ่อ
1: มันจะมาถึงเราหรือยัง
0: ใช่แล้วก็จะพูดอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็ต้องฟังของเขาเรียนรู้คําของเพื่อนแล้วก็ตัวเองแล้วก็พยายามต่อเนื่องก็คือทักษะของทางภาษาว่าความหมายด้วยก็ต้องเข้าใจความหมายด้วยไม่ใช่รู้อย่างเดียวฟังอย่างเดียวก็รู้ว่าความหมายนั่นคืออะไรจะต่อยังไงจะสืบเนื่องกันยังไงนี่น่าจะสนุกมากกว่าในการเรียนภาษา
1: ผมว่าผู้ปกครองบางท่านที่ชมอยู่หรือว่าเพื่อนครูบางท่านท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำแบบนี้แล้วเนื้อหาการสอนจะตกหล่นไปไหม
0: ไม่ตกหล่นเลยมองแล้วไม่น่าจะตกหล่นอะไรนะคะเพราะว่าการเรียนภาษาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการคิดนะคือเข้าใจความหมายนะเพื่อเด็กเข้าใจความหมายของคำที่เพื่อนสร้างตัวเองก็จะต้องต่อความหมายนั้นให้ต่อเนื่องอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้ดีซะอีกนะคะคือเรียนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนี่คือใช้ภาษาได้จริงเรียนโดยภาคปฏิบัติไม่ได้เรียนโดยกฎเกณฑ์นะแล้วก็สนุกครูเองก็สามารถจะควบคุมวินัยได้

0: ะอันนี้ก็ทำให้การเรียนการสอนราบรื่นสอนได้ง่ายด้วย
1: แต่อาจารย์คงไม่ทราบเห็นด้วยผมนะฮะผมรู้สึกว่าคุณครูเหล่านี้ต้องทำการบ้านหนักเป็นพิเศษ
0: แน่นอนค่ะครูที่จะสอนแบบนี้ได้เนี่ยต้องเตรียมการแล้วก็ลักษณะของครูที่ดีครูสมัยใหม่เนี่ยจะต้องมีครูที่เตรียมการจะต้องเตรียมว่าเนื้อหาสาระจะใช้อะไรมีจุดมุ่งหมายยังไงจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องชัดเจนว่าเมื่อจบชั่วโมงนี้แล้วเด็กจะต้องสามารถทำอะไรได้เขาต้องมุ่งหมายต้องมีจุดมุ่งหมายชัดเจนก่อนนะคะว่าเด็กๆเนี่ยมีแนวคิดอะไรที่เราคาดไม่ถึงเยอะมากแล้วนั่นนะคะคือประสบการณ์ของตัวเราเองของความเป็นครูมืออาชีพเราเองก็ไม่รู้สึกเบื่อมันน่าจะดีกว่าแบบที่ทำให้ชีวิตเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเป็นต่อไปอีกนานสักแค่ไหน
1: ตัวเองก็พัฒนาด้วย
0: ตัวเองก็พัฒนาสนุกด้วยสนุกไปพร้อมกับเด็กเหมือนกับเรียนรู้ร่วมกัน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี
1: ครับผมแหมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับผมเยี่ยมมากๆเลยฮะวันนี้หมดเวลาแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมี

ค่ะเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทําให้ผลต่างที่คํานวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทําให้เราสามารถคํานวณอัตราส่วนโมลที่ทําปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดําเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคํานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนําเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนําค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้นอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1 หน่วยกับตีกลมมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1 หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1 หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตีกลมมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1 หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง 2 + y กำลัง 2 เท่ากับ 1 ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x

กำลังสองอยู่ตรงนี้ของคอร์สและสายนะครับเมื่อเรารู้จักภาพตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6
ไซส์19 พายส่วน 6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็น

ไพ่3ไพ่บวกด้วยไพ่ส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3ไพ่นะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพ่ใช่มั้ยครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพ่อย่างนี้ใช่มั้ยครับและบวกมาด้วยไพ่ส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่มั้ยครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพ่ส่วน6ครับและมุมไพ่ส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพ่ส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่มั้ยครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพ่ส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพ่บวกไพ่ส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพ่นะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพ่ส่วน2ใช่มั้ยครับซึ่งไพ่ส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพ่ส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพ่ส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่มั้ยครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: าเกิดแต่งตัวมาก็ทำให้เด็กสนใจเพราะว่าตื่นเต้นที่อาจารย์เปลี่ยนแปลงตัวเอง
1: มีส่วนในเกี่ยวกับการเรียนการสอนสำหรับการแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยคนคนนั้นที่ติที่แต่งนะคะต้องมั่นใจด้วย
2: สวยไม่สวยก็ถ้าสอนดีก็รู้เรื่องเหมือนกัน
3: ผมว่ามันอยู่ที่ตัวนักเรียนมากกว่าว่าจะตั้งใจหรือเปล่าต่อให้สอนดีถ้าเกิดนักเรียนไม่ตั้งใจเขาก็เรียนไม่รู้เรื่องต่อให้นางสาวไทยมาสอนก็ไม่เหมือนกันครับ
4: บางทีสอนไปอย่างเงี้ยอาจารย์เขาจะยืนแบบเอามือค้ำขอบโต๊ะอย่างเงี้ยมันจะเสียบุคลิกค่ะถ้ายืนมั่นใจอะไรประมาณนั้น
5: ครูไม่ชอบแต่งหน้า
6: เขาไม่แต่งแต่ว่าถ้าเขาแต่งเขาคงจะสวยกว่านี้ค่ะ
7: แต่งตัวแบบจืดๆไม่ค่อยแต่งหน้าไม่ค่อยทำผมเสื้อผ้าก็เฉย
5: ๆอยากให้ครูแต่งหน้าบ้างครูก็แบบมาเหมือนแบบธรรมชาติมากเลยค่ะ
0: แบบใหม่ก็หวานแหววอย่างเงี้ยสีชมพูอยากให้อาจารย์เป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะ
8: ก็แบบแต่งให้มีสีสันมากกว่านี้ค่ะ
6: เหมือนแบบว่าเขาแต่งตัวป้าๆไหมเหรอก็ใช่อยู่แต่ว่าต้องตัดผมใหม่ด้วยอะไรด้วย
9: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำจึงขอตามมาเปลี่ยนแปลงคุณครูกันที่โรงเรียนมัธยมวัดท่าทองค่ะตามที่น้องๆนักเรียนร่วมกันลงความเห็นให้รายการช่วยทำให้คุณครูเปลี่ยนไปทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกและบุคลิกภาพซึ่งคุณครูของโรงเรียนนี้ก็ร่วมลงความเห็นเช่นกันค่ะว่าหากมีการปรับแก้เรื่องดังกล่าวแล้วน่าจะเป็นผลดีต่อตัวคุณครูเองฉะนั้นกล้าคิดกล้าทำก็จะมาทำการทดลองเปลี่ยนแปลงคุณครูและพีพันธ์เพิ่มประเสริฐคุณครูประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหรือครู

0: ินนั่นเองค่ะ
1: ถ้าที่อยู่กับครูรินเนี่ยนะคะคือครูรินเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็พูดน้อย
2: ก็แต่งตัวสไตล์เนี้ยค่ะเรียบร้อยรองเท้าคัชชูเสื้อผ้าก็เหมาะสมกับอาชีพครูค่ะ
3: ดูถ้าดูจากภายนอกเนี่ยถ้าไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยเขาจะดูเหมือนคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองการแต่งกายก็ธรรมดาไม่ได้โดดเด่นอะไรมาก
0: นี่ก็คือภาพลักษณะท่าทางการสอนของครูรินคนที่จะมาร่วมการทดลองเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และบุคลิกภาพในวันนี้ค่ะ
4: พอแล้วนะพุทธศักราชที่0มันจะต้องลบ1ลบตัวพุทธศักราชที่1ออกไปซะคิดเป็นคิดศักราชและคิดเป็นมิจฉลอของแต่ละศักราชในการลบมัน
0: ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดจากบุคลิกที่ครูรินต้องการจะเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือการสอนหน้าห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินมือไม้ท่าทางการสอนและใบหน้าที่ดูเคร่งขรึมเกินไปค่ะ
5: ทรงผมล่ะ
6: ทำไม
5: แบบว่าครูเขาแบบน่าจะรั่วไว้ไม่ปล่อยกระเซาะกระเซาะ
7: อาจจะเปลี่ยนท่าเดินนิดนึงตามแฟชั่นนิดนึง
8: ถ้าให้เปลี่ยนไว้ก็นิดหน่อยก็คงจะดีนะครับแบบทำผมให้ดูดีขึ้นอะไรเงี้ยมีเสื้อมีสีสันมากขึ้นรองเท้าอะไรเงี้ย
0: เกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดลองเปลี่ยนแปลงคุณครูจะต้องอาศัยความมั่นใจความสมัครใจของคุณครูที่จะกล้าคิดกล้าทำการทดลองนี้ด้วยนะคะโดยการเปลี่ยนแปลงที่ว่าจะต้องเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของความเป็นครูและตัวตนลักษณะประจำตัวของคุณครูคนนั้นๆเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นการทำลายเอกลักษณ์ของตัวคุณครูเองค่ะ
9: ก็ถ้าสมมติว่าลองดูแล้วเด็กเขาตอบรับแล้วมันดีขึ้นก็โอเคค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนแปลงแล้วคือแบบมันเยอะไปโดยที่ตัวเองรู้สึกไม่ชอบหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะคือมันทำให้ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนแปลงเยอะไปแล้วแบบว่าครูมัวแต่มาพะวงเรื่องของตัวเองอ่ะมันก็จะสอนเด็กไม่เต็มที่คือบางอย่างถ้ามันขัดความรู้สึกเกินไปเงี้ยแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันพอดีคือมันไม่เกินไปแล้วมันไม่น้อยเกินหรืออะไรก็โอเค
0: เราก็จะพาคุณครูรินมาทดลองเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกทั้งการแต่งหน้าทำผมการแต่งกายและบุคลิกภาพกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ด้านนั้นๆค่ะ
10: ปกติมีเวลาในการแต่งหน้าไปทำงานกี่นาที
11: ก็ประมาณ5 นาที
10: พี่ขอแนะนำว่าคุณครูต้องเปลี่ยนแป้งนิดนึงอ่ะเพราะว่าแป้งที่เอามาใช้อ่ะมันค่อนข้างจะบางแล้วมันไม่ปกปิดค่ะเพราะว่าคุณครูมีปัญหานิดนึงคือใต้ตาค้ำ
11: แล้วแป้งต้องเป็นโทนสีอะไรคะ
10: โทนออกเหลืองค่ะพี่คิดว่าถ้าเป็นแบบถ้าไล่แบบเบอร์1 2 3อะไรเงี้ยน่าจะเป็นเบอร์3ก็ขั้นแรกใน5นาทีของคุณครูก็เอาติ้นใส่มือแล้วคุณครูก็แต้ม5จุด
0: ด้านการแต่งหน้าทำผมทางรายการได้รับเกียรติจากคุณน้ำฝนเมคอัพอาร์ติสต์ที่มีประสบการณ์การแต่งหน้าทำผมในวงการบันเทิงมาเป็นเวลานานค่ะทางรายการก็จะมีแทรกเรื่องวิธีการหรือขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ครูรินสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงค่ะ
12: อันนี้คือเป็นชุดประจำวันของครูที่
13: ใช่ค่ะ
12: ที่ใส่ทุกวันใช่ป่ะคะ
13: ใช่ค่ะ
12: แต่คือจริงๆมันไม่ต้องแบ่งเป็นสีป่ะคะหรือว่าอันนี้แมทช์เอง
13: อันนี้ก็เอามาเทียบว่าไหนมันเข้ากันก็ส่วนใหญ่ก็จะใส่เวลาก็จะจับคู่ลักษณะนี้ค่ะ
12: คือวันนี้ที่เห็นเนี่ยคือรู้สึกว่าคุณครูมีความเซนในการจับสีที่ดีมากนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะสนุกกับการเล่นสี
0: ด้านการแต่งกายเราได้รับเกียรติจากคุณฐาดินีผู้เชี่ยวชาญด้านเสื้อผ้าจากนิตยสาร Mary Care คอยแนะนำเทคนิคการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับบุคลิกภาพของคุณครูค่ะ
12: ที่อยากจะเพิ่มก็คือพวกแบบลูกเล่นหรือความสนุกในการที่เขาจะจับเสื้อผ้ามันให้มันดูมีสนุกขึ้นเช่นแจ็คเก็ตหรือว่าจะใส่เดรสหรือว่าอะไรที่มันเหมือนแบบทำให้เขาดูแบบสดใสขึ้นอะไรเงี้ยอยากจะให้ฉีกจากกฎเดิมๆนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าลดความเป็นตัวเขาลงไป
0: นอกจากนั้นยังนำเอาชุดเดิมมาผสมผสานเพื่อให้ครูรินสามารถนำกลับไปใช้ได้จริงค่ะ
14: สำหรับครูรินนะคะจริงๆแล้วในด้านของการยืนเนี่ยครูปรับอีกนิดเดียวนะคะก็คือให้ยืนได้ตรงขึ้น

0: และสง่านะคะตรงนี้ครูจะทำให้คือจะดึงดูดความสนใจได้ดีมากแล้วจะดูเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นนะคะครูอาจจะใช้วิธีการบิดตัวนิดนึงบิดตัวไปด้านข้างนะคะขาครูก็แบบนี้แหละแล้วครูก็บิดตัวกลับเราจะดูดีขึ้นนะคะในด้านของการพูดจาถ้าเมื่อยแล้วก็แค่เปลี่ยนขาลักษณะของหลังเนี่ยค่ะเราจะดูว่าเรามั่นใจไม่มั่นใจเนี่ยจะอยู่ช่วงไหล่เคยทำท่าออกกำลังกายท่านี้ไหมคะแล้วก็เปิดแค่นี้เองเปิดแล้วก็วางมือลงเพราะตรงช่วงนี้มันจะเปิดขึ้นสิ่งที่จะมีเพิ่มนะคะสำหรับครูรินก็คือในส่วนของใบหน้าถ้าครูเพิ่มรอยยิ้มอีกนิดนึงในระหว่างการพูดแล้วก็เข้าใจว่าอาจจะเกรงเพราะเนื่องจากว่าเพิ่งเริ่มฝึกกันพอครูยิ้มมาปุ๊บแล้วน่าจะเปลี่ยนไปทันทีสังเกตไหมสังเกตตัวเองนะตอนนี้ลองนิ่งๆแล้วตอนนี้พอเรายิ้มนะคะน่าจะเปลี่ยนทันทีการใช้ระยะห่างในการดูแลเด็กเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ความใกล้ชิดและความน่าสนใจของวิชารวมถึงความรู้สึกของเด็กที่มีต่อคุณครูเนี่ยดีขึ้นค่ะ
1: ซึ่งด้านการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเราได้รับเกียรติจากดร.จิตราผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะในการทดลองคุณครูเปลี่ยนไปวันแรกครูรินก็เริ่มแต่งหน้าอ่อนๆเปลี่ยนแปลงทรงผมจากเดิมเล็กน้อยและนำเสื้อผ้าเดิมมาผสมกันใหม่แต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะคะเพราะในวันแรกครูรินค่อนข้างจะขัดเขินหากต้องเปลี่ยนตัวเองในทันทีค่ะ
2: ว
1: ัน
2: นี้สวยกว่าหนูได้ไงพี่ริน
3: ขอสักวัน
2: ใช่ไหมได้
1: ตอนนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่อครูรินเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วปฏิกิริยาของเด็กนักเรียนจะเป็นอย่างไร
4: สวัสดีค่ะ
5: หยุดอย่าเพิ่งแซวว ันนี้เดี๋ยวเราจะรู้กันว่า50เขตของเรานั้นนะคะมีอะไรบ้างครูจะให้เวลาเพียงแค่10นาทีน้อยไปไหม15นาที20ขาดตัว
1: และบุคลิกท่าทางการสอนของครูรินจะเปลี่ยนไปอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ

0: เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครูรินในอาทิตย์ที่2ในวันนี้ครูรินเปลี่ยนทรงผมใหม่เพิ่มสีสันกับชุดมากขึ้นค่ะ
1: ทำไม่ได้จริงวันนี้เปลี่ยน
2: เกี่ยวเนื่องมากับพระมหาธรรมราชาที่2ครูยกกระดานมาเขียนฝั่งนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ในวันนี้เราจะเห็นว่าครูรินเริ่มเข้าหานักเรียนอย่างใกล้ชิดเริ่มยิ้มแย้มสดใสมากขึ้นค่ะเข้าสู่วันสุดท้ายของการทดลองในอาทิตย์ที่2
2: แบบนี้ดีไหมคะ
3: ดีดีครูก็มองใส่แหน่ป่าว
2: หลายคนวันนี้เดินเข้ามาแล้วเขาจำไม่ได้ไ
3: ม่ใช่ดีดี
2: อ๋อดีขึ้น
0: ครูรินเริ่มมีความมั่นใจในบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นนักเรียนก็ให้ความสนใจทักทายครูรินให้คำชมยิ้มแย้มให้ค่ะ
1: ดูดี
4: เ
1: นี่ย
4: เป็นเจ้ามา
2: หยุดตลอด
5: จนพี่จำไม
0: ่
5: ได
0: ้เลยและท่าทางการสอนของครูรินที่สง่างามขึ้นรอยยิ้มความสดใสและความมั่นใจของครูรินอีกทั้งปฏิกิริยาของนักเรียนก็รู้สึกให้ความสนใจมากกว่าค่ะ
6: ครูรินน่ารักพี่เมื่อกี้พี่ตะลึงพี่นึกว่าครูใหม่มาประจุใหม
7: ่แบบเดิมที่เป็นอยู่เขาก็เป็นตัวตนของเขาแต่แบบนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขามั่นใจหรือเปล่าร
8: ู้สึกจะเป็นครูที่ทันสมัยขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เด็กก็รู้สึกจะฮือฮา
9: สวยค่ะอาจารย์เขาก็สวยขึ้นดูดีขึ้นแต่ว่าการเดินเขายังเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะ
10: สวยครับสวยขึ้นกว่าเดิมครับ
11: โอ้ชุดจากซิ่งอะค่ะ
12: ปฏิกิริยาอย่างที่

0: ่เด็กม.ปลายบอกเมื่อกี้คือว่าถ้าใส่แบบนี้ทุกวันนะเขาจะตั้งใจเรียนเลยที่เขาพูดเขาก็ชอบรู้สึกบางอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วมันทำให้เรารู้ว่าแบบนี้ก็เหมาะกับบุคลิกเราเหมือนกันก็แต่งจะแต่งหน้ามากขึ้นทรงผมก็จะเปลี่ยนจากเดิมที่เคยไม่ทำอะไรเลยแค่หนีบให้มันตรงอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนครั้งแรกถามครั้งแรกมั่นใจเลยไหมก็คงตอบยังไม่ได้แต่มันต้องใช้เวลานิดนึงก็คงจะเริ่มมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆ
1: แต่หลังจากมีการพัฒนาแล้วนะครับก็ดูเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองมากนะครับเวลาประชุมหรือว่าเสนองานอะไรนะครับหรือแม้แต่การมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กหรือว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้นะครับระหว่างที่อยู่หน้าห้องเรียนเขาก็ดูที่จะมั่นใจตัวเองมากขึ้น
2: คุณครูต้องเป็นผู้นำในเรื่องของบุคลิกภาพในการพูดการจาการแต่งกายอย่างที่เรากำลังทำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆแม้แต่ตำแหน่งผู้บริหารเขาก็จะมีหลักสูตรการปรับปรุงบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นในการทำบุคลิกภาพให้เป็นครูยุคใหม่นั้นเห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับว่าเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมและควรขยายผลไปกับทุกโรงเรียนและกับคุณครูทุกคน
3: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าภาพลักษณ์ภายนอกและบุคลิกภาพของครูก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมีผลต่อบรรยากาศหรือความน่าสนใจในห้องเรียนหากครูมีจุดเด่นไม่ว่าด้านใดก็ตามก็จะเป็นผลดีกับทั้งนักเรียนในเรื่องของความตั้งใจเรียนและครูในเรื่องของความโดดเด่นสง่างามแต่อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงคุณครูก็ต้องอยู่ที่ความสมัครใจและไม่ทิ้งความเป็นตัวของตัวเองด้วยค่ะ

0: วันนี้เราจะเดินทางไกลออกไปจากตัวเมืองเพื่อไปดูชีวิตของครูอีกกลุ่มหนึ่งที่มีรูปแบบการสอนและวิถีชีวิตที่แตกต่างจากครูทั่วๆไปครูดอยคือคำเรียกสั้นๆที่คนส่วนใหญ่ใช้เรียกพวกเขา
1: คนที่จะขึ้นมาเป็นครูสอนหนังสือถ้าขึ้นมาสอนหนังสือสถานที่ใดก็ตามแต่ต้องมาด้วยใจคนเป็นครูต้องมีหัวใจของความเป็นครูเมื่อมีหัวใจของความเป็นครูแล้วเนี่ยก็จะมองปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างเนี่ยอย่างมากที่สุดก็เหลือน้อยที่สุด
0: เด็กๆที่เป็นลูกหลานของชาวเขาได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาในฐานะของประชาชนที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนี่คือจุดเริ่มต้นของความคิดที่ต้องการให้บนดอยแห่งนี้มีโรงเรียน
1: ย้อนไปเมื่อ26ปีที่ผ่านมาโรงเรียนตรงนี้ไม่เป็นโรงเรียนคือไม่มีโรงเรียนไม่มีนักเรียนมีอาคารอยู่หลังหนึ่งเก่า
2: ๆชาวบ้านที่นี่เขาถือว่าการเรียนหนังสือไม่สำคัญทำอย่างไรเขาจึงจะให้ลูกหลานซึ่งเป็นเด็กๆในหมู่บ้านน่ะมาเรียนหนังสือกับเราจุดเริ่มต้นก็เลยมีความคิดว่าเราจะต้องเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปทำความรู้จักไปคุ้นเคยกับเขาไปบอกกับเขาว่าเราจะมาเป็นครูสอนหนังสือที่หมู่บ้านของเขานี่ชาวบ้านก็เริ่มให้ลูกของเขาเนี่ยเข้ามาเรียนเด็กเขาก็ไม่รู้จักโรงเรียนไม่รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยมีความสำคัญให้ความรู้แล้วเนี่ยเขาจะไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างครูเรียมก็เลยต้องใช้วิธีที่เรียกว่าการเรียนแบบเรียนปนเล่น
0: การเรียนปนเล่นจึงเป็นวิธีการแรกๆที่ใช้ในการจูงใจให้เด็กๆ เข้ามาโรงเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนจนเกิดเป็นโรงเรียนขึ้นมา

0: คุณครูไปยืนตรงนู้นนะเธอวิ่งไปให้ถึงคุณครูพร้อมๆกันกูยกมือลงนี่นะเร็วมากเลยเนี่ย
1: ก็ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยก็เลยเป็นลักษณะแบบว่าเรียนปนเล่นเป็นลักษณะแบบว่าเอาธรรมชาติที่เขามีอยู่รอบตัวเนี่ยจัดมาเป็นการขบวนการเรียนการสอนให้กับเด็กจากนอกห้องเรียนเนี่ยก็นำเข้าสู่ห้องเรียนก็เป็นการต่อเนื่องมาจนกระทั่งเด็กสามารถเข้าอยู่ในชั้นเรียนได้เวลาเรียนก็แบ่งให้เด็กเด็กเล็กก็เล่นไปบ้างเด็กโตขึ้นมาก็สอนอ่านเด็กโตอีกนิดก็สอนเขียน
2: เมื่อวานนี้นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนสนิทมีตัวอย่างคนที่เขียนได้ดีนะคะวันนี้จะให้เพื่อนคนที่เขียนดีเนี่ยมาอ่านให้เพื่อนๆฟังว่าเนี่ยคนที่เขาเขียนได้ดีแบบนี้เขียนยังไงบ้างนะคะคนแรกเอาผู้ชายก่อนดีกว่าเนาะสามคำแสนมาเลยลูกสามคำแสนเขาเขียนยังไงบ้าง
3: ผมรู้สึกว่าดีใจที่มีเพื่อนสองคนนี้ผมมีสองคนนี้เป็นกำลังใจผมไปไหนมีแต่สองคนนี้สองคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีมีคุณธรรม
4: ความรู้นี่มีความสำคัญมากอย่างเด็กข้างบนเนี่ยถ้าสมมติเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขาจะลำบากตรงที่ว่าถ้าเขาโตขึ้นเขาทำงานเกี่ยวกับโครงการหลวงเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่รู้หนังสือเลยเนี่ยคืออย่างขายของไงค่ะทอนหนังสือทอนเงินไม่เป็นอย่างเงี้ยทอนจะลำบากเขาเนี่ยค่ะถ้าอ่านหนังสือไม่ได้เลยนี่นะ
2: อ้าวคนต่อไปอันนี้เด็กหญิงวีระยาอ่านเสียงดัง
5: ๆเพื่อนสนิทของฉันคือฮงคำยงเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เล็กเรารักกันมากเราเกิดพ.ศ. 2544ค่ะและรักเพื่อนเท่าชีวิตเหมือนเป็นเพื่อนที่ปลอบใจเวลาเราเสียใจคงก็ปลอบใจเราค่ะ
2: อ่ะจบแล้วเพื่อนปรบมือให้หน่อยค่ะอ่ะเก่งมากนะคะ
1: การเรียนรู้การรู้หนังสือการศึกษาเนี่ยทำให้เขาเห็นความสำคัญว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตอย่างคนเฒ่าคนแก่ซึ่งไม่มีความรู้เนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยก็ลำบากแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะอ่านป้ายจราจรเขาสามารถที่จะอ่านป้ายร้านเขาสามารถที่จะคิดเลขคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยได้ทันต่อเหตุการณ์อ่านหนังสือได้เป็นความสำคัญสำหรับเขา
2: เขาให้เธอเติมอยู่3ช่องแล้วก็ต่อด้วย41 42แล้วก็43อ่ะลองช่วยกันสิอันนี้ต้องเติมอะไร
6: 38
2: ช่องที่2
6: 39
2: ช่องสุดท้าย
6: 40
7: ในเรื่องของการสอนเด็กดอยเนี่ยเขาจะใช้ภาษาท้องถิ่นนะครับของเขาเราจะต้องมาปรับนะครับมาปรับความเข้าใจกับเด็กนะครับในเรื่องของภาษาด้วยนะครับการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยครับจะอยู่ในรูปแบบของการสอนที่ต้องปรับอีกทีนึงครับเพราะว่าเด็กจะเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้นี่ยากพอสมควรนะครับเราจะต้องใช้วิธีการสอนที่มันง่ายขึ้นสำหรับเด็กๆครับ
8: นักเรียนดูลูกแก้วนะครับลูกแก้วมีทั้งหมดกี่ลูกครับแบ่งเป็นกองมีทั้งหมดกี่กองครับ
6: 3
8: กองลูกแก้ว5ลูกนะครับแบ่งเป็น3กองเพราะฉะนั้นจะต้องเอา5ไปบวกกันกี่ครั้ง
6: 3
8: ครั้งเพราะฉะนั้นได้3คูณกับอะไร3คูณกับ5
1: เด็กเรียนจากโรงเรียนไปแล้วมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในวิชาสังคมเนี่ยเด็กก็สามารถไปทำบัญชีครัวเรือนที่บ้านได้เขาก็สามารถไปบอกพ่อแม่เขาได้เลยว่าเวลาพ่อแม่เขาทำอะไรไม่ถูกอย่างเช่นขายเผือกขายมันขายแรงเขาเนี่ยลูกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยพ่อแม่เขาเวลาช่างผักบางครั้งเนี่ยเขาก็จะถูกโกงโดยที่เขาไม่รู้ใช่ไหมคะลูกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยพ่อแม่เขา
9: เจ้าโฮลิเดียเจ้า
10: โฮเจ้า
9: เจ้าหูกึ
10: ่งหัวหัวนี่คือ
1: เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ในการค้า

0: การขายหรือไปช่วยพ่อแม่เขาในการดำเนินชีวิตเนี่ยได้การทำอาชีพครัวเรือนนี่เป็นประโยชน์สำหรับเขามากเลยปัจจุบันนี้เด็กก็ยังสืบทอดสิ่งเหล่านี้อยู่ในบ้านของเขาอยู่เขายังทำอยู่สืบเนื่องอยู่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้านทางด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านการมีหมูของเขาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ขังหมูเขาจะปล่อยหมูไปเนี่ยหมูก็จะไปกินอะไรต่ออะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายจระไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้สกปรกในพื้นที่แล้วก็ทำให้มีเชื้อโรคตรงที่เขาปล่อยหมูไปเนี่ยมันเป็นความเชื่อของเขาว่าการขังหมูไว้เนี่ยทำให้หมูเนี่ยไม่แพร่พันธุ์ครูก็มีโอกาสได้เข้าไปบอกว่าต้องทำลักษณะแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะต่อมามีการทำคอกอะไรก็ดีขึ้นซึ่งก็พยายามไม่ให้ขัดกับความเชื่อของเขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ทำอะไรบ้างนอกจากเลี้ยงหมูแล้วอะสตรอเบอรี่แล้วมาให้หมูตอนไหนให้ข้าวตอนไหนบ้าง
1: ตอนเย็นก
0: ับ
1: ตอนเช้
0: าทำคอกอย่างนี้ดีนะสวยดีด้วยรักทุกวันนี้ขี้ไว้ที่ไหนเอาไหลลงมาเนี่ยแล้วเอาขี้ไปทำประโยชน์อะไรบ้าง
1: มาถูกพื
0: ชหรอเอาผสมกันกันไหมกับปุ๋ยที่คงกระหลวงเอามาให้ใช่ไหมแล้วก็มีอยู่อย่างนึงก็คือว่ามูสดัมเนี่ยเขาเป็นชนเผ่าที่นับถือผีนะครับเป็นชนเผ่าที่นับถือผีเพราะฉะนั้นเขาจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อของเขามากการทำบางอย่างของเราจะไปผิดเขาเรียกว่าผิดผีถ้าไปผีของเขาแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเขาจะต้องทำพิธีในการทำพิธีของเขาเนี่ยก็จะมีปู่จองคนทำพิธีทางศาสนาคือจะหมอนะจะหมอทำพิธีของเขาก็จะมีการเต้นจะคึก

0: ในความเชื่อดั้งเดิมนะคะของชนชาวเขาเผ่ามูสดำเนี่ยที่เขามีอยู่นี่นะคะมันเป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นความเชื่อในความคิดของครูเองนะคะที่เริ่มมาเข้ามาทำเป็นครูสอนที่นี่เราก็ไม่ได้มีความที่คิดว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขานะคะไม่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เขามีอยู่หรือความเชื่อของเขาแต่เรามีความคิดว่าเราจะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาวัฒนธรรมที่ชนชาวเขาเผ่ามูสดำเนี่ยเขามีอยู่เราได้ทำโครงการหลักสูตรท้องถิ่นเราได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาจากตรงนี้ก็มีปู่จองเนี่ยจะหมอเนี่ยเป็นครูภูมิปัญญาให้กับเรา
1: ตอนนี้แต่งวันเนี้ย
2: ว่าคือกับว่าคือกับแต่วันนี้
3: ความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันจึงทำให้ครูเข้าใจชาวบ้านและชาวบ้านก็เข้าใจครู
1: อ๋อวันนี้ตัวน้อย
0: จากตรงนี้ก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้กับความเชื่อของเขาแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่ห้องเรียน
4: หรือความอะไร
5: เป็นหมอเนี่ยคือ
6: มาคำกริยาคือ
5: มี
6: มีกลิ่น
7: รางวัลชีวิตของครูดอยก็คือการที่เด็กนะครับการที่เด็กได้รับความรู้นะครับได้รับความรู้แล้วก็เด็กได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นครับ
4: คาดหวังว่าเขาจะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวัน
8: ให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็เด็กมีความสุขในการเรียนรู้กับเรานะครับ
9: คือถ้าเราได้ถ่ายทอดให้เขาแค่ได้อ่านเป็นอ่านออกเขียนได้แล้วก็สามารถนำความรู้ที่เราสอนเช่นคณิตอย่างเงี้ยเนาะไปขายของเนี่ยสามารถทอนเงินได้หรืออะไรได้เนี่ยพูดกับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยก็ภูมิใจอ่านหนังสือได้เนี่ยค่ะ
10: คนมักจะพูดว่าครูดอยครูดอยหลายคนพูดปุ๊บไม่รู้นะครับความรู้สึกเขาอาจจะวัดครูดอยมันยังไงแต่ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาสอนอยู่ข้างบนหน่อย
0: การเป็นครูดอยครูเรียมนั่นคือการทำหน้าที่จากความรู้สึกของจิตใจเพราะว่าอยู่บนดอยสภาพพื้นที่บนดอยนั้นไม่มีความพร้อมเพราะคนเป็นครูดอยต้องพร้อมที่จะทำหน้าที่ตลอดเวลาเป็นครูเป็นหมอเป็นทุกอย่างที่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ได้เราอยากให้โอกาสของเด็กแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเด็กสามารถได้รับความรู้รับการศึกษาแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กบนดอยเขาก็สามารถมีความรู้มีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมกันกับเด็กอื่นๆทุกที่ของประเทศไทย

ครูเป็นอาชีพที่เสียสละคนกลุ่มนี้คงเป็นตัวอย่างที่ใช้อธิบายได้เป็นอย่างดีสำหรับความหมายของคำว่าครู

คุณรู้ไหมครับก้าวแรกที่ผมเหยียบเข้ามาที่เนี่ยผมรู้สึกเหมือนผมอยู่คนละโลกกับพวกเขา

คุณลองคิดดูสิว่าตั้งแต่คุณเกิดมาคุณไม่เคยได้ยินเสียงพ่อแม่ของคุณคุณไม่เคยได้ยินเสียงครูที่สอนคุณคุณไม่เคยได้ยินเสียงเพื่อนของคุณไม่เคยได้ยินเสียงตะโกน

ลังจากที่ได้รู้จักกับพวกเขาผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะครับว่าจริงๆแล้วเขาก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปนี่แหละจะต่างกันก็ตรงภาษาที่ใช้ใช่แล้วครับพวกเขามีภาษาเป็นของตัวเองนั่นก็คือ

0: ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกทำไมโรงเรียนเงียบจังเลยอะไรเนี่ยเป็นโรงเรียนอะไรอะไรเงี้ยตอนแรกๆสอนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคิดดูสิคะถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้าไปในโรงเรียนหรือว่ามันเราไปต่างประเทศแต่ไม่ใช่ภาษาของเราอ่ะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่โชคดีตอนนั้นที่ยังมีครูพี่เลี้ยงคือครูคนที่ครูจะเข้ามาแทนเขากำลังจะเกษียณแต่เขาก็อีก2เดือนถึงจะเกษียณเราก็โชคดีก็มีครูพี่เลี้ยงเขาก็บอกว่าคุยไปเถอะถ้าเราไม่รู้คำภาษามืออะไรให้เราเขียนในกระดาษแล้วก็ถามทีละคำพอเราเขียนภาษาไทยไปนักเรียนก็จะตอบเราเป็นภาษามือแต่ในขณะที่เราถามทีละคำอ่ะถามทีละคำมันไม่เป็นประโยคกลับบ้านแล้วไปนอนเครียดมากไม่รู้จะทำไงถามเด็กวันละไม่เกิน20คำอ่ะแต่สิ่งที่เราจะพูดกับเด็กมีตั้งเป็นร้อยเป็นพันไม่รู้จะทำยังไงก็ลองคิดดูว่าความอึดอัดมันมีมากแค่ไหน
1: รู้ภาษามือจากครูกับครูรุ่นพี่แล้วก็มีนักเรียนก็บอกว่าไม่เป็นปัญหามาสอนได้สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาน่ารักอย่างเงี้ยค่ะ
2: อย่างน้อยเราต้องมีภาษามือเนาะหรือภาษาท่าทางอะไรที่สื่อความหมายได้แล้วทำความเข้าใจสักพักนึงเดี๋ยวเราก็ปรับตัวได้เขาก็ปรับตัวได้เขาจะคุยกันรู้เรื่อง
1: ภาษามือถามไม่ยากไหมไม่ยากค่ะถ้าเราได้มาครุกคลีอยู่กับเด็กไม่ยากเลยพื้นฐานของมันง่ายๆก็จะมีทิศทางมีการเคลื่อนไหวอย่างตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคำว่าเกลือกับคำว่านั่งเนี่ยสมมติว่าเราทำท่ามือนั่งอันนี้คือนั่ง
3: ครับ
1: ถ้าเขย่านิดนึงคือเกลือใช่ไหมคะ
3: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่ไหมความหมายเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนอันนี้คือท่ามือถ้าผิดไปก็ความหมายเปลี่ยน
0: อ่านหนังสือภาษามือหนังสือมันเป็นภาพ2มิติแต่ภาษามือมันคือ3มิติ4มิติที่มันจะต้องเคลื่อนไหวมีท่าทางเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราอ่านหนังสือปุ๊บเรามาทํามันทําไม่ได้อ่ะพอทําไม่ได้แล้วทําผิดอ่ะเด็กก็เลยหัวเราะแต่ว่าเด็กพอเค้าหัวเราะแล้วเค้าก็ครูทําคําที่ถูกทําอย่างงี้นะเค้าก็ทําให้ดูอะไรอย่างเงี้ยทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็เธอเวลาครูทำอะไรไม่ถูกก็บอกครูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอย่าหัวร้อนนะครูอายอะไรประมาณนี้แรกๆ
4: แต่ถ้าเราท่าทางผิดเมื่อไหร่นะมันก็ผิดไปหมดนะ
3: ครับ
4: ก็ทำตามผิดไปหมด
3: อ๋อเหรอเคยมีใช่ไหม
4: เคยมี
5: ภาษามือให้เข้าใจว่าภาษามือไทยกับภาษาพูดไวยากรณ์ไทยเนี่ยมันจะต่างกันเพราะฉะนั้น conversation หรือการสนทนาของภาษามือเนี่ยมันจะเป็นคำโดดๆเยอะมันจะไม่เขียนตาม word by word เหมือนไวยากรณ์ไทยนะคะ
6: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0: ขามีปัญหาแล้วเขามาปรึกษาเราเราสามารถแก้ปัญหาเขาได้หรือว่าสามารถชี้แนะแนวทางหรือว่าแนะนำอะไรเขาได้เขายิ่งเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจแล้วก็จะรักครูคนที่ทำภาษามือเก่งแล้วก็คุยกับเขาได้เขาจะไว้วางใจเลย
1: ครูเกดบอกว่าจะสอนแผนจะสอนอะไรเรื่องอะไรบอกเธอไปคิดเองว่าจะเรียนคนยังไงใช่ป่ะเขาจะเก่งมากแล้วเขาก็จะแสดงนำทีมแสดงแล้วเขาพูดนะ
2: เด็กนี่อะไร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะค่ะอ๋อครับผมครับ
1: นั่นแหละถ้าผู้ชายคลาสอยู่ข้างบน

0: ครูดาสอนที่นี่มากี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณ10กว่าปีค่ะตอนแรกเนี่ยมาทำงานด้านธุรการลาออกไปแล้วไปเรียนต่อพอจบออกมาปุ๊บเนี่ยทางนี้ติดต่อมาว่าสนใจไหมครูที่นี่ขาด
2: จบปุ๊บนี่ไปบรรจุที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากค่ะก็เป็นเด็กพิการทางการได้ยิน

0: พอโทรไปบอกแม่ว่าตอนนี้จะเป็นครูแล้วนะได้รับการบรรจุแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกไปทั่วหมู่บ้านเลยว่าลูกฉันจะเป็นครูแล้วแม่ดีใจมากถึงแม้จะเงินเดือนจะน้อยแต่ความภาคภูมิใจตรงนั้นเราก็รู้สึกดีใจที่ทําให้แม่ภาคภูมิใจ
1: ตอนแรกนี่ก็เป็นเด็กปกติพอเข้าไปถึงโรงเรียนเอาปรากฏว่าเป็นเด็กพิการก็ตอนแรกๆก็คิดหนักเหมือนกันนะกลัวว่าจะสอนไม่ได
0: ้ตอนแรกที่มาใหม่ๆนะคะที่มารายงานตัวใหม่ๆพอดูแล้วเอ๊ะว่าทําไมโรงเรียนเงียบจังเลยอะไรเนี่ยเป็นโรงเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามดูเมื่อก่อนหน้าโรงเรียนจะมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งที่ผู้ปกครองมานั่งรอลูกทุกวันแล้วก็เสร็จแล้วเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกเราก็จะได้งานตัวดีไหมเนี่ย
2: ตอนแรกอาจารย์ตั้งใจจะมาสอนโรงเรียนสอนป่ะ
3: ตอนแรกนะคะ
2: ที่จบเลย
3: ที่จบเพราะว่าที่จบไม่ได้ตั้งใจพูดความจริง
0: วันเดียวนั้นอยากจะลาออกวันละหลายรอบเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทำมันมากกว่าสิ่งที่เราได้ทำไงเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราทำไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ย

คือ3เดือนแรกมาที่เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่อึดอัดมันคือความกดดันนั่นแหละแล้วว่าเราจะทำได้ไหมพอผ่านจากช่วง3เดือนนั้นมาแล้วกับจากการอยู่กินกับเด็ก24ชั่วโมงเนี่ยทำให้เรารู้ภาษามือของเขา

0: จบการศึกษาพิเศษนะคะสาขาบกพร่องทางการได้ยินเราตั้งใจที่จะเรียนทางด้านนี้เลยนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนทางด้านการศึกษาพิเศษทางด้านหูหนวกเนี่ยเพราะว่าชอบมีความสนุกกับการสอนเพราะว่าจะได้สอนภาษามือและเด็กก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีเหมือนเด็กปกติเลยค่ะ
1: สองเจ็ดก็ประมาณ
2: ตั้งแต่สองเจ็ด
1: ตอนนี้
2: สามเจ็ดสี่เจ็ด
1: ยี่สิบ
2: กว่าปียี่สิบสี่
3: ทำไมทุกคนมุ่งไปเด็กปกติไอ้สอนคนปกติได้กูขอสอนเด็กไม่ปกติ
4: คือถ้าพูดผมถ้าในของผมนะ
5: ครับ
4: ผมไม่รู้เลยว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนพิการ
5: ตอนแรก
4: ตอนผมบรรจุมาเนี่ยผมไม่รู้
5: คร
4: ับไม่รู้ถ้าทดลองงานแล้วก็จะกลับไปที่อื่นดีกว่า
5: ครับ
4: แต่อยู่ไปเราศึกษาอยู่กับเด็กไปมันเหมือนเราอยู่อีกโลกหนึ่งไง
6: พออยู่ไปได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกเด็กๆน่ารักอ่ะ
5: คร
6: ับ เด็กๆน่ารักแล้วก็เขาไม่ดื้อเขาไม่ได้ซนเหมือนกับเด็กปกติมากมาย
5: ครับ
6: ค่ะจะดีมากๆก็เลยเกิดความรักความผูกพัน
7: สื่อสารกันลำบากกว่าเราก็ต้องพยายามสื่อสารตัวเขาแล้วก็ต้องมีภาษามือท่าทางอะไรอย่างเงี้ย
8: ความคิดเขาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรเขาจะบอกเราหมด
5: อาจารย์สอนมานานเท่าไหร่แล้วครับเน
4: ี่
5: ย
4: วันนี้20ปีแล้ว
5: โอ้โห
4: นี่20
5: จากตอนแรกที่คิดว่าเดี๋ยว3เดือนกูไปดีกว่า
4: ไปดี
2: แล้วมาที่นี่เลยที่แรกเลยป่ะ
1: มาที่นี่ทีแรกเลยแล้วไม่ได้ไปที่ไหน
2: แล้วก็อยู่จนวันนี้เลยเหรออ
1: ยู่จนวันนี้เลย
2: โอ้โห
9: วันนี้วันอะไรวันพฤหัสวันที่เท่าไหร่23ใครเป็นหัวหน้า
10: เป่ายิงชุบสวัสดีค่ะสวัสดีครับมือข้างซ้ายเป็นขอนมือข้างขวาเป็นขอนเป็นอ่า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้มาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง Nเราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ MG บวก FB หรือ Buoyant Force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้ วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเอง

ก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่น
หรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัว

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณครูคะคุณครูทุกท่านคงจะทราบดีว่าเด็กนักเรียนของเรานั้นถ้าเขาอ่านออกเขียนได้ก็จะนำไปสู่เป็นการเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเอ๊ะทำอย่างไรคะเด็กของเราจึงจะอ่านออกเขียนได้นะคะคุณครูสามารถทำได้หลายวิธีค่ะคุณครูคะใจเย็นๆนะคะในการสอนนักเรียนของเราคุณครูอาจจะสอนโดยการใช้วิธีผสมอักษรก็คือใช้พยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์สอนด้วยการจำจากภาพก็คือมีภาพประกอบนะคะสอนอ่านจากรูปร่างของคำสอนด้วยการเดาคำจากบริบทก็คือคำที่อยู่รอบๆข้างของคำที่เราต้องการจะสอนสอนอ่านโดยให้รู้หลักภาษาวิธีการนี้อาจจะใช้กับนักเรียนที่เขาโตขึ้นสักนิดนึงหรือวิธีการที่ไม่ยากนักก็คือสอนอ่านตามครูค่ะคุณครูก็พิจารณาให้ดีนะคะว่าเด็กของเราเป็นอย่างไรแล้วก็เลือกสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนของเราค่ะวิธีการสอนในรูปแบบนึงที่วันนี้จะขอนำเสนอให้คุณครูได้ทราบก็คือเรื่องของการแจกลูกสะกดคำค่ะแต่การแจกลูกสะกดคำนั้นเด็กของเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเด็กต้องรู้จำได้ออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะการอ่านต้องเน้นการออกเสียงนะคะคุณครูพยัญชนะอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของสระนะคะคุณครูขาและอีกสิ่งนึงซึ่งมีความจำเป็นมากก็คือเรื่องวรรณยุกต์ซึ่งเรื่องนี้มักจะมีปัญหากับนักเรียนของเราค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะคุณครูต้องให้เด็กของเรานั้นเก่งพยัญชนะเรียนรู้สระและเข้าใจเรื่องวรรณยุกต์ให้ถูกต้องค่ะเพราะ3ส่วนนี้เมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยจะเป็นคำใช้สื่อสารได้ค่ะพอมารวมเป็นคำปั๊บมันจะมีความหมายพอมีความหมายก็จะใช้สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะนะเอาละค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องพยัญชนะกันก่อนพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณครูออกเสียงให้ถูกต้องดีๆตั้งแต่แรกเด็กเขาก็จะเกิดความจำแล้วก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนี้ระดับเสียงมันไม่เท่ากันนะคะบางตัวเสียงมันจะค่อนข้างสูงบางตัวเสียงระดับกลางๆบางตัวเสียงค่อนข้างต่ำค่ะแต่คุณครูถ้าเป็นเด็กป.1คุณครูอย่าเพิ่งพูดว่าไตรยางค์นะคะสักป.2ป.3ค่ะนะจึงจะใช้คำว่าไตรยางค์กับเด็กๆเพียงแต่ให้เขาเห็นว่าเสียงนี้มันอยู่ระดับนี้นะให้เวลาสอนคุณครูต้องค่อยๆสอนทีละตัวค่ะนะอย่าสอนทีเดียวหมด44ตัวนะคะเด็กจำไม่ได้ค่ะอาจจะวันละ1ตัว2ตัวหรือ3ตัวพอออกเสียงปั๊บเช่นกอไก่กอไก่กอไก่คุณครูก็ให้เขาเขียนด้วยเขียนบนอากาศก็ได้ค่ะคุณครูขาเขียนเลยค่ะกอไก่นะคะเอามือของคุณครูนะคะเป็นกระดานแล้วก็เดินไปหานักเรียนนะคะให้นักเรียนลองเขียนที่บนกระดานนี้ค่ะเอาเขียนกอไก่สิลูกใช้นิ้วเขียนเลยค่ะเอาใครก็ได้เขียนเลยค่ะกอไก่อ่ะโอ้ปากกอไก่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลูกลบออกแล้วก็ปรับใหม่สิคะเอาเขียนใหม่ลูกพอได้พอได้ค่ะอ่ะหนูคนนี้เขียนงองูสิคะลูกลบกระดานก่อนลูกค่ะงองูนะคะเอาหนูขมวดหัวไม่ถูกลูกเอาใหม่นะคะลูกเมื่อสัมผัสอย่างนี้จะทำให้เรารู้ว่าถูกหรือผิดไม่ใช่ค่ะลูกไม่ใช่คุณครูขาอย่าจับมือเด็กเขียนนะคะการจับมือเด็กเขียนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะเอาเด็กพอได้นะลูกนะอนุเก็บให้ครูก่อนนะคะลูกเก็บให้หน่อยนะคะค่อยๆสอนไปนะคะจนกระทั่งถึงฮอนกฮูกใจเย็นๆค่ะอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์แต่คุณครูคะเรื่องของพยัญชนะสระวรรณยุกต์หรือโดยเฉพาะยิ่ง พยัญชนะเนี่ยเด็กบางคนเขาเรียนมาแล้วจากระดับอนุบาลเพราะฉะนั้นเอามาประยุกต์ได้ค่อยๆทวนค่ะแต่เด็กก็มักจะลืมค่ะจากนั้นพอเด็กเริ่มจะเรียนรู้ คุณครูลองออกเสียงสิคะกอไก่ขอไข่ขอขวดเห็นไหมคะเสียงจะต่างกันคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ชอเชยอหญิงอย่าอ่านชอกระเชยนะคะชอเชยอหญิงดอชดาตอปตักทอฐานทอมนโททอพุทธเท่านอนเนนดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาหอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงแหวนสอสลาสอฤาษีสอเสือหอหีบรอจุฬาพออ่างหอนุคู่เห็นไหมคะสนุกคุณครูจะยืนหน้าห้องแล้วทำอะไรก็ได้ค่ะก็เอ้ยก็ไก่ข้อไข่อย่างเงี้ยก็ได้ค่ะน้องก็ตาทำลีลาไปนะคะเด็กจะสนุกค่ะคุณครูนะลองฝึกเด็กนักเรียนนะคะนะแล้วก็บอกเด็กสักนิดนึงว่าพยัญชนะไทยของ4พยัญชนะของไทยทั้ง44ตัวนั้นเขียนข้างหน้าได้หมดที่เราเรียกว่าเป็นพยัญชนะต้นเอาไว้ข้างหน้าได้หมดค่ะเอาไว้1ตัวก็ได้นะคะเอาไว้2ตัวก็ได้ถ้าเอาไว้2ตัวแล้วออกเสียงพร้อมกันเราเรียกว่าคำควบกลัมถ้า2ตัวอยู่ข้างหน้านั้นออกเสียงคนละครั้งเราเรียกว่าอักษรนำค่ะนะคะอย่าลืมนะคะแล้วพยัญชนะไทยนั้นสามารถเอามาไว้ข้างหลังได้ค่ะที่เราเรียกว่าตัวสะกดค่ะนะมีตัวอะไรบ้างงองูนอนหนูมอม้ายอยักษ์วอแหวนกอไก่ดอเด็กบอใบไม้ที่เรามาเรียกว่าแม่กงแม่กลแม่กมแม่เกยแม่เกลแม่กบแม่กดแม่กบเดี๋ยวพออยู่ระดับป.3ก็จะมีตัวสะกดไม่ตรงมาตราค่ะค่อยๆสอนไปนะคะใจเย็นๆค่ะสอนแล้วเนี่ย เรามาลองเล่นเกมกันดูซิว่าเด็กของเราได้หรือยังจำได้หรือยังอ้าวค่ะนะนักเรียนคะคนละแผ่นนะลูกนะคะแจกเพื่อนด้วยอย่าลืมขอบคุณคุณครูด้วยขอบคุณแล้วครูไม่ได้ยินนะคะลูกนะคะนี่คือสอนคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนด้วยนะคะเกมชี้ตัวอักษรนะคะเกมชี้ตัวอักษรเด็กนักเรียนของเราเนี่ยจะจำพยัญชนะตัวแรกกับตัวสุดท้ายได้เหมือนเรานะคะชีวิตประจำวันของเราจะจำสิ่งแรกได้และมักจะจำสิ่งสุดท้ายได้นะคะอ่ะเริ่มต้นนะมองดูผ่านๆตัวอักษรตัวพยัญชนะครบไหมลูกดูผ่านๆปั๊บเอาคอยชี้นะลูกนะกอไก่เก่งคุณครูเดินดูด้วยนะคะว่าเด็กถูกไหมคะงองูค่ะรอเพื่อนๆรอเพื่อนๆเอานะคะเจอยางครบยางอ่ะยอหญิงยอหญิงยอหญิงอ้าวแล้วค่ะพอสำเภาค่ะพอสำเภาต่อไปทอถุงทอถุงดอหญิงเจนก่อนเจนเจอหรือยังได้แล้วนะคะทอถุงหนูสังเกตดูว่าทอถุงมันต่างจากพอสำเภาอย่างไรคะลูก
1: หัวอยู่ด้านใน
0: หัวอยู่ข้างในนะคะคุณครูคะกอไก่ทอถุงพอสำเภานักเรียนจะเขียนสับสนอยู่ตลอดเวลาคุณครูต้องทบทวนบ่อยๆนะคะตัวต่อไปนะลูกดูดีๆนะคะขอไข
1: ่ขอ
0: ไข่บอใบไม้ลูกบอใบไม้ค่ะเดี๋ยวยังคะขอไข่กับบอใบไม้มันคล้ายกันมากแต่มันต่างกันอย่างไรคะลูกขอไข่มันจะบอใบไม้เป็นยังไงลูก
2: ม
0: ันกว้างกว่าขอไข่มันแคบๆใช่ไหมคะใช่ไหมลูกสังเกตไหมคะหนูเขียนให้ถูกนะคะเวลาคุณครูเขียนบอใบไม้หนูอย่าเขียนตัวแคบๆนะนะคะแล้วคุณครูก็ต้องพยายามดูนักเรียนอีกสักนิดหนึ่งค่ะว่าเวลาเขาเขียนขอไข่เขียนบอใบไม้มันมีความต่างกันบ้างไหมไม่ฉะนั้นแล้วถ้าเราปล่อยไปเนี่ยพอโตขึ้นเขาก็จะเขียนไม่ระวังค่ะครูคนอ่านนี่แหละค่ะจะลำบากโอ้โหไม่รู้ว่าลูกเหล่านั้นเขียนขอไข่หรือเขียนบอใบไม้ค่ะอีกคู่นึงนะลูกนะคะขอพึ่ง ขอเดี๋ยวยังลูก
1: เจอแล้วค่ะ
0: พอผ่าน
2: พ
0: อผ่านเจนเจอยัง
1: เจอแล้วค่ะ
0: เจอแล้วลูกพอพึ่งกับพอผ่านต่างกันยังไงคะลูกนี่คือสอนการสังเกตให้นักเรียนด้วยนะคะนะถ้าครูบอกอย่างเดียวเนี่ยบางทีเด็กเขาไม่จำเขาจะลืมค่ะเพราะฉะนั้นให้เขาสังเกตด้วยนะพอพึ่งเป็นยังไงคะลูก
1: หัวอยู่ข้างใน
0: หัวอยู่ข้างในพอผ่าน
1: หัวอยู่ข้างนอก
0: แล้วต่างกันอย่างไรอีกลูก
3: ต้อง
1: อยาก
3: อยาก
0: อยากอยากเป็นไงพอผ่านเป็นไงลูก

0: พอพันเชิงขึ้นสูงสูง
1: สูงสูงเต็มบรรทัดไหมลูกอยากขึ้นเต็มบรรทัดแล้วขอพึ่งนะคะลูก
2: ครึ่งบรรทัดเดียว
1: เพียงครึ่งเดียวนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะคุณครูเพราะนั้นนะคุณครูต้องเวลาสอนเสร็จแล้วคุณครูต้องให้เด็กเขาคัดไถด้วยค่ะนะคะพอได้ไหมลูกพอได้ไหมคะ
2: พอได้ค
1: ่
2: ะ
1: ได้นะอีกตัวนึงลูกคล้ายๆพอพานลอจุลาค่ะหาเจอยังติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเจอหรือยังคะ
0: เจอแล
1: ้
0: วค
1: ่
0: ะ
1: นะไม่อ่านจอจุลานะคะลอจุลาค่ะเอาละค่ะดูซิว่าลอจุลามันต่างจากพอพานอย่างไรลูก
0: มันมีหัวอยู่ข้างล่าง
1: มีเลยเหมือนถ้าเราเขียนพอพานก็เลยขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ขมวดใช่ไหมลูกแล้วก็ตวัดหางออกมาใช่ไหมคะไม่สูงจนเกินไปนะคะตัวอักษรการเขียนตัวอักษรนะคะคุณครูคะทุกตัวค่ะจะลากครั้งเดียวนะคะตั้งแต่ต้นนะคะไม่ยกมือค่ะนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนฮูกยกเว้นบางตัวเช่นสอสราสอเสือที่มันมีหางขึ้นไปค่ะนะคะอันนั้นจึงจะลากครั้งที่สองค่ะชอช้างอย่างเงี้ยค่ะคุณครูขานะครั้งเดียวนะคะถอฐานเมื่อเขียนตัวถอฐานเสร็จแล้วเชิงของมันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ทุกตัวนั้นต้องเขียนครั้งเดียวโดยที่ไม่ยกมือนะคะต้องสอนเด็กให้ถูกค่ะนะพอได้นะลูกนะคะมีอะไรจะถามคุณครูไหมคะลูกไม่มีนะเก่งมากเลยลูกแล้วเดี๋ยวเอาไปคัดไถนะลูกนะคะต่อไปค่ะอ่ะเรามาเล่นบิงโกกันค่ะบิงโกพยัญชนะเป็นตัวอีกตัวนึงที่จะเสริมสร้างความรู้ให้นักเรียนเพื่อให้ทราบว่าเด็กเนี่ยเขาพอจำได้ไหมถ้าจำได้เขาจะวางบิงโกได้ถูกต้องค่ะคุณครูคะอ้าวเอาไปคนละแผ่นค่ะลูกนะคะ
0: ข
1: อบคุณค่ะรู้จักบิงโกไหมนะคะคุณครูจะทำตัวอักษรขนาดนี้ก็ได้นะคะตัวเล็กๆขนาดนี้ค่ะนะคะถ้าคุณครูจะให้นักเรียนเล่นเพียงคนเดียวก็ทำได้ค่ะแล้วก็วางจะเป็นฝาจุดน้ำอัดลมหรือว่าที่เป็นสัญลักษณ์ที่จะวางลงไปที่ไม่บังตัวพยัญชนะเนี่ยค่ะได้หมดค่ะคุณครูทำขนาดนี้ก็ได้เก็บใส่กล่องไว้นะคะให้เด็กเขาไปจับคู่เล่นกันเป็นลักษณะของเพียร์กรุ๊ปเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่ค่อยได้เนี่ยเขารู้ว่าตัวนี้คือตัวพยัญชนะอะไรตัวนี้เมื่อวางปั๊บต้องใช้นิ้วเขียนตามตัวอักษรที่ปรากฏด้วยนะคะหนูๆลองดูซิว่าในแผ่นที่หนูได้นั้นมีตัวอักษรอะไรบ้างลองเอานิ้วลากไปตามตัวอักษรซิเพราะว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นใหญ่เอานิ้วเลยค่ะลากตัวอักษรทีละตัวนะคะลากไปนะค่ะเขียนได้ไหมพอได้ไหมลูก
0: ได
1: ้ได้นะเก่งมากเอาละนะคะนะมีตัวอะไรบ้างคะในแผ่นของหนูเนี่ยอ่านออกไหมเอาอนุภาพก่อนในแผ่นของลูกมีตัวอะไรบ้างคะ
0: มีพอฟัน
1: พอฟันลูก
0: คอระฆัง
1: คอระฆัง
0: วอแหวน
1: วอแหวน
0: พอนกฮูก
1: พอนกฮูก
0: ชอฉิง
1: ชอฉิง
0: คอคน
1: คอคน
0: นอนี
1: นอนี
0: งองู
1: แสดงว่าอนุภาพอ่านออกนะเจนหนูมีตัวอะไรบ้างลูก
2: ของหนูมีฟอฟ้าคอระฆังวอแหวน
1: จ้ะ
2: หอนกฮูก
1: แสดงว่าเจนได้แล้วพอแล้วอ่ะจุฬาม
3: ีฟอฟัน
1: ค่ะฟอฟันลูก
3: ขอขวดค
1: ่
3: ะ
1: ขอขวดตัวสุดท้ายของแผ่นหนูคือตัวอะไรคะลูกอาชอฉิ่งนะคะแสดงว่าเด็กอ่านได้เอามาเล่นบิงโกนะตัวแรกนะคะตัวแรกพร้อมนะ
0: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะคะหยิบไว้หยิบเบี้ยไว้ตัวนี้อะไรคะเด็ก
2: ๆต่อเต่าค
1: ่ะต่อเต่าไม่ใช่คอคนเหรอไม่ใช่คอคนเหรอ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: ต่างจากคอคนยังไงลูก
0: คอคนหัวออกข้างนอก
1: เขาออกเต่าหัวเข้าใช่ไหมอ้าววาง
0: ไม่ม
1: ีมีไหม
2: มีค่ะ
1: มีเด็กหญิงเจนได้1คะแนนแล้วของอนุภาพไม่มีเหรอลูก
0: ไม่มีค่ะ
1: จุฬาไม่มีเหรอต่อไปนะคะต่อไปนะแอนตัวอะไรคะลูก
2: ทอถุง
1: ทอถุงมีไหมคะ
0: ไม่มีค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีถ้าเด็กเขารู้ว่าตัวนี้คือตัวอะไรเขาจะสามารถเล่นบิงโกได้ค่ะคุณครูค่ะนะคะไม่มีแน่นะลูก

0: าล่ะค่ะนะต่อไปตัวนี้อะไรคะลูก
1: หอผึ้ง
0: หอผึ้งมีไหมคะ
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีดูตัวต่อไปนะคะลูกนะคะเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยนะอะไรคะลูก
1: ชอชี
0: มีไหมคะลูก
1: มี
0: มีอวางมีอวางเลยค่ะค่ะบิงโตตามขวางก็ได้ตามแนวตั้งก็ได้ตามเฉียงก็ได้นะลูกนะคะเด็กเคยเล่นมาแล้วค่ะต่อไปนะลูกนะ
2: ค่ะ
0: พร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมค่ะ
0: ปึ้งอะไรคะลูก
2: ฝอฝาม
0: ีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: เอามีวางมีวางลูกมีวางเลยต่อไปนะคะต่อไปนะคะเอายากๆก่อนคุณครูคะพยัญชนะวรรคตะใหญ่นักเรียนจะไม่ค่อยได้ค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าคำในวรรคตะใหญ่เนี่ยเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเป็นส่วนมากจะไม่ค่อยมีปรากฏในชั้นป.1 ป.2 ป.3 เด็กอาจจะลืมไปบ้างนะคะคุณครูต้องใจเย็นๆค่ะตัวนี้ตัวอะไรลูก
1: ทอมนโททอมนโท
0: มีคนบอกทอทหารนะตกลงทอทหารกับทอมนโทต่างกันยังไงคะลูก
1: ทอมนโทก็คือ
2: มีหยักตรงหัวค่ะ
0: ทอทหารมีหยักไหมลูก
2: ไม่มี
0: ไม่มีไม่มีนะคะไม่เป็นไรทราบแล้วนะลูกต่อไปนะคะต่อไปนะตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะอะไรเอ่ย
1: รอเรือ
0: รอเรือนะคะไม่ใช่รอเรียนนะลูกนะรอเรือมียัง
2: ไม่มี
0: มีแล้วนะมีนะคะเจน
2: ไม่มีค่ะ
0: อนุภาพลูก
3: ไม่มีค่ะ
0: เอาละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะมีคนได้แล้วค่ะจะมีคนจะมีคนได้รางวัลแล้วต่อไปค่ะลูก
2: หมูนอนนีน
3: ครับ
0: นอนนีนมีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: เฮ้มีแล้วมีแล้วมีแล้วมีแล้วนะเดี๋ยวคุณครูดูซิเหลือกี่ตัวทำไมอนุภาพได้2ตัวเองสามสี่ห้าของหนูของเจนเท่าไหร่ลูก
2: 4ตัวค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อของเจนก็ใกล้แล้วเนาะอ้าวแล้วค่ะมาต่อไปนะคะต่อไปนะลูกนะตัวนี้ค่ะลูก
1: ฝอฝาม
0: ีไหมคะ
3: อ
0: ัน
3: นี้น่าจะไปแล้วไหมคร
0: ับไปแล้วต่อไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะลูกนะคะ
2: ปึ๊บ
1: ฝอฝา
2: บิงโกค่ะ
0: จุฬาบิงโกแล้วไหนดูสิลูกบิงโกยังไงมีกี่ตัว
4: ส
0: ี่ตัวเอาบอกเพื่อนหน่อยวางเฉียง
4: วางเฉียง
0: หนึ่งฟอฟันสอง
4: รอเรือ
0: ค่ะ
4: มีฝอฝาแล้วก็มีฉอฉิง
0: แสดงว่าหนูอ่านเก่งแล้วไม่เป็นไรนะลูกนะคะเดี๋ยวจุฬารักไปแบ่งขนมให้เพื่อนๆอีก2คนนะคะลูกเอาละค่ะเก็บให้เรียบร้อยค่ะลูกนะคะคุณครูขาเมื่อกี้เรานำฝาจุกนี้ไปวางตามแผ่นบิงโกและคุณครูเห็นไหมคะว่านะคะอย่างนี้ค่ะเราใส่ตัวพยัญชนะเข้าไปด้วยได้ค่ะเห็นไหมคะเด็กสามารถเรียนรู้ได้ทีละตัวทีละตัวอันนี้วางไว้หลังห้องเลยนะคะเด็กก็จะเก็บกล่องนี้มาแล้วก็มารู้ว่าอันนี้คือตัวอะไรเรียนรู้ว่านี่คือคอไก่คอไข่คอขวดค่ะอยู่ในนี้ค่ะอาจารย์นะคะเราเขียนตัวอักษรไว้นะคะคุณครูค่ะเห็นไหมใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยค่ะนะคะนี่ค่ะเอาล่ะค่ะนะต่อไปนะคะเพลงพยัญชนะเราก็ร้องได้นะคะเอาอักษรกลางก่อนนะดูนะคะนะคุณครูร้องง่ายๆก็ได้ค่ะกจดตกจดตบปอบปออักษรกลางมี9ตัวอักษรกลางมี9ตัวจำให้ดีจำให้ดีอันนี้ใส่ทำนองใหม่ก็ได้ค่ะดูสิดูอักษรกลางนั้นมี9ตัวดูสิดูอักษรกลางนั้นมี9ตัวกจดตบปอกจดตบปอหนูจำไว้ให้ดีนะหนูจำไว้ให้ดีนะมาเรียนภาษาไทยกันเห็นไหมคะใส่ทำนองอะไรก็ได้ค่ะคุณครูค่ะอักษรสูงคุณครูก็ร้องได้นะใส่ทำนองเดียวกันได้เลยค่ะ

0: ไข่ควดชิงทานไข่ควดชิงทานทุ่งพึ่งฟ้าทุ่งพึ่งฟ้าซอสละสีเสื้อหีบซอสละสีเสื้อหีบอักษรสูง11ตัวใส่ทำนองใหม่ค่ะมาพวกเรามาเรียนภาษาไทยกันมาพวกเรามาเรียนภาษาไทยกันอักษรสูง11ตัวอักษรสูง11ตัวไข่ขวดชิงทานถุงพึ่งฟ้าไข่ขวดชิงทานถุงพึ่งฟ้าสาลาสีเสื้อหอหีบโอ้ภาษาไทยมาเรียนเร็วไว้จำไว้ให้ดีอย่างนี้ค่ะนะร้องอะไรก็ได้คุณครูแต่งเองเลยค่ะคุณครูขาเมื่อได้พยัญชนะแล้วต่อไปนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสระกันค่ะนี่ครูดูนะคะเดี๋ยวคุณสระของเราจะมีสระสั้นสระยาวเห็นไหมลูกอีอีอึอืออูอูแล้วสระไทยเนี่ยสุดยอดเลยนะคะเขียนไว้ข้างหลังก็ได้เขียนไว้ข้างหน้าก็ได้เขียนไว้ข้างบนก็ได้เขียนไว้ข้างล่างก็ได้เขียนไว้ล้อมรอบก็ได้ค่ะทำอย่างไรดีคะเอาละค่ะนะเดี๋ยวคุณครูออกสระเสียงสั้นพวกหนูออกสระเสียงยาวหน่อยนะลูกนะคะอะออกเสียงยาวๆลูกนานๆอะ
1: อ
0: ะ
1: อ
0: ิ
1: อ
0: ึ
1: อ
0: ู
1: เ
0: อ
1: ออ
0: เ
1: อ
0: ยะ
1: เออ
0: ฝึกบ่อยๆถ้าเราออกเสียงยาวให้เด็กออกเสียงสั้นมันอาจจะยากอะลองสิมันอาจจะยากมันครูออกเสียงสั้นให้เด็กออกเสียงยาวนะคะทำอย่างนี้ได้ค่ะคุณครูค่อยๆฝึกไปมันมีบางตัวที่ไม่มีสระเสียงสั้นเสียงยาวอําไอไอเอาครับคุณครูนะคะนะตัวนี้คุณครูพยายามให้เด็กได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสระจำให้ได้ค่ะเมื่อเห็นว่าเด็กเริ่มจะจำได้แล้วคุณครูลองใช้สินะตัวนี้ค่ะเอาลูกอะนะคนละแผ่นนะคะคนละแผ่นนะคะชี้พยัญชนะแล้วลองชี้สระบ้างนะคะว่าถูกไหมใช้ได้ไหมนะคะเอานะชี้ได้หรือยังอะชี้เลยลูกค่ะ
2: อี
0: อี
1: เ
0: ออาจจะช้าสักนิดนึงนะคะเด็กเพิ่งขึ้นป.1ค่ะนะเอาอู้ไอไม้มาลายอ้าวได้แล้วมันมีไอ2ตัวใช่ไหมคะลูกคุณครูก็ฝึกนะคะทีนี้นักเรียนดูนะลูกนะสระที่เขียนด้านหลังพยัญชนะคืออะอาออันนี้เขียนด้านหลังนะคะเขียนด้านหน้าก็มีค่ะเอแอโอไอไม่ม้วนไอไม่มาลายใช่ไหมลูกถูกไหมคะนะคะเขียนไว้ข้างบนก็มีลูกอีอีอึอึเขียนไว้ข้างล่างก็มีอีกแม่สุดยอดเลยนะสระพยัญชนะไทยเรานี่นะทำให้มีคำใช้มากขึ้นค่ะโออูใช่ไหมลูกงูอย่างเงี้ยสระอูอยู่ข้างล่างงองูถูกไหมคะปูนะสระอูอยู่ข้างล่างนะลูกนะคะเอาละนะตอนนี้มาดูสระที่เขียนล้อมนะคะเอนะเห็นไหมลูกแอโอเอเห็นไหมคะลูกอยู่ข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างล่างเขียนไว้หมดทุกที่เลยใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะเก่งมากนะนะคะนะคะต่อไปมาดูนะคะดูเพลงสระกันนะคะเอาสระหน้าแต่งเป็นเพลงก่อนนะคะสระหน้าโอแตงโมส้มโอโกโก้ไมโลสระโออยู่ข้างหน้าไหมลูกโอแตงโมส้มหนูยืดขึ้นหนูยืดขึ้นลูกหนูสามารถทำได้ลูกดูซิทำยังไงโอแตงโมส้มโอโกโก้ไมโลคำเหล่านี้ล้วนมีสระโอโอชอบอยู่หน้าใครๆพยัญชนะชอบใจวิ่งไล่ตา

0: กำลังเจ้าสละโออีกครั้งหนึ่งลูกร้องเลยค่ะโอแตงโมส้มโอ
1: ก็ไม่รู
0: ้เออคำเหล่านี้ล้วนมีสละโอโอชอบอยู่หน้าใครๆพยัญชนะชอบใจวิ่งไล่ตามรังเจ้าสละโออ่ะเอาสละอาบ้างนะสละอามีคำว่าอะไรบ้างลูกต้มปลาเกี๊ยวซ่ามาม่าแตงกวาเคยทานไหมลูกเคยทานไหมคะ
1: เคย
0: อ้าวนะขยับตัวนิดนึงขยับตัวขยับเอวขยับขาหน่อยค่ะลูกนะนะพร้อมยังพร้อมไหมคะลูกพร้อมไหมคะพร้อมนะคะ

0: ชอบอยู่หน้าตาชอบอยู่หลังใครใคร
1: ยังชนะชอบใจวิ่งอยู่ข้างหน้าเจ้าสละ
0: เมื่อกี้โออยู่ข้างหน้าอาอยู่ข้างหลังอย่าลืมลูกอย่าลืมนะคะเอาสละบนอีกสักตัวนึงสละอะไรคะลูก
2: สละอ
0: ีมีคำว่าอะไรบ้างลูกอ่านสิคะบะมีลิ้นจีโรตีข้าวจีมีอย่างอื่นอีกมากมายลูกอ่ะพร้อมนะคะอีบะมีลิ้นจีโรตีข้าวจีคำเหล่านี้รวนมีสระอีอีชอบอยู่บนใครใครพยัญชนะชอบใจวิ่งอยู่ข้างล่างเจ้า
1: สระอ
0: ีนะอีกคำหนึ่งนะจะรู้ไม่เอานะพวกหนูได้ละเอาสระเอามันอยู่ล้อมร้อมนะลูกนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรลูกเกาเหลาข้าวเม่าผัดกะเพราซาลาเปาอ้าวเอานะคะพร้อมนะคะลูกเอาเกาเหลาข้าวเม่าผัดกะเพราซาลาเปาคำเหล่านี้รวนมีซาลาเอาชอบอยู่ล้อมใครใครพยัญชนะชอบใจวิ่งอยู่ตรงกลางเจ้าสระเอาเก่งมากนะหนูไปแต่งคำเอาได้มากมายกว่านี้ค่ะลูกนะคะเอานั่งลงก่อนลูกนะคะเก่งมากนะได้พยัญชนะแล้วได้สระแล้วทีนี้มาเรียนรู้เรื่องวรรณยุกต์นะคะมาเรียนรู้เรื่องวรรณยุกต์นะลูกนะคะเอาละค่ะวรรณยุกต์ของไทยเรามี4รูป5เสียงค่ะนะคะ4รูป5เสียงนะคะนะรูปของมันคือรูปแรกคืออะไรคะเอกนะหนูทำนิ้วตามเลยลูกเอกต่อไปโทต่อไปลูกตรีต่อไปลูกจัตวาอีกครั้งลูกอีกครั้งนึงไม้เอกไม้โทแล้วก็ไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตตวานะคะรูปมี4รูปแต่มี5เสียงเช่นนะปลามีรูปไหมลูกมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีนะคะเขาเรียกว่าเสียงสามัญลูกปลาป่าป้าป่าป่าเห็นไหมคะนะดูคำสุดท้ายลูกคำสุดท้ายกออางอกลางลูกกลางกลางกลางกลางกลางเห็นไหมคะลูกเห็นไหมคะ4รูป5เสียงนะลูกนะคะนะกลัวหนูไม่ได้ลูกหนูมาร้องเพลงวรรณยุกต์กันไหมคะลูกนะร้องเพลงวรรณยุกต์กันไหมนะคะร้องยังไงนะร้องนะร้องดีไหมร้องดังๆเดี๋ยวค่อยทำท่าประกอบนะซุปเปอร์วาเลนไทน์ลูกเอาเลยค่ะนะได้ยังพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมเริ่มค่ะ
1: ลาลาลาลาลาลาลาม
0: าเรียนวรรณยุกต์ลาลาลาลาลาลาลามาเรียนวรรณยุกต์มี5เสียงนั่นไงสามัญเอกโทตรีและยังมีจัตวาลนะทุกคนมี5เสียงนั่นไง
1: สามัญเอกโทตรีและยังมีจัตวาลนะทุกคนบ้านค่ะนอนค่ะบ้านและนอนเป็นเสียงโทและเสียงสามัญถูกค่ะ

0: หวยค่ะ
1: ถูกและหวยเป็นเสียงเอกและจัตวามากค่ะภาค่ะมากและภาเป็นเสียงโททั้งสองคำลันลันลาลันลันลันลามามามามามาเรียนวรรณยุกต์ลันลันลาลันลันลันลามามามามามาเรียนวรรณยุกต์ยืนขึ้นยืนขึ้นทำท่าประกอบด้วยอ่ะเร็วเข้าลูกเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วซุปเปอร์วาเลนไทน์ให้เป็นซุปเปอร์จริงๆนะคะพร้อมไหมคะ
0: พร้อมครับ
1: เริ่มเด้อค่ะ
2: ลาลาลาลาลาลามามามามามาเรียนวรรณยุกต์ลาลาลาลาลาลามามามามามาเรียนวรรณยุกต์มีห้าเสียงนั่นไงสามัญเอกทีและยังมีจัตตวานาทุกคนมีห้าเสียงเหมือนไงสามัญเอกทีและยังมีจัตตวานาทุกคนบ้านค่ะ
3: นอนค่ะ
2: บ้านและนอนเป็นเสียงโทและเสียงสามัญ
3: ถูกค่ะ
2: หวยค่ะ
3: ถูกและหวยเป็นเสียงเอกและจัตตวาม
2: าค่ะ
3: พาค่ะ
1: มาและพาเป็นเสียงโททั้งสองคำลันลันลาลันลันลามามามามามาเรียนวรรณยุกต์ลันลันลาลันลันลามามามามามาเรียนวรรณยุกต์ ค่ะเก่งมากเด็กๆนะเก่งมากค่ะลูกร้องบ่อยๆจะได้ได้นะคะหาคำอื่นมาแทนได้ไหมคะลูกหาคำอื่นหาคำอื่นมาแทนค่ะคุณครูคะพยัญชนะสระวรรณยุกต์นะคะเป็นสิ่งที่คุณครูจะต้องสอนแล้วก็ให้นักเรียนเกิดทักษะคือใช้ได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวให้รู้ว่าเมื่อชี้ตัวนี้ปั๊บยกตัวนี้ขึ้นมาเด็กสามารถบอกได้ว่าตัวนี้คือพยัญชนะอะไรเด็กสามารถบอกได้ว่าตัวนี้คือพยัญชนะอะไรเมื่อยกขึ้นมาปั๊บเด็กสามารถบอกได้ว่านี่คือสระอะไรค่ะนั่นแหละค่ะคุณครูคะถ้าคุณเด็กของคุณครูทำได้อย่างนี้นะแม่นยำเรียนรู้ในเรื่องพยัญชนะสระวรรณยุกต์แล้วใช้ได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวเขาก็จะอ่านออกและเขียนได้ค่ะคุณครูคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องพยัญชนะสระวรรณยุกต์เพื่อนำไปสู่การสอนอ่านแจกลูกสะกดคำนะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวล

เอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ MG บวก FB หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิม

แต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือช่างลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อช่างเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นนี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัว

วนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 เซลล์จากสมการนี้เลยค่ะ E0 เซลล์เท่ากับ E0 แคโทดลบ E0 แอนโอด E0 แคโทดจะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 แอนโอดจะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 เซลล์มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 เซลล์ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:00 น

0: 10:30 น.ถึง17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แบบ
1: ห้อง
0: ห้องห้อง
1: ห้อง
0: ห้อง
1: ภาพ
0: ตั้มหอด
1: ลวดเปล่าลวดเปล่า
0: สงสัยอาจจะเป็นลวดนะคะ

0: นี้อะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้
1: ม
0: ัน
1: ก็เหมือนขอทีบนะ
0: ซ้ำ
1: ไม่ใช่ขอใครไม่ใช่ขอใคร
0: ไม่รู้แหละ
2: เวลาพูดเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาใช้ภาษาเดียวกับเรานะแต
0: ่
2: พอดูภาษาเขียนแล้ว
0: ไม่เหมือน
2: แตกต่างมาก
0: นั่นน่ะสิพูดคล้ายแสดงว่าพูดจะฟังง่ายกว่าเขียนหรือเปล่า
2: อันนั้นส่วนหนึ่ง
0: ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ต้องลองไปดูแต่ก็ไม่รู้ว่าภารกิจวันนี้เขาจะให้เราทำอะไร
2: นั่นน่ะสิ
3: เดี๋ยวจะมีคนมาบอกแน่ครับและคนคนนั้นจะเป็นคุณครูของทั้งสองท่าน
0: ว้าววันนี้เรามีครูอีก
2: โอเค
0: ได้ค่ะแล้วครูจะมาทำอะไร
2: นั่นสินะน่าจะคนนี้แหละ
0: น่าจะคนนี้ดูจากบุคลิกของการเป็นครูแล้ว
2: ถูกต้องถูกต้อง
0: แบบนี้น่าจะใช
4: ่สบายดี
2: สวัสดีค่ะ
4: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกนะ
0: คะ
4: ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเมืองหลวงเก่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เมืองหลวงใหม่นั้นอยู่ที่เวียงจันทร
0: ์
4: ครบรอบ450ปีมาแล้วนี่ก็คือประเทศลาวชื่อเรียกชื่อเต็มว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชื่อย่อว่าส

0: หลวงพระบางสภาพของหลวงพระบางวิถีชีวิตแต่ตอนนี้ขอเป็นครูก่อนเพราะภารกิจของทั้งคู่นี้ก็คือมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาลาว
1: ดูว่าเหมือนจะง่ายเลยแต่ที่ผ่านมาเห็นนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะคะอะไรง่ายสุดเอางี้หนูเอาง่ายที่สุดก่อนอะไรนะพูดอ่าน เขียนอ่านฟังอะไรง่ายสุดคะ
0: เราอ่านก่อนเนาะพร้อมแล้วนะ
1: ค่ะ
0: นะคะจะมี10คําจะให้ฝึกอ่านก่อนว่าจะอ่านได้ขนาดไหนใช้เวลาให้น้อยที่สุด
1: ค่ะ
0: ถ้าอ่านได้จะพาไปเที่ยวในหลวงพระบางถ้าอ่านไม่ได้หยุดเลยนะไม่ได้เที่ยวเลยนะ
1: โอเคครับห้ามล้างต้มห้ามล้างต้ม
2: ห้ามล้างตีน
1: เอาละผ่านเข้าไปค่ะห้ามล้างเราผ่านแล้วอะไรอ่ะขำทำ
2: ขำ
1: ขำข้ามข้ามข้ามก่อนข้ามข้ามข้ามไอ้ยะเลข2คือ
2: ขับใจ
1: คำชามใจ
0: ไม่ผ่าน
1: ไม่ผ่านงั้นเปลี่ยนก่อนน้ำหมากไหมรวม
2: รวม
1: โอเค
3: ถูกต้องแล้วครับคำนี้อ่านว่าน้ำหมากไม้รวมความหมายในภาษาไทยก็คือน้ำผลไม้รวมนั่นเองมาดูคำต่อไป
1: ห้ามห้าม
2: ห้ามเหยียบหญ้า
0: โอเค
1: ห้ามเหยียบหญ้าล้างของอะไรอะครูขาน
2: ั่นน่ะสิ
1: ล้างของไม่รู้ค่ะ
2: ยอมค่ะยอม
1: ค่ะ
2: ผ
1: ่
2: านผ่านผ่านผ่าน
1: น้ำตักน้ำตก
2: น้ำตก
0: โอเค
1: น้ำตก
0: ต้องละค่ะ
1: ไอ้ยาไอ้ยาไอ้เนี่ยตกครั้งเนี่ยค่ำเลยเนี่ย
3: ทั้งคู่ดูหนักใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมอ่านออกไหมครับจริงๆแล้วคำที่เห็นสะกดด้วยพยัญชนะและสระแปลกๆนี้ก็คือคำว่าชาเขียวนั่นเองเรามาดูว่าทั้งคู่จะตอบได้หรือไม่
1: ขำไม่รู้คำ
3: สถานการณ์ตอนนี้ทั้งคู่ตอบถูกไป4คำจากทั้งหมด8คำ
2: ขาดของ
1: โอ้ย
2: ทำลายขาด
3: นะผิดอีกแล้วครับ
1: ข้ามเถอะค่ะย่า
2: โอ้ยย่าทิ่มผ้าสมาไม
1: ฮะสมาไมข้าทิ่มผ้าสมาไมลงส้วม
0: โอเค
1: หนูว่า
3: น้องรถเมย์อาศัยบริบทเดาคำตอบได้เก่งมากๆคำนี้ถ้าออกเสียงตามภาษาลาวก็คืออย่าทิ้งผ้าอนามัยลงหัวส้วมหรือในภาษาไทยก็คืออย่าทิ้งผ้าอนามัยลงถั่วส้วมนั่นแหละครับคราวนี้เรามาลองดูคำเฉลยของโจทย์ที่ทั้งคู่ข้ามและตอบผิดกันไปครับอย่างเช่นคำนี้เป็นคำขวัญครับอ่านว่าคนดีบ่ทำลายชาติหรือคนดีไม่ทำลายชาตินั่นเองครับคำนี้แปลเป็นไทยได้ว่าเลี้ยวขวาครับส่วนคำที่ครูศรีอัมพรอ่านเป็นขอบใจนั้นจริงๆแล้วมาจากชื่อนิตยสารบันเทิงของชาวลาวครับซึ่งออกเสียงว่าขวัญใจครับมาถึงคำนี้ครับที่ทั้งคู่พยายามมองอยู่นาน
1: อะไรอ่ะคำทำ
3: แต่ก็ตอบไม่ได้คำนี้ปรากฏอยู่ที่อาคารซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของรัฐบาลลาวครับเคยเป็นทั้งพระราชวังทำเนียบรัฐบาลและปัจจุบันเป็นที่รับรองอาคันตุกะของประเทศลาวซึ่งคนที่นี่เขาเรียกกันว่าหอคำ
0: สรุปแล้วเราได้ตอบได้5คำ
2: เนาะเต็ม10
0: ในเวลา2นาที7วินาทีก็ถือว่าผ่านค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในหลวงพระบางตามสัญญาค่ะ
1: ครูขาก่อนจะพาไปเที่ยวหนูน่าจะต้องรู้คำศัพท์ง่ายๆหมายถึงว่าวิธีการพูดเวลามีคนทักทายหรือว่าสวัสดีหรือขอบคุณหรือว่าเจอกันอย่างนี้ต้องทำยังไงคะ
0: สำหรับในประเพณีของเราแล้วพอเห็นหน้ากันปุ๊บยกมือไหว้ก่อนแล้วก็สบายดี
1: สำเนียงสบายดี
0: สบายด
1: ี
0: สบายด
1: ี
0: ถ้าภาษาหลวงพระบางจะบอกว่าสบายดี
2: สบายดี
0: เป็นเสียงหลวงพระบางสำเนียงคล้ายๆกับทางใต้ของประเทศไทย
1: สบายดี
2: มาหลังกันหน่อยสิ
1: สบายดี
2: สบายดีไม่พนมมือ
1: โอ้ตายแล้วสบายดี
2: สบายดี
1: หนูลืม
0: ขอบคุณ
1: ขอบใจ
2: ขอบใจ
0: ใช้คำว่าขอบใจคำเดียวไม่มีขอบคุณ
1: แล้วมีหลายๆเด้อไหมคะ
0: มีค่ะ ขอบใจเด้อ
1: ขอบใจเด้อ
2: ขอบใจเด้อ
0: ไปก่อนเด้อ
1: ไปก่อนเด
0: ้อพร้อมจะไปเที่ยวกันหรือยัง
1: พร้อมค่ะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปที่วัดเชียงทองกัน
2: วัดเชียงทอง
1: เชียงทอง
0: เราไม่มีโซซ้างนะคะใส่โซโซ่หมดเลย
2: วัดเชียงทอง

0: เดี๋ยวเรามาดูภาษาลาวกันที่ป้ายนี้บอกว่ายินดีต้อนรับสู่วัดเสียงทองวัดเสียงทองคําว่าเสียงนั้นก็โซโซที่นี่ก็คือซอซางเนาะภาษาลาวคือซอซางเสียงนั้นที่มีเหมือนตัวรอนั้นก็คือยอเฟืองเขาเรียกกันว่ายอเฟืองแทนตัวยอนะคะแล้วตัวงอของเราจะหางยาวลากลงมาเนาะทองออเขาจะเรียกว่าออโอที่โน่นเป็นออ่างเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วตัวงอก็ยาวลงมาเหมือนกัน
1: ที่สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณสมจิตคะก็คือตัวที่มีลักษณะเหมือนมอม้าเนี่ยเป็นนอนหนูของไทยค่ะ
2: เรามาลองดูอักษรตัวนอในภาษาลาวกันชัดๆดูเหมือนนอนหนูของไทยเลยนะครับแต่สำหรับคนลาวเขาเรียกกันว่านอนกส่วนตัวอักษรมอที่นี่เขาเรียกว่ามอแมว
0: วัดชิงทองซึ่งเป็นวัดที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรมแบบลาวล้านช้างนะคะก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบางสร้างขึ้นมาในปีพ.ศ.2103ถือว่า450ปีแล้วค่ะเป็นวัดที่เหลือจากการเผาของพวกเฮาซึ่งเฮามาเผาหลวงพระบางเหลือวัดนี้แห่งเดียวเพราะคนที่เป็นแม่ทัพมาเผาที่นี่เคยบวชอยู่ที่วัดนี้มาก่อนจึงเหลือแค่วัดนี้แห่งเดียวดูจากศิลปะหลังคานะคะสามชั้นแอนโค้งเตี้ยเรามาเกือบถึงพื้นข้างบนนั้นก็จะมีช่อฟ้าเรียกกันว่ายอดช่อฟ้าจะมีทั้งหมด17ช่อค่ะนี่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินสร้างหากว่ามี3ช่อ3 5 7 9นั้นก็คือคนที่มีเจ้าสาบดาศักดิ์เสื้อใส่เจ้าสร้างขึ้นมาหากว่ามี11 13 15 17นั้นก็คือพระเจ้าแผ่นดินสร้าง17ช่อก็คือพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชสร้างค่ะ
1: ไสยเศรษฐาธิราช
0: ตรงกลางนั้นก็มีความหมายเท่ากับเขาพระสุเมรุ
3: ค่ะ
0: เป็นสัตว์ลั่นลั่นกันลงมาเรียกว่าสัตตบรพันธ์สองข้างสูงสูงเรียกว่ากำแพงจักรวาล
1: กำแพงจักรวาล
0: แล้วรองลงมาข้างล่างจะมีผ้าสีเขียวปกอยู่นั้นก็คือปลาอานนท์ซึ่งเป็นตัวแทนของความดีได้หนุนให้ศาสนาพุทธได้ยืนยงคงกระพันไปตลอดกาลเขาบอกว่ามีพายุมีแผ่นดินไหวเขาบอกว่าปลาอานนท์พลิกตัว
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็พลิกบ่อยเหลือเกิน
1: แล้วนี่จะเหมือนของไทยของไทยก็จะพูดถึงปลาอานนท์เหมือนกัน
3: ค่ะ
0: นะคะดูจากหลังคาเนาะถ้าเราดูเปรียบเทียบกับไก่นะคะเหมือนไก่กกไข่นะคะกลางปีกออกเหมือนนกด้วยนกกลางปีกออกด้วยนะคะ
4: อ๋อข้างบนมีลักษณะมันหัวนกพอดีเลยก็เป็นนกเลย
0: นั่นเขียวๆนั่นจะเรียกว่ากันว่าโง่
3: โง่
4: โง่
0: ทางไทยเรียกว่าช่อฟ้า
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จะเรียกแตกต่างกันดังนั้นภาษาลาวภาษาไทยก็จะมีบางอย่างความหมายเนี่ยหน้ามือหลังมือเลยนะ
2: อ้าวคุณครูสมจิตมีอะไรมาให้นักเรียนดูอีกแล้วล่ะครับนั่นอ๋อเป็นหนังสือเรียนภาษาลาวนี่เองครับ
0: นี่ภาษาลาวเรียกว่าปึ้ม
3: ปึ้ม
1: ค่ะน้องรถเมย์ค่ะดูแล้วนะคะก็จะเหมือนหนังสือไทยของเราเหมือนกันนะคะก็คือมีกอไก่ข้อไข่แต่ว่ามันมีบางตัวที่จะไม่เรียกเหมือนของเราเดี๋ยวจะลองทายรถเมย์ที่จะตอบได้ไหม
2: นั่นคุณครูศรีอัมพรขอทดสอบน้องรถเมย์เองซะเลย
1: กอไก่เหมือนกันนะกอไก่เหมือนข้อไข่เหมือนข้อควายเหมือนงองูไม่เหมือนเขาเรียกงออะไรเอ้ย
4: งง
1: งางงงงเฉลยงองงัว
4: งองงัวว้ายที่นี่เขาเรียกวัวเป็นงัว
1: ใช่ใช่จอจานเขาเรียกอะไรเอ่ย
4: จก
1: จอจก
4: ที่นี่มีคำว่าจกไหมคะ
1: มีไหมคะ
0: มีแต่ไม่ได้อยู่ใน
1: ไม่ได้อยู่ในนี้เฉลย
0: จกควักนี่แหละ
4: จกแปลว่าควัก
1: เฉลยจอจก
4: จอจอก
1: จอจอกตักน้ำ
0: แก้วนี่เรียกว่าจอก
4: จอกชนจอกนึงอย่างนี้อย่างนี
1: ้
4: อ
1: ๋
4: อจอจอกจอกโอเคจอจอกอะไรล่ะคะ
1: สอเสือเหมือนชอช้างเหมือนยอยักษ์ล่ะยอยักษ
4: ์ยอหญิง
1: ไม่ใช่ใบบอกใบบอกใบยอเนี่ยนะมันเป็นสัตว์ที่มันชอบกัดคน
4: ยุ่ง
1: ย
4: อยุ่ง
2: มาลองดูพยัญชนะตัวอื่นๆบ้างนะครับอย่านอนกที่ได้ทราบไปแล้วก็มีบอแบ๊ครับซึ่งหมายถึงแพะฝอฝนพอภูหรือภูเขาในภาษาไทยฟอไฟและมอแมวเป็นต้น
0: ที่เราภูมิใจที่สุดนะคะก็คือถือว่าจะเป็นหัวเมืองขึ้นของต่างชาติเนี่ย200

0: ครั้งนี้คือต้นไม้ให้ชีวิตคือต้นไม้ให้ชีวิตแก่สัตว์ทราบว่าสิ่งต่างๆได้ดำรงชีวิตคือต้นไม้นี่นะจะเป็นสัญลักษณ์ของต้นทองเพราะว่าก่อนจะสร้างวัดเสียงทองนี้ก็คือจะมีเจ้าหรือซี่ซ่องพี่น้องมาปักหลักไม้สร้างตัวเมืองเอาไว้ที่ป่าต้นทองแห่งนี้แล้วก็อยู่ข้างล่างนั้นก็จะมีนิทานพื้นเมืองเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีระหว่างลูกทุกคนต้องมีต่อพ่อแม่นะคือวันหนึ่งวัวแม่ออกไปหากินมาเลี้ยงลูกบังเอิญวันนั้นซอกห้าอะไรก็ไม่บ่ได้จักย่างเลยก็เลยไปพบเสื้อเสื้อก็จะข้อกินแม่หัวแม่หัวแม่ก็บอกว่าข้อชีวิตก่อนไปให้นมลูกก่อนหลังจากนั้นก็ให้คำมั่นสัญญากันแล้วหัวก็มาสั่งลาลูกโดยให้นมลูกก็ทั้งร้องไห้ไปด้วยว่าวันนี้อย่าออกบ้านไปใส่นะมันอันตรายนะมื้อนี้แม่ยังหากินมาเลี้ยงลูกบ่ทันได้แม่ก็ออกไปแต่ลูกก็แปลกใจว่าเอ๊ะแต่ละวันแม่บ่เห็นสั่งแล้วก็ร้องไห้แบบนี้นะแอบตามไปตามล่างงัวแม่ไปก็พอดีงัวแม่ไปพบเสื้อกำลังจะกินงัวแม่ตัวลูกก็วิ่งเข้าไปอย่ากินแม่เถอะแม่แก่แล้วกระดูกก็แข็งเนื้อก็เหนียวกินหนูเถอะกระดูกหนูก็อ่อนเนื้อหนูก็หวานแม่ก็บอกว่ากินแม่เถอะแม่แก่แล้วลูกก็บอกกินหนูเถอะถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาเสือเลยสงสารไม่กินตัวไหนเลยเป็นความกตัญญูกตเวทีระหว่างลูกทุกคนที่มีต่อพ่อแม
1: ่อ๋อกตัญญูก็เลยไม่กินทั้ง2ตัวไม่กินทั้งงัวทั้ง2ตัวเลย

0: นี้ก็คือสำนักงานขององค์การยูเนสโกถือว่าเป็นองค์การที่ได้มาดูแลการก่อสร้างการสร้างบ้านถนนหนทางต่างๆถือว่าหลวงฮาบางได้รับเกียรติให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีพ.ศ.2538
1: ค่ะ
0: เนาะโดยภายหลังที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วการสร้างบ้านจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านหลังไหนอยู่ติดริมถนนใหญ่ต้องได้รับการอนุญาตจากองค์การยูเนสโกทั้งหมดเลย
1: ค่ะ
0: หรือว่าในหลวงฮาบางได้รับเข้าเป็นมรดกเนี่ยได้หมดเลยทั้งตัวเมืองทั้งผู้ทั้งคนทั้งวิถีชีวิต
2: หนูเห็นบ้านที่เนี่ยค่ะเขาจะแบบเป็นบ้านแบบชั้นเดียวซะส่วนใหญ่แล้วก็หลังคาบ้านก็จะเป็นสีในโทนเดียวกันบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีประมาณอย่างเงี้ยเขากำหนดแบบนี้เลยหรือเปล่าคะ
0: ก็มีการกำหนดบางอย่างนะคะบ้านนี่ความสูงไม่ให้เกิน2ชั้นจากหน้าถนนโดยมีกำหนดว่าตัวเมืองเนี่ยมี3ระดับระดับ1นี่ความสูงไม่ให้เกิน9เมตรระดับ2 11เมตรระดับ3 13เมตรเนี่ยเหลือจาก4เขตอยู่ในตัวเมืองที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ได
2: ้
0: แต่ต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างก่อน
2: แล้ววิธีการสร้างหมายถึงว่าทุกอย่างหมายถึงมันต้องเป็นแบบเดิมพอเสร็จจากนั้นปุ๊บไม่ว่าคุณจะซ่อมแซมอะไรก็แล้วแต่ต้องทำให้เหมือนเดิมทุกอย่าง
0: ให้เหมือนเดิมแบบโบราณเลยค่ะคือบางบ้านเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นที่ผ่านมาบางบ้านเนี่ยข้างในมันจะเป็นไม้ไผ่สารกระแตะสารเราจะเรียกกันว่าฝาต็อกซี่หากบ้านหลังไหนเป็นแบบนั้นในการบูรณะก็ต้องให้เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมเอาไม้ไผ่สานอยู่ข้างในแล้วก็ปูนโอบสองด้านข้างนอกให้เหมือนบ้านเดิมเลยเนี่ยในการรักษากันไว้ก็อย่างนี้เนาะไว้นักท่องเที่ยวลูกหลานได้ดูได้ชมกันเนาะวิถีชีวิตแล้วก็บ้านเรือนเก่าๆแบบนี
2: ้มรดกโลกนี่มันมีการขอเอาคืนไหมคะ
0: ถ้ามีบ้างถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เกือบนะเกือบเพราะว่าหลวงพ่อบางเนี่ยได้รับเป็นมรดกแล้วก็ถือว่าได้เหรียญทอง6ปีแล้วนะ6ปีแล้วเหรียญทองเกี่ยวกับรสนิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวมาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในหลวงพ่อบางค่ะได้เหรียญทอง6ปีแล้วค่
2: ะ
0: ก็จะพยายามทุกคนในหลวงพ่อบางก็พยายามรักษากันไว้ให้เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะ
3: ได้ฟังอย่างนี้แล้วจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมนักท่องเที่ยวทั่วโลกจึงนิยมมาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง

0: แต่ถ้าหากใครอยากเห็นภาพรวมของเมืองนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ต้องยอมเหนื่อยสักเล็กน้อยกับบันได328ขั้นที่จะพาเราขึ้นไปบนยอดของภูสีและชมความงามของพระธาตุภูสีที่มีอายุเก่าแก่ถึง200กว่าปี
1: ชื่นชมคนสร้าง
2: กว่าจะยกขึ้นมา
1: บนยอดเขา
3: สุดยอดมาก
1: ใช
0: ่แต่กิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวหลวงพระบางเห็นจะหนีไม่พ้นการได้มานั่งดื่มด่ำภาพของแม่น้ำโขงพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็นส่วนทางทิศตะวันออกเราก็จะได้เห็นทัศนียภาพของเมืองหลวงพระบางแบบเต็มๆตารวมทั้งแม่น้ำคานแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำโขง

0: ังเกตหลังคาบ้าน
1: สีแดงหมดเลย
0: เหมือนที่คุณสมจิตบอก
1: เป็นสี
0: สีแดงน้ำตาล
2: แล้วก็ต้องสลับกับสีต้นไม้เขียวๆเหมือนที่บอกจริง
0: สวย

0: จากบ้านเขา
1: แบบของทางหลวงพระบางต้องทำแบบนี้
0: ทางประเทศลาวทางหมดประเทศลาว
1: เขาใส่แต่ข้าวเหนียวอย่างเดียว
0: ใส่แต่ข้าวเหนียวค่ะประมาณนี
1: ้อ๋อค่ะแล้วเรากับข้าวอะคะ
0: กับข้าวนี้สาวันจะเอาไปที่วัดตำลังเวลาตักบ้านแล้วเขาจะตักบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็กลับไปที่บ้านตักอาหารเสร็จปิ่นโตแต่จะหิ้วปิ่นโตมาที่วัดอีกรอบนึง
1: เดินแบบนี้ทุกวัน
0: ทุกวันค่ะฝนตกหรือไม่ตกมีนักท่องเที่ยวหรือไม่มี
1: ก็เดิน
0: จะเดินอย่างนี้เป็นประจำ
1: แล้ววันอย่างวันพระ
0: วันพระเนี่ยวันพระใหญ่ๆจะตักที่วัดก่อนแล้วค่อยท่านก็จะมาเดิน
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
1: โอ
0: ้นะเพิ่งมานะเตรียมพร้อมถวายของทานสักหน่อยนึงสาธุยกขึ้น
1: สาธุ

ตักบาตรเสร็จแล้วก็ให้เลือดอยู่ในกระติบน้อยหนึ่งจะแบ่งเป็นสามก้อนพุทโธธัมโมสังโฆวางตามกำแพงแล้วว่าทีได้ทีหนึ่งคือว่าทำบุญแล้วทำทานไปด้วยให้สัมภเวสีเจ้าทีเจ้าทางได้มารับของทานของเฮา

0: นี่แมงแคงเข้าไปตำน้ำพริก
1: แมงแคง
0: นี่ด้วงเผาอยู่ในฝักหลอกอยู่ข้างนอกมันเป็นอย่างนี้พอแก่ตัวมันจะเป็นสีเขียวแก่ขึ้นมาอีกจะเป็นผีเสื้อ
2: นั่นยังไม่ตาย
0: ยังไม่ตายมันไม่ตายนะเนี่ย
1: แข็งแล้ว
2: สวยมาก
0: น้ำตกกวางสี

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: I am in ASEAN สัปดาห์นี้เรายังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อมาเรียนรู้ไปพร้อมกับน้องรถเมย์และคุณครูศรีอัมพรจากจังหวัดสุพรรณบุรีและในวันนี้ภารกิจสุดท้ายของทั้งสองจะเป็นอย่างไรรับชมได้เลยครับ
7: เช้าวันใหม่กับภารกิจสุดท้ายของเราค่ะก่อนจะไปนี่ต้องมาขอพรสักนิดนึงอาจารย์นะส
8: ำหรับใช่แล้วว
7: ันนี้เรามาที่พระธาตุหลวงเวียงจันทน์เขาบอกว่าพระธาตุนี้เนี่ยค่ะสวยโดดเด่นตระการตาสีเหลืองทองอารามที่สุด
8: ในเวียงจันทน์
7: ใครไปใครมาเนี่ยต้องมาสักการะบูชาที่นี่ค่ะเขาบอกว่ามาที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะขอพรในเรื่องของสุขภาพ
8: ค่ะ
7: เดิน3รอบรอบนึงเนี่ยเขาบอกว่าอายุยืนยาวอีก
8: 100ปี
7: 100ปีรอบเดียวก็พอหนูว่ารอบเดียวก็น่าจะพอเนาะ
8: นะ
7: อาจารย์เอา3รอบมั้ยคะ
8: 3รอบไม่เอาสงสารลูกหลานค่ะ
7: เราก็เดินกัน1รอบพร้อมกับขอพรว่าวันนี้ภารกิจเราจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
8: ค่ะ
7: นะคะอาจารย์แล้วงั้นเราเข้าไปข้างในกันเลย
8: ไปเลยค่ะ
7: ชู้อาจารย์ขามีป้ายก่อนเข้าไปพิพิธภัณฑ์พระธาตุหลวงเปิดนี่เลยตั้งแต่วัน
8: แต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตอนเช้า
7: เปิด 8:00 น.
8: ถึงเที่ยง
7: ตอนเย
8: ็
7: น
8: แรง
7: ตอนแรงเย็น
8: บ่ายโมงถึง 4:00 น.
7: เขาบอกคนลาวถ้าผ่านประต
8: ู
7: คนลาว
8: 2,000 กีบ
7: ถ้าเป็น
8: คนต่างประเทศ
7: ต้องทัวร์ต่างประเทศ
8: 5,000 กีบว้าว
7: แม่ครบเราเข้าข้างในได้เลย
8: ป่ะติ้งติ้ง
7: เงียบนี่เลยค่ะเข้ามาข้างในสังเกตเห็นแอบมีอันนี้
9: คุณครูบอกว่าสำหรับคนที่แต่งกายไม่สุภาพเวลาที่มาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมาวัดหรืออะไรอย่างนี้ถ้านุ่งกางเกง
8: ขาสั้น
9: ขาสั้นหรือว่ากระโปรงสั้นนี่เขาก็จะ
8: ใส่อันนี้นุ่งเหมือนประเทศไทยของเรานะคะ
9: นี
8: ่วัดพระแก้วหรืออะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าใครแต่งกายไม่เรียบร้อยใส่กางเกงขาสั้นก็จะต้องนุ่งผ้าสิ้นแบบนี้เช่นกัน
9: แล้วก็ไปผูกเอาไว
8: ้ถูกต้อง
9: นี่ค่ะ
8: โอ้สวยไปอีกแบบ
9: รู้แต่ชอบจริง
8: ๆ
9: เป็นสไตล์
8: แต่อันนี้ไม่ต้องยาวแล้ว
9: ยาวแล้วอันนี้ไม่ต้องคุ้มเข่าเลยทีเดียว
8: ค่ะ
9: ไป
7: โอ้
8: โ
7: หอย่างสวย
8: สวยจริงๆค่ะสวยจริง
9: ๆต้องเราต้องเดินวนเริ่มจากตรงนี้แน่ๆ
8: ค่ะ
9: งั้นเราไปทางนี้เลยอาจารย์
8: รอบละ100ปีเนี่ยนะ
9: นะค่ะ
8: ขอให้ลูกอายุยืนและสุขภาพ

0: 446ปีมาแล้วที่เราเห็นสีเหลืองๆทองเนี่ยเพราะว่าเขาใช้ทองคำเปลวรอบๆด้านพระธาตุอันใหญ่นี่นะคะก็จะมีอีก30ลูกข้างในก็บรรจุด้วยทองอีก
1: 4บาท
0: 4บาทแต่ละลูก4บาท4บาท4บาท
1: แล้วใช้
0: ทองคำเปลวหุ้มข้างนอก

0: เรียบร้อยแล้วเป็นสิริมงคลกับเราค่ะแต่ที่สำคัญทีมงานยังไม่บอกเราเลยว่าพาเรามาไหว้พระเสร็จนี่ด่านภารกิจสุดท้ายยิ่งใส่ใจหินหน้าดูทำอะไรอะคะคืออะไรเอ่ย
1: เราอยากจะให้คุณได้เรียนรู้เรื่องการศึกษาของประเทศลาว
2: โรงเรียนอะไรคะ
0: โรงเรียนใดเอ่ย
1: โรงเรียนที่จะไปชื่อโรงเรียนปรารถนา
2: โอ้โหชื่อสน่ารักเลย
0: ใช่
2: ปรารถนา
0: ปรารถนา
2: โอ้ต้องน่ารักแน่ๆที่โรงเรียนนี้

0: ี๋ยวก็
1: เดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วว่าภารกิจสุดท้ายของเราคืออะไร
2: โอเค
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เ
3: ตร
2: ีย
3: ม
2: พร้อ
3: มหมดเลยใช
1: ่
3: ไหม
1: มา
3: ปีนี้ต้อนรับ
1: นะ
3: โทรละภาพ
1: ผู
3: ้พร้อม
1: คณะ
3: เลิศไปคุณป๋า
4: โรงเรียนปรารถนาเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 และชั้นมัธยมต้นม .1-4 ตามหลักสูตรของลาวครับเมื่อถึงโรงเรียนก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านผู้บริหารคุณครูและยังมีการม่วนซื่นม่วนซื่นให้ชมกันอีกด้วยหลังจากนั้นก็ได้เวลาเรียนรู้ต่อที่ห้องเรียนห้องนี้ครับ
5: โอ้นี่แม่นอนคุณครูน้องรถเมย์เป็นห้องเรียนที่จะพาพวกคุณครูและน้องรถเมย์อยู่เป็นห้องเรียนสั้นป.5ค่ะเพราะว่าประถมแล้วเป็นป.5เนาะ
1: กำลังเรียนวิชาอะไรอยู่คะ
5: เจ้าเขากำลังเรียนวิชาภาษาลาว
1: โอ้โหพอดีเลย
6: ในกูอยากถามเนาะอยากถามน้องเยียนว่าบทเพลงบทนี้เว้าถึงยัง
7: เยียนไรกูเลยขอตอบบทเพลงบทนี้เว้าถึงที่มาของน้ำคุณประโยชน์ของป่าไม้และน้ำการรักษาป่าไม
6: ้ถูกต้องคือกันตบมือส่งเสริมคือว่าถูกแล้วตอบไปถูกแต่ละคนได้ยินน้ำกัดบอ
8: ได้ยิน
6: เนาะค่ะได้ยินดีแล้วเนาะ
3: คุณครูค่ะได้ยินน้ำกันค่ะ
1: สบาย
3: สบายดี
6: น้องเมย์เห็นมาเยี่ยมเนาะสั้นเข้ามาเฮียน้ำกันเลยบอกเดี๋ยวเชิญนางนางมี
1: ค่ะตรงไหนดีคะ
3: เฮีย
1: ม
3: ี
1: ประเทศแล้ว
6: พิเศษพิเศษสำหรับเฮียนาง
1: เนา
6: ะอ้าวได้ข่าวว่าไปเที่ยวเมืองหลวงพะบางมาเนาะ
3: ใช่แม่น
6: สีอ่านภาษาลาวได้บ่เนาะสิทดสอบน้องมีน้องเบิ้ง
3: เบิ้งเบิ้งอันไหนอะคะคุณครู
6: อ่ะกําลังสิเขียนใส่กระดาน
3: เสียเสียใส่กระดานด้วย
6: อ่านเนาะให้น้องมีมาอ่านเอามาอ่านดีบ
3: ่เมื่อกี้น้องพูดว่าอะไรตอนเริ่ม
1: พูดไงขอตอบนะ
3: พูดว่าอะไร
1: จะพูดว่าไงลูกอะไร
8: อะไรในครัว
3: ตอบ
8: น
3: ะ
8: เยี่ยในครัวหลานขอตอบ
3: แปลว่าอะไร
6: อ่ะขออนุญาตครูตอบเนี่ย
3: เขียนไอ
1: ้ผู้หลาน
3: เขียนไ
1: อ้
3: เขียนไ
6: อ้นาย
3: นาย
6: ครูนาย
3: น้องนายอ่ะ
6: เขียนนายครูหลานขอโต
3: เขียนนายครูหลานขอโต
6: โอเค
3: พระธาตุหลวงเวียงจัน
6: โ
3: อ้ส่งเสริมหน
6: ู
3: ชอบอ่ะ
6: ส่งเสริมเอ้าลองให้นักเรียนออกมาเขียนมึงดูอาคาสลุง
1: โอ้เขียนได้คุณล่ะขอตอบ
3: แอ
1: มจำปาซักแม่นบ่
8: แม่น
3: เก่งว่ะ
6: ประดิษ
1: ฐ
6: ์โอ้ อยู่บ้านพระเจ้าจะกลับไปบ้านละพระเจ้าจะยิบด้วยตนเองเนาะยิบละจงบอลนึงละเอานุ่นใส่ใส่เรามาเอาคะแนนอยู่บ้านเป็นวีซ่าหัตถกรรม
3: โอ
6: ้ดีใครไม่บอเข็ดได้ดีมือเนาะอ้าววันนี้จะไปเรียนวีซ่าภาษาลาวเนาะ
3: บทที่15
1: โอ
3: ้น้องขำแสดงว่าพูดผิดนี่พูดผิดเหรอพูดผิดเหรอ
1: ตั้งเลขว่าไงลูก
3: เลขว่าอะไรอ่ะ
1: เลขว่าไง
3: แม่นแล้ว
1: บทที
6: ่ปัญญาอันนี้อ่านว่าอะไรวะ
3: อ
6: ่
3: านว่าหัวขอบเอ้ยไม่ใช่ถูกป่ะ
1: หัวบท
3: หัวบท
1: แม่น้ำลำ
3: เซ
1: ซอยอุ้ยไม่ใช่ครับเดี๋ยวแม่น้ำลำ
3: รู้สึกอายผิดปกติอ่ะผิดไม่แปลกแล้วน้องขำเนี่ยแปลกอ่ะ
1: เออลำอะไรล่ะลูก
3: ลำเซใช่ป่ะ
1: ลำเซไหม
6: ลำเซป่ะ
1: ลำเซ
3: ในประเทศ
1: เราเฮา
3: เฮา
1: เฮา
6: ้าวมื้อนี้เจ้าไปเรียนบทที่10ค่ะของวิชาภาษาลาวเมน้ำลำสีประเทศลาวประเทศเฮา
3: ประเทศเฮา
6: อ้าวนักเรียนฮู้บ่เนาะว่าเมน้ำลำสีในประเทศลาวมีเมน้ำอย่างเด้น้องเมย์ตอบก็ได้
1: เฮียนไอ้กุลาขอตอบ
3: เฮียนไอ้กุลาขอตอบ
6: อ่าตอบเลย
1: อ่า
3: แม่น้ำโขงกับแม่น้ำคัน
6: อ่า
3: แม่น้ำ
6: ถือบ่ถือคือกันเนาะต้องมือส่งเสริมนะ
3: เออส่งเสริมมันชอบ
6: อ่ารักเฮียนเด้เนาะคิดว่ามีแม่น้ำอย่างอีกอ้าวนอกจากแม่น้ำโขงแล้วแม่น้ำคันแล้วยังมีแม่น้ำอีกอ่านั้นบอกว่านักคนทิพย์จ้างคนทิพย์ไม่ได้ตอบไปเถอะ
7: ขอตอบมีแม่น้ำแบงน้ำทาน้ำกระดิ่งและอื่น
6: ถูกต้องต้องมือทรงเนาะพวกหลานสังเกตพร้อมกันบนห้องเลยนี่ภาพเห็นภาพ
1: เนี่ย
6: สังเกตให้เรียบร้อยสังเกตให้เบิดทุกมุมทุกแก่เนาะนักเรียนเห็นบนทุกคนบ
8: ่
6: ในรูปภาพนี่เนาะเป็นภาพยังมียังแน่เนาะที่พวกหลานเห็นเนาะเอานางมีวันลงดู
0: เฮียนักผู้หลักขอตอบในภาพนี้เป็นภาพแม่น้ำลำเซในประเทศเราจะมีแม่น้ำและคนดำรงชีวิตมีเงินซานบ้านซองหัวสวนท้องฟ้าที่แจ่มใสมีภูผาป่าดงที่สวยสดงดงามคนกำลังทำมาหากิน
6: อ้าวถูกต้องนี่นี่เนาะตบมือส่งเซยกันเจ้าเด็กแล้วเฮียนสามารถจำข้อมูลได้บ่ที่กันเจ้าเบ้าค่ะเนาะถือว่าเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แล้วเนาะนายครูเนาะสิให้พวกหลานเอาปุ่มมาอ่านจังเล็กจังน้อยพร้อมกันบนห้องได้บ่เนาะ1 2 3

0: นายครูยังให้ผู้นาทิตกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนักเรียนมวลๆกิจกรรมนี้ก็คือเมนนักเรียนจะได้ออกคำคิดคำเห็นและได้ออกมาเฉลยอยู่หน้ากระดานกิจกรรมนี้เมนกิจกรรมกลุ่มเมื่อนักเรียนขี่เรือขึ้นลองเมน้ำลำเสนักเรียนจะรู้สึกแนวใดและประทับใจอันใดข้อที่3ถ้าเฮาบ่ฮักเมน้ำลำเสบ่ฮักเมน้ำน้ำจะเป็นแนวใดถ้าขาดน้ำน้ำจะเป็นแนวใดกลุ่มใดจะถือข้อใดแล้วแต่เนาะกลุ่มนี้คือข้อ3เขียนแท้เลยนะ
1: ถ้าเฮาบ่รักษาน้ำน้ำจะเป็นแนวใดแมวเปล่าแนวใดแนวใดถ้าขาดน้ำจะเป็นแนวใดเพราะว่าพี่จะพูดภาษาไทยเราเขียนเป็นภาษาลาวพี่เขียนไม่เป็นเพราะว่าน้ำจะเน่าเสียเอานะโอ้ยเฮ้ยโอ้โหน้ำจะเน่าเสีย
2: สินค้าคุมวนาคุม
3: บอ
2: กสะดวก
3: ผลิตพลังงานไฟฟ้าพอได
1: ้ที่นี่ใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้ายังใช้อยู่ใช่ไหมอ๋อพลังงานไฟฟ้า
2: เป็นน้ำงืมน้ำงืมน้ำหินบูนน้ำเลิม
1: โอเค
4: หนึ่ง
2: น้ำจะบริสุทธิ์
4: อ่าเป็นไงอีกลูก
2: น่ะ
4: ข้อ2อะไรนะ
2: จะผลิตน้ำได้ยากน้ำกินได้ยาก
4: จะผลิตน้ำกินได้ยากอะไรอีกลูก
5: ตอบเลย
2: สัตว์น้ำก็จะบ่จะน้ำก็ตายสัตว์น้ำก็จะตายเป็นคนทำมาหากินได้ยาก
4: คนขาดอาชีพใช่ป่ะน้ำไม่มี
1: สิ่งที่มีชีวิตก็จะอยู่ไม่ได้สิ่งมีชีวิตจะอยู่บ่ได้ต้นไม้ล่ะต้นไม้เข็ดยัง
2: พืชผ
1: ักก็รวมต้นไม้อ๋อที่นี่รวมกันโอเค
6: ขับลำขับวนลำ
7: วนลำ
8: ขึ้นวนลำทำเพลง
9: วนลำทำเพลง
10: ยังวนซื่อ
11: ทำเพลง
12: ทำเพลง
1: เป็นยังไงบ้างคุณครูเสร็จไหมนั่น
4: เสร็จโอ้เด็กๆเก่งมากเลยเด็กๆเก่งมากเลยล่ะ
1: นี่ผมที่6เขียนเรียบร้อยมาก
4: ๆนี่ถ้ามีเวลาหน่อยนะตกแต่งวาดรูป
1: นั่นน่ะสิ
4: สวยเช้ง
1: คุณครู
4: นี่เวลาน้อย
1: ทำไมเราได้ข้อเดียวกันน่ะ
4: หรอ
1: หนูได้ข้อ3
4: เอาล่ะเดี๋ยวได้รู้กันมานี่เด็กครูจะให้ต่างนะกลุ่มออกมาอ่านคำตอบตัวเองเนาะเพื่อละกลุ่มเอากลุ่ม6ก่อนบอกกลุ่มหนึ่งก่อนบอกกลุ่มหนึ่งก่อนเนาะออกมาเลยกลุ่มหนึ่งออกมาอ่านคำตอบตัวเองเลยเนาะ
13: เรียนในครูหลังขอตอบตามสรุปตามกลุ่มของกลางได้ตอบมาว่าถ้าเฮาบ่รักษาน้ำน้ำก็จะเน่าเสียป่าจะตายบ่มีน้ำใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำบ่สะดวกบ่มีน้ำใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าถ้าขาดน้ำจะเป็นคือพืชผักก็จะตายสิ่งที่มีชีวิตก็จะอยู่บ่ได้ถ้าขาดน้ำดินก็จะแห้งแล้งการทำมาหากินก็ทุกอย่างขาดเขินเศรษฐกิจบ่ก้าวหน้าและอื่น
4: ๆเป็นยังไงกลุ่มอื่นเห็นดีบ
14: ่เห็นด
4: ียังมีอย่างอีกเนาะกลุ่มอื่นสิว่าตื่มใส่มันสมบูรณ์หรือว่าครบแล้วบ่ครบแล้วถูกต้องต้องมือจองเลยกลุ่มนี้ให้10เนาะเธอดีหลายเนาะกลุ่มที่2ต่างหน้ากลุ่ม
15: เห็นในครูลำขอตอบเมื่อขี่เรือขึ้นลงตามแม่น้ำลำเสหลานจะอาเคียนจะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายมีจิตใจเบิกบานมวลซื่นและประทับใจในทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยสดงดงามการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงของชาวบ้านและยังได้เห็นบ่าวสาวฟ้อนรำทำเพลงยังมวลซื่นตามประเพณีของ
4: เป็นได้ไหมมีใครอยากเพิ่มบ่กลุ่มนี้ านั่งอันนั้นบัณฑิดาจะเพิ่มใส่กลุ่มในอ่านกูสิเพิ่มใส
13: ่ไรจะออกคำคิดคำเห็นเพิ่มว่าเขาเห็นผู้ผาบ้าดงที่เขียวงาม
4: ที่เขียวงามเนาะ
13: หอมกินใบไม
4: ้หอมกินใบไม้แล้ววะ
13: ที่ห้อยห้อนขึ้นมา
4: อ้าวถือว่าสมบูรณ์บ่นะสมบูรณ์แล้วต้มมือส้มเซยถึงต้องละเก่งหลายเก่งหลายคุ้มนี่ก็เก่งถึงต้องเนาะเขาสิให้คะแนนเท่าไหร่นี
5: ่9
4: ให้9เนาะก็ดีคือกันเนาะดี
7: ตรงนี้มันจะดีดีการประเมินผลงานโดยนักเรียนทุกคนมีส่วนร่ว
4: ม
7: การนำเสนอให้เด็กทำผลงานทุกกลุ่มเนี่ยเป็นจุดดีของเขาหรือว่ากระบวนการสอนใช้ได
9: ้ท้ายบทเรียนคุณครูยังมีเกมมาให้เล่นกันเป็นเกมบัตรคำครับ
4: ผู้ใดที่ได้บัตรคำให้มาจัดกลุ่มบัตรคำให้มันเหมาะสมเกี่ยวกับเกมของเขาเซียนมาน้ำสะอาดน้ำสะอาดนี่มีสาเหตุอย่างไรพาให้น้ำสะอาดเนาะเรื่องนี้คือการถ้าผู้ใดนะได้บัตรคำที่พาให้น้ำเปื้อนสกปรกเป็นน้ำเน่าน้ำเหม็นเมนพากันมายืนอยู่เบื้องนี้นะมีกระดาษส่งเพนตัวกันอ้าวเริ่มได้แล้วเนาะมาดีนะหนึ่งสองสามมาทีละคนเนาะ

0: เฮียนการฟังการเว้าการอ่านและยังการเขียนเนาะอยากให้น้องเมย์นี่เขียนให้นักเรียนเบิ่งเนาะ
1: โอ้ย
0: เขียนสิ่งใดก็ได้ที่ว่าเป็นที่ประทับใจให้นักเรียนเนาะว่าประทับใจได้ไหนในการมาร่วมมุ้งสอน

0: ในมือนี้เนาะเขียนเลย
1: สั้นๆไหมคะห่าวค่ะเมืองลาว
0: ตอนนั้นยัง
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่เขียนอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยสระเอเนี่ยโดยใช่ไหม
2: เสร็จแล้ว
0: ถกแล้ว
1: พูดพอลงพูดพ
0: อ
1: ล
0: งพูดหนูรู้แล้วคุณครู
1: สระอามีหัวด้วยถูกตัวนี้โอเคอากาศแป้นักอาบเรา
0: เขียนถูกเขียนเหมือนตัวบ้านเราเลยไม่ใช่แล้วอันนี้มีหัวเอ
1: ๊
0: ะ
1: นู่นตัวน
0: ู้
1: น
0: กอไก
1: ่แล้วเห็นอีกนั่นกอไก่มีสองหัว
0: เขียนขี้เหร่มากเลยหนูอ
1: ่
0: ะ
1: โอเค
2: เด็กต้องเฮาอยู่บนแม่กงบ่มี
0: เฮาแม่กงบ่มีทำไงอะครู
1: แม่กง
0: ไม่มีแม่กง
1: ไอ้นี่ปะ
2: เด้แม่กงไปทางหัน
0: ไม่มีอย่างเงี้ยคะ
1: น่ะ
2: นี่หัวได้ไหมกลุ่มมีหัว
0: นี
2: ่มนถึงต้อง
1: เท้า
0: ฮะ
1: เมืองเสเอมองม้าม
0: ันเมื่อกี
1: ้นี่
0: หัวเขาอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ย
1: ฮะ
0: โบแมน
1: ม
0: อมีหัวบนหัวล่าง
1: เมืองอย่าง
0: นี้เยวนี่เหรอ
1: ใช่ป่ะ
2: มีหางสระอือมีหาง
1: เยวเฟือง
0: ปิ้ง
2: ถ
1: ู
2: กต
1: ้
2: อง
1: โออ
2: โ
1: อโอ
0: โอโอโอไหนคะ
2: นี
0: ่เนี่ย
1: แล้วนู่น
0: คุณครูบอกว่ามีโอโอโอโอเลขเก้าอ่ะ
2: ไปแล้วแบบเลขเก้าแหละตัวง
0: องงองง
1: อหางยาวมานี่
2: ยาวกูละ
0: ยาวเกินเขียนมาภาษาไทยเลยอ่ะคุณเขียนถูกไหม
2: เขียนถูก
1: ไหมคะ
0: บ้านไก่ตัวไหนผิดตัวไหนอ่ะ
1: 3 4
0: เอาผิดตัวไหนอ่ะ
1: หอเฮือนใช่
2: ตัวหอ
1: ใช่ที่หางมันแบบรอเรือน่ะ
2: เด่เฮียนเด่หอเฮียนน้ำเย็นเด่เฮียนหอเอาตัวหอใส่พยัญชนะห
0: อครูตัวนี้ถูก
1: ไหม
0: มีหัวใช่เอาใหม
2: ่ถึงแล้วครึ่งนึง
0: ถูกไหมไงนี่หนูเขียนภาษาไทยด้วยมึงมีโมแมนอีกละ
2: โมแมวโมถือ
0: ไหมโมแมว
1: เขาว่าไม่ถูกเด็กๆว่าไม่ถ
0: ู
1: ก
0: เด็กๆเขียนอย่างนี้นี่มันต้องมีหัวล่างด้วยโม
2: แมนแล้ว
0: ถึงนั้นนอนหนู
3: หัวทั้งบน
0: แล้วหัวทั้งล่าง
3: หัวทั้งลง
0: อะไรคะนี่ไงก็มองม้าไงทำไมเขียนไม่ถึง
1: มาถึงอีกแล้ว
0: เมื่อกี้หนูแอบดูน้องเขาเขียนมาเขาเขียนจากข้างล่างก่อนแล้วเขาก็ปาดขึ้นไปแล้วเขาทำอย่างนี้เฮ้ยนี่ภาษาไทยเขียนอย่างนี้เขียนคล้ายๆกันเลยนี่ภาษาไทยเขียนอย่างน
1: ี้ภาษาไทยลูกภาษาไทย
0: คล้ายกันเลย
2: โหนี่แบบ
1: อารัก
2: โหนี่คุณครูเขียนสวยจริงไงอย่างกับประกวดแข่งคัดลายมือ
1: เราต้องให้เด็กจำแบบที่ดีไป
0: ว้าคุณครูเหมือนหนูถูก
1: ไม่ใช
0: ่ต่างกันไหมลูกเมื่อกี้เห็นเด็กๆเขียนเนี่ยเลยค่ะพยายามเขียนภาษาไทยพวกเราก
2: ็
0: พยายามจะเขียนภาษาลาวมันก็เป็นแรงบันดาลใจในการที่ทำให้เราอยากจะเรียนรู้ภาษาลาวนะคะดีใจจังเลยเพราะเห็นน้องๆอยากเรียนรู้ภาษาไทยเราก็อยากเรียนรู้ภาษาลาวนะคะเด็ก
2: ๆในครูมันเขียนพมซึกเนาะด้วยมีกับเขียนพมซึกคือกันเนาะที่เป็นภาษาไทยและภาษาลาวมันจะเขียนไปแล้วเนาะเพราะเราอยากได้ยินคำเว้าคักๆอบอุ่นบุญที่บ้านแสดงความรู้สึกต่อนักเรียนในมื้อนี้เนาะเป็นจังไหนเนาะ
0: เป็นภาษาลาว
2: เป็นภาษาลาวพร้อมเนาะเราเป็นภาษาลาวเนาะนักเรียนเนาะ
1: ได้เหรออ ่
2: ามดทุกคนตั้งใจฟัง
0: ตั้งใจฟังแล้วพี่พูดสั้นๆน
1: ะ
0: เราพูดพร้อมกันเราว่าพร้อมกันเลยนะครูค่ะ
1: 1 2 3
0: ฮาวฮักเมืองลาว
2: ถูกต้อง
0: ถูกต้อง

เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไ

แนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวต้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวต้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับพอถ้าเราปรับมาถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักนึงซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ

11ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเคตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรก

นะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง 1 จนถึง 3 นั่นเองครับอ่ะจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น 3 กำลัง 4 ส่วน 2 ลบ 1 กำลัง 4 ส่วน 2 นะครับก็จะได้เป็น 81 ส่วน 2 ลบ 1 ส่วน 2 นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ

b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับ

ก็จะเป็น1 2 sin 45นะครับจะเป็น square root 2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุม cos 60องศานะครับ cos คือขวาใช่ไหมครับ1ใช่ไหมครับก็จะเป็น square root 1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนน้องคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2

ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่ square rootแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบ square root 3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับงั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องเอี่ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับไม่งั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร S เท่ากับ square root SX กำลัง2บวก SY กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ V เท่ากับ square root VX กำลัง2บวก VY กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากไก่เวลาที่ลูกบอล

บอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทํานะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ2.04วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ach นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงเฉียงและแกน x ให้อยู่เฉียงเฉียงเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉย มาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ย ออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square ที่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ AX จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณ

0: ราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พี่คิดว่ามันไม่ใช่ทางแก้นะมันแค่ค่อนข้างจะไปเป็นปลายเหตุเพราะในเรื่องของความไม่สงบเราน่าจะมาดูในเรื่องของเนี่ยการดูแลในเรื่องของการศึกษาอย่างแท้จริงเรื่องของคุณภาพอย่างแท้จริงคุณภาพของครูที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงจัง

0: สอนที่นี่มันกี่ปีแล้วคะ
1: เฉพาะยะหาศิยานุกูลมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปีแต่ว่าในพื้นที่3จังหวัดกี่ปีคะ
1: ก็ตั้งแต่เกิดนะคะค่ะก็49ปีแล้ว
0: 49ปีแล้วก็มีอาชีพครูตั้งแต
1: ่ก็จบจากการศึกษาก็ตั้งแต่ปี2526ก็เป็นครูมาตลอดนะคะก็อยู่อำเภอบางสะตาซึ่งเป็นอำเภอบ้านเกิดนะคะจังหวัดยะลาก็พื้นที่สีแดง
0: ปกติคุณเป็นด็อกเตอร์เนี่ยจะไม่อยู่ในพื้นที่

0: ้อยมาก
1: ค่ะ
0: อะไรที่ทำให้ครูไม่ออกจากพื้นที
1: ่ก็ความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาโรงเรียนนะคะใน3จังหวัดของเราให้มีคุณภาพเท่ากับโรงเรียนในจังหวัดอื่นๆเขานะครับเพราะว่าเราเกิดที่นี่โตที่นี่ก็รู้ว่าปัญหาที่นี่จริงๆส่วนหนึ่งการศึกษาก็มีส่วนนะคะที่ว่าทำให้มันเกิดปัญหาหลายๆเรื่องขึ้นนะครับเพราะถ้าว่าคนที่รู้ปัญหาดีแล้วก็ทิ้งถิ่นไปก็คงจะไม่ช่วยให้ปัญหามันคลี่คลายไปได้นะคะ
0: คุณยายคะสมัยเด็กๆครูจิ๋วเรียนหนังสือเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เรียนได้ที่หนึ่ง
0: อ๋อเรียนได้ที่หนึ่ง
2: ค่ะ
0: แล้วตั้งใจเรียนยังไง
2: ตั้งใจเรียนดีมากค่ะ
0: คุณยายต้องแบบว่าบอกไหมหรือว่าครูจิ๋วตั้งใจเรียนเอง
2: ก็ตั้งใจเรียนดี
0: ครูจิ๋วเคยเล่าให้คุณยายฟังไหมในฐานะที่เป็นแม่ว่าเขาอยากเป็นอะไรตอนเด็กๆ
2: เขาก็พูดถึงงานเขาก็จะเป็นครูให้ได
0: ้ครูจิ๋วเคยบอกไหมคะวันหนึ่งอยากเป็นด็อกเตอร์
2: เขาก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะจะทำไม่ได้เขาว่างั้นพอก็เรียนจบปริญญาตรีมาแล้วก็พอมาทำงาน2ปีกี่ปีเสร็จแล้วก็บอกว่าจะเรียนต่ออีกถึงแม่ก็บอกว่าตามใจลูกเราไม่มีสมบัติไม่มีอะไรจะได้ให้เรียนเอาเองวิชาได้พาตัวพาแค่นั้นเองก็ยายก็ภูมิใจนะว่าเขาทำได้เขาก็จะสบายไปข้างหน้าจะไงไงยายจะอยู่กี่วันแกว่า70กว่าแล้วนี
1: แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือการที่เราจะทำยังไงส่งเสริมให้คนในพื้นที่นี้มีคุณภาพอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าการจากการศึกษาในหลายหลายจุดมันยังไม่มีคุณภาพอย่างจริงจังเพราะนั้นครับเราเรียนมาค่อนข้างจะเยอะเราก็น่าจะรู้แล้วน่าจะมีวิธีการที่คิดว่านะคะตัวเองคิดว่าดีกว่าคนอื่นสักนิดนึงในการตรงนี้เพราะนั้นก็น่าจะเอาความรู้ตรงนี้มาใช้ให้เต็มที่แล้วก็ในความที่เป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะการทำงานกับองค์กรชุมชนอื่นๆก็จะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราเสนอแนวคิดหรือเสนอโครงการไปอะไรอย่างนี้หรือไปคุยอะไรกับเขาก็จะเป็นที่ยอมรับมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนมาในระดับที่มันสูงขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมันช่วยได้นิดนึงในสังคมไทยนะคะก็ถ้าในเรื่องของการศึกษานะคะที่ใกล้ตัวมากที่สุดนะคะในเรื่องของการศึกษาที่ใกล้ตัวมากก็คือในเรื่องของดูแล้วนะคะระบบของการจัดการศึกษาใน3จังหวัดช่วงนี้ค่อนข้างจะสับสนนะคะคือต่างคนก็ต่างบอกว่าเราจะมามุ่งพัฒนาคุณภาพของการศึกษาแต่จริงจุดที่เป็นคุณภาพเรายังไม่ได้ทําร่วมกันไม่ได้วางระบบโครงสร้างตัวใหญ่นะคะที่มันจะพัฒนาไปถึงคุณภาพของคนคือหลายคนให้เงินให้งบประมาณหรือโรงเรียนที่เป็นเอกชนอะไรนี้พยายามจะจัดนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้มุ่งในตัวที่เป็นคุณภาพของคนที่หลังจากจบไปแล้วว่าเขาจะน่าจะมีคุณภาพระดับไหนน่าจะมีงานรองรับยังไงนะคะในตัวจุดนั้นคิดว่ามันยังมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายใน3จังหวัดพอสมควรนะคะส่วนในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็คืออย่างในส่วนของไทยมุสลิมอาจจะมีปัญหากระทบค่อนข้างน้อยในส่วนของที่เป็นพี่น้องชาวบ้านนะคะแต่ส่วนของข้าราชการก็กระทบบ้างนะคะในการที่ว่าจะออกไปสังคมข้างนอกให้เยอะขึ้นก็น้อยลงส่วนในสังคมของไทยพุทธนี่ก็ถ้าตามอำเภอนะคะถ้าต่างอำเภอตามที่ตัวเองอยู่นะคะก็จะเห็นว่าเมื่อตกเย็นแล้วก็คือไม่มีความสามารถในการที่จะออกไปด้านนอกได้เลยนอกจากอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วก็ในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นการไปวัดนะคะวัฒนธรรมของเรื่องของการไปวัดอย่างเงี้ยนะคะเดิมเราเคยต้องไปได้ไปวัดกลางคืนนะคะในการสวดมนต์หรือวันสำคัญทางศาสนาปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนมาอย่างถาวรแล้วก็คือทำตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นจนถึงช่วงบ่ายนะคะหรือเรื่องวิธีการแต่งงานนะคะแต่งงานก็เมื่อก่อนจะเลี้ยงกลางคืนใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงเที่ยงนะคะเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบตรงนั้นนะคะ

0: ในส่วนที่ตัวเองอยากจะขอให้ทางการนะคะช่วยได้ก็คือเขาจะน่าจะมีวิธีการอย่างไรที่มันไปถึงตัวปัญหาจริงๆแล้วก็รัฐบาลก็ยอมรับจริงๆว่าปัญหานี้มันคืออย่างนี้นะคะแล้วก็แก้ปัญหาให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นความปลอดภัยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างถาวรนะคะเราคงไม่ไปเรียกร้องอะไรมากมายแต่ว่าถ้าวิธีการขั้นตอนหรือลำดับขั้นที่มันจะทำให้สังคมอยู่ได้อย่างดีนะคะเพราะว่าในมุมมองของตัวเองก็คิดว่าคนส่วนใหญ่นะคะก็น่าจะมองในเรื่องของความสงบนะคะความสันติสุขที่จะอยู่กันได้ในสังคม
1: ทุกครั้งที่ครูเสียชีวิตเท่ากับตำราเคลื่อนที่ได้จบลงด้วยถูกเผาไปด้วยมันจะปัญหาที่รัฐบาลกำลังแก้เนี่ยมันถูกทาง
0: พี่คิดว่ามันไม่ใช่ทางแก้นะมันแค่ค่อนข้างจะเป็นปลายเหตุนะคะก็โอเคในส่วนที่ว่ารัฐบาลให้สวัสดิการกับครูที่เขาขอนะคะทีมที่ไปขอก็คือสมาพันธ์ครูนะคะที่ไปขอในจุดนี้มันก็เป็นการดีสำหรับโอเคแล้วนะดูแลว่าโรงเรียนใน3จังหวัดน่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่าโรงเรียนในจังหวัดปกติเพราะว่าเขาค่อนข้างเสี่ยงในการที่จะเดินไปดูแลนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ช่วยให้ปัญหามันจบนะคะเพราะว่าคนที่ทำเรื่องของปัญหามันอีกฝ่ายนึงนะคะไม่ใช่ฝ่ายของครูเพราะว่าถ้าครูโดนยิงโดนฆ่าก็คือครูแค่ได้มากขึ้นนะคะมันไม่ได้ไปแก้ปัญหาเรื่องของความไม่สงบเพราะนั้นในเรื่องของความไม่สงบเราน่าจะมาดูในเรื่องเชิงของเนี่ยการดูแลในเรื่องของการศึกษาอย่างแท้จริงเรื่องของคุณภาพอย่างแท้จริงคุณภาพของครูที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงจังนะคะเพราะถ้าครูมีคุณภาพนะคะพัฒนาให้เขามีคุณภาพแล้วสอนเด็กให้มันเกิดจริงๆสังคมยอมรับพ่อแม่ผู้ปกครองส่งนักเรียนมาเรียนนะคะดูแลลูกเขาให้เรียนดีเรียนเก่งมีงานทำพี่ว่าคิดว่าน่าตรงนั้นรัฐบาลน่าจะแก้ตรงนั้นทำยังไงให้คุณภาพของการศึกษาของ3จังหวัดนี้สูงขึ้นนะคะเพราะว่าโรงเรียนใน3จังหวัดนี้มีผลกระทบอยู่2เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือครูดีครูเก่งครูเก่าในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นครูในพื้นที่นะคะเป็นคนที่อยู่บ้านอยู่แถวนั้นก็จะโดนเพราะว่าถือว่าไว้ใจนะคะถือว่าไว้ใจกันอย่างเอารายล่าสุดที่3จังหวัดที่นาทีว่าที่โดนยิงนี่ก็คือคนในหมู่บ้านเพราะว่าผู้หญิงที่โดนยิงนั้นไม่ตายคาที่นะคะเขากว่าจะตายโรงพยาบาลเขาจะเล่าให้ฟังหมดเลยว่าคนที่ยิงเขาอะคือคนที่เขารู้จักแล้วก็การยิงครูมันจะมีผลเพราะว่าจะมีผลต่อรัฐบาลทันทีนะคะมีผลต่อทหารนะคะว่าทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้นะคะ
2: เขาบอกเขาไม่กลัวก็เราเกิดที่นี่เราก็จะไปกลัวอะไรนั่นเราชินเนาะชินกับเหตุการณ์แล้ว
1: เกิดต้องทำ
2: แน่ก็ต้องทำถ้าเราหนีไปก็ไม่รู้ใครยืมมาสอนป้าเขาก็ว่างั้นเคยชวนไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ไปพี่ชวนให้ไปซื้อที่อยู่ที่อื่นก็ไม่ไปไม่จะอยู่ที่นี่

0: สวนิศทวีธีนุกูลท่านเป็นผู้ใจดีมากให้ความร่วมมือกับนักเรียนดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาการบริหารของโรงเรียนท่านจะส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้เด็กนักเรียนของเราสนใจในการเรียนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือว่านอกสถานที่โรงเรียน
1: ท่านนะคะเป็นคนที่รักในการเรียนค่ะแล้วก็ชอบให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองค่ะเวลาว่างเขาต้องการให้นักเรียนอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ค่ะจะมีกิจกรรม
0: ท่านจะส่งเสริม
1: การอ่านอะไรแบบนี้ค่ะเวลาว่าง
2: โตขึ้นอยากเป็นอะไรกันคะ
1: อยากเป็นครูค่ะ

0: ท้อแท้เคยอยากจะทิ้งเคยอยากจะไม่เอาไหมคะ
1: ไม่ได้เคยมีความคิดเหล่านั้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนบอกว่าที่นี่อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะจบสิ้นเนี่ยนะก็เลยบอกว่าเราต้องอยู่ต้องช่วยกันแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะมีสิ่งไหนที่เราสามารถจะทำให้ที่นี่ดีขึ้นเราก็ต้องพยายามทำนะคะต้องรีบทำแล้วก็จากการที่เป็นครูทำได้นิดนึงก็ถีบตัวเองขึ้นมาเป็นผอ.โรงเรียนนะคะเพราะว่าจะได้ทำในเรื่องของเชิงนโยบายได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้พัฒนาคือถ้าเป็นครูเราก็พัฒนาได้1คนคือตัวเราเองใช่มั้ยคะแต่พอเราเป็นผอ.โรงเรียนก็พัฒนาอย่างน้อยก็ได้เพิ่มจำนวนคือครูแล้วก็นักเรียนทั้งหมดทั้งโรงเรียนขึ้นเป็นผู้บริหารก็จะได้ดูแลได้ขับเคลื่อนได้หลายเรื่องมากกว่านะคะได้นำเสนอทั้งในเชิงนโยบายแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติที่อยู่ในโรงเรียนได้มากขึ้นนะคะ

ค่ะก็ในส่วนของตัวเองที่เป็นครูมาก็ตอนนี้ก็ประมาณ26-27ปีแล้วนะคะก็คิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะคะต้องทำให้ชุมชนเขาเห็นนะคะว่าเรานั้นบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทำเพื่อลูกเพื่อหลานนะคะต้องทำตรงนั้นให้ประจักษ์ชัดต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะมีรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบแล้วก็พยายามเข้าให้ถึงนะคะพยายามเข้าให้ถึงชุมชนสังคมแล้วก็ให้ความคิดนะคะถ่ายทอดความคิดแทรกซึมความคิดนี้ไปผ่านทั้งตัวนักเรียนนะคะตัวผู้ปกครองว่าเราจะต้องทำให้ชุมชนของเรามีคุณภาพนะคะมีความสันติสุขแล้วอยู่กันอย่างมีความรักใคร่สามัคคีนะคะสิ่งนี้มันน่าจะเป็นตัวที่ครูทำได้นะคะทำได้ทุกวันด้วย

เรามาทำความดีนะคะแล้วเราไม่ได้มีความคิดที่โหดร้ายกับชุมชนเลยอะไรเนี้ยก็คิดแค่ว่าถ้าเราชีวิตเราสร้างมาให้สิ้นชีวิตที่นี้ก็โอเคนะคะ

0: ตอนสอบบรรจุได้เนี่ยก็มาสอบบรรจุที่จังหวัดยะลานะคะแล้วก็สอบได้แล้วก็กรรมการก็ถามคําถามนะคะก็ถามว่าไม่กลัวเหรอที่มาเลือกลงจังหวัดยะลาเนี่ยก็ปีช่วงปี37ก่อน37ก็มีเหตุการณ์บ้างแล้วใช่ไหมคะก็คือก็ตอบเข้าไปตอบคณะกรรมการนะคะว่าก็ที่ได้มาเนี่ยเพราะว่าก็คิดว่าเรามาสอนเด็กนักเรียนนะคะเราไม่ได้มีจุดประสงค์อย่างอื่นในเมื่อเราไม่ได้มาทำลายท้องถิ่นเขาไม่ได้มาแสวงหาผลประโยชน์ก็เลยคิดว่าคงจะไม่มีใครมาทำอะไรเราเช่นกันนะคะแต่ถ้าในความเป็นครูนะคะในคนที่มีดวงจิตวิญญาณเป็นครูจริงๆนะคะเขาจะไม่สอนลูกศิษย์ในทางที่ผิดนะคะ
1: เข้าใจ
0: ค่ะไม่ว่าจะยังไงครูมีลูกศิษย์ทั้งศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธถูกไหมคะแต่ถามว่าเวลาครูมองลูกศิษย์นี่ครูเคยมองไหมว่าคนนี้เป็นพุทธคนนี้เป็นอิสลามครูมองไม่เห็นนะคะครูคนอื่นครูไม่รู้นะแต่ตัวครูเองครูเป็นครูประจำชั้นนะคะครูมองไม่เห็นว่าหนูนับถือศาสนาอะไรแต่หนูคือลูกศิษย์ครูหนูคือลูกครูคือสิ่งที่เราจะต้องให้เขามีความคิดที่ดีให้เขาเรียนรู้ให้เขาจบสถาบันนี้เพื่อจะมีอนาคตต่อไปข้างหน้าถูกไหมคะแต่เราไม่ได้มองเห็นเขาหรอกว่าอ๋อหนูเป็นอิสลามนะหนูเป็นไทยพุทธนะครูมองไม่เห็นนะคะใครมองเห็นครูไม่รู้แต่ครูมองไม่เห็นก็เหมือนพ่อแม่ไม่แยกลูกนั่นแหละนะทุกคนคือลูกเราอะ

0: ได้บัตรหมายเลขอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ให้หาว่าสำนวนไทยที่ถูกต้องคืออะไรแล้วค่อยเขียนความหมายมาอะไรเนี้ยเด็กก็มาหาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะได้รู้สำนวนไทยเหมือนเล่มเหมือนเนี้ยค่ะที่เขาทำไป
1: ก็มีความคิดตลอดว่าจะต้องหาหนังสือดีๆนะคะตัวเองเป็นคนชอบอ่านหนังสือค่ะก็ตั้งใจตั้งตลอดว่าจะสร้างนิสัยด้านการอ่านให้กับเด็กนะคะการสร้างนิสัยและการอ่านให้กับเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะแต่ถ้าเราสร้างได้แม้แต่ 10% นะคะแต่ให้เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะปีละ 10% เพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยนั่นคือความสำเร็จ

0: เด็กโรงเรียนที่ยะหาเสนุกูลเนี่ยขาดแคลน 70-80% นะคะเขาขาดแคลนทุกเรื่องถึงถามว่าถ้าเราไม่เอาสิ่งดีๆมาให้เขาสัมผัสเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้สัมผัสเมื่อไหร่นะคะในขณะที่ว่าสังคมในเมืองนี้ศรีวิไลถูกไหมคะแล้วก็พยายามหาสิ่งสวยๆงามๆมาให้เด็กได้ดูนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบของสวยๆงามๆนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าทุกคนคงจะชอบสิ่งที่สวยที่งา มแล้วก็เด็กนักเรียนก็เหมือนกันนะคะเหมือนพอห้องสมุดสวยงามเนี่ยเขาบอกว่าห้องสมุดเหมือนสวรรค์เลยครูอะไรเนี้ยนะคะเราก็ดีใจอ่ะนะคะแค่คำนี้เราก็หายเหนื่อยอ่ะ
1: เก่งไหมเขาให้ทำอะไร
2: ให้ดูดวงของเราครับแล้วก็เอาคำข้อกรรมในนี้มาทำแบบฟอร์มนี้ครับได้ความรู้แบบคำข้อกรรมเพิ่มขึ้นครับ

ีความเชื่ออะไรอยู่ที่เป็นเฉพาะตัวนะคะว่าสิ่งที่เราจะไปเติบโตที่ไหนสักที่นั้นคือสิ่งที่ไม่ใช่เราเลือกเองได้ทั้งหมดแต่อาจจะมีอะไรก็ได้ที่โดนบันดาลใจให้เรามาแต่ว่ามาอยู่แล้วเราก็ต้องมีความสุขกับสิ่งที่เรากระทำถูกไหมคะสิ่งที่เราอยู่ถ้าเราไม่มีความสุขเราก็ทำหน้าที่ไม่ได้นะคะถ้าเมื่อไหร่เรามานั่งทุกข์ว่าโอ้ยพรุ่งนี้เราจะปลอดภัยไหมแล้วเราจะเอาสมองส่วนไหนมาคิดว่าเราจะพัฒนาลูกศิษย์อย่างไรอะคะถามว่ากลัวไหมกลัวว่าจะเกิดเรื่องตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้จุดประสงค์อะนะคะว่ามันว่าคืออะไรแต่ว่าในความเป็นครูนี่คือเราไม่มีอะไรเลยนะคะถือปากกากับช็อกถูกไหมคะไม่อะไรเลยแม้แต่ความคิดก็ไม่มีอะค่ะที่ว่าจะทำร้ายมาทำลายท้องถิ่นจะมาทำลายเยาวชนเราก็ไม่มีอะนะคะแต่ก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองกระทำว่าเราทำดีคิดดีนะคะมาทำเพื่อสร้างคนเรามาสร้างลูกหลานของเขาแค่นั้นเองนะคะเคยคิดว่าจะอยู่จะจนเกษียณอะไรเนี่ยเคยคิดไว้เสียใจนิดนึงตรงที่ว่าเป็นอาชีพที่เขาบอกว่ายังไงเวลาครูตายก็ไม่เฉยๆนะก็เวลาหมอโดน

นเนี้ยก็หรือผู้ขาโดนผู้พักษาโดนสักคนอะไรก็เป็นข่าวแต่ว่าครูนี่ก็หลายร้อยแล้วนะแต่ก็เหมือนกับก็จบแล้วจบเล่าก็พ้นกันไปถ้าเราถึงที่อะนะคะก็อยู่ไหนก็ตายอะก็คิดแค่นั้นนะไม่เป็นไรอะฮะมีอีกหลายคนมั้งก็มีคนที่จะมาเป็นครูอีกเยอะนี่ใช่ไหมคะมันผิดพลาดตรงไหนอะการศึกษาสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยใช่ไหมอะคะใช่ไหมว่าเป็นเพราะปัญหาความไม่สงบอย่างเดียวไหมไม่อยากให้เข้ามาลงที่ครูนะไม่อยากให้ไปลงที่ใครทั้งสิ้นเนี่ยนะคะไม่อยากให้ลงที่ใครทั้งสิ้น

สะเทือนใจนะครับเราสะเทือนใจในฐานะที่หนึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพนะครับเป็นเพื่อนร่วมอาชีพสองสะเทือนใจในฐานะที่ว่าทำไมเราถึงต้องมาจบชีวิตกันง่ายๆไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นครูหรืออาชีพอื่นหรือจะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดามันชีวิตมันมีค่าทุกชีวิต

0: ราไม่สามารถกันกองได้
1: นะครับไม่มีนั่นก็เรียกว่านามธรรม
2: ถามว่ากลัวไหมก็กลัวเหมือนกันนะครับก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่เราที่ภาพที่ออกมาทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ก็ทำให้เรารู้สึกหวั่นๆเหมือนกัน
3: กลัวเหมือนกัน
2: กลัวครับกลัวยอมรับว่ากลัวคือถ้าเท้าความจากตรงนี้ก็คือผมก็เป็นคนในพื้นที่เฉพาะกิจด้วยบ้านเดิมผมอยู่จังหวัดสงขลาคือในสี่อำเภอติดมาทางฝั่งนี้ด้วยแล้วก็เป็นคนนันทวีจังหวัดสงขลาแล้วก็ชีวิตราชการเริ่มจากที่นี่ด้วยความตั้งใจจริงนะฮะตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ามาก็คือคิดว่า อยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ผมเป็นครูสอนภาษาไทยแล้วก็ตั้งแต่เข้ามารับราชการที่นี่พบว่าเด็กส่วนใหญ่ใน3จังหวัดเราเนี่ยมีความบกพร่องในเรื่องของการใช้ภาษาไทยทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่านการพูดหรือการสื่อความต่างๆเด็กของเรามักจะอ่อนด้อยในเรื่องนี้แล้วก็ประกอบกับว่าครูที่อยู่ในนอกพื้นที่ส่วนใหญ่เขาก็ขอย้ายออกทีนี้ก็มาคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไปซะอีกคนหนึ่งแล้วจะเหลือใครนะครับก็เลยได้แรงจูงใจตรงนี้เห็นหน้าเด็กแล้วก็คิดที่นี่มีครูภาษาไทยอยู่2คนนะครับถ้าผมไปซะคนหนึ่งก็เหลืออีกคนหนึ่งก็แบกไม่ไหวนะครับณปัจจุบันนี้ตรงนี้ผมยังไม่ได้คิดแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่ชราที่จะต้องไปอาจจะต้องไปดูแลท่านตอนที่ท่านเจ็บป่วยในโอกาสต่อไปอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นอนาคตแต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่คิด
3: ครับ

าที่อ่ะนะคะไม่ได้คิดว่าเป็นต้นแบบหรืออะไรหรอกแต่ได้ทำหน้าที่นะคะได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วไม่เสียใจไม่เสียดายวันเวลาที่ผ่านว่าทำอะไรไว้บ้างอะไรเนี้ยก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองไปแล้วจะดีหรือไม่ดีก็เท่าที่ตัวเองทำได้นะคะ

ก็คืออาชีพที่สามารถสร้างบุญกุศลได้ในโลกใบนี้ก็มีไม่กี่อาชีพหรอกนะคะถ้าเรานับให้ดีๆก็คงจะไม่เกิน10อาชีพมั้งนะคะซึ่งอาชีพหนึ่งในนั้นก็คงจะมีครูอยู่ด้วยนะคะที่สามารถสร้างบุญกุศลในอาชีพของตัวเองได้น่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะเขาบอกว่าการสร้างบุญกุศลไม่จำเป็นว่าจะต้องไปอะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่ากำลังของเราก็เรามีหน้าที่ตรงนี้ถ้าเราทำสร้างคนได้ในแต่ละปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของเราเช่นกัน

0: เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนปนอใน3จังหวัดยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนของปนอต้นแบบที่เราจะได้เนี่ยคือเมื่อก่อนจากสมัยดั้งเดิมเนี่ยปนอก็คือจะมีการสอนระบบกีตาร์ก็คือระบบหนังสืออย่างเดียวสอนศาสนาอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันเราก็ได้บูรณาการปนอเนี่ยให้มีความหลากหลายมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว
0: ้
1: ก็คือมีการเสริมการวิชาชีพเข้ามามีงานเสริมกศน.เข้ามานะครับแล้วก็มีการฝึกอาชีพให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถเป็นความรู้เมื่อว่าออกจากโรงเรียนไปแล้วต้องเรียนว่าสมัยก่อนเนี่ยปนอมันเป็นที่ยอมรับของคนในมุสลิมใน3จังหวัดนะครับแล้วก็มาจากปัจจุบันเนี่ยคือหลังจากโต๊ะครูก็คือบาบอเนี่ยคือค่อยหายไปคือคนที่จะเป็นบาบอคนที่จะเป็นโต๊ะครูได้เนี่ยเขาไม่ใช่ว่าต้องจบชั้นไหนจบอะไรคือเขาต้องมีความรู้จริงๆแล้วก็มีคุณธรรมมีจะศีลธรรมจริยธรรมชาวบ้านนับถือจนชาวบ้านเนี่ยยอมรับให้การยอมรับว่าคนนี้สามารถเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้สามารถสอนลูกหลานเขาได้ถึงจะได้เป็นโต๊ะครูไม่ใช่ว่าใครมาใหญ่ยังไงก็ไม่ได้ช่วงหลังๆก็ยิ่งหายไปครับผม

0: ที่ยาลานี่มีประมาณมีอยู่หลายแห่งอยู่ฮะแต่ว่าที่เป็นบอสคือตอนนั้นเป็นโครงการรัฐบุรุษโครงการของพลเอกเปรมครับทำเป็นโครงการบอนอตต้นแบบแล้วก็เราก็ได้คัดเลือกเป็นนายาลาหนึ่งนายาลาซึ่งในอำเภอเมืองเนี่ยมีเราแห่งเดียวที่มีเด็กประมาณ200กว่าคนส่วนนี้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลชีวิตสดใสเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลชีวิตสดใสในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมได้โอนขึ้นสังกัดกับอบต.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาดูแลค่าตอบแทนครูทั้งแม่ครัวทั้งครูพี่เลี้ยง
1: ให้ดีขึ้น
0: ให้ดีขึ้นสวัสดีครับ
2: งงงงเพิ่งตื่นนอน
0: สวัสดีครับสวัสดี
2: น้องชาย
0: น้องชายครับ

0: ก็เรามีทั้งอนุบาลมีทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทั้งผู้อาวุโสคนชราก็คือเหมือนว่าปอนเราจะเป็นศูนย์การเรียนรู้อันนี้เป็นบ้านพักผู้สูงอายุคนแก่คนชราคำว่าปอนนี่มันจะเป็นภาษาอะไรภาษาฟิลิปปินส์มาจากคำว่าฟุนดุกแปลว่าเป็นกระต๊อบเป็นกระต๊อบก็เลยเขาเรียกว่าเป็นปอนบ้านเราแต่ส่วนมากที่อื่นก็จะมีแบบมุงจากอะไรอย่างนี้แต่คือเราอยากจะทำให้มันดูคงทนหน่อยแล้วก็ให้มันสวยงามหน่อยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของปอนไว
1: ้ปกติหลังหนึ่งปอนอหลังหนึ่ง
0: หลังหนึ่งนี่ก็จะอยู่ประมาณ2คน3คนแล้วแต่ฮะอันนี้ก็นักเรียนทำกันเองครับ
1: กระต๊อบนี่สร้างกันเอง
0: ครับผมอันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดครับซึ่งได้งบประมาณจากโครงการศูนย์ใจไทยศูนย์ใจใต้นะครับซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนเองนักเรียนสร้างเองเชื่อมเหล็กเองติดกระเบื้องเองทำทุกอย่างเองหมดโดย9เดือนครับโดยให้เอาชาวบ้านเนี่ยมาเป็นวิทยากรแล้วก็เด็กเราก็ได้ค่าแรงด้วยจะได้ลดภาระของผู้ปกครองแล้วก็มีวิชาชีพติดตัว

0: อันนี้เป็นบาเลครับคือมันเป็นสถานที่ละหมาดเหมือนกันแต่มันจะมีศักดิ์ต่ำกว่ามัสยิดหน่อยหนึ่งคือในสถานที่ละหมาดของอิสลามมันจะมี3ที่1สูงสุดก็คือมัสยิดต่ำลงหน่อยก็คือบาเลแล้วก็มัดรัสะอีกที่หนึ่งบาเลนี้จะใช้ในปอนเนาะส่วนมากเพราะเวลานักศึกษาหญิงมาประจำเดือนเนี่ยเขาจะเข้ามัสยิดไม่ได้แต่อันนี้บาเลนี้จะเป็นทั้งอาคารที่เรียนแล้วก็อาคารละหมาดครับผมอันนี้คือลักษณะของบาเลแต่ที่เราไม่ปรับปรุงใส่กระเบื้องอะไรเราจะคงเอกลักษณ์อีกกลิ่นอายของปอนเนาะดั้งเดิมไว
1: ้ครับกลิ่นอาย
0: ใช่ครับเราก็เลยเก็บอย่างนี้อันนี้ก็เป็นคัมภีร์อัลกุรอาน

0: ็คือจะมีบาบอลนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เด็กนักเรียนก็จะนั่งพื้นหมดจะนั่งพื้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นักของนักศึกษาหญิงคือบาบอลจะเปิดประตูนี้นิดเดียวเพื่อให้เสียงเข้าไปทางนักศึกษาหญิง
1: เวลาเรียนนี่ไม่เรียนรวมหรอคะ
0: คือเวลาอยู่เขาก็อยู่เนี่ยกำแพงนี่ถึงในบ้านผมเลยฮะกั้นอันนี้ฝั่งนี้นักศึกษาหญิงฝั่งนี้นักชายนะปอนอนี่คือเขาเหมือนคือผู้ชายผู้หญิงเขาไม่ในศาสนาอิสลามไม่ใช่เฉพาะปอนอศาสนาอิสลามเนี่ยผู้ชายผู้หญิงที่ไม่ใช่ญาติกันอะไรเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ไงฮะเจอด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนในสังคมมุสลิมเนี่ยตามปฏิบัติตามนี้ก็จะลดปัญหาสังคมปัญหาอะไรที่เราเจออย่างปัจจุบันอะไรเยอะแยะครับผมทีนี้เขาจะเกิดปัญหาในสังคมว่าทำไมปอนอไม่มีสายสามัญทำไมไม่สอนสายสามัญมันเป็นการขยายโอกาสให้กับเด็กใช่ไหมฮะคือเด็กที่เขาไม่มีศักยภาพพอที่จะไปเรียนสายสามัญได้ไม่มีทรัพย์พอไม่มีไอคิวพอเนี่ยเขาก็อยู่บ้านเฉยๆทีนี้อาจจะเป็นปัญหาของสังคมนี่ถ้าเขาได้มาอยู่กับเราเนี่ยอย่างน้อยเขาได้เรียนศาสนาคือเราไม่เน้นว่ามีความรู้สูงแต่ขอให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมอยู่ในสังคมได้ส่วนมากจะเป็นเด็กกำพร้าเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสทางสังคมนะฮะเราก็มาเปิดโอกาสเขาเรียนศาสนาเราก็ฝึกอาชีพให้ทำงานก่อสร้างปลูกผักเลี้ยงปลาเพราะเราอยู่ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพด้วยครับซึ่งพระองค์ท่านก็มีพระราชดำริให้ทำเกษตรพอเพียงก็จะได้ติดวิชาชีพให้กับเด็กแล้วก็เราได้บูรณาการกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยทุกหน่วยงานเลยในจังหวัดเราเชิญมาเป็นวิทยากรเชิญปศุสัตว์มาให้ความรู้กับประมงเชิญอะไรหลายๆอย่าง

0: เนี่ยพยายามจะเป็นแบบเราไหม
1: มีครับตอนนี้ทางเมื่อเดือนที่แล้วทางจังหวัดนราธิวาสทางสช.นราเนี่ยจัดให้พนักในนราธิวาสมาดูงานที่นี
0: ่
1: ครับแล้วก็เดือนที่แล้วก็จะมีของสื่อโลกตะวันออกกลางของอาหรับเนี่ยก็มาดูงานทางสวต.มาคือตอนนี้จะมีคนในพื้นที่คนนอกพื้นที่เข้ามาดูงานการพัฒนาของเราครับตรงนู้นก็เป็นบ่อปลาเลี้ยงปลาดุก
0: ก็มีปลาอยู
1: ่ครับผมนี่เป็นเขตนักศึกษาหญิงนี่ฮะป้าย
0: ป้ายเขตนักศึกษาหญิง
1: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาคารโรงนอนรวมของนักศึกษาหญิง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้นอนกันกี่คนก็มีนักศึกษาหญิง
1: ประมาณ100คนครับเพื่อความปลอดภัยเราให้นอนรวมแต่กลางวันเขาจะอยู่เป็นห้องของเขา
2: แต่ผู้ชายนอนปนะ
1: ปนะฮะปนะใครก็ปนะเขา
0: ผู้หญิงนอนรวม
1: ครับผมตอนนี้ผมกำลังสร้าง2ชั้นอยู
2: ่อันนี้คืออะไรครับกำลังสร้าง
1: จะทำเป็นแบแระเหมือนกันนะ
2: ทำเองเหมือนกัน
1: ทำเองฮะทั้งหลังอาคาร2ชั้นนี่2ล้านกว่าก็ทำเองอันนี้ก็เป็นสหกรณ์นักเรียนหญิงครับผมอันนี้สนามอเนกประสงค์อันนี้ได้จากหน่วยฐานพัฒนานปค.44เขามาทำเข้ามาช่วยทำให้
0: หน่วยงานก็เข้ามาช่วยเหลือเยอะ
1: ใช่ครับครูโรงเรียนปนะที่จริงครูโรงเรียนปนะเขาไม่มีรายได้ฮะเขาไม่มีค่าจ้างคือบอสอนก็ไม่มีค่าจ้างไม่มีเงินเดือนคือก็เหมือนที่บอกต้องทำครูด้วยจิตวิญญาณแต่คือบอจะสอนตลอดว่าถ้าเราทำดีสักอย่างมันเหมือนว่าพระเจ้าก็คงไม่ทิ้งเราหรอก

0: นราธิวาสก็ครูถูกยิงเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะคำว่าครูเนี่ยอย่างโต๊ะครูเองก็หายากแต่ละคนก็หาย
1: ใช่อันนั้นเป็นการเป็นการทำลายผู้บริสุทธิ์คือเป็นครูโต๊ะครูครูบาอาจารย์เนี่ยที่จริงเป็นคนที่มีบุญคุณต่อเยาวชนต่ออะไรเพราะเป็นแม่พิมพ์เป็นพ่อพิมพ์ของชาตินะฮะครับเพราะฉะนั้นก็คือแบบก็อยากให้ทุกๆคนตระหนักตรงนี้ไว้ครับเพราะว่าถ้าไม่มีครูไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีบาบอไม่มีอย่างวัดไม่มีเจ้าอาวาสไม่มีพระสังคมเราก็จะขาดผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยซึ่งมีส่วนสำคัญในปัจจุบัน

สิ่งที่เราอยากทำก็คือการช่วยเหลือสังคมอะไรที่เราช่วยได้ว่าทางชุมชนต้องการอะไรเราจะพยายามจะสนองให้อย่างเช่นเรามีการฝึกอาชีพอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็เปิดให้ชุมชนเข้ามาด้วยชาวบ้านใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงแพะอยากจะอะไรก็มาปรึกมาหาเราเราก็ให้แพะไปให้เขาไปเลี้ยงแล้วก็ค่อยมาส่งเราอะไรนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านด้วยเพราะว่าผมดูแล้วในสภาพของ3จังหวัดปัจจุบันเนี่ยไอ้คนที่เป็นผู้นำศาสนาคนที่เป็นผู้นำชุมชนเนี่ยส่วนมากจบจากปณะถึงแม้เขาไม่มีความรู้แต่ชาวบ้านให้การนับถือในเป็นคนดีของเขาสามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้แค่นั้นครับเวลาผมไปพูดที่ไหนผมก็จะบอกว่าถ้าสังคมมีความสงสัยอะไรในตัวเราก็เชิญมาได้ถ้าทุกสังคมเนี่ยยึดหลักพระธรรมหลักที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยสังคมเราจะอยู่ได้อีกเยอะบางทีคนจะนอกก็จะมองเอ๊ะปอนอกเขาทำอะไรกันเขามาทำอะไรกันที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาเนี่ยเราเปิดโอกาสตลอดเพราะฉะนั้นผมบอกหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่อยู่บริเวณนี้ผมบอกมีอะไรก็เข้ามา

ท้ายนี้ผมก็ขอให้กำลังใจกับคุณครูครูบาอาจารย์ไม่ว่าเป็นใครศาสนาใดเพศไหนก็ตามขอให้ทำหน้าที่ครูด้วยจิตวิญญาณด้วยความเสียสละและก็อดทนครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด
6: ้วยวันนี้คนเยอะ
7: เล่งมือกันหน่อยเล่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามาก

0: เลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
1: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
2: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
2: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
3: ใช่ใช
0: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีค่ะ
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เมค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
6: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
2: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
6: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
2: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
11: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
10: ภูเขาไฟระเบิด
11: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
10: หิมะถล่ม
11: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
11: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: สวัสดีจ้าง
6: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอรยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะ

0: างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
1: พวกเรา
2: อยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
3: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
4: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
1: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
4: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
3: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
4: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
3: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
0: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
1: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
4: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
0: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
3: ่ DLTV
0: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
0: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
4: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
1: ค่ะ
3: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหาย การดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
4: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ครับคลื่นที่3นะครับเรียกว่า surface wave นะครับหรือว่าคลื่นที่พื้นผิวนะครับคลื่นนี้ก็จะมี Rayleigh นะครับกับ Love waves นะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันนะอันนี้จะเดินทางไปตามพื้นผิวหรืออินเทอร์เฟซระหว่างตัวกลาง2ชนิดนะอย่างเช่นที่เดินทางอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นในภาพเขาก็จะแสดงเห็นเดินทางไปตามผิวโลกอันนี้ก็เป็นอินเทอร์เฟซกับระหว่างอากาศกับพื้นดินนะครับและคลื่นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งตัวที่ทำให้เกิดเดินทางช้าที่สุดแล้วก็เดินแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนนะครับเพราะจะทำให้มีการสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่ผิวดินเยอะก็เลยเรียกว่าเป็น surface wave นะครับอาจารย์ดีนก็เห็น
1: So now we'd like to take a look at the iris animation and I believe Dr. Didi you have that to show at your end as well this is a way to recap what these waves you know how these waves travel through the earth from a distant earthquake So we're going to play this without you hearing it, and I'm going to talk over it because I think that will be a little better chance for you to, you know, to translate and that.

0: sort of thing. Is that okay?
1: Okay, go ahead.
0: Okay. So, Alexa, please play it. So, we're going to be looking at these three different types of seismic waves arriving at different houses and things along the Earth. And in a minute, we're going to show a cutaway. And you're going to see that one house is on solid bedrock, one is on sediments, and one is on really wet sediments. Here's the P wave coming. That's the red wave. Okay, that's here. Now the next thing is the S wave comes in, and notice that the houses move side to side. And then finally, here is our damaging surface wave, the last one to come in. The house in the rock is fine. The house in the sediments gets shaken a lot. And the house that's on the very wet sediments breaks. And even in some cases, a well-engineered house can suffer damage because the soil turns into liquid and then the house sinks into the soil. So I'll stop and let you translate, and let's go ahead and replay that if we can. Is that okay?
1: Okay, yeah. ครับอย่างที่อาจารย์การ์ตูนเมื่อกี้นะครับเขาได้แสดงให้เห็นถึงว่าคลื่นทั้ง3ชนิดที่เคลื่อนผ่านเข้าไปในพื้นที่ที่มีอาคารบ้านเรือนอยู่ที่สร้างอยู่บนพื้นดินที่มีพื้นใต้ดินที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน3ชนิดด้วยกันนะครับโดยชนิดที่1ก็คือสร้างอยู่บนชั้นหินแข็งนะครับแล้วก็พื้นที่ที่2ก็คือสร้างอยู่บนพื้นที่เป็นตะกอนนะอันนี้คลื่น P wave ผ่านเข้ามานะครับพื้นที่ที่3เป็นพื้นที่ตะกอนที่เปียกชุ่มด้วยน้ำนะครับ S wave ผ่านเข้ามาก็มีการสั่นสะเทือนนิดหน่อยนะครับก็ยังไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างไรแต่พอ surface wave เข้ามานะครับตัวนี้ผ่านเข้ามาในหินแข็งไม่เป็นไรนะครับอันนี้เริ่มช้าลงในพื้นที่ที่เป็นชั้นตะกอนนะครับก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่พอเคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่ที่เป็นชั้นตะกอนที่เปียกน้ำได้แก่เป็นโคลนกับทรายนะก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มากขึ้นนะครับแถมตามมาด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น liquefaction นะ liquefaction ก็คือการที่ตะกอนที่เปียกชุ่มน้ำมีลักษณะทำตัวเหมือนกับเป็นของเหลวของไหลนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการซุดตัวยุบตัวของแผ่นดินได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วอุปมาก็คือในพื้นที่ของทางที่ลุ่มภาคกลางของเราก็จะมีลักษณะที่เป็นพื้นที่ลุ่มตะกอนแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิด liquefaction ซึ่งตัวอย่างอันนี้เห็นได้ชัดตั้งแต่ที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะครับอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมให้เป็นองค์ความรู้นิดหนึ่งนะครับที่เชียงรายจะมีลักษณะของ liquefaction เกิดขึ้นที่เห็นมีโคลนพุขึ้นมาพร้อมๆกับการเกิดแผ่นดินไหวนั่นนะครับนั่นคือการลักษณะของการเกิด liquefaction หรือการทำตัวให้เป็นของไหลที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนของคลื่นแผ่นดินไหวนั่นเองครับอาจารย์ดีนครับ Go ahead.
0: Thank you, Dr. Didi. One more thing to point out before we move off of this animation.If you look down at the bottom, the seismogram taken in the house that's on bedrock has a certain amplitude of wiggles, all right, for the surface wave. The house that's on sediments has a larger amplitude surface wave. And then the house that is on wet sediments, the one that broke, actually suffered the largest ground motion from the surface wave.And we can see that from these seismograms for these three stations, these three sites.
1: ครับอาจารย์ดีนก็ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะคลื่นที่ตรวจวัดได้นะครับคลื่นไซสมิกที่จากวัดได้จากไซสโมแกรมตัวที่1ที่2ที่3ตามพื้นที่ที่เป็นพื้นหินแข็งแล้วก็พื้นหินตะกอนพื้นที่เป็นตะกอนแล้วก็พื้นที่เป็นตะกอนชุ่มน้ำนะครับจะเห็นได้ว่าคลื่น P กับ S ที่เข้ามา P ก็จะมีสีแดงนะ S จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็คลื่นที่เป็น surface wave นะครับที่เข้ามาจะเห็นว่าในพื้นที่ที่เป็นหินแข็งเนี่ยมีการขยับเคลื่อนของsurface wave เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับพอถัดมาในชั้นตะกอนจะเห็นว่าคลื่นที่วัดได้มีขนาดสูงขึ้นนะครับและอันสุดท้ายก็คือบริเวณที่เป็นตะกอนชุ่มน้ำเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเคลื่อนที่

0: ที่ของคลื่นในปริมาณที่มากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่ามีการขยับขึ้นลงของพื้นดินมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นพื้นที่ตะกอนรองรับด้วยตะกอนชุ่มน้ำนะครับอาจารย์ดีน please
1: sure there let's start there yeah that's fine so I'd like to reintroduce Professor Toomey and we're going to come back to our original driving question how do we locate earthquakesby looking at seismograms. We found a very nice website called Learning Geoscience that kind of takes you step by step through that, and Professor Toomey will walk us through that.
2: I think you can play it. Can you hear me?
3: Yes.
0: Yes.
4: Yes.
2: Yes. Okay, so play that one, please.
3: Yes.
2: And the one on the right as well. So this first one you understand already. An earthquake occurs and a sound wave travels out. But in the case of an earthquake, we have the P wave, the S wave, and the surface waves. Go ahead, translate please.
0: ครับ ก็ ก็ เปรียบเทียบให้เราดูนะครับว่าการเกิดแผ่นดินไหวกับลักษณะของการเดินทางของคลื่นนะฮะอันแรกก็จะเป็นการตีกลองใช่ไหมให้สื่อมันหนึ่งว่าเกิดแผ่นดินไหวนะฮะตีกลองแล้วก็คลื่นเสียงก็มากระทบที่หูเราทำให้เราได้ยินนะครับการตรวจวัดหาคลื่นแผ่นดินไหวก็เหมือนกันตัวไซส์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ตรวจวัดเมื่อเกิดขึ้นแผ่นดินไหวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บคลื่นก็เดินทางมาที่เครื่องตรวจวัดก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนทำให้เข็มสามารถบันทึกวิกเกิลที่ว่าเนี่ยนะครับครับProfessor Toomey, go ahead.
2: In seismology, the frequency of the wave is important. And what we mean by frequency is we can have low frequencies, or we can have higher frequencies. So I think everyone's used to listening to the symphony, and there are sounds in the section of the symphony and sounds in the treble section. So in seismology, we often look at frequency.For reference, the human ear can hear between about 20 and 20,000 hertz. So here's the human ear hearing range here. And that's very high frequency for seismology. In seismology, we're often dealing with energy at frequencies of around a hertz to 10 hertz, but even down to very long periods, hundreds and thousands of seconds. So,
0: ครับ ครับ ก็ทาง seismology นะครับ ก็ในเรื่องของความถี่ของคลื่นเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับ เพราะในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะมีคลื่นที่ทำการตรวจวัดนะครับคลื่นที่ว่าก็จะมีทั้งสูงและก็ต่ำนะฮะเขาก็ยกตัวอย่างว่าซิมโฟนีนะครับที่มันมีองค์ประกอบหลายเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นนะครับซึ่งมีคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันเขาก็แสดงให้เห็นถึงกราฟที่แสดงบนจอเนี่ยนะครับที่อาจารย์เห็นนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าหูของคนเราเนี่ยหูของมนุษย์เนี่ยนะครับสามารถรับฟังคลื่นเสียงได้ที่ความถี่ประมาณ20ถึงประมาณ 20,000 เฮิรตซ์นะครับแต่ถ้าเราพิจารณาถึงในเรื่องของseismology แล้วเนี่ยคลื่นที่เขาใช้วัดคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยจะมีความถี่ที่ต่ำมากๆนะครับไล่จะสังเกตเห็นว่ามีโอเวอร์แลปกับที่หูเราจะได้ยินเพียงน้อยนิดนะฮะจะมีคลื่นตั้งแต่10เฮิรตซ์ลงไปจนถึงต่ำมากๆนะครับซึ่งเป็นร้อยเป็นส่วนหนึ่งส่วนร้อยส่วนหนึ่งส่วนพันเป็นคลื่นที่มีความถี่ต่ำมากๆนะครับมีความยาวคลื่นยาวนะครับก็ดังที่เห็นในกราฟนะครับProfessor Toomey
2: Okay so this shows three seismograms. And similar to before. It's for a single station. But the vertical components on the bottom, what we call a Z component. Here's a seismogram that's in the east-west direction. And there's the seismogram recording the horizontal motion in the north-south direction. So, again, one of them is vertical, and two of these are horizontals. And what you can see is, before the arrival of the earthquake energy, it's very low amplitude. Then there's a strong arrival. That's the P wave, the first motion, or the first arrival. Then there's a coda. The first arrival arrives and it goes by. And then there's an S wave that arrives afterwards.
0: ครับในไดอะแกรมที่เห็นฮะก็จะมีเป็นไซสโมแกรมนะฮะที่ทำการตรวจวัดในสามแสดงให้เห็นถึงกราฟ3กลุ่มด้วยกันนะครับโดยมีการวัดค่าเป็น Z หรือ Z component นะฮะคือในแนวดิ่งนะครับแล้วก็จะมีการวัดในแนวของตะวันออกตะวันตกหรือ East นะครับแล้วก็จะมีการวัดในแนวของ North South นะครับคือ North South กับ East West ก็จะเป็น horizontal นะครับตามที่เขาได้ทำนิ้วให้เราดูนะครับว่านิ้วโป้งเราก็จะเป็นตัว vertical นะครับแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วกลางก็จะเป็น North South East West นะครับทั้ง3 component อันนี้ก็คือใน1เครื่อง seismogram ที่ทำการตรวจวัดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ Professor Tumi ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของคลื่นที่เดินทางมาถึงในครั้งแรกที่เป็น P wave นะครับจะเห็นว่ามีการขยับของตัวกราฟเนี่ยที่แรงนะครับทีแรกมาก็จะเงียบๆพอคลื่นเดินทาง P wave มาถึงครั้งแรกปุ๊บมันจะมีการกวัดแกว่งของตัวกราฟขึ้นมาอย่างแรงแล้วก็ค่อยๆลดขนาดลงไปนะเสร็จแล้วตัว S wave พอมาถึงก็จะมีการขยับของตัวกราฟอีกทีหนึ่งนะครับครับ Professor Tumi go ahead please
2: thank you next pleaseI'll make this quick. So most of the time, seismometers record noise. And what we mean by noise is just the background motion of the Earth. So these three seismograms do not show an earthquake arrival. They just show the Earth background noise. And you can see these numbers are very small.19, 23, 16. So.
0: ครับก็ในการบันทึกคลื่นแผ่นดินไหวนะไซสโมมิเตอร์เนี่ยก็จะทำการบันทึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบันทึกได้เนี่ยที่ตัวเครื่องมือบันทึกได้เนี่ยเราก็จะเรียกเป็น noise นะครับหรือว่าตัวอย่างที่เห็นที่แสดงบนจอนี้ก็จะเป็นตัวไซสโมแกรมที่เห็นเป็นการบันทึกเป็นเสียงภูมิหลังนะครับหรือที่เป็น background noise นั่นเองนะครับ Professor Tumi please
2: Yeah so this is not something you will have to do but as a seismologist because our seismometers record many frequencies we oftentimes have to filter the seismogram. We have to pass it through a filter that gets rid of certain frequencies. So this now shows two seismograms, and there's some background noise, and embedded in here is a true seismic signal, probably an earthquake.
0: ครับในการตรวจวัดเนี่ยนะฮะเขาก็เนื่องจากว่าเขารู้แล้วว่าคลื่นแผ่นดินไหวมีความถี่อะไรประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทำการตรวจวัดนี่มันจะตรวจวัดหมดเลยนะไม่ว่าคลื่นอะไรจะเข้ามาก็ตามเพราะฉะนั้นโลกของเราเนี่ยมีการไหวการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือจะต้องมีการฟิลเตอร์หรือการกรองสัญญาณคัดเลือกกรองเอาสัญญาณที่เกี่ยวกับ กับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับอันนี้เขาก็แสดง

0: ว่าเมื่อมีอันกราฟเส้นบนก็จะเห็นว่ามีคลื่นสัญญาณรบกวนค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอมีเหตุการณ์เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างอยู่บ้างแต่ความชัดเจนมันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะจึงต้องมีการทำการกรองสัญญาณเพื่อที่จะทำให้เห็นสัญญาณแผ่นดินไหวที่เกิดจากคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับครับ Professor tell me please
1: Thank you Okay so Dean mentioned the three types of waves the two waves P and S and the surface wave So here's a nice seismogram that notice the time axis is very long 35 minutes In the first part there's noise and then a very sharp arrival that's the P wave then what I would call the coda of the P wave and then a large amplitude arrival that's actually lower in frequency and I'll say two things about this the P wave always comes first and it is often has higher frequency content than the S wave and oftentimes the S wave is larger in amplitude and you can see this the amplitude of the S wave is much larger than the amplitude of the P wave and I think you can see that the time separation that this is a longer period wave for the S wave than it is for the P wave. Please translate.
0: ครับก็professor to me ก็แสดงเห็นถึงกราฟseismogram ที่เราเห็นนะครับจะเห็นว่าเป็นการบันทึกข้อมูลที่ค่อนข้างยาวถึง35วินาทีนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือครั้งแรกที่สัญญาณเริ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีการวิโก้นะฮะของตัวกราฟที่เห็นตัวนั้นก็จะแสดงถึงการเข้ามาถึงของ P wave นะครับเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็จะมีเลยวินาทีที่10มาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการขยับที่ค่อนข้างเยอะนะก็อันนั้นจะเป็นการมาถึงของ S wave อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมาหลังๆนะถึงจะค่อยๆห่างๆไปแต่สิ่งหนึ่งที่ professor to me เชียร์เห็นก็คือ P wave จะมีลักษณะของ frequency ที่สูงกว่านะความถี่ของคลื่นที่สูงกว่า S wave นะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือ S wave เนี่ยจะแสดงลักษณะความสูงคลื่นนะหรือ amplitude เนี่ยที่สูงกว่า P wave นะครับอันนี้คือข้อสังเกตที่อาจารย์คงจะมองเห็นได้จากตัวเรคคอร์ดตัวนี้นะครับProfessor, tell me, please.
1: Any questions?
0: อาจารย์มีคำถามอะไรไหมครับ
1: Okay.

0: the earthquake. This station is medium distance, and this station is far from the earthquake. Please translate.
1: ครับจากบันทึกที่เห็นนะครับจาก3สถานีด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่า P กับ S wave นะคลื่น P กับคลื่น S คลื่น S แล้วก็ surface เนี่ยเดินทางมาถึงสถานีที่ตรวจวัด3สถานีที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่แตกต่างกันนะครับข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเราดูบริเวณที่เราพลิก P กับ S นะครับระยะเวลาที่เห็นที่ห่างกันเนี่ยก็คือระยะทางนะที่ต่างกันเราจะเห็นว่ากราฟบนสุดนะครับเราจะมี P กับ S ที่ห่างกันในระยะหนึ่งนะครับแต่พอมากราฟเส้นที่2นะครับจะเห็นว่าระยะห่างระหว่าง P กับ S wave เนี่ยห่างกันมากขึ้นนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าสถานีอันกลางเนี่ยก็จะอยู่ไกลกว่านะครับสถานีที่อยู่ข้างบนและเทียบกับสถานีที่อยู่กราฟเส้นข้างล่างสุดจะเห็นว่า P กับ S wave เนี่ยอยู่ห่างกันไม่มากนะใกล้กันยิ่งกว่ากราฟเส้นบนซะอีกนั่นแสดงว่าสถานีข้างล่างเนี่ยอยู่ใกล้กับตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่สุดนะครับถัดห่างออกไปนิดนึงก็จะเป็นกราฟเส้นบนสถานีเส้นบนนี้จะอยู่ห่างออกไปอีกหน่อยนึงนะครับส่วนสถานีที่วัดที่เส้นกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นสถานีที่อยู่ห่างไกลที่สุดนะครับดูจากระยะเวลาที่แตกต่างกันระหว่างการเดินทางมาถึงของ PS กับ S wave นะครับอย่างที่เรียนนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวตุ้มปุ๊บเนี่ย P กับ S wave เดินทางสตาร์ทพร้อมกันแต่ P wave นี่เดินทางเร็วกว่านะเร็วกว่า S wave นะเพราะฉะนั้น P wave จะไปถึงก่อนเสมอเป็นส่วนใหญ่นะยกเว้นว่าเกิดแผ่นดินไหวตรงบริเวณที่ตรวจวัดอยู่พอดีก็มาถึงพร้อมๆกันนะครับแต่หาได้ยากนะส่วนใหญ่ในสถานีวัดทั่วโลกแล้วเนี่ย PWF จะเดินทางมาถึงก่อนเสมอนะครับ Professor Toomey please
0: Next. Play that So what this animation shows isWhat we've just explained, play again. They both leave at the same time, but the separation grows with distance. Please translate.
1: ครับจะเห็นดังรูปการ์ตูนนี้นะครับที่พอเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บนะ P กับ Wave เดินทางออกมาพร้อมกันเห็นไหมฮะแต่ว่าระยะห่างระหว่าง P กับ Wave เนี่ยจะมาห่างมากขึ้นเพราะว่า P เดินทางได้เร็วกว่า Wave นะครับโทษ P wave เดินทางได้เร็วกว่า S wave นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งไกลออกไประยะห่างระหว่างการเดินทางมาถึงของ P กับ S wave ก็จะสูงขึ้นนะครับ Go ahead please
0: Yeah just play it then we'll skip itNext please

0: I think that
1: เป็นอีกไดอะแกรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงว่าณสถานีตรวจวัดที่อยู่ใกล้กับอยู่ไกลกว่าบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับก็จะเห็นลักษณะการเดินทางมาถึงของคลื่นที่บันทึกได้จากสถานีทั้งสองนะที่จะเห็นว่ามีช่วงเวลาที่ช่วงเวลาของ P กับ Wave ที่เดินทางมาถึงสถานีตรวจวัดทั้งสองที่ห่างกันโดยสถานีที่ไกลกว่าเนี่ยก็จะมีช่วงห่างระหว่าง P กับ S กับ P Wave เนี่ยมากขึ้นนะครับsorry professor to me I just explained about it already sorry
0: thank you very much next please next oops back so by studying earthquakes over many years our community knows thatIn terms of distance from the earthquake, so this is distance in kilometers from the epicenter, that in terms of time, the P waves come in first, the S waves come in second. So if you simply measure that time between those two, you can very quickly calculate the distance to the epicenter. Please translate.
1: ครับจากการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวมาสะสมมาเป็นเวลาหลายปีนะจากสถิติที่มีอยู่ทั้งหมดนะเขาก็ได้มีการนำมาคำนวณรัวเกาออกมาแล้วก็สร้างกราฟขึ้นมานะกราฟที่เห็นเนี้ยก็จะเห็นว่ามีสามารถที่จะวัดเมื่อเราวัดหาระยะห่างระยะเวลาห่างระหว่างการเดินทางมาถึงของ P กับ S wave นะครับแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับกราฟชุดนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถบอกได้ว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ห่างจากสถานีวัดเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับจากการอ่านกราฟที่เห็นบนจอนะครับ Professor to me please
0: Thank you next Yep this just shows a map of three stations in NorwaySo, the country of, is it Norway or Sweden we're in? Norway and Sweden. At three stations, Moss, Sols, and Sots. And at those three sites, they measured the S minus P time. Okay? If you hide the second and third,If you only have one station, you can calculate the distance to the epicenter, and all you know is it's somewhere on that circle. Next slide, or next play to hide the, show that. If you have two stations, now I know that the epicenter is somewhere on this circle and somewhere on that circle. So I have two possibilities, one here,and one there. Next, please. But now I have three stations, and I know the epicenter has to be on that circle as well. So where those three circles intersect is where the earthquake is located. Please translate.
1: ครับก็จากกรณีศึกษานะครับที่เขาตัวอย่างให้เรานะครับก็จะมีการวัดขึ้นแผ่นดินไหวจากสามสถานีด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามีข้อมูลเพียงสถานีเดียวนะครับเราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากสถานีนั้นเป็นระยะทางเท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าในทิศทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือเราก็ต้องใช้วงกลมที่มีรัศมีเท่ากับระยะทางที่เราวัดได้ตีวงกลมล้อมรอบสถานีใช่ไหมครับถ้าเป็นสถานีเดียวนะทีนี้ถ้าเรามีสถานีเดียวเราก็บอกไม่ได้ว่ามันเกิดตรงไหนแต่รู้แหละว่าอยู่ตามขอบเส้นรอบวงนี่แหละแต่ไม่รู้ตรงไหนก็พอใช้2สถานีใช่ไหมครับพอ2สถานีมีวงกลมเกิดขึ้นมา2วงก็จะมาตัดกันคราวนี้ก็จะมีความเป็นไปได้ว่าวงกลม2วงมาตัดกันจะเกิด2จุดตัดจุดตัดนะครับก็จะเป็นก็ไม่รู้อีกว่าแผ่นดินไหวจะเกิดณจุดไหนอาจจะเป็นจุด บนหรือจุดล่างก็ได้นะครับก็เลยต้องมีอีกสถานีหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะช่วยในการตัดสินพอมี3สถานีวงกลม3วงมาตัดกันบริเวณไหนที่ตัดกันใกล้มากที่สุดทั้ง3วงบริเวณนั้นก็จะเป็นบริเวณที่เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวหรือเป็นเอพิเซนเตอร์ของแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เขายกมาให้เราดูนะครับทีนี้อาจารย์คงจะเข้าใจแล้วแหละว่าเราทำไมเราถึงต้องมีอย่างน้อย3สถานีนะครับ Professor Tumi please
0: That's all I'd like to say and thank you for listening
2: Yes andSo I'd like to thank Professor Tumi for coming and talking to us about how seismologists locate earthquakes. And I think people are probably a little tired. Why don't we take a 2 or 3 minute break to stand up before we move into the next part, give people a chance to wake up and get some blood flowing.
3: I'm not sure if we would finish the

0: first session, you know,
1: today. We're not done yet in our appointment. We have some other things to do. Is that okay?
0: Yeah, sure.
1: Tell me if it's too much. Yeah, okay.
0: Yeah.
1: There'll be stretching springs and things, more fun. So. So would people like to take a short break, and then we'll come back? I mean, we'll try to finish by 8:30 our time, which I think is 10:30 your time, 10:30 a.m.
0: Yeah, but you're doing fine here, and just go ahead. Yeah.
1: You want to just go ahead? Okay. Okay, I'm going to be really short to move into the next session. As Professor Toomey pointed out, we have these seismic stations where we can record earthquake signals. We know how to find the P and the S wave. We know that the difference between the P and the S wave tells us how far away we are from an earthquake, and ergo how to locate it. But let's talk about the Slinky seismometer itself. The Slinky seismometer has, first and foremost, a slinky that acts as a spring. All right, and then there's a mass hanging from it, this heavy thing down here. And physicists call that an oscillator. So the idea is that if an earthquake comes along, all right, that's not an earthquake signal. Maybe that's too high a frequency. So let's try if I go to a low frequency and cause an earthquake signal to come along, this thing really moves up and down. So what we thought we'd do next is to explore a little bit about the physics of stretch springs. We have essentially a mass hanging from a spring, and we want to do a hands-on activity. So I'd like to transfer to Alex and Alexa to do that. Please translate.
2: ครับอาจารย์ดีนก็เริ่มแนะนำให้อาจารย์ได้รู้จักกับตัว Slinky Seismometer นะครับซึ่งจึงก็ได้ทำการตัวอย่างนะครับก็คือส่วนที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะคือตัว Slinky Spring นะครับแล้วก็มีตัวตุ๊กน้ำหนักนะครับที่ว่านะฮะทีนี้อาจารย์ก็ได้ทำให้ดูว่าถ้าขยับด้วยความถี่นะครับมันก็จะตัวนี้จะไม่ค่อยขยับนะเพราะสลิงคี้จะแอบสองแต่ถ้าเป็นคลื่นที่เป็นแผ่นดินไหวที่ความถี่ต่ำๆนะครับจะเห็นว่าอย่างไม่ชัดเลยนะครับนี้ก็จะที่ทำให้เราเห็นว่าตัว Slinky Seismometer เนี่ยจะตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับนี่ผมขยับเบาๆเองอาจารย์ท่านใดจะได้รู้สึกได้ว่าเร็วๆแล้วมันไม่ขยับเลยแต่ถ้าขยับช้าๆเนี่ยมันจะผมขยับเร็วๆไม่ปัดเห็นไหมฮะค่อยด้วยคลื่นต่ำๆเนี่ยนี่คือจะโยกมากเลยนะครับ
3: อาจารย์ดีน you can go ahead
4: so before I can understand what this spring movement tells us about seismic waves we first have to understand a little bit about the physics of oscillators and the physics of springs so when we hang a mass from a spring the spring will stretch and the larger the mass the more it'll stretch this is a downward force caused by gravity where the mass is multiplied by the gravitational constant g, which is 9.81 meters per second, or kilograms per second.
2: Well, I can hardly hear you, but I'll give a try. กำลังจะทำการทดลองนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการแกว่งของสปริงนะครับซึ่งจริงๆอุปกรณ์การทดลองของเราก็มีอยู่นะครับเผื่อว่าอาจารย์ที่นั่งอยู่ใกล้นะครับจะได้ลองทดลองดูทำตามเขาดูก็ได้นะครับโอเคอะไรก็ให้โอเคอะไรก็ให้
5: All right so we're going to be measuring the displacement of the spring that means we're going to measure where it is right now without any mass on it And then after that, we're going to put different masses on it and see how far from this initial placement it stretched. And we won't measure until the masses come to rest. That is, the system has reached an equilibrium position. At an equilibrium position, all the forces are balanced, so the system isn't moving at all. That means there must be some upward force that opposes the downward force Alex is talking about, mass times g. Right? I'm going to make sure to measure the end of the spring, not the end of the mass. That's also important. Right? Is that 58 centimeters?
2: ครับอาจารย์จะเห็นว่าเขาก็เริ่มทำการวัดว่าตัวสปริงตอนที่ยังไม่ได้ใส่ตุ้มน้ำหนักเนี่ยวางตัวอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่แล้วก็จดบันทึกเอาไว้นะครับก็ให้เด็กเล็กซะ
5: Thank you. All right. Next we have 150 grams. Wait for the spring to stop moving. And it's at 61 centimeters.
2: ครับจากนั้นก็ใส่ตุ้มน้ำหนักลงไปที่150กรัมนะครับแล้วก็ดูว่าสปริงยืดลงไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็วัดค่านะครับ
5: All right. Next is 200 grams.
2: ครับแล้วก็ลองใส่เพิ่มเข้าไปเป็น200กรัมนะครับ200กรัมนะครับแล้วก็ลองดูให้สปริงนิ่งแล้วก็วัดค่าว่าสปริงยืดลงไปที่เท่าไหร่นะครับ
5: The displacement or it's at 64 centimeters. All right. Next is 250 grams.
2: ต่อไปก็ที่250กรัมนะครับใส่น้ำหนักลงไปแล้วก็รอให้สปริงนิ่งแล้วก็วัดค่านะว่าสปริงยืดลงไปที่ระดับเท่าไหร
5: ่ That's at 67 centimeters. All right. Our final mass is 300 grams.
2: ครับตอนนี้ก็วัดค่าที่300กรัมนะครับแล้วก็ดูว่าสปริงยืดลงไปที่ระดับเท่าไหร่นะครับ
5: That's at 70 centimeters.
4: So we now have our spring displacements that we can analyze. But before we go any further, we want to convert to traditional physics units, the meter and the kilogram, rather than the gram and the centimeter.
2: ครับก็อันนี้เขาก็บอกว่าเขาจะใช้matrix, matra matrix นะครับก็คือมีเป็นกรัมแล้วก็เป็นเซนติเมตรนะครับก็คอนเวิร์ตให้เป็นเมตรนะครับกับกิโลกรัมนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ดูในเอกสารนะคะจะอยู่ใน Teacher's Guide for Lesson S1B นะคะพอจบจากหน้า15แล้วก็จะขึ้น S1B เนี่ยค่ะก็ขึ้นเลข1ใหม่นะคะอาจารย์เปิดไล่ไปก็จะเห็นถ้าหน้า2ของชุดนี้ค่ะก็จะเป็นภาพเป็นตัวสปริงแล้วก็ตัวไม้บรรทัดนะคะขอกล้องจับนิดสิคะกล้องจับที่เอกสารนิดนึงค่ะค่ะชุดนี้นะคะค่ะอาจารย์ดูตามไปได้เลยค่ะ

0: ในสภาวะที่ที่เป็นมีลักษณะที่นิ่งหรือเป็น net force นะที่เขาใช้สัญลักษณ์เป็น FN นะครับก็มันควรจะมีค่าเท่ากับ0แต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงก็คือมันจะมีค่าของF ที่เป็นค่าแรงโน้มถ่วงนะครับบวกกับค่าที่เป็น F ของสปริงรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็ครับอย่างที่ได้อธิบายไปนะครับBlake go ahead please
1: thank youOkay, so the Stokes gravity, this gravitational force, was the mass that we hung on the spring times the gravitational constant. And so that was this here. Okay, and then so if we take this spring force term and put it on the other side of this equation,gravitational force has to be equal to this, that's spring force. And now, using the equation that was derived on that graph, we know that the spring force, since we know that gravitational force is equal to this number k times the change in the displacement of the spring. And so that spring constant k times the displacement of the spring is the spring force. And so that's what we call kx.And I can make that a little more clear and call it the change in x. So this is the change in the displacement of the spring that we measured. And now this number k, one of the reasons that we changed the units to be more specific and we plot everything that in the way that we did was so that we could describe the spring force in terms of this constant k, which is a quantity that describes the spring. It describes specifically the stiffness of the spring. The higher this number k is,the more stiff the spring is. And so bringing this all together, we can use the stiffness of the spring and and keeping in context how much the spring has stretched to tell us how much force the spring is applying. And so that's all a quantity that we call Hooke's law is, this equation. It means that whenever you have a spring force,it has to scale proportionally, like Alexa was talking about with this graph, to the change in displacement of your spring when you hang a mass on it. I'm going to go ahead and let you translate that.
0: Yes, ครับ Blake ก็พยายามอธิบายว่าการที่work out จากสมการนะครับที่เห็นว่าเป็นค่า FG เนี่ยลงมาเป็นค่าm คูณนะครับก็จะเป็นค่าที่แทนถึงค่าแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วในส่วนของค่าที่เป็นแรงของสปริงนะก็จะเป็นกลายเป็นค่า k คูณด้วย delta x เนี่ยนะครับซึ่ง k ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นที่เขาเรียกว่า stiffness ของสปริงก็คือความบางทีเราก็เรียกว่ามันความกระด้างหรือความทนต่อการดึงของความแข็งของสปริงนะครับครับก็อันนี้เนี่ยก็จะแสดงสถานการณ์นี้ก็แสดงเห็นถึงว่าถ้าเราดึงสปริงนะฮะด้วยแรงเท่าไหร่นะฮะมันก็คือแรงที่เราใส่เข้าไปว่าในการที่จะดึงสปริงให้ยืดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลิงก์เข้าไปสู่ในส่วนที่เขาเรียกว่าฮุกส์ลอว์หรือก็กฎของฮุกนะครับที่เกี่ยวกับสปริงนะครับซึ่งเบรกก็พยายามอธิบายให้เราฟังอยู่นะครับเบรก go ahead please
1: thank you so I'm going to go ahead after talking about this and go back to Dr. Dean who's going to continue talking about more about this and how to relate back to seismometers seismology
0: ครับก็ professor Dean ดร. Dean ก็พยายามจะบอกเราว่าสิ่งที่นักศึกษามักจะทำผิดพลาดเสมอก็คือในเรื่องของการวัดค่าถ้าว่าสปริงเนี่ยยังไม่ได้ใส่น้ำหนักเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นระดับที่เราจะทำการวัดตรงนั้นแต่พอแขวนน้ำหนักเข้าไปปุ๊บนะครับที่จริงแล้วสิ่งที่วัดก็คือความต่างระหว่างตำแหน่งของสปริงล่าสุดกับตำแหน่งเดิมที่นิ้วของอาจารย์ดีนชี้อยู่นะฮะนิ้วข้างมือซ้ายชี้อยู่นะไม่ใช่ตำแหน่งที่วัดใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็บางทีนักศึกษาเองก็ทำ

0: นะครับก็ต้องมาเจอกันใหม่นะครับอาจารย์มีคำถามเชิญถามได้เลยนะครับ
1: ไม่มีนะคะค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านดร.ทิติดุลยทิตนะคะท่านอาจารย์ได้กรุณามารับเป็นวิทยากรร่วมให้สำหรับการประชุมอบรมทั้ง6ครั้งนะคะท่านประจำอยู่ที่มหาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะก็เป็นบริเวณที่มีประวัติเรื่องแผ่นดินไหวนะคะท่านก็มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่องนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณค่ะI'd like to thank Dr. Dean Lively-Brook and your team for a very successful, interesting first session. And we look forward to the next 4 sessions. And I think I would call it off today. I have told the audience that, you know, perhaps we are not so tired as you are, because, you know, it's around 9:30 at night for you, right? And so we are grateful that you have sacrificed your time to do this session with us. Thank you very much. And I would like to, you know, after we cut off the signal broadcasting, we would like to stay on with you for a few minutes so that we can give feedback and get preparation for our next session. Thank you.
2: Perfect. Thank you. Thank you so much for your attention. And please thank the people there in Thailand and Hawaii and Bangkok for us as well.
1: Thank you. ค่ะสำหรับการอบรมครูวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะก็ครั้งที่1 นะคะก็จบลงแล้วนะคะก็ขอความกรุณาท่านติดตามครั้งต่อๆไปนะคะก็จะเป็นทุกวันศุกร์นะคะติดต่อกัน5ครั้งนะคะสัปดาห์สุดท้ายจะเป็นวันพฤหัสค่ะก็ขอรับชมเชิญรับชมได้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศเรื่อง The Physics and Mathematics of Slinky Seismometers and Their Use in the Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมหาวิทยาลัยออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการสนับสนุนจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนและสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่2จากจำนวน5ครั้งวิทยากรในการอบรมคือดร.ดีนลาฟลีย์บรุ๊กส์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาฟิสิกส์ธรณีวิชาธรณีฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยออเรกอนและคณะรวมทั้งเราได้รับเชิญจากท่านดร.ทิติตุลยทิศสาขาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเป็นผู้ร่วมดำเนินการอบรม Welcome you all to the Distance Video Conference Science Teacher Training Program on the Physics and Mathematics of Slinky Seismometers and Their Use in the Classroom organized by the Distance Learning Foundation and University of Oregon, the USA with kind support from the TOT Public Company Limited and the Institute for Promotion of Teaching and Technology. Today's session is the second session of five session series conducted by Dr. Dean Lively Brooks, a tenured senior lecturer from Oregon University and his team. And we also have Dr. Titi Tunyatit from